0: ก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์วันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
0: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งโดยรัฐบาลไทยจะสนับสนุนตามนโยบาย Thailand Fast Path
3: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยช่วงเช้าได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แผ่นด้ายักษ์ศาลเจ้าสามก๊กและวัดต้าฉือในนครเฉียงตูเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนในทุกมิติทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวจากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่หัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center และสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP โดยได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง2บริษัทเพื่อต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาทักษะแรงงานไทยตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจจีนในไทยและการลงทุนของนักธุรกิจไทยในจีนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจีนยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปและยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านนโยบาย Thailand Fast Path ของ BOI เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบ One Stop Service
4: ตัวผมเองในคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะมาใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้
3: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือนักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
5: สิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนไทยก็คือว่า 1. ขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมของต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SMEรายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมในเรื่อง AI แล้วก็อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ย จะเป็นการจ้างงานแล้วเราขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าเนี่ยก็ตกลงที่จะไปลงทุนในเรื่อง R&D Research and Development ในเมืองไทยเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับ
3: สำหรับภารกิจในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีมีกำหนดวางพวงมาลาถวายความเคารพณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
6: วันนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรกล่าวว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อ
7: การปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อใช้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและสังคมโดยรวม
6: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งพร้อมตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเริ่มจากร้านที่มีความเสี่ยงสูงและมีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์แรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
8: เรามีสถานบริการกับสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการประมาณ 1,100 แห่งก็จะตรวจให้ครบ 100% ภายในเวลาไม่เกิน60วันแต่หลักการคือให้เอาตัวที่มีความเสี่ยงสูงมีคนหนาแน่นตรวจก่อนนะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
6: ขณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีจำนวน22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมมุ่งเป้าเปิดด่านค้าขายกุ้งและปลากระพงเสรีระหว่าง2ประเทศได้ภายในสิ้นเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและการนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียว่าภายหลังจากที่นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงหารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียกรณีการตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับการรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีโดยในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เ เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาคาดว่าไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี
1: ้การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้และจะประชุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่การติดตามสถานภาพการอนุรักษ์และการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับนานาชาติสำหรับประเทศไทยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่3วัดโพมุตารามตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเ พื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐสามารถกู้ร่างของทหารอเมริกัน1 นายที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2 นายและสูญหายอีก1 นายโดยร่างของทหารอเมริกันนายนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นกำลังพลที่สูญหายหรือไม่เซนคอมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพสหรัฐยังพบร่างทหารอเมริกันอีก1 นายที่บริเวณทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านและมีทหารอเมริกันบาดเจ็บ1 นาย
0: นายอันเดรซิบิฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธจำนวน3 ลูกใส่เรือโกลเด้นลีโอซึ่งเป็นเรือขนส่งธัญพืชของตุรกีระหว่างแล่นออกจากท่าเรือโอเดชาของยูเครนในทะเลดำโดยมีลูกเรือเป็นพลเมืองของซีเรียและอินเดียรวมทั้งหมด18 รายซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย6 รายบาดเจ็บ2 รายและสูญหายอีก4 รายส่วนลูกเรือที่เหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนายซิบิฮากล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บอีก16 รายท่ามกลางสงครามทางอากาศที่ทวีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนทั้ง2 ฝ่ายมากยิ่งขึ้น
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลจัตวาหลุยวาสเกตหัวหน้าสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.1 และขนาด 3.7 ในจังหวัดชูปาก้าภูมิภาคจูนิงทางตอนกลางของเปรูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันออกประมาณ300 กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6 รายและบาดเจ็บอีก21 รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300 คนหลังจากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางการเปรูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงส่งของบรรเทาทุกข์อาทิเต็นท์ชั่วคราวไปให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในอัตราสูงถึง85%ของโลก
0: นายทีโอดอรอสโคลิดาสนักอุตุนิยมวิทยาของกรีซเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคเทสซาลีทางตอนเหนือคาบสมุทรเพโลปอนเนสทางตอนใต้และกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซกำลังจะเผชิญคลื่นความร้อนระลอกแรกของปีนี้โดยพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน40 องศาเซลเซียสในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันพฤหัสบดีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0โดยสเปนคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2หลังเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วในปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียนกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมรอบเฟียเจอร์เรสทัศพลอินทราภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ2พร้อมเก็บเพิ่ม18 คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของราฟาเอลคามาร่าชาวบราซิลจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งสนามต่อไปฮังการีอันกลางปีที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ชนิดอาชีพหญิงวีแมนโวชนิดทัวร์จากวันยู15อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรนักชนิดสาวไทยโหชนะเอทาเครีนาตูปิเชนาจากรัสเซีย2-1กมลวรรณคว้าแชมป์ชนิดอาชีพหญิงเดี่ยวได้เป็นครั้งแรกในชีวิตรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก15 คะแนนวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สัปดาห์ที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ61ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก1-3จบอันดับ3ในสนามแรกโดยสนาม2จะไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่22-26กรกฎาคมนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่3ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชผลการแข่งขันในรุ่น2ขวบ7เดือนถึง3ขวบชายที่1เป็นของกวินกุลประเสริฐ ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยทั้งนี้นายสุรวุฒิเชิดชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดประธานในพิธีเปิดการแข่งขันยกย่องสมาคมกีฬาจักรยานที่ผลักดันกีฬาจักรยานขาไถจนเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพพัฒนาเยาวชนเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นการแข่งขัน e-sport Bangkok e-sport 2026จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยมีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Red Bull ร่วมสนับสนุนหน้าศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลปรากฏว่าเกม FC ออนไลน์รุ่นประชาชนทั่วไปแชมป์เป็นของทีเดชทรงสายสกุลส่วนเกม Street Fighter 6รุ่นประชาชนทั่วไปอันดับ1เป็นของทำหอมชื่น My RPG ขณะที่เกม Free Fire รุ่นอายุไม่เกิน18ปีแชมป์เป็นของทีม E-Tech 1พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
14: 1นาทีกับกปท.
0: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกรรมหรือติดต่อราชการณกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของหน้าม้าเคาะกระจกรถโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้ จะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์มาจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์และจะทำการบีบแตรหรือเคาะกระจกและจะเสนอทำธุรกรรมแทนเช่นการโอนรถการชำระภาษีการทำหรือต่อใบขับขี่หรือธุรกรรมอื่นๆซึ่งจะแอบอ้างว่าไม่ต้องรอคิวในการทำธุรกรรมอีกทั้งยังมีเสนอราคาค่าบริการต่างๆแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหรือให้เอกสารส่วนบุคคลกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและถูกนำเอกสารส่วนบุคคลไปทำสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอสิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิษะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิระวิษะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียนออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่สองประเพณีการบวชชาวมอญเรียกการบวชเนนว่าปะหะปอยเรียกการบวชพระว่าปะหะมอยหรือปะปะยังในอดีตนิยมจัดงานบวชเนนอย่างยิ่งใหญ่ส่วนงานบวชพระจัดพอเป็นพิธีภายหลังอพยพมาอยู่ในประเทศไทยจึงนิยมจัดงานบวชแบบชาวไทยคือไม่นิยมจัดงานบวชเนนแต่จัดงานบวชพระอย่างยิ่งใหญ่แทนโดยทั่วไปพิธีการบวชของชาวมอญเหมือนกับการบวชของชาวไทยแตกต่างเพียงการแต่งกายของนาคในวันสุกดิบเท่านั้นที่นาคจะแต่งกายอย่างสวยงามใส่เครื่องประดับและทัดหูด้วยดอกไม้ดิ้นเงินดิ้นทองที่ข้างซ้ายและต้องแต่งหน้าทาปากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเรื่องการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์มีเป้าหมายให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนฐานค่าจ้างตลอดช่วงการทำงานอย่างเป็นธรรมพร้อมคุ้มครองสิทธิ์ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมวันนี้จะมาทำความเข้าใจถึงหลักการคำนวณและประโยชน์ของสูตรใหม่นี้กับคุณสะสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสัตสมนวันผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมค่ะ
21: ค่ะ
2: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์สูตรใหม่นี้ค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างอะคะ
21: ค่ะรายละเอียดของสูตรแคร์เนี่ยตั้งต้นมาจากการที่เราเห็นว่าเงินเกษียณของผู้ประกันตนอย่างเงินบำนาญจะต้องเป็นเงินที่สะท้อนค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบนะคะตลอดอายุช่วงการทำงานและเราก็ไปเห็นในส่วนของจุดที่มันเป็นช่องว่างของความไม่เป็นธรรมของสูตรเดิมมันก็เลยเป็นที่มาของสูตรนี้จะเป็นการดูแลทั้งผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะให้ได้รับเงินบำนาญที่สอดคล้องกับเงินที่ส่งโดยมีความสำคัญกำหนดว่าค่าจ้างของคุณเนี่ยฐานค่าจ้างไหนที่เป็นฐานที่เหมาะสมที่จะนำไปคูณกับอัตราบำนาญเพื่อให้ได้เงินบำนาญนะคะดังนั้นคำว่าฐานค่าจ้างสำคัญมากๆคือการที่ไปดูค่าจ้างของผู้ประกันตนคนนั้นว่าในอดีตนะคะค่าจ้างของเขาเนี่ยเท่าไหร่เช่นเราเริ่มเก็บเงินชราภาพเมื่อตอนธันวานะคะปี41ก็ไปดูว่าตอนธันวาปี41ตอนนั้นเขาอาจจะค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาททีนี้เราก็ต้องไปดูว่าไอ้ 4,000 กว่าบาทของเขาณปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาเกษียณมันก็คงไม่ใช่มูลค่า 4,000 แล้วมันเหมือนทองราคามันก็ต้องสูงขึ้นใช่มั้ยคะต้องไปปรับมูลค่าของค่าจ้างของเขาให้โตขึ้นดังนั้นมันจึงเกิดเขาเรียกว่า pension point นะคะpoint นี้มันคือการเทียบกันระหว่างค่าจ้างของเราณขณะเดือนธันวาปี41กับค่าจ้างของคนส่วนใหญ่ของผู้ประกันตนในระบบเนี่ยมาหารเพื่อให้ดูว่าสัดส่วนที่ตัวแป้งนั้นเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนดว่า1แป้งเนี่ยเทียบเท่ากับจำนวนค่าจ้างส่วนใหญ่ของคนในระบบนะคะอันนี้คือหลักการของเพนชั่นเพื่อหาดูว่าค่าจ้างของเราเนี่ยมันเติบโตเมื่อเทียบกับคนในระบบเนี่ยเป็นเท่าไหร่มากกว่า1หรือน้อยกว่า1เพื่อให้ได้มูลค่าของค่าจ้างของผู้ประกันตนรายนั้นทุกๆเดือนเสร็จแล้วเมื่อปรับมูลค่าเสร็จต้องนำมาเฉลี่ยเพื่อนำมาเป็นฐานค่าจ้างอันนี้คือหลักการของการรีแวลูของค่าจ้างตามหลักของสูตรแคร์นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องนึงก็คือเราเนี่ยจะต้องให้อัตราบำนาญของเขาเริ่มต้นที่ 20%ซึ่งในอดีตการจ่ายบำนาญเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่ 20% นั่นแหละแต่เราบอกว่าใครที่ส่งเงินสมทบครบ180งวดเนี่ยถือว่าได้รับบำนาญแต่ถ้าใครส่งเกินกว่า180งวดเนี่ยเราจะให้เขาเรียกอัตราบำนาญเพิ่มสูตรเดิมเนี่ยอัตราบำนาญเพิ่มอยู่ที่ 1.5% ต่อ1ปีหรือ12เดือนก็คือคุณต้องส่งเกิน180เดือนเกินมานะคะ12เดือนถึงจะได้แต้มเพิ่ม 1.5 แต่ถ้าใครส่งแค่15เดือนกลายเป็นว่าถูกตัดทิ้งค่ะหมายความว่าถูกตัดเศษเลยแต่สูตรใหม่บอกว่าถูกตัดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสูตรใหม่จึงบอกว่าทุกๆเดือนที่ส่งเกิน180เดือนเนี่ยนะคะก็จะเติมอัตราบำนาญนี้ให้ 0.125 ต่อเดือน
2: ค
21: ่
2: ะ
21: ยกตัวอย่างนะคะสมมุติส่งเงินสมทบมาแล้ว300งวดแล้วลบ180เท่ากับ120ที่ส่งเกินเราเอา120เนี่ยคูณกับ 0.125 จะได้อยู่ที่15อัตราบำนาญที่ได้เพิ่มมาคือ15ดังนั้นไปบวกกับอีก 20% ที่เราจ่ายก็จะได้อยู่ที่35ดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนนี้ได้อัตราบำนาญอยู่ที่ 35% หลักการของสูตรแคร์ก็คือจ่ายมากได้มากจ่ายนานได้เพิ่มจ่ายนานหมายความว่าเมื่อคุณส่งเงินสมทบเกินกว่า180งวดไปเรื่อยๆมันก็จะมีเงินอัตราเพิ่มทุกๆเดือน 0.125
2: สูตรใหม่กับสูตรเดิมนี่ต่างกันตรงไหนอะคะ
21: ต่างกันตรงที่ว่าสูตรเดิมมันจะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าส่งมากมาโดยตลอดหรือจะส่งมาประมาณมือนึงคือเทียบใส่ระดับของการทำงานเสร็จแล้วพอตอนท้ายของ5ปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็น5ปีสุดท้ายที่เรียกว่าถ้าเกิดว่ามันตกหล่นนะคะมีถูกลดเงินเดือนหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วกลายเป็นว่าได้ค่าจ้างลดลงคนเหล่านี้จะได้ลดบำนาญอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือ39
2: ค
21: ือส่งมาดีตลอดเลยแค่ตอนปลายทางของชีวิต5ปีสุดท้ายมันล่วงหล่นกลายเป็นว่าบำนาญตลอดชีวิตของเขาต่ำลงและอีกกรณีนึงของสูตรเก่าที่เป็นช่องว่างก็คือคนเนี่ยส่งน้อยมาโดยตลอดได้เพดานขั้นต่ำแล้วพอตอนท้ายเพิ่งมาเร่งสปีดให้ตัวเองได้ค่าจ้างเต็มเพดานสมมุตินะคะก็จะทำให้ได้รับบำนาญเนี่ยมากกว่าคนที่ส่งดีมาโดยตลอดแล้วเพิ่งมาตกช่วงท้าย มันคือช่องว่างของสูตรเก่าที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมประกอบกับเรามาดูผู้ประกันตนในระบบของเรานะคะว่าในอดีตเนี่ยเป็นแรงงานเป็นลักษณะทำงานรายเดือนนะคะแล้วก็มีการทำงานจากนายจ้างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้เงินแต่พอในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันได้รับผลกระทบบวกกับภัยพิบัตินะคะรวมถึงสถานการณ์รูปแบบการจ้างงานในอดีตกับปัจจุบันก็ต่างกันไปมากคนหงุดหงิดทำงานอิสระในจ้างพยายามลดต้นทุนเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีมาแทนที่คนโอกาสของปลายทางของชีวิตของคนเนี่ยมันจึงไม่แน่นอนดังนั้นการไปรอการเปลี่ยนดวงเอา5ปีสุดท้ายของสูตรเดิมเนี่ยมันเสี่ยงเกินไป
2: ค่ะแล้วประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการปรับปรุงสูตรคำนวณบำนาญชราภาพใหม่นี้ค่ะมีอะไรบ้างอะคะ
21: อืมค่ะข้อดีตรงสูตรแคร์ถ้าเราพูดเฉพาะกรณีบำนาญยังไม่พูดถึงบำเหน็จนะ
2: ค่ะ
21: บำนาญเนี่ยผู้ประกันตนจะสามารถที่จะคาดการได้ว่าเงินชราภาพของตนเองนั้นเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าปีนี้นายจ้างจะลดเงินเดือนชั้นไหมแล้วสถานการณ์5ปีนี้เนี่ยถ้าเงินบำนาญที่จะร่วงหล่นไปโดยที่ไม่ดูประวัติการส่งเงินของฉันมาโดยอดีตเลยอย่างเงี้ยก็คือจะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการที่จะได้รับเงินบำนาญรวมถึงเรื่องนี้ค่ะเราต้องทำควบคู่ไปกับการปรับเพดานค่าจ้างนะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่เพียงพอต่อสถานการณ์เศรษฐกิจให้สอดคล้องกัน
2: ส่วนของกรณีผู้ประกันตนนะคะซึ่งกำลังจะได้รับเงินบำนาญแล้วก็มาคำนวณตามสูตรใหม่แล้วถ้าได้รับเงินน้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมตรงนี้ค่ะเราจะมีมาตรการคุ้มครองหรือว่าชดเชยสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
21: ค่ะขอแยกเป็น3กลุ่มแล้วกันนะคะ
2: ค่ะ
21: เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รับบำนาญอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1,600,000 คนกลุ่มนี้เนี่ยถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยเราจะเปรียบเทียบสูตรมาให้เขาว่าถ้าสูตรไหนได้มากกว่าก็ให้สูตรนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะการันตีว่าคนที่รับบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีใครได้ลดลงทีนี้พวกกลุ่มที่2ค่ะเรากลุ่มนี้คือคนที่วางแผนจะเกษียณ5ปีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เราจะต้องมีการชดเชยก็ชดเชยในลักษณะว่าถ้าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่ได้น้อยกว่าเราก็จะหาไอ้แกลบตรงกลางที่จะต้องเติมให้เขาปีแรกเนี่ยเราจะเติมให้นะคะก็คือเติม 100% เช่นว่าสูตรเก่าเนี่ยได้มากกว่าสูตรใหม่100บาท
2: ค่ะ
21: เราก็เติมเขากลับไป100บาทแล้วก็เติมไปตลอดชีวิตนะคะคือชดเชยไปตลอดชีวิต 100% เลยไม่ใช่แค่ปีเดียวนะคะพอปีถัดไปปีที่2เราก็เทียบค่ะว่าสูตรเก่าสูตรใหม่คนที่เกษียณในปีที่2ค่ะเราก็เทียบสูตรกันแล้วถ้าเกิดว่าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่เราก็ให้ชดเชย 80% คือเติมไปให้80บาทน
2: ะ
21: ถ้าเกิดว่าผลต่างคือ100บาทพอเกษียณปีถัดไปค่ะปี72เราก็ชดเชยให้ 60% ก็คือ60บาทอย่างนี้นะคะเลื่อนไปจนถึงปีที่5เราชดเชยให้ 20% ซึ่งมันเป็นช่วงเวลา5ปีซึ่งเราเทียบเคียงกับสูตรที่เราพูดถึงคนเฉลี่ยนะคะ5ปีสุดท้ายก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาคาดการณ์ว่าเขาจะเกษียณในช่วงนี้เราจึงมีกติกาชดเชยให้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มหลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สูตรแคร์เขาเรียกว่าเต็มรูปแบบโดยให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนประวัติการสมรสสมทบอย่างแท้จริงแล้วก็มีการปรับคุณค่าของค่าจ้างของเขาก่อนนำมาเฉลี่ยแล้วก็ให้อัตราเงินสมทบที่ไม่ตัดเศษนะคะจึงทำให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะคะ
2: ค่ะภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วขั้นตอนดำเนินงานต่อจากนี้เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไร
21: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะคะที่ขณะนี้เนี่ยครม.เนี่ยเห็นชอบแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางกฤษฎีการ่างนะคะเป็นกฎกระทรวงทีนี้เนี่ยเมื่อร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปที่ราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศผลบังคับใช้นะคะทีนี้ในห่วงเวลาเนี้ยมันเป็นชั้นของกระบวนการกฎหมายนะคะก็เร่งดำเนินการอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กฤษฎีกามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่หลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยจ่ายสิทธิประโยชน์นี้สองก็คือเรื่องของระบบในการคำนวณที่ต้องแม่นยำถูกต้องนะคะตามสูตรแคร์อันนี้ก็จะเป็นห่วงเวลาของการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะบริษัทที่จะมารับทำหน้าที่ทำระบบคาดว่าจะแล้วเสร็จนะก็คือในห่วงเวลาประมาณ9เดือนถึง1ปี
2: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกันตนถึงประโยชน์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ค่ะ
21: อยากผู้ประกันตนเนี่ยค่ะในเรื่องของการรับเงินบำนาญจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าของชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลงส่วนช่วงภายใน5ปีก็มีกติกาเปลี่ยนผ่านส่วนหลังจาก5ปีไปเนี่ยเราก็ให้การคุ้มครองและมั่นใจว่าสูตรแขกคือสูตรที่สะท้อนการส่งเงินสมทบของแต่ละคนนะคะและปรับมูลค่าค่าจ้างของท่านนะให้โตขึ้นกับสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะของค่าจ้างรวมถึงไม่ตัดเศษของอัตราบำนาญด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจกับสูตรแขกนะคะ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสัตย์สมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐเปิดเผยกลอุบายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลอกลวงข้ามแดนไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: แม้ภาครัฐจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาแต่ยังคงมีคนไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คนตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุให้แนบเนียนมากขึ้นโดยมักใช้เพจ Facebook ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานแอดมินตอบแชทหรืองาน Work From Home ชูจุดขายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ให้เงินเดือนสูงถึง 18,000 บาทพร้อมมีค่าเทรนงานวันละ700บาทเพื่อดึงดูดใจและยังแอบอ้างชื่อบริษัทที่มีอยู่จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเหยื่อหลงเชื่อขบวนการจะหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร2บัญชีโดยอ้างว่าใช้รับเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นแต่แท้จริงกลับถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าก่อนมิจฉาชีพจะส่งรถตู้มารับโดยอ้างว่าจะพาไปเทรนงานที่กรุงเทพแต่กลับพาไปยังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนจะถูกยึดโทรศัพท์และบังคับข้ามแดนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาเพื่อบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากขัดขืนอาจถูกทำร้ายกักขังหรือบางรายถูกปล่อยให้ถูกจับในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายสิ่งที่น่ากังวลคือครอบครัวของผู้เสียหายยังถูกรีดไถซ้ำโดยมีการโทรศัพท์จากเรือนจำกัมพูชาเรียกเงินและอ้างว่าจะช่วยเรื่องคดีหรือปล่อยตัวบางรายถูกเรียกเงินสูงถึง 350,000 บาทแต่เมื่อโอนเงินแล้วกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่กล่าวอ้างพันตำรวจโทเกียรติก้องทองคำรองผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กล่าวว่าตำรวจได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยสามารถปิดเว็บไซต์และเพจหลอกลวงแล้วกว่า900 URL พร้อมดำเนินคดีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับตึกสแกมเมอร์แล้วกว่า30คดีและขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทุกระดับตั้งแต่แอดมินเพจคนขับรถตู้นายหน้าจัดหางานไปจนถึงผู้บงการ
22: จากการที่เราเก็บสถิติก็มีคนมาแจ้งความเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีประมาณเกือบเป็นพันรายแล้วเราก็มีการเข้าไปเก็บข้อมูลรวมทั้งดูแผนพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเว็บไซต์ Facebook ไหนที่น่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็ปิดไปในขณะเดียวกันเราปิดอย่างเดียวไม่พอครับเราก็ดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาเราขยายผลทั้งเครือข่ายตอนนี้ตำรวจทั้งปคม.เองทั้งตำรวจในพื้นที่สระแก้วหรือจันทบุรีอะไรเนี้ยครับก็มีการกวดขันโรงแรมทุกโรงแรมนะครับหลายๆเคสที่ตำรวจภูธรสระแก้วเขาดักรถได้ทันเนาะความเข้มข้นในการตั้งด่านกวดขันอยู่ตลอดครับ
5: ขณะที่กรมการจัดหางานย้ำเตือนประชาชนว่าผู้ที่ต้องการทำงานควรใช้บริการจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้นหากพบประกาศรับสมัครงานที่เสนอผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่จำกัดวุฒิหรือเร่งรีบให้ตัดสินใจควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานผ่านสายด่วน1506-2ตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้ระหว่างเดินทางหากพบความผิดปกติเช่นเส้นทางไม่ตรงกับที่ตกลงไว้หรือถูกพาไปยังพื้นที่ชายแดนควรรีบแจ้งสายด่วน191ก่อนถูกตัดการติดต่อสื่อสารเพราะทุกนาทีอาจเป็นโอกาสสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และการไม่หลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐทุกครั้งก่อนตัดสินใจถือเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุนสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: หลายคนมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทว่าเงินลงทุนและความเสี่ยงในการเริ่มต้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญกระทรวงพาณิชย์จึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ลดกำแพงด้านเงินทุนและเปิดทางให้คนตัวเล็กเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมประเภทธุรกิจทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมผ่านการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือโลตัสและแมคโครและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเวลา6เดือนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงินพร้อมยังสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าม
8: ีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรที่จะได้รับก็คือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวน 10,000 รายไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์รวมถึงธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงไทย SME Development Bank ออมสินแล้วก็บสย.ในการประกันเงินกู้รวมถึงเอกชนก็คือให้พื้นที่เช่ากว่า 10,000 แห่ง6เดือนที่ไม่คิดค่าเช่า Lotus Macro นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าจะหารายได้เพิ่มเติมได้อย่างไรลองพิจารณาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
7: ขณะที่นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นกล่าวว่าการที่ภาครัฐสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายจะช่วยลดต้นทุนและทำให้ประชาชนตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น
23: ก็เป็นประโยชน์สำหรับรายเล็กที่จะได้ลงทุนด้วยจำนวนเงินที่อาจจะไม่มากธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเงินลงทุนอาจจะประมาณ 30,000 50,000 ถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเอาเงิน 10,000 นะเอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนมันก็ทำให้เขารู้สึกเบาตัวขึ้นได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์ด้วยและทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นช่วยเหลือทั้งสองฝั่ง
7: การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจจึงไม่ยากอีกต่อไปเมื่อโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เข้ามาช่วยลดข้อจำกัดทั้งเงินทุนพื้นที่ค้าขายและสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบแฟรนไชส์และต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดช่องโหว่การเรียกรับสินบนในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยการใช้ระบบออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ปัญหาการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารถือเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับสินบนโดยเฉพาะเมื่อกระบวนการพิจารณาใช้เวลานานย่อมสร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้ประกอบการและอาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งรัดการดำเนินการจากปัญหาดังกล่าวสำนักงานปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครปิดช่องโหว่การทุจริตในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารหลังพบว่าความล่าช้าและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าจากการศึกษาและรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนพบว่าระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างเป็นประเด็นที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเนื่องจากเมื่อกระบวนการดำเนินการยืดเยื้อจึงอาจนำไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อเร่งรัดการพิจารณาแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาคือการผลักดันให้ประชาชนและผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่และสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยระบบจะกำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาการแจ้งแก้ไขเอกสารและสามารถติดตามสถานะคำขอได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบออนไลน์ในการอนุมัติและอนุญาตแต่เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตลดการใช้ดุลพินิจที่เกินความจำเป็นและช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง
10: คือในเรื่องใช้ระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ว่าในมาตรการเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราพยายามที่จะอย่างเนี่ยให้เขาอยู่ในระบบเพื่อที่จะป้องกันการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มันเกินสมควรอยากให้ประชาชนที่ยื่นคำขอเนี่ยอยากจะให้มาเข้าใช้ในระบบให้มากขึ้นนะครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วเป็นแบบมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันจะติดตามง่ายๆพอไม่เข้าระบบอย่างนี้มันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเปิดเป็นช่องโหว่ในการรีบจะเรียกรับสินบนจริงๆถ้าเกิดว่าเรายื่นคำขอผ่านในระบบเพียงเรานี้เองมันจะช่วยยกระดับเรื่องของความโปร่งใส
6: ทั้งนี้ปปช.ยังขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการให้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐควรยกระดับมาตรการให้บริการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตอีกด้วยอย่างไรก็ตามการยกระดับการอนุมัติและอนุญาตให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการของประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
24: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
25: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามแต่มันไม่ได้หรอก อันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณ

0: ไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์20กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
6: ครับ
7: สเปนชนะอาร์เจนตินา 1-0 คว้าแชมป์โลกฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2อันนี้ก็ถ้าดูใครที่ดูผมไม่ได้ดูแต่ว่าฟังที่เขาออกข่าวตอนเช้าเนี่ยสเปนเหนือชั้นกว่าเยอะคุณนะครับผม
6: อาร์เจนตินามาสไตล์รถบัสรับมากเกินไปครับ
7: ตั้งรับอุดยังไงก็อุดไม่อยู
6: ่ครับ
7: แล้วที่เขาบรรยายให้เห็นก็คือว่าสเปนเนี่ยเล่นฟุตบอลเป็นระบบมากเพราะเขาฟูมฟักมาตั้งแต่ทีมเยาวชนฉะนั้นก็เป็นแชมป์โลกสมัยที่สองอังกฤษวันก่อนก็ทราบกันแล้วครับชนะฝรั่งเศสอังกฤษก็คว้าอันดับ3ที่สำคัญคือการจัดเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี้เจ้าภาพได้กำไรประมาณ 500,000 ล้านบาทเป็นเงินไทยนะ
6: ครับ
7: คิดเป็นเงินไทยเนี่ยถือว่าสูงมากแต่ก่อนนี้ใครเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกเจ๊งหมดประเทศเสียหายต้องเอาเงินไปทุ่มเทลงไปในเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกขาดทุนยับเยินแต่พอมาบอลโลกเจ้าภาพได้กำไรตั้ง 500,000 ล้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นในเรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดบอลโลกเช้าวันนี้สื่อให้ความสำคัญกับความสำเร็จของการเดินทางของนายกและคณะไปประเทศจีนที่ประสบความสำเร็จไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือปิดดีลสี่ยักษ์จีนสี่ยักษ์บริษัทใหญ่จีนลงทุนในไทยมูลค่า 70,000 ล้านเป็นบริษัทบิ๊กเทคโนโลยีชั้นนำทั้งนั้นและเป็นการปลดล็อกการลงทุนครั้งใหญ่BOI ขจัดอุปสรรคจุดเดียวเบ็ดเสร็จนี่แล้ววันนี้นายกกับคณะก็เดินทางไปปักกิ่งต่อมีครม.เดินทางไปสมทบเพิ่มเติมอีกหลายคนก็เกือบจะน่าจะใกล้ๆเคียงกับครม.ทั้งชุดนั่นแหละส่วนข่าวโกงข้อสอบข้าราชการยังเป็นข่าวข้ามสัปดาห์ตำรวจไล่คุยคดีโกงสอบท้องถิ่นยันบิ๊กเบิ้มยังอยู่ บิ๊กเบิ้มยังอยู่กองบัญชาการสอบสวนกลางจ่อส่งทีมปูพรมทั่วประเทศกระบี่สอถอดชื่อรถใหญ่อันนี้เรื่องการตรวจตราข่าวเรื่องประหมอคางดำเท่งชีรัตเล่งแก้ประหมอคางดำพร้อมเอาผิดบริษัทเอกชนต้นเหตุมันนี้มีข่าวเรื่องราคาข้าวการส่งออกข้าวส่งออกข้าวครึ่งปีหลังเหลือ 3.4 ล้านตันมูลค่าวูบ 11% เป็นเพราะตะวันออกกลางเจอพิษสงครามเดี๋ยวมาดูคุณธราพงศ
6: ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้ไม่ได้สิทธิ์ตั้ง9ล้านกว่าคนแล้วเขาเปิดให้อุทธรณ์นี่นะครับคืออุทธรณ์2ล้าน7แสนรายขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้สิทธิ์เพราะมีปมเรื่องรถเรื่องเงินฝากเรื่องสลากก็เลยอดได้ครับเอาอีกมุมหนึ่งส้มก็คือพรรคประชาชนอัดบัตรคนจนทำตกหล่นอื้อสลดผู้เฒ่าวัย72ต้องนั่งรถเข็นไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งเป็น34รายแล้วนะครับมีข่าวเรื่องเขาไปกวาดล้างกัญชาเถื่อนที่ภูเก็ตรัฐเดินหน้าไล่จับร้านที่ผิดกฎหมายครับคุณสุภาพ
7: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
0: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
8: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อ เช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
1: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: ดูข่าวที่เป็นสาระเรื่องด้านเศรษฐกิจเมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสได้พูดถึงความสำเร็จจากการที่นายกอนุทินนำทัพทีมประเทศไทยเดินสายโรดโชว์ดึงการกันลงทุนจากเมืองเฉินตูจีนบอกว่าการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบ่งแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีชั้นสูงประสบความสำเร็จมากโดยคาดว่าจะกวาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยได้สูงถึง 70,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการต่อยอดฐานลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทแล้วเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีก 20,000 ล้านบาทซึ่งปัจจัยสำคัญเนี่ยมันมาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนเป็นลมใต้ปีกเล่งให้กลุ่มทุนต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังอาเซียนโดยมีไทยเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ นี่แล้วเมื่อวานวันที่19 BOI ยังมีการจัดกิจกรรมจับคู่ Business Matching ให้กับนักธุรกิจไทยที่เดินทางมาร่วมเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูเพื่อให้นักธุรกิจไทยและจีนได้หารือความร่วมมือทางธุรกิจซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากความคืบหน้าการเจรจากับ4บิ๊กคอปของจีนนำโดยบริษัทฉางอานออโตโมบิลค่ายรถยนต์ EV ระดับท็อปเทียร์ของจีนที่ฟันธงเลือกไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศโดยตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองเพื่อเป็นฮับส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่ไทยมี FTA อยู่พร้อมเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 200,000 คันต่อปีแล้วจะดึงกลุ่ม SME ไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนได้แล้วถึง40แห่งในขณะที่กลุ่มนวัตกรรมประมวลข้อมูล AI อย่างบริษัท InnoLight Technology ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้าน อุปกรณ์ส่งข้อมูลทางแสงก็เตรียมขยายฐานผลิตในไทยสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราพร้อมผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยร่วมวิจัยและพัฒนากับวิศวกรไทยมากกว่า 1,500 คนนอกจากนี้บริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ2ของโลกในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างบริษัท E-Optoling Technology ก็ได้เดินหน้าเปิดโรงงานแห่งแรกที่ระยองและกำลังจะรุยขยายโรงงานแห่งที่2อย่างต่อเนื่องรวมถึงบริษัท Xiaomi Corporationซึ่งเป็นบิ๊กเทคโนโลยีที่ครองส่วนแบ่งสมาร์ทโฟนอันดับ3ในไทยซึ่งรัฐบาลได้เจรจาดึงดูดเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะโดยชูจุดแข็งด้านความพร้อมของซัพพลายเชนกลุ่มสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนั่นทีนี้ตอนนี้ก็การปฏิบัติภารกิจที่จะไปที่ปักกิ่งเนี่ยต่อเนี่ย จะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงเดินทางเข้ามาร่วมคณะสมทบเพิ่มขึ้นอีกหลายท่านเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญที่จะมีการหารือกับนายกจีนแล้วในวันจันทร์คือวันนี้ที่จะไปกันเพิ่มเติมมีคุณสุปจีมีดร.ยศชนันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณสุริยะรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็จะร่วมเดินทางไปสมทบก็อย่างที่บอกคุณชัยชนกด้วยนะ
12: ครับ
7: ก็ไปกันเกือบทั้งครม.ละคราวนี้คุณธนพงศ์ถือว่าเป็นการเดินทางการเยือนที่ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากครับดูข่าวอื่น
6: ดูข่าวเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่เคาะออกมาแล้วมีผู้ที่ขาดคุณสมบัติ9ล้าน3แสนกว่าคนนี้นะครับแล้วกระทรวงการคลังเขาก็เปิดให้มีการยื่นขออุทธรณ์กันปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนต์บอกว่า2วันแรกของการยื่นให้อุทธรณ์เนี่ยก็คือวันที่17กับ18กรกฎาคมอันนี้2วันนะมีคนที่มายื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 2,760,000 กว่าคนครับก็ยังขาดอยู่อีก 6,550,000 กว่าคนครับช่องทางที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากที่สุดนี่เป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละช่องทางที่2ก็คือแอปเป๋าตังค์ครับสาเหตุที่คนไม่ผ่านมากที่สุดนี่นะครับอันดับหนึ่งเป็นเรื่องการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ครับเกินกว่าที่โครงการกำหนดอันนี้มากถึง 1,450,000 คนครับคิดเป็น 41% นะครับอันดับสองนี่เป็นเรื่องภาระหนี้สินคือมีหนี้สินทุกประเภทรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทอันนี้มีมากถึง 686,000 คนครับคิดเป็น 19% เลยนะครับอันดับ2เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ตามโครงการ 577,000 กว่าคนแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้รายจ่ายเกิน 100,000 บาทต่อปีมาเป็นอันดับ3ครับรวมทั้งมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์คอนโดบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเกิน 100,000 บาทอันนี้ก็ 130,000 กว่าคนครับนี่ก็คือเหตุผลที่ไม่ได้สิทธิ์กันแต่มันก็มีปัญหาเรื่องว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับเช่นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งครับคือไม่ได้สิทธิ์เพราะว่าระบบอ้างว่ามีหนี้เกินแสนบาทแล้วก็มีรถยนต์ด้วยทั้งที่รถยนต์เนี่ยเป็นของหลานแต่ว่ามาใส่ชื่อของผู้หญิงคนนี้ชื่อนางจรูนนี่ครับรถนั้นเป็นของหลานแต่ว่ามาใช้ชื่อนางจรูนกับอีกรายหนึ่งอายุ62ปีระบบตรวจพบเงินในบัญชี 600,000 บาทแต่ว่าเงินเนี่ยมันเป็นของหลานเอามาฝากเอาไว้ครับ จริงๆแล้วเนี่ยเงินในบัญชีคงเหลือนี่แค่900บาทเท่านั้นครับ
7: คือหลานอย่างนี้คุณพงษ์ถ้าเจาะเป็นรายกันอย่างที่สื่อมาลงเนี่ย
6: ครับ
7: มันก็จะมีเยอะล่ะแต่ว่าให้ดูในภาพรวมว่าส่วนใหญ่ที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยที่เยอะมากนะ
6: ครับ
7: คือเขามีจักรยานยนต์มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่นี่หลายรายที่มันเก่ามันใช้ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ไปยกเลิกทะเบียนไม่ได้ไปต่อทะเบียนไม่ได้ยกเลิกทะเบียนรถมันเก่า
6: ครับ
7: แต่ว่าพอกดเข้าไปในเรคคอร์ดของกรมการขนส่งทางบกอ้าวก็มีชื่อ ป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์อ้าวอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มีเยอะรถยนต์ที่มันเก่ากระบะที่มันเก่าใช้ไม่ได้แล้วจักรยานยนต์ที่มันเก่ามากจนใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ต้องให้เปิดเขาก็ต้องเปิดทบทวนไม่งั้นเนี่ยคนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เคยได้อยู่เนี่ยมันจะหายไปเยอะนะจากเท่าไหร่อ่ะ10กว่าล้านคน
12: 13ล้านคน
7: 13ล้านคนอันใหม่เนี่ยผ่านเกณฑ์ที่มีคุณสมบัติ9ล้าน5 9ล้าน5เนี่ยผู้ถือบัตรเดิมอยู่7ล้าน2คนเข้ามาใหม่2ล้าน3 9ล้าน5หายไปตั้งหลายล้านเนี่ยอันนี้จะแปลว่าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นชีวิตเดิมดีขึ้นไม่ได้เป็นคนจนแล้วว่าอย่างนั้นน่ะมันถูกหรือเปล่าล่ะมันใช่ไหมข้อมูลเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เงินไม่มากหรอกที่เขาจะได้รับแต่ก็มีความหมาย
12: ครับ
7: ฉะนั้นผมคิดว่าที่เขาไม่ได้เพราะว่ากฎเกณฑ์กติกาหรือเรียนหนังสืออย่างเงี้ยถ้าอยู่ในระบบการศึกษานี่ไม่ได้นะคุณธ
12: น
7: าพงศ์
12: ครับนักเรียนนักศึกษาไม่ได้ครับ
7: ไม่ได้ทีนี้คนที่อายุมากๆแล้วเนี่ยเขาไปเรียนพวกกศน.ไปเรียนอะไรเขาอยากเรียนอ่ะก็พลอยไม่ได้ไปด้วยไง
12: ครับ
7: เรียนกศน.ตอนนี้เขาเรียกอะไรมันก็คือการศึกษานอกระบบอ่ะ
12: ครับ
7: ไอ้คนพวกนี้ก็มีเยอะและไม่ได้ไปด้วยเพราะตีความว่าอยู่ในช่วงวัยของการศึกษาซึ่งไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลำบากแต่จริงๆเขาเดือดร้อนและเขาลำบากเอาต่อตกลงยังเขาจะเปิดให้ทบทวนกันยังไงนะ
12: เปิดให้ทบทวนก็คือยื่นอุทธรณ์ครับก็ผมจำวันที่ไม่ได้นะว่าถึงวันที่เท่าไหร่น่าจะถึงประมาณ31กรกฎาคมนี่แหละครับยื่นทบทวนนี่ก็ผ่านช่องทางต่างๆแต่ว่าถ้าดูจากที่ปลัดกระทรวงการคลังบอกเนี่ย2วันแรก17 18กรกฎาคมนี้นะครับช่องทางที่คนยื่นมากที่สุด
7: ไม่ต้องแล้ว17 18มันผ่านมาแล้วนี่วันนี้20แล้วนี
12: ่ครับยื่นผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุดเลยครับก็แปลว่าคนเข้าถึงทางออนไลน์มากที่สุดนะครับถ้าใครไม่สะดวกก็ไปธนาคารของรัฐธกสออมสินกรุงไทยแล้วก็ธนาคารอิสลามนั่นแหละครับทีนี้ดูฟังความเห็นของทางพรรคประชาชนเขาหน่อยอาจารย์อนุสรทำใจครับท่านเป็นรองประธานกรรมธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินของทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับอาจารย์อนุสรบอกว่ากระบวนการพิสูจน์ความจนมีปัญหาครับเพราะไม่มีบูรณาการข้อมูลไม่กระจายอำนาจรัฐบาลไทยต้องพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเพื่อที่จะเชื่อมข้อมูลกับประชาชนให้ได้เข้าถึงทั้งข้อมูลตามหน่วยราชการต่างๆที่กระจัดกระจายกันอยู่ในแต่ละหน่วยงานข้อมูลสถาบันการเงินการถือครองทรัพย์สินการใช้จ่ายจากฐานข้อมูลที่ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอาจารย์อนุสรบอกว่าอาจจะต้องมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้มันแข็งตัวเกินไปคือให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นจะทำให้มาตรฐานการคัดกรองสะท้อนเศรษฐกิจที่แท้จริงของผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนได้ดีขึ้นครับนี่ความเห็นของอาจารย์อนุสรทำใจครับเรื่องบัตรคนจนครับ
7: ทีนี้คนที่เขาเคยถือบัตรคนจนอยู่แล้วคราวนี้ไปตกสำรวจเขาก็เปิดให้ไปยื่นเรื่องทบทวน
12: คร
7: ับถ้าไม่ได้เนี่ยผมเห็นแต่ละรายเขาอยากจะขอไปใช้สิทธิ์60 40อ
12: ่
7: ะ
12: ได้เลยครับอันนั้นได้เลยครับถ้าใครที่ไม่ได้บัตรคนจนเนี่ยไปเข้าโครงการนั้นได้เลยครับคุณจุบา
7: อืม
12: ครับ
7: เข้าได้อยู่แล้วไปสมัครเพิ่มเติมว่าอย่างนั้นเถอะ
12: ใช่ครับ
7: อืมพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
12: สักครู่ครับ
13: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน
0: DOSN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: 24ชั่วโมงของ GASCOเพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค GASCO พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด GASCO ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์ GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
11: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
6: กลับขึ้นสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: ถึงจะข้ามสัปดาห์มาอีก1สัปดาห์แต่ข่าวทุจริตข้อสอบข่าวทุจริตเรื่องเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็ยังมีความคืบหน้าแต่ว่าเนื่องจากข่าวมันยาวมากวนเวียนสับสนฉะนั้นขอสรุปเสียตรงนี้ชั้นหนึ่งก่อนว่าคดีนี้ที่ผ่านมามีผู้ถูกกล่าวหา 6,000 กับ 44 คนแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 22 คนกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบนายหน้า 33 คน22กับ33ที่เหลือเป็นกลุ่มผู้ผ่านการสอบที่ได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบโดยในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐมีรายชื่อของอดีตอธิบดีท้องถิ่นเนี่ย2คน ส่วนความคืบหน้าคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นที่เดินหน้าไปสู่ความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยในส่วนที่ดำเนินการโดยกองปราบเนี่ยเขาจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนหวังขยายผลสาวไปถึงตอใหญ่3คนนี่ก็มีดร.วินมีนางสาวสัตพรและมีนายจ่าพิชิตอันนี้3คน3คนนี้ถูกตั้งข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรตามกฎหมายอาญา188นะที่ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายอะไรพวกเนี้ยนี่คือเรื่องเก่าที่คาราคาสั่งมาทีนี้การถอดถอนเพิกถอนข้าราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำตอบเนี่ยตอนนี้คณะกรรมการชุดใหญ่เขามีมติกันแล้วก็เหลือว่าจากนี้ไปเนี่ยอบท.แต่ละแห่งก็ต้องไปดำเนินการว่ามีรายชื่ออยู่กับใครเพิกถอนออกมาล่าสุดเนี่ยทางใต้ก็เยอะนะอปท.กระบี่เพิกถอน122คนข้าราชการทุจริตแล้วก็ตอนนี้ทางฝ่ายตำรวจเขาตั้งพนักงานลุยสอบอยู่ทั่วประเทศลุยสอบทั่วประเทศแรงข่าวกล่าวถึงผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวนสูงถึง 5,924 รายตามที่นายอันสิทธิ์ปลัดมหาดไทยได้ออกมาชี้แจงไปก่อนหน้านี้เนี่ยหากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนสิทธิ์ผู้สอบกลุ่มดังกล่าวอย่างเป็นทางการทางกองบัญชาการสอบสวนกลางจะเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเสนอตั้งพนักงานสอบสวนเพื่อตั้งประเด็นการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนในแต่ละภูมิลำเนาพื้นที่กลุ่มเพิกถอนสิทธิรับราชการอันนี้ก็ทางตำรวจเนี่ยเขาขยับแรงเขาดูเหมือนว่าคนจะให้ความมั่นใจว่าทางตำรวจเนี่ยเขาสอบเพื่อดำเนินคดีแต่ว่าบางทีบางคณะบางกรรมการเนี่ยสอบข้อเท็จจริงแต่ได้ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่ดำเนินคดีแต่ตำรวจเนี่ยเขาแอคชั่นสอบได้ข้อเท็จจริงแล้วนำไปสู่การดำเนินคดีอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็เดดอิทซับกสทบกพร่องเดดอิทขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจี้ให้มหาดไทยกับมสวต้องรับผิดชอบนี่คือความคืบหน้าเอาหลักๆแค่นี
6: ้ครับ
7: ครับ
6: ข่าวไฟไหม้โรงเบียร์ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ขยับมาเป็น34คนนี้นะครับก็คือมาจากเคสสีแดงตอนนี้จากเคสสีแดงมาเป็นสีดำทั้งหมดเนี่ย7รายแล้วนะครับแล้วยังเหลือสีแดงอาการรุนแรงสาหัสอยู่อีก13คนด้วยกันครับคุณสุภาพแล้วผู้เสียชีวิตทั้ง34รายก็ได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไปทั้งหมดนะครับนั่นคือตัวเลขทีนี้เรื่องการจะเรียกว่าล้อมคอกก็แล้วแต่นี่นะครับคือทางตำรวจและก็กทม.ครับฝ่ายตำรวจก็นำโดยรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกทัชชัยฝ่ายกทม.ก็นำโดยผู้ว่าชัดชาติครับนำเจ้าหน้าที่50นายไปตรวจพื้นที่สถานบริการในเขตวัฒนาครับซึ่งท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีสถานบริการที่ต้องตรวจสอบอยู่ประมาณ 1,100 แห่งนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้ถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนจำเป็นต้องเลือกตรวจสอบสถานประกอบการที่มีคนใช้กันเยอะๆหนาแน่นมีความเสี่ยงสูงก่อนจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน14วันส่วนที่เหลือจะให้แล้วเสร็จภายใน60วันเขตวัฒนาเนี่ยมีสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาต
12: จากทางตำรวจนครบาลนี้19แห่งแล้วก็มีอีก74แห่งที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นสถานประกอบการคล้ายสถานบริการสำนักงานเขตได้ตรวจสอบไปแล้ว34แห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตอยู่3แห่งก็จะมีคำสั่งให้ปิดแล้วก็จะพิจารณาเพิ่มอีก1แห่งนะครับสวนดุสิตโพนี่เข้าไปสำรวจเรื่องไฟไหม้สถานบันเทิงช่วงระหว่างวันที่14ถึง17กรกฎาคมก็พบว่า 180.63 ครับเห็นว่าภาครัฐควรเร่งตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศ 177.25 อยากให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและ 172.88 ให้ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงต่างๆครับ
7: ก็เป็นไปตามความคาดหมาย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียกว่าตำรวจพร่านกันทั้งประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวกทม.พร่านตรวจสถานบริการสถานบันเทิงร้านเหล้าร้านไหนเข้าขายว่าไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยก็สั่งปิดคงเป็นการปิดเพื่อปรับปรุงชั่วคราว
13: ครับ
7: เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยนะแต่คำถามก็คือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปได้สักกี่น้ำเพราะประชาชนเชื่อว่าคงฟิตกันสักพักแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมคือประชาชนรู้ทันและชาชินกับเรื่องแบบนี้มานานแล้วทีนี้ถ้าลองฟังเสียงประชาชนที่เขาตอบแบบสอบถามจากการทำโพลที่ว่านี่แหละ ย้ำอีกทีหนึ่งนะเนี่ยถามว่าสาเหตุที่เกิดไฟไหม้เนี่ยเกิดความสูญเสียคราวนี้เพราะอะไรอันดับหนึ่งระบบป้องกันอัคคีภัยไม่มีประสิทธิภาพนี่อันดับ2ทางหนีไฟไม่เพียงพอหรือใช้งานไม่ได้อันดับ3การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดนี่ชาวบ้านยังรู้ขนาดนี้นะแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ถึงจะไม่รู้ถ้ารู้ทำไมปล่อยปละละเลยไม่หาวิธีการป้องกันนี่คือคำถามทีนี้ไทยถามตัวประชาชนคิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐควรเร่งดำเนินการยังไงที่บอกว่าอันดับหนึ่งตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศอันดับสองบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งปรับปรุงพรบสถานบริการสามปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยสถานบันเทิงคือให้ทำเหมือนที่ทำอยู่ในช่วงเวลา 2-3 วันเนี่ยให้มันต่อเนื่องได้ไหมนะให้ทำให้จริงจังถ้าจริงจังและต่อเนื่องไม่ได้ตลอดเพราะว่ากำลังพลไม่เพียงพอก็ให้ทำตามข้อ2คือบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคนกำลังคนไปตรวจไม่พอหรอกแต่ถ้าตรงไหนผิดแล้วปรับจริงปิดจริงเขาก็ไม่กล้าไอ้ที่ขออนุญาตไปอีกอย่างแล้วเปิดให้บริการเป็นอีกอย่างนี้เยอะมากนะคือขออนุญาตเป็นร้านอาหารธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเปิดบริการเป็นกึ่งผับกึ่งสถานบันเทิงแล้วก็จ่ายสวยแลกกับการเลี่ยงกฎหมายเอาทีหลังทีนี้พอเกิดไฟไหม้เนี่ยมันถึงต้องตายต้องเจ็บกันมากมายอย่างที่เห็นกันมาทุกครั้งอ่ะทีนี้ถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบกับการปล่อยปละละเลยใครจะต้องรับผิดชอบกับก่อนปลาละเลยเจ้าของบริการนั้นแน่นอนเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกที่จ่ายสวยเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายกับพวกที่รับสวยเพื่อให้เขาเลี่ยงกฎหมายก็คือตำรวจท้องที่เป็นหลักเจ้าหน้าที่เขตนั่นตอนเริ่มต้นที่อนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่างๆทีนี้ถ้าจ่อมาที่ตำรวจเนี่ยผมก็เห็นบทความของพันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ย ท่านบอกว่าปัญหาผับเถื่อนบาร์เถื่อนเนี่ยจะไม่มีวันแก้ไขให้หมดไปได้ตราบใดที่รัฐบาลยังไม่มีการสอบสวนดำเนินคดีกับหัวหน้าตำรวจทุกหน่วยทุกระดับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจตราจับกุมแต่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่จนทำให้ประชาชนต้องบาดเจ็บเสียชีวิตทั้งจากเหตุการณ์ไฟไหม้ซึ่งแปลว่าอย่าดำเนินคดีกับเจ้าของสถานบริการฝ่ายเดียวนะต้องดำเนินคดีกับหัวหน้าตำรวจทุกหน่วยทุกระดับอันนี้ถ้าทำได้ทำได้ไหมล่ะก็คงทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเงินที่เจ้าของสถานบริการส่งให้เพื่อแลกกับการละเว้นปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันถูกส่งขึ้นไปเหนือกว่าระดับโรงพักคือเหนือกว่าระดับกองกำกับฉะนั้นถ้าเอาอย่างที่พันตำรวจเอกวิรุฒเสนอเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีกับระดับผู้บังคับการและเหนือขึ้นไปกว่านั้นด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็เจ๊งกันหมดอ่ะเมื่อทำไม่ได้ก็อยู่กันไปอย่างนี้คนไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็เสี่ยงกันเอาเองรัฐคุ้มครองให้ไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยแลกผลประโยชน์อันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู
12: ่ครับ
7: ทีนี้วันนี้ถ้าดูในข่าวของหนังสือพิมพ์บางฉบับอย่างไทยรัฐเนี่ยอันนี้ก็สอดคล้องกันกับที่ผมได้รับร้องเรียนมาคือมีคนร้องเรียนมาว่าที่ซอยคาวบอยซอยคาวบอยเนี่ยคืออโศกซอย5ซอยคาวบอยเนี่ยมีชื่อว่าเป็นแหล่งกินแหล่งเที่ยวมายาวนานโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติไปนั่งดิ้งกันนั่งดื่มกันเป็นที่รู้จักกันพอๆกับถนนข้าวสารเนี่ยสำหรับฝรั่งนะนี่พอนักเที่ยวนักกินนักดื่มนิยมกันมากร้านเล็กร้านน้อยก็ต่อเติมดัดแปลงร้านเพื่อให้จุที่นั่งได้มากขึ้นต่อเติมกันแบบอิเล็กเคราวางโต๊ะเก้าอี้กันอิเล็กเคราก็ประเมินกันว่าถ้ามันเกิดไฟไหม้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะถูกย่างสดกันหลายๆอีกจุดหนึ่งแล้วก็มันอยู่ติดกับที่อยู่อาศัยของคนตั้งเยอะแยะซอยคาร์บอยนะ
12: ครับ
7: ฉะนั้นก็อยากให้ไปจัดระเบียบหน่อยคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นไม่ว่าหรอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าไปจัดระเบียบให้มันอย่าให้มันอิเล็กเครคาอย่าให้เป็นปัญหาไม่งั้นเกิดไฟไหม้ขึ้นมาตรงนั้นก็ถูกย่างสดกันเยอะอ้าวนี่เรื่องไฟไหม้เอาดูข่าวอื่น
12: เอาเรื่องนอมินีครับเอาประเด็นจากทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนคุณพูนพงษ์ในยนาภากรเนี่ยท่านบอกว่าทางกรมได้นำชุดเฉพาะกิจครับกระจายลงพื้นที่อำเภอบางละมุงชลบุรีครับไปค้นนิติบุคคลกลุ่มเป้าหมาย33บริษัทตำรวจได้ออกหมายจับ4หมายหมายค้น41หมายซึ่งมีพฤติกรรมในการจัดตั้งบริษัทเพื่อถือครองบ้านแล้วก็นำไปขายต่อเพื่อแสวงหากำไรทางออนไลน์ซึ่งนิติบุคคลนี่ครับต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่า 50% ครับมีการถือครองที่ดิน14บริษัทตั้งเป็นชุมชนชาวต่างชาติในโครงการหมู่บ้านหรูบ้านแต่ละหลังก็ถือครองโดยชื่อนิติบุคคลเจ้าของแล้วก็ใช้วิธีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกันเป็นทอดๆแทนการซื้อขายที่ถูกต้องแล้วก็หน่วยงานต่างๆได้ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีของนิติบุคคลเส้นทางการเงินสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานตรวจใบอนุญาตทำงาน Work Permit เนี่ยเอกสารการเข้าอาศัยในประเทศไทยเบื้องต้นให้ข้อมูลว่าดำเนินการภายใต้คำแนะนำของสำนักบัญชีและสำนักงานกฎหมายครับนี่ที่ไปตรวจพบมาที่บางละมุงนะครับ ก็คือที่พัทยานะครับผลสำรวจของนิด้าโพเขาสำรวจเรื่องต่างชาติผิดกฎหมายนี่แหละครับช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมผลสำรวจถามถึงความเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการทำผิดกฎหมายของต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยพบว่า 1. การเข้ามาลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมายเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาร้อยละ 94.05 ตอบว่าอันตรายมากครับ 2. การจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลองค์กรหรือบริษัท 82.14 ตอบว่าอันตรายมากเหมือนกันครับ 3. การจ้างคนไทยให้เป็นพ่อของเด็กที่เป็นลูกของต่างชาติให้ได้สัญชาติไทยเนี่ย 81.76 ก็ตอบว่าอันตรายมากเลยครับ 4. การประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญก็คือธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาผูกขาดซื้อขายทำให้คนไทยขาดรายได้เนี่ย181.29ก็ตอบว่าอันตรายมากเหมือนกันเช่นเดียวกับการจ้างนอมินีชาวไทยเนี่ยก็ตอบว่าอันตรายมากเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันครับนี่คือผลสำรวจของนิด้าโพครับ
7: ใครใช้เรือข้ามฟากเจ้าพระยาจากนี้ไปก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องของท่าเรือเจ้าพระยาว่าวันนี้มีหัวข่าวว่าปรับโฉมท่าเรือเจ้าพระยา28แห่งให้บริการอัจฉริยะแล้ว13แห่งอีก15แห่งจะเสร็จในปี71อันนี้กรมเจ้าท่าเขากำลังเร่งโครงการพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสถานีเรือโดยสารอัจฉริยะสมาร์ทเพียในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล29แห่งงบประมาณ800ล้านบาทซึ่งปรับปรุงมาตั้งแต่ปี2562เปิดบริการแล้ว13ท่าเรือได้แก่กรมเจ้าท่าสะพานพุทธนนทบุรีท่าช้างสาทรราชินีพายัพบางโพท่าเตียนปิ่นเกล้าพระราม5ท่าพระราม7ท่าปากเกร็ดแล้วเตรียมปรับปรุงอีก3ท่าเรือคือเกียร์กายโอเรียนเต็นและเทเวศก็จะเปิดบริการท่าเรือโอเรียนเต็นและเทเวศได้ในปี2570ส่วนท่าเรือเกียร์กายทางกรุงเทพมหานครจะปรับปรุงแทนกรมเจ้าท่าเนื่องจากคทม.มีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีตำแหน่งซ้อนกับท่าเรือเกียร์กายจึงรับดำเนินการส่วนนี้ให้คาดว่าจะใช้เวลาปรับปรุงกว่าท่าเรือโอเรียนเต็นและเทเวศคือตรงที่เป็นสภาปัจจุบันเนี่ยตามรูปแบบเขาต้องสร้างสะพานข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางฝั่งโน้นด้วยฝั่งทนเพื่อสะดวกคนที่มาจากทางฝั่งทนก็สะดวกขึ้นสะพานมาแล้วก็จะมีแลมลงเข้าไปเข้าสภาได้เลยว่าอย่างนั้นเถอะ
12: ครับ
7: อันนี้เป็นความคืบหน้าของกรมเจ้าท่าก
12: ็ครับกฟผ.โชว์ศักยภาพนวัตกรรม AI ยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะบนเวทีนานาชาติครับคุณธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ครับซึ่งคุณธีรวุฒิเนี่ยเป็นนายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของงาน IEEE International Conference on Multimedia and Expo หรือว่า ICME ด้วยครับบอกว่ากฟผ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE ICME 2026ครั้งที่34เป็นการประชุมระดับเรือธงนะครับ ที่รวบรวมเอานักวิจัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกครับมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันแล้วในงานนี้กฟผ.ก็ได้เสนอนวัตกรรมด้านพลังงานในรูปแบบนิทรรศการครับภายใต้แนวคิด Innovation Innovating AI Power Energy Solution for a Better Life มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไฮไลท์สำคัญก็คือ AI Power Solar Rooftop Detection ครับเป็นระบบวิเคราะห์ตำแหน่งและขอบเขตของการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปทั่วประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงครับช่วยสนับสนุนการประเมินกำลังการผลิตเพื่อการวางแผนระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพครับ
7: ดูเรื่องเศรษฐกิจปากท้องซึ่งเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะป้องกันไม่ให้สินค้ามันขึ้นราคาเกินความจำเป็นเนี่ยล่าสุดกรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตผู้จำหน่ายและห้างค้าปลีกกว่า80รายมาหารือขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันน้ำตาลทรายปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมพร้อมดื่มพวกนี้กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าต้นทุนบางส่วนเริ่มลดลงโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกและค่าขนส่งซึ่งลดจากระดับสูงสุดในช่วงวิกฤตประมาณ 20%อย่างไรก็ตามสินค้าบางส่วนก็ยังเป็นสต็อกที่ผลิตในช่วงต้นทุนสูงจึงต้องติดตามการปรับราคาตามรอบต้นทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการส่วนร้านอาหารจานเดียวกระทรวงพาณิชย์ก็ติดตามตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบเช่นข้าวสารเครื่องปรุงผักบุ้งจีนรวมถึงสินค้าอาหารสำเร็จรูปโดยหลายรายการมีราคาทรงตัวและมีแนวโน้มที่จะลดลงอันนี้ก็ถือว่าก็ยังบางอย่างมันยังไม่ขึ้นมากตามที่เราคิดแต่ว่าถ้าดูสถานการณ์สงครามตอนนี้มันน่าห่วงว่ามันจะกลับมามีปัญหาเพิ่มไหมเพราะตอนนี้มันมีสองส่วนคือสหรัฐกับอิหร่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยตอนนี้ถือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่มีการโจมตีมามีการโจมตีเรืออย่างเข้มข้นนั่นที่ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเลวร้ายหนักเข้าไปอีกส่วนที่สองสงครามเก่ารัสเซียกับยูเครนช่วงหลังๆก็มีการโจมตีใช้โดรนโจมตีกันอย่างดุเดือดเข้มข้นเหมือนกันขีปนาวุธจากรัสเซียโจมตีไปที่กรุงเคียบก็เห็นในข่าวก็ดูเดือดเข้มข้น
12: ครับ
7: ฉะนั้นสงครามในสองสถานการณ์เนี่ยมันจะทำให้การผ่อนคลายเรื่องน้ำมันเรื่องสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของโลกมันจะเป็นยังไงต่อก็ไม่รู
12: ้ครับ
7: ครับ
12: นักฟุตบอลทีมชาติสเปนคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมไปทั้งหมดเลยครับคือมี3รางวัลนะครับประเภทนักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยนักฟุตบอลยอดเยี่ยมหรือว่าลูกฟุตบอลทองคำเนี่ยได้แก่โรดี้เอนันเดสกัปตันทีมชาติสเปนครับนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมหรือว่าลูกฟุตบอลเงินได้แก่เปากูอาซี่ตำแหน่งแบ็คของทีมชาติสเปนผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมหรือว่าถุงมือทองคำก็เป็นของอูไนซีมอนผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนครับแต่ว่าตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดหรือว่ารองเท้าทองคำเนี่ยเป็นของคิลิยันอิมปาเป้นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสครับยิงไป10ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
7: ที่มาย้ำอีกทีนึงก็คือว่าฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ย ทำรายได้สูงเป็นสถิติลบสถิติทุกครั้งที่จัดกันมาคือได้รายได้เกือบ500,000,000,000 บาทมากกว่าที่คาดกันเอาไว้เยอะมากกว่าที่คาดเอาไว้เยอะ
13: ครับ
7: นะ500,000,000,000 บาท
12: รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากบัตรผ่านประตูนะคุณจุภาพขายตั๋วคือครั้งนี้เนี่ยเขาใช้วิธีขาย

0: เวลาหมดแล้วนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
6: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิก

0: นี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรง
2: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในขณะนี้ยังมีช่องทางการเจรจาไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอให้ใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้วางใจร่วมกันภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูแต่ฝ่ายกัมพูชาได้เดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับในประเด็นเขตแดนทางทะเลซึ่งไทยเห็นว่าควรใช้การเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนนายสิงหศักดิ์กล่าวขอบคุณจีนที่แสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาและยืนยันวางตัวเป็นกลางโดยเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องหารือกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนให้กัมพูชาซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังมีความบางส่วนปัญหาธุรกิจจีนสีเทาและกรณีการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยนายสิงหศักดิ์ยืนยันว่าไทยสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากฝ่ายจีนในการแก้ไขปัญหาธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลย้ำผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันนี้โดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติปี2569ลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาและยืนยันตัวตนแล้วลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตน
4: นางสาวสสะมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบว่าการปรับมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานในปัจจุบันและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนมากขึ้นจากเดิมที่ใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้อภายใต้หลักส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มนอกจากนี้ยังปรับการคำนวณสิทธิประโยชน์หลังส่งเงินสมทบครบ180เดือนจากเดิมคิดเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อให้ผู้ประกันตนไม่เสียสิทธิ์แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีและผู้ที่เปลี่ยนจากผู้ประกันตนมาตรา33มาเป็นมาตรา39จะยังนำฐานค่าจ้างเดิมมาคำนวณร่วมด้วยทำให้สิทธิ์เงินบำนาญไม่ลดลงสำนักงานประกันสังคมยังทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะเพิ่มเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575มาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:11 น.ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่20เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะพบกับคุณวรรณกิจตันติชันทวงศ์และดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะคุณวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณสิรินรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
9: ค่ะมาเจอกันวันแรกวันจันทร์นะคะวันนี้ก็อากาศตอนเช้าแดดจ้ากันเลยทีเดียวนะคะเหมือนจะร้อนๆหน่อยแต่ก็ต้องมาเช็คดูสภาพอากาศว่าวันนี้จะมีฝนไหมดูเหมือนว่าจะลดลงนะคุณวรรณกิจถ้าดูจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์นะคะซึ่งวันนี้กทม.ปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นเองค่ะอากาศค่อนข้างอาจจะร้อนแต่ว่าถ้าตกเนี่ยอาจจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะส่วนภาคอื่นๆค่ะถ้าภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีฝนตกร้อยละ20ค่ะภาคกลางฝนลดลงเหลือร้อยละ10นะคะภาคตะวันออกร้อยละ20ค่ะทั้งภาคใต้ทั้ง2ฝั่งก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยไม่ว่าจะเป็นอันดามันนะคะวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ20ของพื้นที่นั่นแสดงว่าวันนี้ฝนจะลดลงอากาศก็อาจจะอบอ้าวมากขึ้นนะคุณวรรณกิจนะค่ะ
10: ก็เรียกว่าผลของอิทธิพลล่องมรสุมอ่อนกำลังลง
9: ค่ะ
10: นะครับแดดก็เปรี้ยงปร่างเลยนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยผ ผมก็เดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีครับไปแถวอำเภอศรีราชา
9: ค่ะ
10: ครับก็ไปตีกอล์ฟนะครับนัดเพื่อนฝูงไว้นะครับก็ความสมบูรณ์ของสนามเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเข้าสู่ไฮซีซั่นของภาคตะวันออกนะ
9: ค่ะ
10: เพราะหญ้านี่เขียวเลยแล้วก็น้ํานี่ก็เยอะบางสนามน้ําอาจจะน้อยนะครับเพราะมันแล้งน้ํามานานฝนตกมาน้ํายังไม่เข้าบ่อเข้าเขื่อนไงน้ําก็น้อยแต่หญ้าก็สวยดีนะ
9: ค่ะ
10: เวลานักกอล์ฟเนี่ยเวลาเขาไปตีกอล์ฟเนี่ยเขาจะดูหญ้าเนี่ยหญ้าบนแฟร์เวย์เป็นไงหญ้าบนกรีนความสวยงามของสนามเป็นยังไงยิ่งสนามสวยงามเท่าไหร่การดูแลกรีนดูแลไฟเวย์ดีนะสนามก็ยิ่งแพง
9: ค่ะ
10: ผมเข้าใจว่าประเทศไทยน่าจะมีสนามกอล์ฟมากสุดในอาเซียนนะ
9: อันนี
10: ห
9: ้
10: รื
9: ก
10: อ
9: ็
10: ว่า
9: จ
10: ม
9: ะ
10: าก
9: ต้
10: ส
9: อ
10: ุ
9: ง
10: ด
9: เช
10: ใน
9: ื่อ
10: โล
9: ภู
10: ก
9: มิอังกฤษแล้ว
10: ให้
9: ผมไม่ถนัด
10: ผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งกอล์ฟนะแต่เพียงแต่ว่าเราไปตีทีไรเนี่ยรู้สึกสนามนี้ไม่เคยตีไปตีทีไรไอ้สนามนี้มันมีด้วยเหรอ
9: ทั้
10: ไอ
9: ง
10: ้
9: ท
10: สนา
9: ี่
10: ม
9: ฉ
10: น
9: ั
10: ี
9: น
10: ่
9: ต
10: ม
9: ี
10: ันม
9: ม
10: า
9: า
10: เปลี่ยนเจ้าข
9: ต
10: อ
9: ล
10: ง
9: อดกี่ปีแล้วยังไม่ชินบางสนามอย่างนี้เหรอคะ
10: ไม่คร
9: ไม
10: บ
9: ่ครบ
10: ผมตีสนามไม่ครบแต่ส
9: ค
10: นา
9: ่
10: ม
9: ะ
10: ที่ตีบ่อยก็คืออยู่ในกรุงเทพอะเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมเราก็ไปตีบ่อย
9: ค
10: แ
9: ่ะ
10: แต่มันมีความประทับใจสนามแถวต่างจังหวัดเพราะว่าการมีสนามกอล์ฟเยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าเจ้าของสนามเขาเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถลงเล่นสนามกอล์ฟได้ในช่วงเย็นก็คือว่าเวลาเขาทําเชิงพาณิชย์อะก็จ
9: ค
10: ะ
9: ่
10: เ
9: ะ
10: ป็นช่วงเช้าตั้งแต่ฟ้าแจ้งอะแดดส่องเห็นลำไรก็เริ่มตีกอล์ฟแล้วแล้วก็ไปเสร็จประมาณเกือบเที่ยงใช่ไหมสิ
9: ค
10: บ
9: ่ะ
10: โมง11 โมงแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งคือกอล์ฟเนี่ยจะเปิด2 รอบคือเช้ากับบ่ายช่วงบ่ายเนี่ยจะไม่เกินบ่าย 2 บ่าย 3หรอกก็จะจบแล้วไม่มีไนท์กอล์ฟนะไม่มีไนท์กอล์ฟคือพวกกอล์ฟที่มันเปิดไฟอ่ะอันนี้ไม่มีเปิดไฟกอล์ฟแบบสนามธรรมชาติคือหลังจากบ่าย 2ไปแล้วเนี่ยถึงบ่าย 3เนี่ยนักกอล์ฟก็จะน้อยลงเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันเริ่มเย็นแล้วเพราะจะตีไม่ครบ18 หลุม18 หลุมนี่ใช้เวลามาสัก5-6 ชั่วโมงแล้วแต่นะบาง
9: ค
10: คน
9: ่ะ
10: ตี4 ชั่วโมงครึ่งบางคนตี5 ชั่วโมงแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยไม่ควรตีเกิน6 ชั่วโมงเพราะนั้นถ้าเกิดอันนี้ผมพูดในฐานะที่เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะแบบเล่นเพื่อเป็นกีฬาพักผ่อนหย่อนใจไม่ได้
9: ค่
10: ส
9: ะ
10: กอร์ดีอะไรมากมายนะนี่ออกตัวก่อนผมดีใจกับการที่มีบางสนามเนี่ยบอกว่าหลังบ่าย 3เนี่ยเยาวชนสามารถออกรอบได้ด้วยค่าออกรอบเพียงเล็กน้อยสัก150-200เงี้ย
9: อ๋อจะถูก
10: ส
9: กว
10: า
9: ่าม
10: ร้อยเขาบอกคุณก็จะตีประมาณสัก9 หลุมแล้วก็จบ
9: ค
10: ใช
9: ่ะ
10: ่ไหมแล้วก็ไม่ต้องใช้แคดดี้ก็ได้อนุญาตให้ถือถุงตีกอล์ฟเองเพราะกีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่สร้างนักกีฬาโดดเด่นเยอะ
9: ค่
10: ม
9: ะ
10: ากในเมืองไทยนะไม่ว่าจะเป็นคุณธงชัยใจดีโปรอาร์มจีโน่โปรเมอะไรเงี้ยเยอะแยะ
9: ค
10: เล
9: ่
10: ย
9: ะ
10: ก็ล้วนมาจากฝึกจากเด็กน้อยฮะเพราะนั้นโอกาสที่เด็กอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้พัฒนากอล์ฟเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็กีฬาเนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับเยาวชนแม้ว่าสุดท้ายคุณจะไม่ได้เป็นนักกีฬามืออาชีพนะ
9: ค่ะ
10: หรือสุดท้ายคุณจะไม่ได้แชมป์โลกก็ตามนะแต่มันก็ฝึกวินัยในตัวเองให้มีกฎระเบียบกติการักษามารยาทเนี่ยนึกออกไหมกีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องมีมารยาทเพราะว่าโอกาสที่มันเกิดอุบัติเหตุมันง่ายถ้าเกิดคุณไม่มีมารยาทหรือไม่มีกติกาเนี่ยลูกกอล์ฟไปโดนใครเข้าสักคนเนี่ยโอกาสที่เขาจะบาดเจ็บเนี่ยเป็นได้สูงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันเพราะว่าผมไปเจอสนามหนึ่งชื่อสนามอะไรสนามกอล์ฟบางพะเขากำลังเปิดรับสมัครแข่งเยาวชนอยู่ผมอ๋อดีนะอันเนี้ยดีไปเจอสนามกีฬาบางสนามแบบเปิดถึง1-3 เนี่ยผมว่าดีนะดีกว่าให้ไปมั่วสุมเสพยาหรือดูแต่วิดีโอเล่นเกมนึกออกไหม
9: จับโทรศัพท์ดู YouTube
10: อันนี้คือเราไปเห็นแล้วเราก็ชื่นชมเลยชื่นชมก็ดีเป็นการส่งเสริมเยาวชนเพราะนั้นอยากให้มีภาคเอกชนเยอะๆแบบนี้ส่งเสริมเรื่องกีฬาไม่ใช่เอาฟุตบอลไทยไปเป็นมวยโลกอย่างเงี้ยไม่เอา
9: ค่ะ
10: วันนี้เก๋ก็ชอบแซวนะบอลไทยเป็นมวยโลกเนี่ยเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืน
9: เมื่อ
10: ส
9: ค
10: า
9: ืน
10: ใจ
9: ส
10: น
9: เ
10: ี
9: ป
10: ่
9: ะ
10: สาใจส
9: ส
10: า
9: ะ
10: ใ
9: ใ
10: จ
9: จโหคุณเขาต่อเวลาเขาไม่สงสารคนทํางานกันเลยนะคนที่ตื่นมาดูดิฉันเนี่ยดูตอนจะท้ายๆแล้วเพราะว่าตี
10: มัน
9: สี่
10: ตี
9: กว่
10: ส
9: า
10: องใช่ไหมเริ่มเล่นตี
9: ใช
10: ส
9: ่
10: อง
9: ใช่
10: ก็45-45ก็เกือบ2 ชั่วโมงแล้วก็ต่อเวลาก็เส
9: ต
10: ร็
9: ่
10: จ
9: อเ
10: ม
9: ว
10: ัน
9: ล
10: ก
9: า
10: ็
9: ไป
10: ตี
9: อี
10: ห
9: ก
10: ้าสิ
9: ชั่วโมง20 นาทีอะถึงชนะตอนแรกอะเขาต่อไปอีก5 นาทีพอชั่วโมง15ก็ยังต่อไปอีกบวกอีก5 นาทีฉันว่าโหยไม่จบอีก
10: อ๋
9: เ
10: อ
9: หรอ
10: แต่นี่คือโกลเด้นโกคือใครเข้าก็ชนะเลยถูกป่ะ
9: ไม่
10: อย่า
9: ต
10: งน
9: อ
10: ั้
9: น
10: น
9: น
10: ห
9: ั
10: ร
9: ้
10: ื
9: น
10: อเป
9: ค
10: ล่
9: ื
10: า
9: อ
10: ผมไม่น
9: ไม
10: ะ
9: ่แต่ว่าคือทางสเปนเตะนำก่อนตอนนาทีที่ชั่วโมงที่สิ
10: อ๋
9: บ
10: อไม่ได้โกลเด้นโกใช่ไหมก็คื
9: ช
10: อ
9: ั่วโมงสิบนาที
10: ก็คื
9: ช
10: อ
9: ่ว
10: ใ
9: ง
10: ห้
9: ต่
10: จ
9: อ
10: บ
9: เวลา
10: ให้จบเวลาต่อเวลาช่วงต่อเวลาอ๋อ
9: ใช่ที่สุดแล้วก็นี่แหละค่ะสเปนก็ได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกประจำปี2026เป็นแชมป์สมัยที่2ของเขานะของสเป
10: อ่ะ
9: น
10: เดี
9: เ
10: ๋
9: น
10: ย
9: ี
10: ว
9: ่ย
10: ก็นั้นมานะเดี๋ยวพาไปกินตีน้อยถูกดี
9: เพราะว่าฉันชนะ คือไม่ได้ลงเงินลงขันเงินนะคะแต่ว่ามันวันนี้มันจะมีอันนี้นะนิดหนึ่งขอมีแสงใช่ไหมเขาบอกว่าสื่อนอกเขาก็บอกโดนัลด์ทรัมป์อ่ะคือแชมป์ฟุตบอลโลกเขาจ
10: อ
9: ะ
10: ่
9: ถ่าย
10: าม
9: แ
10: า
9: ล้ว
10: ม
9: ตั
10: อ
9: ว
10: บ
9: เอง
10: ราง
9: ก็
10: วัลมามอบรางวัล
9: ไม่ยอมลงเวทีเขาจะมอบถ้วยให้แชมป์ฟุตบอลโลกตัวเองไม่ยอมลงเวทียืนอยู่นั่นนะเขาบอกอยากมีแสงเขาเป็นเจ้าภาพไงเขาบอกให้ลงไม่ยอมลงอยาก
10: เข
9: ถ
10: า
9: ่าม ย
10: ี
9: ด
10: ส
9: ้
10: อ
9: ว
10: ง
9: ย
10: ประเทศเป็นเจ้าภาพเนี่ยแต่แมตช์ชนะเลิศนี่มาที่อเมริกาใช่ไหม
9: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันเนี้
10: ก
9: ย
10: ็เป็
9: ก
10: น
9: ็
10: แชมป์
9: ฟุตบอ
10: เ
9: ล
10: ป็นแชมป์โลกสมัยที่สอง
9: ใช่ค่ะ
10: เว้นว่างจากปี2010
9: ถ
10: ม
9: ู
10: าก ปี2026นี่ก็สิบ
9: น
10: ห
9: าก น
10: ป
9: นะ
10: ีนะ
9: นาน
10: สิน บ
9: ะ
10: หกปีแห่ง
9: สี่
10: ความ
9: หก
10: ฝ
9: ป
10: ั
9: ี
10: นนะ
9: ค่ะหลายหลาย
10: อ๋
9: ค
10: อ
9: นก็คิดว่าจะเป็นอาเจนเพราะอาเจนนี่คือ3 สมัยซ้อนแล้วก็เมื่อ2022อ่ะคือ4 ปีที่แล้วเขาก็เพิ่งเป็นแชมป์เขา
10: เ
9: ก
10: ม
9: ็
10: ส
9: ด
10: ซ
9: ี
10: ี่
9: ข
10: เ
9: ึ
10: ข
9: ้น
10: ามีสถิตินะเขาบอกว่าเป็นนักฟุตบอลคนเดียวที่เล่นบอลโลก3 สมัย
9: จริงอายุ
10: สิ
9: ม
10: บ
9: า
10: ส
9: ก
10: อง
9: ละ
10: ปีอ่ะเป็นกัปตันทีม12 ปี
9: อันนี้แมตช์สุดท้ายของเขาละอีก
10: มา
9: สี่
10: สุ
9: ป
10: ด
9: ี
10: ท้านย
9: ี่
10: แล้
9: เอ
10: วอางยุ
9: ล
10: เย
9: ะ
10: อะแล้วเมสซี่น
9: ใช
10: ี่
9: ่
10: จะ40แล้วมั้งหรือ40 กว่าแล้วมั้ง
9: น่าจะ40แล้วนั้นดิฉันว่านะคิด
10: อา
9: ด
10: ยุ
9: ู
10: เยอ
9: ว
10: ะ
9: ่าน
10: ะคร
9: เข
10: ับ
9: ามีภาพเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยอ่ะโอมานอ่ะที่อยู่สเปนอ่ะเลี้ยงโอมาตั้งแต่ยังแบเบาะอ่ะตอนจนกระทั่งมาเตะฟุตบอลน่ะมาอยู่ยามานอ่ะยามานอยู่สเปนอ่ะยามานเข้าไปก่อนเลยนะอายุ18 ปีนะคะอายุน้อยที่สุดแล้วก็ได้มาแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือบร
10: ได
9: ร
10: ้
9: ยา
10: เจ
9: ก
10: อ
9: าศ
10: กับเขาเรียกอะไรได้เจอกับขวัญใจนะ
9: ขวัญใจ
10: ได้เจ
9: แล้
10: อ
9: วก็ไป
10: ขว
9: ก
10: ัญ
9: อด
10: ใจได้เจอกับคนที่เป็นไอดอลของตัวเองตอนเด็กกันสิริรัตน์มันหัวใจมันฟูนะพวกนี้มันแบบมันตื่นเต้นอ่ะนะ
9: ใช่จบ
10: ก็ดีนะกีฬาเห็นบอกว่าปีนี้สร้างรายได้ให้กับฟีฟ่ามหาศาลปีหน้าบอกไทยอาจจะได้เข้าร่วมนะเพราะเขาไม่ได้เชิญไม่ได้เขาขยายโอกาสในการที่จะให้ทีมอื่นๆประเทศอื่นๆเข้าสมัครมากขึ้นเขาบอกว่า
9: ค่ะ
10: ปีนี้เท่าไหร่40 ประเทศอ่ะ46 ทีมเหรอหรือ20 กว่าทีมจะเพิ่มเป็น46หรือไงเนี่ยประมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะ
9: ให้มันเยอะขึ้นอย่างนี้เหรอ
10: แล้วเอาคนเป็นมันเป็นกีฬาระดับโลกไงใช่ไหมคนก็คงเข้ามาดูเยอะแต่ผมก็ประท้วงนะถ้าเกิดเสียค่าลิขสิทธิ์เป็นพันล้านเพื่อให้คนได้ดูฟุตบอลเนี่ยนึกออกปะ
9: ค่ะ
10: ผมก็ยังคิดว่าเงินระดับเป็นพันล้านนี่มันเหมาะที่จะเป็นภาคเอกชนลงทุนมากกว่าแล้วก็เงินของรัฐบาล1,000 กว่าล้านเนี่ยน่าจะส่งต่อให้กับประชาชนที่ยากจนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเห็นไหมตัวเลขออกมาแล้วเห็นไหม
9: ค่ะ
10: ครึ่งหนึ่งที่ไม่ผ่านอ่ะผ
9: เก
10: ่า
9: ้าน
10: อีกครึ่งหนึ่ง
9: 9.5นี่คือผ่าน9.31นี่คือไม่ผ่านก็คือถึงครึ่งอ่ะเน
10: อ
9: าะ
10: ครึ่งอ่ะครึ่งเอาทีเป็นครึ่งตอนนี้ประเด็นก็คือว่าอันนี้ต้องทําใจกว้างๆนะเพราะว่าบางคนก็ไปล้อเลียนว่าแบบมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนมีความรู้แล้วไม่ต้องได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คืออย่างนี้มันกระทบมากเกินไปผมว่าเพราะว่าปีเนี้ยเขาคืองบประ
9: เ
10: ม
9: ง
10: า
9: ิ
10: ณ
9: น
10: มันมีจํากัดอันนี้ไม่ได้หมายความทุจริตหรือโกงนะไอ้พวกที่โกงที่มันทุจริตที่มันกินกันก็อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่กระบวนการของการทํางานของกระทรวงการคลังเนี่ยรอบเนี้ยผมว่าเขาระมัดระวังแล้วก็ถูกฝาถูกตัว
9: ค่ะ
10: คือทํายังไงให้เงินเนี่ยที่มีอยู่จํากัดเนี่ยไปถึงมือคนที่มีรายได้น้อยจริงๆคนที่มีรายได้จริงๆเนี่ยก็คือมาจากการที่เขาไปรีเช็คตรวจสอบใช้อารีสกอร์ก็คือหน่วยดาต้าเบสของกระทรวงคลังที่ไปเชื่อมกับสํานักงานประกันสังคมไปเชื่อมกับกรมสรรพากรเชื่อมกับศุลกากรเชื่อมกับกระเป๋าตังค์เชื่อมกับอะไรแล้วเขาก็ใช้ AI ประมวลออกมาปุ๊บ
9: ค่ะ
10: มันก็ออกมาปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บอ้าวเอาไปในกิจมีบ้าน3 หลังมีรถ5 คันใช่ไหมแต่มันก็อาจจะไม่บอกในรายละเอียดหมดเพราะคนเป็นล้านอ่ะใช่ไหมมันอาจจะบอกว่าบอกว่ามีรถอาจจะไม่บอกจํานวนปีไม่บอกจํานวนที่เป็นปัจจุบันแต่อะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับมันมีตะแกรงมาล่อนสายนะไอ้คนที่ตกจากตะแกรงล่อนไปเนี่ยก็คือคนที่มีปัญหาจะต้องรับการ
9: ค
10: ช
9: ่
10: ่
9: ะ
10: วยเหลือ เขาอาจจะมีตะแกรงร่อนอีกอันนึงอันนี้ก็คือเด็กอายุเกินกว่า18ปีต่ำกว่า18ปีไม่ได้ก็กลายเป็นประเด็นที่บอกโดนร่อนไปเด็กพวกนี้ก็จะไม่ได้เพราะว่ายังน้อยอยู่กับผู้ปกครองถูกปะ
9: ค่ะ
10: ผู้ปกครองก็ต้องมีรายได้เพื่อจุนเจือให้น้องๆไปใช้ในชีวิตประจำวันมีเงินติดตัวไปเรียนอีกตะแกรงอันนึงมีรถจักรยานยนต์2คันไม่ได
9: ้
10: พอเขาเจอปุ๊บเนี่ยบางคนก็ไปค้ำประกันทำนู่นทำนี่ไว้อะใช่ไหมพอไปตรวจเจอปุ๊บอ้าวคุณก็มีค้ำประกันไปแล้วคุณถ้าคุณค้ำประกันได้แล้วคุณก็ต้องมีตังค์ใช่ไหมหรือถูกค้ำประกันไปแล้วถูกโกงก็อีกเรื่องนึงนะนี่มันก็คือตะแกรงมันก็จะมีตะแกรงหลายตะแกรงร่อนจนสุดท้ายเนี่ยคือคนที่สังเกตที่ของมหาไทยอ่ะได้หมดนะ5ล้านคนที่ส่งมา
9: ค่ะ
10: ถ้าตัดจริงๆเนี่ย
9: อันนั้นคือไม่ได้ลงทะเบียนแบบออนไลน์หรืออะไรเนาะของมหาไทย
10: ก็ไปสำรวจตามบ้านเดิม
9: ตามท้องถิ่นของเขาพื้นที่ใช่
10: 5ล้านกว่าคนถ้าจำตัวเลขไม่ผิดได้หมดนะ
9: อันนั้นจน
10: แสดงว่าของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือเข้าลงไปสำรวจเคาะประตูบ้านแล้วเจอจริง
9: ใช
10: ่เอาเงินไปให้กับคนที่พอจะมีกับเอาเงินไปให้กับคนที่ไม่มีเนี่ยผมว่าเอาเงินไปให้กับคนที่ไม่มีเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าคนที่พอมีเนี่ยเขาอาจจะอยากได้หรือว่ามีอุปกรณ์เครื่องมือในการเข้าไปถึงลงทะเบียนได้ง่ายกว่าพอสิทธิ์ออกมาไม่ได้ก็อาจจะเขาเรียกนะเสียดายแต่สังเกตมีคนอุทธรณ์แค่ 2.7 นะนับจากวันที่
9: เวลาให้อุทธรณ์จนถึง31กรกฎาคม
10: ไม่แต่พอปุ๊บเนี่ยคนถ้าเกิดเดือดร้อนจริงต้องอุทธรณ์เลยใช่ปะคนอุทธรณ์แค่ 2.7 ล้านเองนะไม่เยอะนะจากที่ถูกตัดสิทธิ์ต้อง9ล้านใช่ไหมอันนี้มันต้องมีความจริงอะไรบางอย่างที่เริ่มปรากฏแหละอย่างที่ผมเคยเรียนคุณศิริรัตน์กับท่านผู้ฟังว่ากระทรวงคลังเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีข้อมูลบางอย่างซึ่งเราไม่เห็นแต่เขาเห็นเขาก็ไม่ค่อยอยากพูดอะไรยกตัวอย่างเช่นภาษีบุปการีเอาไปลดจอดเนี่ยใช่ไหม
9: นั่นเขาตัดทิ้งไปแล้วนะเน
10: า
9: ะ
10: เขาตัดทิ้งแต่ถ้าเกิดเจอเนี่ยผมว่าน่าจะมีอีกอะที่มันแบบน้ำท่วมป่าแล้วพังงาพูดไม่ออกอะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเกษตรกรที่มีหนี้เกิน100,000เนี่ยก็เอารุ่มรวยให้สามารถใช้บัตรคนจนได
9: ้
10: คือเกษตรกรถ้ามีหนี้แสนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเขาต้องประเมินแล้วคุณกู้แสนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีผลผลิตหรือมีขอบเขตในกิจกรรมในการหารายได้ของคุณเท่าไหร่ใช่ป่ะ
9: ค่ะ
10: แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยววันนี้11โมงดร.แก๊กชื่อเล่นชื่อวินิจนามคุณวิสิทธิ์สุวรรณภูมิและอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ขอประทานโทษเดี๋ยวจะแถลงประมาณสัก11โมงที่ทำเนียบตอนนี้นักข่าวคงไปรอกันเพราะว่าคนไม่ได้เยอะแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นแต่ดูแล้วเหมือนกับว่ากระทรวงคลังจะเฉยนะจะไม่ตื่นตระหนกเหมือนกับเรื่องของบุปการีที่โดนถล่มซะต้องถอย
9: บุปการีกับเกษตรกรที่มีหนี้เกินแสนใช่ไหมที่ว่า
10: เกษตรกรไม่ค่อยเยอะเหมือนกับบุปการีนะบุปการีโดนแบบดราม่าหนักมากกว่าเยอะเลยแต่รอบนี้ดูทางเขาจะไม่ถอยนะก็อุทธรณ์มาท่านปลัดก็บอกว่าอุทธรณ์อยู่กระทรวงไหนไม่อยู่มาเจอกระทรวงการคลังนี่บางทีเขาก็ใจแข็งนะเขาม
9: ากกว่ากระทรวงอื่นเนาะไม่ได้มาจากนักการเมืองไง
10: ใช่ไม่ได้มาจากนักการเมืองนะ
9: มันมาจากอะไรก็แล้วมาลูกม่อของกระทรวงการคลังด้วยเห็นทุกสิ่ง
10: ก็เดี๋ยววันนี้มีน้ำประปานี่ให้ลงทะเบียนเนี่ยน้ำประปา
9: เป็นวันแรกใช่ไหมสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอันเนี้ยเขาให้ลงทะเบียนน้ำประปาที่ใช้ไม่ถึงอะไรนั้นตะเกียเห็นแวบๆอยู
10: ่คือน้ำประปาเนี่ยท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคบอกว่าลดภาระค่าใช้จ่ายด้านประปาผ่านโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี69โดยจะรัฐบาลให้สนับสนุนค่าน้ำประปาแก่ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนกรณีบ้านมีน้ำประปา100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินที่สนับสนุนก็ชำระแค่215บาทหากกรณีน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ภาระต้องรับภาระทั้งหมดอ๋อถ้าเกินกว่า315บาทคุณต้องจ่ายหมดไม่มี100แต่ถ้าเกิดต่ำกว่า315บาทคุณได้รับอีก100จ่ายแค่215บาท
9: ค่ะ
10: ก็กำหนดให้หนึ่งบ้านเลขที่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงหนึ่งสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์ได้รับสิทธิ์สวัสดิการน้ำประปาจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ใหม่ทุกรายผู้มีสิทธิ์เดิมลงทะเบียนตั้งแต่20ถึง25กรกฎาคมเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนใบแจ้งน้ำประปาประจำเดือนกันยายนปี69ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่20กรกฎาคมถึง25กรกฎาคมเพื่อรับสิทธิ์สำหรับการสำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนใบแจ้งน้ำประปาในเดือนพฤศจิกายนปี69วันนี้นี่รายใหม่กับรายเก่าไงรายเก่าก็ใบแจ้งน้ำเดือนกันยารายเก่าก็ใบแจ้งน้ำเดือนพ.ย.ก็ทางเว็บไซต์ก็มีทั้ง welfaremof.go.th เป๋าตังทางรัฐก็สามารถลงทะเบียนได
9: ้
10: นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแต่จริงๆเนี่ยชีวิตคนต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งที่เขาเปลืองมากสุดคือค่าน้ำมันรถนะ
9: น้ำมันรถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้
10: แล้วก็ค่าแก๊สเพราะว่าคุณอยู่ในเมืองแหละคุณจะไปใช้เผาถ่านใช้เตาถ่านก็ไม่ค่อยเหมาะหรอกใช่ไหมจะเว้นอยู่ต่างจังหวัดเขาบอกว่าค่าน้ำมันรถค่าแก๊สกับค่าไฟเนี่ยจะเป็นต้นทุนที่แพงของคนที่อยู่ในต่างจังหวัด
9: ค
10: ่
9: ะ
10: แต่ต้องรอนะมันจะมีโครงการที่ผมเคยคุยไปแล้วเนี่ยเรื่องของไฟฟ้าโซล่าเซลล์อ่ะ
9: ที่เขาจะช่วยอ่ะมันเป็นโครงการที่แนวคิด
10: กำลังจะออกมานะตอนนี้เขาคือรอผ่านสภาก่อนแต่เป็นพรกรนะจริงๆก็ใช้ได้เลยแต่รัฐบาลคงแบบจะรอดูว่าสภาเป็นไงบ้างผมการเมืองเราก็ไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะผ่านแหละเพียงแต่ว่าพอสภาผ่านเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยโครงการโซล่ารูฟท็อปเนี่ยจะออกมาลักษณะคือคุณเป็นคนซื้อแต่คุณไม่ต้องซื้อเงินสดก็ได้คุณสามารถผ่อนชำระกับธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยคุณครึ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นการดีกว่ารัฐบาลซื้อแจกถ้ารัฐบาลซื้อแจกเนี่ยก็กลายเป็นว่าจำนวนคนที่จะได้โซล่าเซลล์เนี่ยโซล่ารูฟท็อปเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นคุณมีความประสงค์คุณอยากเปลี่ยนระบบไฟอันนี้บ้านคนนะนิติบุคคลไม่ได้นะเฉพาะบ้านคนคุณก็ไปเปลี่ยนซะเปลี่ยนเป็นโซล่ารูฟท็อปซะก็สามารถที่จะผ่อนสินเชื่อกับธนาคารก็คงมีธนาคารเข้าร่วมอ่ะประมาณ 3-4 ธนาคารที่เห็นอยู่ก็มีออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและการเกษตร
9: ธนาคารของรัฐเนี่ยแน่นอนอ่ะส่วนใหญ
10: ่แน่นอน
9: เดิมๆเจ้าเดิมเจ้าเดิม
10: พอรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยครึ่งนึงนะอย่าลืมนะ
9: ค่ะน้ำมันตอนนี้คือมันก็ยังแพงอยู่อ่ะถ้าดิฉันดูอ่ะเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางมันก็ไม่ชัดอ่ะเนาะ
10: พอมันนี่ลง
9: แต่น้ำมันขึ้นเบรนท์เนี่ย90แล้วนะคุณรู้ไหมเบรนท์อ่ะ
10: ก็ทำไงได้อ่ะมันสงครามบ้าระห่ำอ่ะอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะขึ้นแต่คนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในอาหารสัตว์กับอาหารมนุษย
9: ์อาหารสัตว์นี่แพงเลยนะ
10: ข้าวโพดแพง
9: ค่ะ
10: แป้งสาลีแพงแป้งสาลีไปทำขนมปังใช่ไหมข้าวโพดก็มนุษย์กินกับสัตว์กินแล้วก็ข้าวพวกนี้ราคาเริ่มขึ้นเพราะว่าสงครามมันทำให้การเกษตรเขาบอกยูเครนนี่เป็นแหล่งผลิตข้าวสาลีอันดับต้นๆของโลกนะเพราะนั้นโอกาสที่จะทำผลผลิตได้เนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงแล้วก็เกิดสงครามเกิดภาวะอะไรภาวะฝืดเคืองอ่ะของอาหารก็ทำให้ราคาสูงผมได้คุยกับผู้ผลิตอาหารสัตว์นะคือในจำนวนของการผลิตอาหารสัตว์เนี่ยข้าวโพดเนี่ยมันก็เป็นมีโปรตีนนะข้าวโพดก็มีโปรตีนปลาป่นมันก็มีโปรตีนเนื้อหมูป่นเนื้อไก่ป่นมันก็มีโปรตีนแต่เวลาเขาทำเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยแม้ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือพวกหมาแมวเนี่ยมันคุมที่ตัวโปรตีนมีหน้าหมาแถวบ้านผมเนี่ยที่ออฟฟิศอีจันเขาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งผมก็ชอบเล่นกับมันเดือนแรกตัวมันเล็กนิดเดียวเท่ากับเปียกผ่านมา3 เดือนขึ้นมาถึงหัวเข่าแล้วดูมันโตเร็ว ผมเลยถามว่าทำไมมันโตเร็วเขาบอกมันเป็นสูตรโปรตีนของอาหารที่เขาให้เช่นมีโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์สมมติโปรตีนอันนี้แพงเขาก็ไปเอาโปรตีนที่มีราคาถูกกว่าอย่างอื่นมาเสริมแทน
9: ค
10: ่
9: ะ
10: แต่เวลาอาหารสัตว์เวลาเขาคุมเขาจะคุมที่โปรตีนว่าจะต้อง 18% 19% 20% ของอาหารเนี่ยอันนี้คือการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์เพราะนั้นสูตรอาหารสัตว์แต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเลี้ยงปลาก็จะมีโปรตีนอย่างอื่นน้อยหน่อยถ้าเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็มีข้าวโพดเยอะหน่อยลำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสูตรในการคำนวณเขาผมก็ถ้าแมวนี่ต้องเป็นปลานะมันกินปลาไงแมวต้องเป็นปลาหมาก็เป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ว่ากันไปผมก็ไปดูข้อผลิตมาก็น่ากินนะพี่ก็ไม่อยากให้ผมชิมผมบอกขอบคุณมากพี่ผมว่าผมกินอาหารมนุษย์ดีกว่ากินอาหารแมว มันคาวๆยังไงลูกบอกไม่ถูก อ่ะมีเรื่องอะไรอีกวันนี
9: ้นายกไม่อยู่นะไปจีน
10: นายกไปจีนเห็นบอกไปซีพีด้วยนี่ใช่ไหมผมเมื่อเช้าผมก็บอกในรายการผมไปที่จีนเนี่ยเวลาไปที่จีนเขาบอกว่า CP กับเจียไตเนี่ยคือต้องพูดด้วยความระมัดระวังนะผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเพราะว่าผมจำข้อมูลไม่ได้ว่ามันมีประเด็นอะไรอยู่แต่นี่เขาไป CP เขาเป็นหรือไปเจียไตที่นายกไปเห็นเด็กมาร้องเพลงเชียร์กันอยู่ข้างนอก
9: ใช่ไปเยือนสำนักงาน CP
10: ยังไม่ได้เจียไตใช่ไหมถูกปะ
9: ใช่ค่ะเป็น CP ในจีน
10: เป็น CP ในจีนไม่ได้เจียไตนะแต่จริงๆเรารับรู้ว่าเจียไตเนี่ยคือบริษัทCP เริ่มแรกที่เยาวราชสำเพ็งถูกป่ะ
9: ใช่ค่ะ
10: มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็ไปถามกันเอาเองแล้วกันผมไม่ทราบแต่ผมมีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งผมเคยไปจีนแล้วก็ไปในนามของ CP นะบอกพี่ๆระวังหน่อยนะอย่าพูดถึงเรื่องเจตไตอ้าวทำไมอ่ะมันมีประเด็นเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นอะไรประมาณนี้เข้าใจว่าเจตไตน่าจะเป็นของรัฐบาลจีนนะ
9: ของเราก็เรียกว่า CP ไปเลย CP Center
10: มา CP Center ไปเลยใช่ไหม
9: ใช่ค่ะเป็นของ
10: แล้วไปดูมีแพนด้าด้วยนี่ใช่ไหมนายกไปดูมีแพนด้า
9: จะมาเอามาอีกไหมเนี่ย
10: อยากได้เนาะ
9: สมัยก่อนเนาะสมัยก่อนที่ไม่ได้ต้องมีอะ
10: ล
9: ิน
10: หุยอ่ะลินหุยอ่ะ
9: ลินหุยหินช่วงอะไรพวกนั้นนะ
10: ใน
9: ชีวิตหมดแล้วนะ
10: ตายมาแล้วเหรอ
9: ที่มาช่วงแรกอะสองตัว
10: อายุมากนะดิตอนนี้อายุมากขออีกสักสองตัวได้ไหมนายกไปออดอ้อนหน่อยสวนสัตว์เขาจะได้มีกิจกรรมคนจะได้ไปดูผมเคยไปดูนะผมเคยไปดูที่เชียงใหม่ไปดูกับลูกสาวนานแล้วหลายปีละสวนสัตว์เชียงใหม่เขามีไนท์ซาฟารีด้วยนะ
9: ใช่ค่ะถูกต้องใหญ่อยู่นะ
10: ไนท์ซาฟารีที่ผมเคยไปดูมันมีที่เขาเขียวที่หนึ่งเขาเขียวกับเชียงใหม่แต่ที่เขาเขียวเนี่ยผมนานหลายปีแล้วนะไปกับลูกสาวแล้วไปนอนพักด้วยนะเป็นกระโจมนอนเป็นกระโจมแบบเต็นท์อินเดียแดงสนุกดี
9: ไม่ใช่ไปถึงว่าอยู่ในสวนสัตว์เขาเขียวเลยเหรอมี
10: อยู่ในนั้นแล้วก็กลางคืนเขามีรถพาไปดูไปส่องสัตว์กลางคืนนะแล้วเขาก็จะมีคนอธิบายว่าอันนี้ถ้าตาแบบนี้เป็นกวางเป็นเก้งอะไรอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้แล้วแล้วเขาจะมีรถแบบนั่งแล้วก็พาไปดูประมาณสัก2-3 ทุ่มก็เสร็จ
9: แ
10: ล้วห้องน้ำก็เป็นแบบแบ่งเป็นห้องน้ำชายหญิงนุ่งแบบกระโจงโอเคนะแต่คนไม่ค่อยไปว่าแต่เดินตอนเช้าต้องระวังว่าอาจจะไปเหยียบกวางกวางมันเยอะหน่อยก็สนุกดีก็คือพวกนี้ต้องพาเด็กๆไปเพราะว่าเขาจะได้สัมผัสธรรมชาติเพราะว่าการสัมผัสธรรมชาติเนี่ยทำให้เขาซึมซับเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไงใช่ไหมผมก็พาลูกไปเนี่ยไปนอนแล้วก็มันก็เป็นแบบเป็นไม่แค่เป็นกระโจมอินเดียแดงอ่ะแต่มีแอร์นะแพงอยู่มันหลายตังค์เหมือนกัน
9: ค่ะ
10: แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันนอนในสวนสัตว์เขาเขียวหรือว่านอนในไหนนะแต่มันแถวๆนั้นไม่รู้เลิกก็ยังมีอยู่ป่ะนะแต่หลายปีแล้ว
9: จริงๆอ่ะที่เที่ยวของไทยอ่ะเยอะมากเลยนะถ้าจะโปรโมทคือเราคือถูกแล้วคือมันมีทั้งถูกแล้วก็แพงตามที่แต่เราจะสะดวกอ่ะจะกางเต็นท์นอนคืนหนึ่ง100-150อ่ะค่ะกางเต็นท์อะไรพวกนี้มันก็เป็นความสุขนะบางคนอ่ะเขาไม่ได้ใช้เงินเยอะนะเลือกที่จะไปสูดอากาศหรือว่าพักผ่อนสมองอ่ะใกล้ๆอ่ะใช่ไหมแต่เดี๋ยวก็จะรอไทยช่วยไทย plus ที่จะออกมาปลายปีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณสุรศักดิ์เนี่ยปลายปีเป็นปลายปีนะคะน่าจะมาแน่นอนแล้วล่ะ อันนี้มากระตุ้นท่องเที่ยวมีอะไร
10: ก็
9: อยากพูดคุยอีกไหมคุณวรรณกิจ
10: ไม่ค่อยมีนะวันนี้เดี๋ยวรอเรื่องบัตรคนจนเนี่ยเขาจะแถลงรายละเอียด
9: ใช่นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของที่เขาจะมาจับตาดูวิกฤตภัยแล้งที่เราเคยคุยกันอะเอลนีโญอะเพราะว่าประเทศทั้งประเทศตอนนี้มีน้ำใช้ได้แค่37%ภาคกลางนี่เหลือแค่28%เราเห็นฝนตกอะบางทีมันตกไม่ได้ลงเขื่อน
10: ไม
9: อ
10: ่
9: ะ
10: ใช
9: มัน
10: ่คืออย่างนี้น้ำที่มันจะเข้ามาจริงๆอ่ะมันมาจากบริเวณทะเลจีนใต้จำนกตรงนกเต็นจำได้ไหม
9: จำได้หนักเลยอ
10: เอ
9: ่ะตอน
10: น
9: ป
10: ะ
9: ีห้
10: อ
9: า
10: ันน
9: ส
10: ั้
9: ี
10: น
9: ่
10: อ่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะจะมาแล้วก็จะเติมน้ำในเขื่อนไงแต่น้ำที่ฝนที่ตกรอบนี้มันจะตกนอกเขื่อนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นอิทธิพลมาจากเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นฝนตามฤดูกาลที่
9: ค
10: มา
9: ่ะ
10: ในช่วงต้นไงเดี๋ยวพอน้ําที่มาเยอะเนี่ยมันจะมาแถบเนี้ยแถวทะเลจีนใต้แล้วก็จะดูว่าน้ํายังไงแต่ตอนนี้มันก็ยังงงๆอยู่นะผมก็งงเหมือนกันว่าบางคนก็บอกจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญบางคนก็บอกเอ้ยตื่นตัวเกินไป
9: ค่ะ
10: เขาบอกอย่าเพิ่งตื่นตัวตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นตอนนี้ก็คือสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือต้องเตรียมพร้อมนะเตรียมพ
9: ค
10: ร้อ
9: ่
10: ม
9: ะ
10: เรื่องน้ําในเขื่อนก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยคุณชนะมันไม่ได้ตลอดกาลหรอกถูกป่ะ
9: ค่ะ
10: ไอ้ที่คุณบางทีดูดีอะไรก็ชนะได้เป็นบางครั้งบางคราวอ่ะเนี่ยอย่างจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมใครจะไปคิดว่าหูไทสันมันจะแรงขนาดนั้นใช่ไหมทำเขื่อนแตกเลยใช่ไหม
9: เห็นไหมไอ้ภัยธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดอ่ะมันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายใช่ไหมที่ว่าเศรษฐกิจแนวโน้มว่าจะดีหรือไม่ดีแต่มันจะมีไอ้พวกเนี้ยเข้ามาหรือโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยธรรมชาติเนี่ยคุณวันเกตเห็นไหมสงครามเนี้ยใครจะคิดว่ามันจะหึ่มหำกันได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนป่านนี้5 เดือนแล้วมันไม่หยุดเลยอ่ะมีผลกระทบต่อภาพร
10: ม
9: ว
10: ี
9: ม
10: ข
9: ข
10: ่า
9: อ
10: ว
9: ง
10: นายกไปจีนได้เจอนักลงทุนจีนบอกจะลุย AI กับรถไฟ
9: เรา
10: ความเร็วสูงไอ้กับรถEVเหรอใช่ไหมก็บอก
9: ไป
10: ประมาณ
9: หา
10: เจ็
9: ร
10: ด
9: ือ
10: เจ็
9: พ
10: ด
9: วก
10: หมื่นกว่าล้าน
9: AI ไปลด EV ไปคุยกับ Big Tech จีน4 บริษัทเห็นบอกว่าจะมาไอลงทุนไทยกว่า70,000 ล้านเลยทีเดียว MOU นะคะไปรอบนี้
10: คือเข้าใจว่า AI เนี่ยจะต้องแยกระบบน้ำกับไฟออกจากครัวเรือนนะน่าจะแยกเป็นอุตสาหกรรมเพราะว่า
9: ไฟใช้เยอะ
10: เยอะเยอะเยอะเยอะผมก็เพิ่งรู้
9: ม
10: ว่
9: ห
10: าม
9: า
10: ันใช
9: ศ
10: ้
9: า
10: เยอ
9: ล
10: ะบอกว่าทำไมใช้เยอะมันร้อนจัดมันต้องใช้
9: มห
10: แอ
9: าศ
10: รา
9: ล
10: ์และแอร์มันเกี่ยวอะไรกับน้ำอ๋อเอาน้ำมาทำเป็นน้ำแข็ง
9: เพิ่งรู้อันน
10: ก
9: ี้
10: ็แอร์ระบบที่มันแอร์บ้านเรือนที่เราใช้เป็นไฟฟ้าถูกป่ะ
9: ใช่ค
10: ใช
9: ่ะ
10: ่ไหมแล้วก็ใช้คอยร้อนเนี่ยมันเราก็ทำให้เป็นมีน้ำยาแอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแอร์ที่มันในตัวตึกอ่ะที่เป็นคุณเห็นเป็นหอยโข่งตัวใหญ่ป่ะ
9: ค่ะ
10: ผมเคยคุยกับเขานะเขาบอกว่ามันต้องผลิตเป็นน้ําแข็งก่อนในหลักการนะในหลักการไม่ได้วิศวกรนะมันต้องมาถามว่าทําไมไอ้นู่นนี่ในหลักการเนี่ยมันต้องเป็นน้ําแข็งก่อนแล้วก็จะเป่าไอ้น้ําแข็งเนี่ยให้มันเป็นไอ้น้ําเย็นออกมาเพื่อที่จะทําให้แอร์ให้อากาศมันเย็นภายใน
9: ค่ะ
10: เพราะนั้นมันต้องใช้ทั้งไฟเยอะน้ำเยอะ
9: ค่ะแล้วลูกคิดดูดีว่าไอ้ภาวะโลกร้อนที่มันเกิดขึ้นก็เพราะความเจริญเติบโตของพวกปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยก็มีส่วนเยอะเหมือนกันเนาะคุณวรรณกิจโลกมันร้อนใช้ไฟเยอะอะไรประมาณเนี้ยนะอ่ะยังไงก็ไปดูภาพของการลงทุนแล้วกันเพราะช่วงหน้าเดี๋ยวก็จะมีนักวิเคราะห์เข้ามาทองเนี่ยคือสารวันเตี้ยลงคือมันหลุด4,000ไปอยู่ช่วงหนึ่งอะทองคําอ่ะคนที่ซื้อ70,000-80,000เนี่ยดอยหนาวมากอ่ะตอนแรกก็หวังว่าปลายปีมันจะดีแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนแล้วนะคะราคาท
10: ก
9: อ
10: ็
9: ง
10: ผม
9: ล
10: เค
9: บ
10: ยบอกแล้วว่าผมไม่สนับสนุนทองนะเพราะว่ามันขึ้นลงตอนกลางคืนอ่ะใช่ไหม
9: เป็นช่วงที่เราหลับอ่ะ
10: เป็นช่วงเราหลับแล้วเวลามันขึ้นมาเปิดลืมตาพีมันลงแล้วปรับตัวไม่ทันนะคือการลงทุนเนี่ยมันเหมาะกับพวกนักลงทุนจริงๆนะมันไม่เหมาะกับชาวบ้านพวกนี้
9: มันไม่ใช่คนที่มีอาชีพลงทุนจริงๆไม่หลับไม่นอนคือกลางคืนทํางานพวกนี้เลยอะไรเงี้ยน
10: ค
9: ะ
10: ือ
9: คุ
10: เข
9: ณ
10: า
9: อัง
10: ม
9: ก
10: ี
9: ฤษ
10: ข้อมูลที่ดีกว่าเรา
9: ใช
10: อ่ะ
9: ่
10: เราก็
9: ใช่
10: ข้อมูลน้อยผมเห็นบางคนซื้อเยอะผมก็ไม่รู้เราไม่รู้จะพูดยังไงว่าเราไม่ได้เป็นนักลงทุนไงผมเงินของผมเนี่ยประมาณ70%เนี่ยอยู่ในรูปเงินฝากนะ
9: ค่ะ
10: อยู่ในเงินฝากลงทุนในหุ้นจริงๆก็ลงทุนผ่าน LTF IMF อะไรพวกเนี้ย ประมาณนี้ประมาณ20-30%เงินสดก็เดี๋ยวนี้เงินสดแทบไม่มีเลยมีติดตัวอยู่แค่1,000 กว่าบาทเต็มที่
9: ค่ะ
10: 2,000 กว่าบาทบางทีก็3,000อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโอนเงินในแอปพลิเคชันมากกว่าในระบบโอนเงินก็เคยถามไปแล้วว่าทำไมระบบนี้มันถึงคนมันสะดวกกว่าประหยัดกว่า
9: ค่ะ
10: ในเรื่องของการระบบโอนเงินอ่ะโอเค
9: โอเค
10: แล้ววันนี้วันที่19หรือ20
9: วันนี้วันที่20
10: อ๋อ19 สิงหาใช่ไหมเขาจะเปิดประมูลเหรียญอ่ะเดี๋ยว
9: ใช่เดือนหน้านะคะ
10: เดือนหน้าผมก็ลืมแล้วเนี่ย19 สิงหาใช่ไหมเหรียญ10 บาทเนี่ยคืออย่างนี้มันจะมีอย่างนี้คุณจะสังเกตว่าความนิยมของเหรียญเนี่ยมันเริ่มลดน้อยถอยลงแต่ถามว่าความจําเป็นของเหรียญยังมีอยู่ไหมมันยังมีอยู
9: ่
10: เหรียญที่หายจากระบบไปแล้วนะตอนนี้คุณจะไม่ค่อยเจอแล้วนะ
9: 2 บาทไหม
10: 2 บาท
9: ใช่ดิฉันไม่เคยเจอ2 บาทส่วนตัวนะ
10: แล้วเหรียญ2 บาทเนี่ยมันที่เขามีเพราะมันเป็นหน่วยการทอนเหรียญสมัยก่อนมันมี1 บาท5 บาท10 บาทถูกป่ะ
9: ค่ะ
10: แล้วก็จะมี25 ตังค์50 ตังค์เขาก็ไปค้นคิดมาว่าระบบการทอนเหรียญเนี่ยจริงๆมันขาดช่วงเพราะว่ายิ่งคุณถือเหรียญมากมันก็ยิ่งหนักกระเป๋าเพราะนั้นเวลาระบบการทอนเหรียญก็คือ2 เหรียญ2 บาท2 เหรียญบวกเหรียญ1 บาทเท่ากับ5 บาทมันก็ถอนสมมติคุณต้องการ7 บาทก็คือเหรียญ5 บาท1 เหรียญเหรียญ2 บาท1 เหรียญก็ได้7 บาทมันจะช่วยแทนที่คุณจะถือเหรียญบาท10 เหรียญเนี่ยหรือเหรียญบาท5 บาทแล้วก็เหรียญบาทอีก2 เหรียญเนี่ยมันทำให้คุณถือแค่2 เหรียญจากทางที่คุณจะถือ3 เหรียญเขาก็เลยทำเหรียญ2 บาทออกมาแต่ตอนหลังเนี่ยรู้สึกระบบเหรียญ2 บาทนี่จะหายากละเริ่มหายากเริ่มไม่ค่อยมีแต่เหรียญที่ยังนิยมอยู่คือเหรียญ10 บาทยังมีความนิยมอยู
9: ่บาท5 บาทก็ยังได้เหรียญบาทก็มี
10: บ้างและเหรียญ25 ตังค์กับ50 สตางค์เนี่ยไม่ค่อยมี
9: มีแต่ในเซเว่นบางที
10: ผมเคยถามท่านอธิบดีแล้วบอกว่าท่านอธิบดีจะต้องบอกว่าให้ร้านสะดวกซื้อเนี่ยบังคับให้มีเครื่องทอนเหรียญนะเพราะว่าผมไปญี่ปุ่นมาเนี่ยคือคุณใช้การ์ดก็ใช้ไปคุณจะใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ใช้ไปแต่ถ้าวันหนึ่งคุณมีเหรียญไปซื้อของเนี่ยคุณจะต้องรับแลกเหรียญนะสมมติว่าคุณมีเงินสมมติสินค้าราคา39 บาทแล้วคุณมีเหรียญ39 เหรียญไปเนี่ยคือคุณให้เขานับเขาคงไม่นับแต่มันจะมีเครื่องนับเหรียญให้หย่อนไปแล้วออกมาเลยแล้วบางทีเนี่ยคุณไม่ต้องจับตังค์ด้วยนะคุณเอาแบงค์เยนใส่เข้าไปเนี่ยสมมติมันราคามัน350 เยนคุณใส่ไป400 เยนปุ๊บเนี่ยมันจะทอนมันเลยตังค์ทอนออกมาเลยโดยที่คุณไม่ต้องจับเหรียญ
9: ค่ะ
10: อันนี้ผมว่าก็ดีนะต้องบังคับให้ร้านสะดวกซื้อมีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือคุณไม่ต้องจับเขาก็ไม่ต้องจับเราต่างคนต่างก็ลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของไข้หวัด2คือเวลาการนับก็ไม่ต้องนับความวุ่นวายในการนับก็ลดลงถูกป่ะ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: อันนี้ผมว่ามันน่าจะต้องมีการบังคับได้อย่างหนึ่งการที่มีระบบเหรียญเนี่ยมันทำให้ระบบการทอนตังค์การขึ้นราคาสินค้าเนี่ยมันมีความยุติธรรมกับประชาชนขึ้น75 ตังค์คุณเคยเห็นไหม
9: ค่ะขึ้น75 ตังค์ใช
10: ่ ในระบบความเป็นจริงอ่ะขึ้น10 สตางค์เนี่ยพูดอะพูดได้นะแต่เวลาทอนเงินเนี่ยคุณต้องทอนถึง90 สตางค์มันจะขึ้นได้ไหมมันจะมีตังค์ทอนไหมเนี่ยใช่ป่ะ
9: ใช่สิใช
10: ่ญี่ปุ่นมันยังมีเหรียญ5 เยน5 เยน50 เยน1 เยนมันยังมีอยู่เลยนะบอกไงว่าเรายังไม่พัฒนาเท่าเขาเดี๋ยวดันเสือกไม่มี
9: ดันไม่มีโอเค
10: พูดโอเคนะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวอธิบดีธนารักษ์จะบ่นเอา
9: เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
10: แต่พรุ่งนี้มันต้องลงทุนสิรัตคือ แม้ร้านเซเว่นอีเลเว่นร้านอะไรอ่ะไอ้เจซีอ่ะเยอะๆใช่ไหมถ้ามีเครื่องนับเหรียญผมว่าคนจะหยิบอยากเอาเหรียญมาใช้นะตอนนี้มีที่เดียวที่มีรับแลกเหรียญคือธนาคารออมสินผมเคยถามพนักงานแบงค์ลุงเขาเป็นรปภ.นะเขาก็อายุมากผมไม่มากหรอกเขาก็ถามพี่ผมมีเหรียญเต็มเลยเนี่ยอย่ามาเสาร์อาทิตย์นะอย่ามาเสาร์อาทิตย์คนเยอะให้มาวันธรรมดา
9: ฉันเคยห่อไปแล้วตอนนั้นอ่ะมี3,000 ที่ไอ้แบงค์ใกล้บ้าน
10: คุณไม่ต้องนับคุณไม่ต้องแยกเหรียญบาทเหรียญ2บาทมานะไม่ต้องแยกนะ
9: เขาไม่ให้เขาบอกไม่นับไม่รับ
10: ทำไมที่ไหนอ่ะสาขาไหนอ่ะ
9: สาขาเนี่ยไอ้พนาดเนี่ย
10: โอ้คุณเป็นสาขาไฮโซคุณสาขาทั่วไปสิ
9: เอาเหรอเอาสาขาที่เปิดไอ้
10: ที่เขามีอ่ะที่เขามีแต่บ้านผมมีหน้าไอทีสแควร์มีปาที่ไอทีสแควร์ดิ
9: ดิฉันก็เลยไปที่บิ๊กซี
10: มีไหมบิ๊กซีรับไหม
9: รับ
10: ออมสินหรือเปล่าออมสินมา
9: ไม่ใช่ของเขาเลยที่เคาน์เตอร์เลยเขาบอกว่าพี่ไปนับให้ผมเดี๋ยวผมให้ตังค์เลยเอออ
10: ๋อเหรออ๋อ
9: ใช่
10: เอาเนี่ยเขาอยากได้เหรียญไม่ทอนตังค์อะสิ
9: อืมอันนั้นแหละเราก็เลยให้เขาเพราะเรานับไปแล้วไงกองละร้อยกองละร้อยแล้วก็มัดไว้ใช่ไหมล่ะเหรียญ10เหรียญบาทเราแยกให้เขาหมดอื
10: แต่
9: ม
10: ออมสินไม่ต้องเขาไม่ต้องไปนับแยกเหรียญ
9: ปกตินเ
10: ะ
9: ราก็
10: คื
9: น
10: อ
9: ึก
10: ม
9: ว่
10: า
9: าเขาจะแบบแยกให้เราเลยไงอาจจะ
10: ม
9: ม
10: า
9: ี
10: เป็น
9: แถ
10: ก
9: ว
10: อ
9: เส
10: ง
9: ีย
10: แล้ว
9: ก็มี
10: แล้วเขาจะมีเครื่องนับตุดผมเคยเห็นผมเลยถามเขาว่าเอาจะเหรียญผมเหรียญผมมีเยอะมากเลยบอกเอามาแลกแต่ขอวันธรรมดานะอย่ามาเสาร์อาทิตย์เขาบอกแค่เนี้ย
9: ค่ะ
10: เดี๋ยวจะไปแลกหน่อยมีเพราะตังค์เลยผมจะเก็บไว้ทําบุญไง
9: ค่ะ
10: เราไม่ได้ทําบุญแบงค์ร้อยแบงค์พันนะก็เอาเหรียญที่ได้ทอนมาแล้วเก็บไว้แล้วก็ใส่กระบุงแบนแล้วก็ไปหยอดตามตู้อะตามตู้ต่างๆอ่ะจบ
9: โอเคหมดเวลา
10: ไม่
9: ละ
10: มีอะ
9: ต
10: ไร
9: อนน
10: น
9: ี้
10: ะ
9: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณบรรณกิจ
10: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูภาพของการลงทุนนะคะสักครู่ค่ะ
8: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
12: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
13: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
12: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
14: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: การนาฬิกากับอีก52นาทีค่ะหรือเวลาพูดตรงนี้ก็ประมาณอีก3นาทีนะคะฉะนั้นในส่วนของนักวิเคราะห์จากบล.กรุงศรีเนี่ยขอโยกไปเป็นประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะก็คือประมาณ10นาฬิกา10นาทีนะคะส่วนบรรยากาศของการลงทุนวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ก็คงจะต้องติดตามกันสักหน่อยหนึ่งนะคะตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดค่ะสังเกตดูได้จากราคาน้ำมันที่มันพุ่งสูงขึ้นมานะคะภาวะการซื้อขายต่างประเทศก็เป็นไปด้วยความผันผวนนะคะความตึงเครียดที่มันยังคงเกิดขึ้นแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเหล่านี้เป็นต้นนะคะวันนี้ตลาดสำคัญของเอเชียตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการค่ะเนื่องในวันแห่งทะเลนะคะนอกนั้นก็เปิดทำการตามปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นสำคัญอย่างฮั่งเส็งฮ่องกงเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนคอสปิเกาหลีใต้นะคะหรือว่าในส่วนของตลาดหุ้นออสเตรเลียค่ะยังคงเปิดทำการตามปกตินะคะซึ่งในภาพของบรรยากาศของการเปิดทำการในเวลานี้นะคะไม่นับนิกกินะเพราะว่าหุ้นโตเกียวเขาปิดทำการไปใช่ไหมคะหุ้นส่วนใหญ่จะกลับมาเป็นบวกกันได้นะคะหางเซ็งฮ่องกงเนี่ยล่าสุดมีบวกมา 457.96 จุดนะคะก็คือบวกมา 1.86% ค่ะส่วนตลาดหุ้นออสเตรเลียก็บวกมา1จุดนะคะ 0.01% ของจีนบวกมา 0.67% นะคะ 3,738 จุดค่ะคอสปิเกาหลีใต้นะคะ 6,591.59 จุดนะคะของคอสปิเกาหลีใต้นี่คือลงไป 229 จุดนะคะลบไป 3.39% ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดฝั่งของเอเชียนะคะของบ้านเราเองเนี่ยมุมมองนักวิเคราะห์ก็มองว่าเส้นเด็กน่าจะแกว่งแบบไซด์เวย์ดาวนะคะคือชะลอตัวในกรอบ1625ถึง1645จุดค่ะปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่แหละตึงเครียดอยู่สหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นระลอกที่9แล้วนะคะอิหร่านก็ประกาศยุติการเจรจาสันติภาพแล้วด้วยค่ะเหล่านี้มันส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นนะคะเบรนท์เนี่ยทะลุ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปละส่งผลให้บอนด์ยิลด์แล้วก็ดอลลาร์ก็พลิกกลับมาขึ้นไปกดดันสินทรัพย์เสี่ยงค่ะทำให้ sentiment ตลาดพลิกกลับมา risk offระยะสั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในประเทศมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในประเทศก็จะเป็นภาพของการประกาศกำไรไตรมาสที่2 2026กลุ่มแบงค์นี่ครบทั้งหมดแล้วนะคะโดยหากออกมาไม่ต่ำกว่าคาดค่ะคงจะต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงของ Financial Cyrus มองว่าน่าจะช่วยจำกัดดาวไซด์แล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะต่อกลุ่ม Real Sector นะคะที่จะทยอยประกาศงบตามมาในระยะถัดไปค่ะกลยุทธ์ระยะสั้นก็พักเงินในกลุ่มคอมมูนิตี้นะคะแล้วก็เน้นเลือกกลุ่มกำไรเป็นรายตัวที่คาดว่างบไตรมาส2นะคะจะออกมาดีแล้วก็ครึ่งปีหลังจะออกมาดีวันนี้หุ้นเด่นของ Financial Cyrus ให้ปตท.สผ.นะคะที่แนวรับ142บาทแนวต้าน147บาทค่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักฟังสารคดีไทยเบฟนะคะแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงต่อไปค่อยมาคุยกับนักวิเคราะห์แล้วก็วันนี้นะคะวันจันทร์เดี๋ยวเราคุยเรื่องของสมุนไพรใครที่มีอาการเป็นผื่นเป็นแพ้แก้คันนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ในช่วงของอภัยภูเบศช่วงนี้พักก่อนครู่นึงค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metromore Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMNถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการ

0: และลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
0: เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
9: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ
15: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีร

0: ปูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนเข้าพบหารือนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมส่งเสริมบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันพร้อมแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุสภาพอากาศรุนแรงในจีนและย้ำผลการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เห็นพ้องร่วมกันเดินหน้าความร่วมมือสี่ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรออนไลน์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนคุณภาพสูงตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการเจรจาแก้ไขประเด็นไทยกัมพูชาชาววิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
2: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอปคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเร่งทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบัน
3: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันบริเวณอำเภอเมืองตรังอำเภอนายงอำเภอย่านตะขาวและอำเภอปะเหลียนทั้งนี้ได้มอบหมายให้กองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบันเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ำและกั้นน้ำตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วร่วมเฝ้าระวังและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการพร้อมออกให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยยยศพรข้าไกลสีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกากับอีก9นาทีค่ะผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเซ็นดิ้งเด็กบ้านเราเอาล่าสุดนะ 1,631.83 จุดนะคะคือลบไป 7.21 จุดค่ะวอลุ่มก็ถือว่าหนาแน่นนะเช้าวันนี้ 14,305 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็คือวอลุ่มสูงสุดอันดับ1เป็นกราฟนะคะ 67.25 เช้าวันนี้ลบไป25สตางค์นะคะปตท.สผ. 148.50 ค่ะขณะนี้บวกมา3บาทอันดับ3เป็น PTT นะคะปตท39.25สตางค์นะคะบวก50สตางค์ตัวเดลต้าลบไป8บาทนะคะยืนอยู่292บาทค่ะและอันดับ5ก็คือตัวท็อปนะคะ63.75ขณะนี้บวกบาท75สตางค์หรือบวกมา 2.82% ค่ะเอาล่ะทีนี้เราก็จะไปดูนะคะแนวโน้มของตลาดหุ้นกันวันนี้กับคุณกรพัฒน์วรเชษจากบล.กรุงศรีนะคะคุณกรพัฒน์คะสวัสดีค่ะ
5: ครับคุณเตยสวัสดีครับผม
4: ค่ะเช้าวันนี้เห็นเป็นภาพลบนะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดูเหมือนจะรุนแรงนะคะดูจากราคาน้ำมันที่เบรนท์เนี่ยตอนนี้ขยับมา90ดอลลาร์ละอันนี้จะเป็นปัจจัยหลักเลยหรือเปล่าคะหรือมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัจจัยใหม่เข้ามาบ้างไหมคะ
5: ก็อันนี้เป็นเรื่องหลักนะที่ทำให้ตลาดนี้ยังคงมีความผันผวนนะครับน้ำมันก็ขึ้นมา90เหรียญต่อบาร์เรลเพราะว่าความไม่แน่นอนของสหรัฐอิหร่านเนี่ยนะครับยังคงอยู่แม้ว่าฉากคัดหลักนะครับยังมีภาพของการที่ยังมุ่งเน้นการเจรจานะครับในฉากหลังแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะตกลงกันได้นะครับอันนี้ก็ทำให้ภาพของนักทุนเองก็ต้องมีการ adjust risk บ้างแต่สิ่งที่เราอยากให้ดูคือตรงนี้ครับเราเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยไม่ได้แข็งค่าขึ้นนะครับเทรนด์ประมาณสัก2-3 สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการค่อยๆอ่อนค่านะครับขณะที่ US Bond Yield 10ปีเองเนี่ยก็เช่นกันนะครับว่า Bond Yield 10ปีดูเหมือนจะพ้นจุดพีคไปแล้วแถว 4.65 แล้วก็เริ่มค่อยๆคลายออกมานะครับอันนี้เลยเป็นจุดจำให้ตลาดเองเนี่ยนะครับน่าจะค่อยๆมองข้ามเรื่องสงครามนะครับจากที่น้ำมันลิงเนี่ยไม่ได้พุ่งแรงเกิน100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับอาจจะไม่ได้มีน้ำหนักต่อบรรยากาศการทุนมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าทำให้ตลาดเองเป็นลักษณะการ consolidate นะครับปรับลดความเสี่ยงรายเซกเตอร์มากกว่าที่จะเป็นการเร่งเทขายทำให้ตลาดเองเนี่ยปรับตัวลงมานะครับขณะที่สัญญาณของ fund flow อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่า fund flow แอบไหลเข้า เอเชียแล้วก็อาเซียนเร่งตัวโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ย Foreign ก็ซื้อ17ใน18ของทางการนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัว imply ว่าดูเหมือนต่างชาติเองมองจริงๆนะครับว่าทิศทางของตัวเอเชียเนี่ยนะครับกำลังได้แรงหนุนแรงกับเคลื่อนจาก AI Capex Cycle รอบใหญ่ที่จะทำให้ตัวหลายๆประเทศเองเนี่ยนะครับมีการเร่งลงทุนนะครับเป็นวงจรที่ต่อเนื่องยาวนานนะครับไปอีกสัก5ปีข้างหน้านะครับก็เลยเป็นจุดที่ตลาดเนี่ยจะให้น้ำหนักเรื่อง earning กับทิศทางเศรษฐกิจที่เริ่มกระตุ้นขึ้นหรือว่ามีสัญญาณการพัฒนาปรับปรุงนะครับมากกว่านะครับผมเลยมองว่าตลาดเองวันนี้คงแกว่งในกรอบนะแนวต้านก็1,650นะครับกับ1,640จุดส่วนแนวรับก็1,620นะครับเซ็ตไม่อยู่ในกรอบนี้ครับผม
4: อย่างของปัจจัยบ้านเราผลประกอบการของแบงก์ออกมาครบหรือยังคะอันนี้มีผลไหมคุณ
5: ธนาคารเพิ่งรายงานแบงก์เดียวนะครับก็คือตัวทิสโก้ซึ่งก็ออกมาค่อนข้างดีครับเราเห็นรายได้ในตัวมือเมเนจเมนต์ดีด้วยนะครับขณะที่บัตรเครดิตเนี่ยออกมาดีนะทั้งอีออนเลยทั้ง HTC เอ่ยหรือว่า HTC เอ่ยเนี่ยวันนี้ออกมาน่าประทับใจมากนะครับก็เป็นที่มาว่าหุ้นเองก็ค่อนข้างเพอร์ฟอร์มร้อนแรงนะครับในวันนี้แล้วเราก็ปรับมูลค่าพื้นฐานขึ้นด้วยนะครับเป็น50 บาทสำหรับตัวบัตรเครดิต HTC นะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่อิมพลายว่าแบงก์เนี่ยซึ่งวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะออกมาทั้งหมดนะครับอาจจะเห็น earning surprise หรือเปล่านะครับซึ่งถ้า surprise เนี่ยจะทำให้ตลาดเองมีมูลค่าที่ดีเลยนะครับแต่ก่อนที่ earning จะออกเนี่ยแบงก์ก็จะเป็นการประคองตัวเพื่อรอภาพของ report earning นะครับก็ต้องจับตาดูโครงสร้างรายได้ใหม่จาก wealth management ที่ดีขึ้นเรื่อยๆสนับสนุนการ re-rating ของ valuation เนี่ยนะครับรวมไปถึงตัวทิศทางของคุณภาพสินทรัพย์หรือ NPL เป็นอย่างไรบ้างนะถ้าสองส่วนนี้ดีเราเห็นตลาดเองเนี่ยนะครับมีดินามิกในการขับเคลื่อนต่อซึ่งผมมองว่าตลาดเองเนี่ยตอนนี้มันแค่พักตัวนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองก็ใช้จังหวะตลาดย่อเป็นตั้งรับสะสมแล้วกันครับผมครับ
4: นายกเยือนจีนมันมีหุ้นหลายตัวที่น่าสนใจไหมเพราะว่าเห็นเขาก็เห็นว่าจีนเป็นแนวทางบวกนะคะที่เห็นเปิดความร่วมมือรอบใหม่ไม่ว่าจะเป็น EV เอ่ย AI Data Center อะไรเหล่านี้ค่ะคุณกรพัฒน
5: ์ครับที่เป็นบวกนะครับเรื่องที่ไปหาเรือนมาเราเห็นทั้งตัวระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับตัวผู้นำภาคธุรกิจภาคเอกชนของบ้านเราที่ไปนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทงต้องตามดูว่าสากลเป้าหมายสากลใหม่ที่เข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้างและแน่นอนครับรัฐบาลต้องทำกลไกการกำกับด้วยนะครับการดึงเข้ามาลงทุนเองก็ต้องพยายามให้เน้นนะครับใช้พวก raw mat ในประเทศนะครับในการผลิตนะครับแล้วก็ต้องมีการ transfer knowledge ต่างๆด้วยคงไม่ใช่การเข้ามาที่ดึงทุกอย่างของจีนเข้ามานะครับแล้วก็มาใช้รีซอร์ทพวกน้ำไฟบ้านเราแล้วก็ส่งสินค้าแบบนั้นก็คงไม่ใช่เป็นอะไรที่ทำให้สีไทยเนี่ยมีการยกระดับโครงสร้างขึ้นนะครับแต่จีนเขาชัดเจนมากว่าเขาพยายามที่แข่งด้านเทคโนโลยีกับสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราเป็นชาติที่เป็นกลางแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจีนเขามุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมีการทรานสเฟอร์โนเลจต่างๆช่วยยกระดับเราด้วยอันนี้จะทำให้ตัวไทยเองก็มีโอกาสที่จะติดปีกระยะกลางยาวแต่ว่าทั้งหมดเองยังมีจุดเริ่มต้นมากๆก็คงต้องตามดูกันครับว่าท้ายสุดเองเนี่ยอุตสาหกรรมนะครับบริษัทใหญ่ๆที่มาลงทุนบ้านเราเนี่ยจะเป็นตัวไหนอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราเองได้ประโยชน์ในเชิงโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนครับผม
4: ส่วนวันนี้ให้ตัวเด่นตัวไหนเนี่ยคะ
5: วันนี้เราเลือกท็อปพิกก็จะเป็น JTC นะครับที่เราเลือกเป็น Research Solution Idea นะครับไฟใหม่ที่50 บาทแล้วก็ทีม Energy Securityเน้นตัวแลกกาดครับก็จะเป็นตัวพอจีซีกับปังจากนะที่เขียบขึ้นน้อยกว่ากลุ่มก็ลองจับตาดูกันครับผม
4: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
5: ครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะกับทางนักวิเคราะห์จากบล.กรุงศรีค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากประเด็นแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยของเราวันนี้วันแรกของสัปดาห์กันด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ยังคงจะต้องจับตาปัจจัยกดดันจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางเป็นหลักอยู่นะคะอื่นๆก็ยังมีตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างของกลุ่มแบงก์เนี่ยนะคะซึ่งก็ทยอยประกาศผลประกอบการออกมาละคือออกมาแบงก์นึงนะคะก็คือทิสโก้ก็ออกมาถือว่าดีนะคะยังไงก็ วันนี้พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามตัวอื่นๆกันต่อนะคะส่วนมุมมองของบล.ดาโอประเทศไทยคาดการณ์ดัชนีวันนี้ผันผวนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นค่ะผสมแรงขายหุ้นเทคทั่วโลกเลยแต่ว่าหุ้นไทยบางตัวอาจจะได้นิสงจากเงินไหลเข้ามาหลบหรือพักเงินนะคะวันนี้ของดาโอเขามองกรอบเซ็ตอินดิกซ์สัปดาห์นี้เลยนะคะไว้ที่1620ถึง1650จุดค่ะทิศทางดัชนีวันนี้คาดว่าจะแกว่งตัวออกข้างอาจจะเผชิญแรงกดดันในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ตามทางตลาดหุ้นสหรัฐนะคะแต่ว่าจะมีแรงประคองจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบนะคะปัจจัยในประเทศก็นายกหารือสีจิ้นผิงค่ะก็เป็นการเปิดความร่วมมือรอบใหม่ของประธานาธิบดีจีนนะคะที่จะสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิต EV AI นะคะ Data Center ระดับภูมิภาคแล้วก็เสนอตัวเป็นผู้อำนวยการความสะดวกเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะคะซึ่งก็มองว่าเป็นบวกต่อการลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยค่ะแล้วก็ดาโอมองปัจจัยในประเทศก็คือเรื่องของรัฐบาลผนึกเอกชนที่มาจับคู่ธุรกิจไทยจีนรัฐมนตรีคลังที่นำทัพภาคเอกชนชั้นนำนะคะร่วมเวที Business Matching กับนักลงทุนจีนนะคะอันนี้มาเจรจาดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยอันนี้สอดคล้องกับจีนนะคะที่ได้จัดให้

0: ผู้ประกอบการไทยได้พูดคุยกับผู้ประกอบการฝั่งจีนโดยตรงเลยค่ะความมั่นคงไทยกัมพูชานายกหารือจีนกรณีการส่งมอบรถถังให้กัมพูชาทางการจีนให้คำมั่นว่าจะไม่นำสร้างความเสียหายต่อไทยค่ะพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เสนอตัวเป็นคนกลางที่จะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาให้เราค่ะต่างประเทศก็มีเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ตึงเครียดมากขึ้นนะคะโจมตีกันรอบที่9ละแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดลบแรงจากแรงขายหุ้น AI นะคะเหล่านี้ก็ยังคงจะต้องจับตากันอยู่ค่ะในส่วนของสัดส่วนหุ้นกลุ่มเทค AI นะคะเพราะว่ากังวลการชะลอตัวของการใช้จ่ายด้าน AI ค่ะสงครามยูเครนรัสเซียโดนยูเครนโจมตีคลังสินค้าและก็คลังน้ำมันในใกล้ๆกับกรุงมอสโกเสียชีวิต9นะคะบาดเจ็บ60รายค่ะยูเครนมีรอยร้าวภายในนะคะโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ค่ะอาจจะปลดผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่ามกลางกระแสการประท้วงอยู่ส่วนจีนตั้งองค์การ AI โลกจีนเป็นแกนนำจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกนะคะร่วมกับ29ประเทศโดยสีจิ้นผิงเรียกร้องให้ทั่วโลกเข้าถึง AI ได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็เตือนความมั่นคงนะคะการอ้างความมั่นคงเพื่อผูกขาดเทคโนโลยีด้วยค่ะส่วนทิศทางเศรษฐกิจโลกนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดส่งสัญญาณแข็งก้าวในการเดินหน้าคุมเงินเฟ้ออาจจะพุ่งขึ้นจากวิกฤตราคาน้ำมันแล้วก็ GDP ไตรมาส2ของจีนนั้นโตเพียงแค่ 4.3% อันนี้ก็ต่ำกว่าเป้านะคะส่วนธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อค่ะจีนเองเตรียมประกาศตัวเลขสัญญากู้ยืม LPR เช้าวันนี้นะคะธนาคารกลางจีนมีกำหนดการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประจำเดือนกรกฎาคมในเวลา9 นาฬิกาตามเวลาฮ่องกงค่ะด้วยกลุ่มวิเคราะห์และตลาดคาดการว่ารัฐบาลจะยังคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท1ปีไว้ที่ระดับ 3% นะคะและยังคงประเภท5ปีไว้ที่ระดับ 3.50% ค่ะเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อภาพรวมของการลงทุนเช้าวันแรกของสัปดาห์นะคะก็คือเช้าวันจันทร์นะคะที่เราจะได้ติดตามกันค่ะเอาล่ะทีนี้เราก็จะมาเรื่องของสมุนไพรค่ะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบางทีร้อนมากมากหรือบางทีอ่ะอากาศมันเย็นเย็นเงี้ยบางคนจะรู้สึกถึงมันอาการคันนะมันก็จะมีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะเคยเป็นไหมคะอาการคันเนี่ยคือไม่นับเพศไม่นับวัยเลยบางคนผิวแห้งบางทีอาจจะโดนแมลงกัดต่อยฝนตกแบบนี้เข้าป่าไปเดินป่าเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นโรคผิวหนังที่เราไม่เคยไปตรวจเลยเหล่านี้จะมาดูสมุนไพรน่ารู้กับสมุนไพรที่บรรเทาอาการคันนะคะกับทางอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจา
1: โอ
0: ร
1: ้
0: ย์
1: โห
0: ก็
1: เรื่องคันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆน
0: ใ
1: ะ
0: หญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มากอาจารย์คันค
1: ค
0: ือ
1: ่ะ
0: บางทีถ้าจะบอกว่าเขาบอกว่าเวลาคันอย่าไปเกานะโหถ้าคันจะไม่เกาได้ไงอาจารย์มันไม่ได้เลยอะเนาะมันต้องเกาแต่ยิ่งเกายิ่งคันนะอาจารย์นะ
1: ค่ะคือเรื่องของอาการคันจริงๆแล้วก็เป็นกลไกของร่างกายที่ต้องการกำจัดอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นอันตรายนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็มีกลไกมีสารกระตุ้นขึ้นมาเซลล์ผิวหนังก็สร้างเรียกว่าปล่อยสารซึ่งไปกระตุ้นระบบประสาทตัวรับของระบบประสาทก็ส่งเข้าไขสันหลังแล้วก็ส่งเข้าสมองก็จะมีปฏิกิริยาที่สั่งว่าคันเนี่ยต้องเกานะคะความรู้สึกที่อยากเกานะคะเพราะฉะนั้นกลไกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันของสารกระตุ้นของเซลล์ผิวหนังของระบบเส้นประสาทแล้วก็การทำงานของสมองด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: บางอย่างเนี่ยก็จัดการได้คือบางอย่างเราก็สามารถกินยาแก้แพ้บางอย่างนี่ก็เรื่องใหญ่เลยนะคะยาแก้แพ้ก็ช่วยไม่ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของการเกาเนี่ยการเกานี่ก็คือจะไปทำให้มีความรู้สึกเจ็บไอ้ความรู้สึกเจ็บเนี่ยมันจะไปกดสัญญาณที่จะส่งไปปลายประสาทที่ทำให้เราจะรู้สึกว่ามันไปลดสัญญาณของประสาทที่จะไปสัญญาณเจ็บเนี่ยจะไปลดสัญญาณคันนะคะอาการเจ็บเนี่ยจึงจะไปช่วยลดอาการคันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการเกามันจะกระตุ้นนะคะก็เกิดการบาดเจ็บเกิดการอักเสบแล้วก็คันเพิ่มขึ้นแล้วก็ผิวตรงนั้นก็ไวขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นโรคเยอะมากซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือเป็นโรคที่แบบเป็นเหรียญบาทขึ้นมาคือเกาแล้วก็คันแล้วก็เป็นนูนขึ้นมาแล้วก็
0: เป
1: เ
0: ็
1: ป็
0: น
1: นรอย
0: ว
1: เป็น
0: ง
1: ร่องๆเขาเรียก
0: ๆ
1: ว่า lichenification เนี่ยนะคะก็เกิดจากการวงจรของอาการเกาแล้วคันแล้วก็คันแล้วก็แบบแห้ง บริเวณนั้นเนี่ยก็จะเป็นอาการที่เรียกว่าหมอผิวหนังเนี่ยแบบต้องรักษาซ้ำๆนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นบอกว่าอยากเกาเนี่ยเป็นคำพูดที่จำเป็นมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีอาการคันตบพอตบให้เจ็บอ่ะคือเรารู้สัญญาณเจ็บเนี่ยจะไปทำชะลอแบบว่าทำให้สัญญาณอาการคันลดลงแล้วก็ตบให้เจ็บๆหรือหาน้
0: ค
1: ำ
0: ่
1: แ
0: ะ
1: ข็งเย็นๆมาประคบอันนี้ก็จะช่วยในการลดอาการคันแล้วก็ไปหาที่สาเหตุนะคะจริงๆแล้วเวลาที่มีอาการแพ้พวกภูมิแพ้ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยผ่านฮิสตามีนตัวนี้เนี่ยก็ยาต้านอาการแพ้ก็สามารถใช้ได้นะคะทีนี้ตัวต้านอาการแพ้ก็มีหลายอย่างนะคะอย่างพวกฟ้าทลายโจรเนี่ยก็เรียกว่าพอจะช่วยได้แต่ว่ายาแก้แพ้เนี่ยก็มีหลายแบบที่ไม่ทำให้ง่วงก็มีอันนี้ก็เป็นเรียกว่าวิวัฒนาการของยาแผนใหม่นะคะที่
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ไปยุ่งกับระบบประสาทอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าของยาแก้แพ้ซึ่งท่านที่แบบแพ้มากๆหมอก็จะถ้ามีแบบอันนี้ยังเบิกจากระบบประกันสุขภาพไม่ได้ก็คือยาที่ไม่ง่วงเลยเนี่ยก็จะมีราคาแพงนิดนึงนะคะอันนั้นก็จะช่วยได้แต่มีหลายกลไกซึ่งเกิดจากพวกบ่อยที่สุดตอนนี้ก็พวกผิวแห้งผิวเสียพวกนี้เรา
0: ค
1: ต้อ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ไปหาที่สาเหตุว่าอาบน้ำร้อนหรือว่าผิวของผู้สูงอายุนะคะหรือคนที่แบบหูต้องรักษาความสะอาดมากฟอกอยู่นั่นแหละนะคะไปทำลายแบบเรียกว่าไขมันธรรมชาติที่ปกป้องผิวหนังอยู่พอตรงนี้เสียไปในผิวก็จะแห้งแล้วก็จะคันได้ง่ายระคายเคืองได้ง่ายแล้วก็ผู้สูงอายุที่ชั้นไขมันลดลงคอลลาเจนลดลงเนี่ยประสาทนี่ก็จะไวมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะอาจารย์
1: แล้วก็บางทีก็จะเกิดจากพวกโรคตับโรคไตอันนี้ก็ยากอยู่เพราะว่ามันเป็นสารของเสียหรือว่าโรคไตนี่ผิวก็จะแห้งด้วยอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องดูว่าเราจะเรียกว่าบรรเทาแล้วกันหรือบางครั้งก็เกิดจากจิตใจของเราเองที่ผสมกับมีอะไรกระตุ้นนิดนึงก็คันละหรือผิวที่
0: ค
1: มั
0: ่
1: น
0: ะ
1: เคยคันที่มันเคยแบบแพ้เนี่ยมันจะไวมากขึ้นแพ้ตรงไหนก็จะเกาตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าลองรักหนึ่งประการแรกเลยรักษาผิวให้ชุ่มชื้น
0: ค่ะ
1: นะคะคือยิ่งเฉพาะผู้สูงอายุการอาบน้ำร้อนพยายามอาบน้ำธรรมดาแล้วก็ทาโลชั่นหรืออย่าไปเรียกว่าอย่าไปใช้อย่าอาบด้วยน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใช้ครีมใช้โลชั่นธรรมชาติเพื่อ
0: ค่ะ
1: คงสภาพธรรมชาติของผิวก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ต้องใช้ถ้าเกิดช่วงไหนที่แบบผิวแห้งมากๆที่ใช้มะขามน้ำมะขามสมัยก่อนเขาใช้ขัดตัวหรือแม้กระทั่งน้ำฝักส้มปล่อยต้มน้ำเสร็จเนี่ยก็จะเป็นเอามาถูมาอาบธรรมดาเพื่อจะไปเรียกว่าไม่ให้ไปรบกวนสมดุลของไขมันที่เคลือบผิวอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รักษาผิวซึ่งพูดถึงสมุนไพรนะคะสมุนไพรเนี่ยประการแรกเนี่ยอย่าตำแบบว่าอย่าตำแบบมีกากอ่ะจะไปตูดยิ่งไปกระตุ้น
0: อ๋อ
1: เ
0: เ
1: พ
0: พรา
1: ะ
0: ะม
1: ใ
0: ี
1: น
0: กาก การ มันก็
1: ท
0: จะ
1: ี
0: ย
1: ่
0: ิ่งคันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะ
0: ค่ะ
1: เอาไปจริงๆแล้วเขาไปตำผสมกับพวกแป้งดินสอพองเนี่ยเพื่อแบบว่าไปเคลือบก็มีแต่ว่าต้องละเอียดอะเนาะคือต้องละเอียดมากๆหรือไม่ต้องตำคั้นน้ําว่านหางจระเข้ก็คั้นน้ําหรือเคี่ยวกับน้ํามันนะคะน้ํามันเนี่ยคือในสมัยก่อนเนี่ยจะใช้การเคี่ยวน้ํามันเป็นพวกน้ํามันว่านน้ํามันสมุนไพรไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการทาน้ํามันเนี่ยเช่นเราจะทําน้ํามันใบพลูไว้ใช้หรือว่าน้ําคั้นจากใบพลูเวลาที่ตําราโบราณบอกว่าตําพอกเนี่ยสมัยก่อนจะตําเป็นไม่ได้ตําหยาบๆนะจะตําอย่างละเอียดหรือไม่ก็คั้นน้ําเอาน้ําเนี่ยมาทาในการรักษาการคันพยายามคั้นน้ําแล้วน้ําเอามาทาหรือต้มเอาน้ํามาชุบอย่างเช่นล้างจืดเนี่ยอย่างประสบการณ์ที่เองเนี่ยเคยมีบริษัทรับบริษัทหนึ่งทํารองเท้าส่งออกแล้วก็ขยะจากรองเท้าที่เป็นพวกพลาสติกพวกเขตสารพวกพลาสติกนะคะผสมยางอะไรเงี้ยในการทำรองเท้าเนี่ยเผาเนี่ยแล้วหูชาวบ้านคันมากเนี่ยก็ต้มล้างจืดกินและอาบนะคะเพราะล้างจืดเนี่ยแม้ไม่มีการศึกษาวิจัยนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็อยากให้ประชาชนทั้งฟังเนี่ย หามาปลูกไว้ยอดก็กินได้ดอกก็กินได้เนี่ยแล้วเวลาที่เรามีอาการคันแล้วก็ต้มน้ำข้นๆประมาณจริงๆก็ไม่ถึงขนาดข้นมากประมาณ5 ถึง 7 ใบเนี่ยน้ำประม
0: ค
1: าณ
0: ่ะ
1: ลิตรหนึ่งนะต้มเดือดแล้วก็มาดื่มแล้วก็ใช้ผ้าก๊อซเนี่ยชุบแล้วก็แปะไว้นะคะอันนี้ก็คันจากพวกสารเคมีคันจากพวกยาฆ่าแมลงต่างๆนะคะคันจากควันพิษหรือแม้กระทั่ง PM 2.5ซึ่งสารพิษเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับสารพิษรางจืดจะโดดเด่นนะคะและอีกตัวหนึ่งทำให้เย็นนะคะก็เป็นพวกว่านหางจระเข้แล้วก็จะ
0: ค
1: ปั
0: ่
1: ่
0: ะ
1: นว่านหางจระเข้ที่แบบว่าแช่เย็นเอามาชุบแล้วก็แบบทานะคะหรือจะไปซื้อครีมมาติดไว้แช่เย็นไว้ก็ได้หรือจะทําปั่นไว้แช่เย็นไว้คอยทาบ่อยๆก็ได้ทําเป็นน้ําแล้วก็เอามาทาบ่อยๆอันนี้ก็จะผื่นแพ้ที่มีความร้อนนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอันนึงก็อีกอันที่ลืมพูดไปคือเรื่องของหิดนะคะหิดนี่จะคันมากกลางคืนถ้าเห็นเป็นจุดๆตุ่มๆกระจายแล้วก็คันมากเนี่ยคิดถึงหิดนะคะเพราะฉะนั้นอาการคันเราต้องไปที่สาเหตุก่อนแล้วก็ดูว่าจะต้องรักษาที่ต้นเหตุแล้วก็โรคพื้นฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างพวกเบาหวานงูสวัดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยบา
0: ค
1: ง
0: ่
1: ท
0: ะ
1: ีก็เรียกว่าโจทย์ยากนะคะแต่ก็พื้นฐานอันเก่าก็ยังต้องมีอยู่ก็คืออย่าไปเก่าแล้วก็พยายามอย่าเก่าแล้วก็หาตัวช่วยตัวที่แบบจะเป็นพวกจริงๆไอ้ตัวที่ใบพลูเนี่ยพี่ชอบใช้เพราะว่ามันจะลดการคันแต่จะมีข้อเสียคือตัวของเขาเนี่ยเวลาทาแล้วสีเขียวจะติดผิวอยู่ระยะหนึ่งนะคะแล้วก็
0: ขัดก็ไม่ออกเหรอคะอาจารย์
1: ออกสักพักจะออกติดแค่ระยะเดียว
0: ใช้เวลาน น
1: ะค
0: า
1: ะ
0: น
1: จ
0: ไ
1: ะ
0: หม
1: มีไม่นานไม่นานไม่แค่คือหายคันคือเวลาคันพี่คันน้ำใบพลูหรือทำใบพลูดองไว้มาแปะเนี่ย
0: แล้วอ
1: ก
0: ย่
1: า
0: าง
1: ร
0: นี้
1: ค
0: เห
1: ั
0: ็
1: น
0: น
1: จะ
0: คุ
1: ด
0: ณ
1: ี
0: ผู
1: ข
0: ้
1: ึ้น
0: ฟังฝากถามล่าสุดว่าอย่างนี้ใบพลูผสมเหล้าโลงจะช่วยดีไหมคะเหล้าโลง
1: เล
0: ค
1: ่
0: ื
1: า
0: อ
1: ลงค่ะตามคั้นเก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะ
0: อ
1: แ
0: ๋
1: ล
0: อ
1: ้วก็มา
0: ได้ค
1: แป
0: ่ะ
1: ะเวลาที่เราคันถือว่าเราตามคั้นใบพลูไว้นะคะก็พอท่วมยาปั่นคั้นตัวสดเนี่ยแล้วก็กรองอากาศออกแล้วก็แช่ในตู้เย็นไว้ก็ได้แล้วก็เวลาคันก็มาแปะนะคะเราต้องคอยสังเกตอาการคันของเราด้วยว่ามันเป็นคันแบบไหนใบพลูเขาจะมีการชานิดๆแล้วก็จะแก้ปวดแล้วแก้คันได้ดีเราจะผสมพวกคาลามายที่ขายทั่วไปหรือว่าดินสะพองนิดหน่อยเพื่อไปเคลือบผิวไว้แต่กรณีที่ผิวแห้งๆเนี่ยอยากให้เป็นพวกน้ำมันนะคะคืออย่างที่บอกว่าพวกที่ผิวแห้งผิวแบบภูมิแพ้ผิวหนังนี่ก็เล่นยากแต่น้ำมันก็ยังเป็
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: กลไกสำคัญที่จะไปรักษาความชุ่มชื้นแล้วก็มันมีคันที่ยาแก้แพ้ช่วยได้น้อยมากคือคันจากพวกโรคตับโรคไตซึ่ง
0: ค่ะ
1: ก็มีข้อมูลนะคะว่ามีครีมฟ้าทะลายโจรเนี่ยทำเข้าไปผสมครีมแต่ว่าไม่ได้มีขายเป็นงานทดลองที่ใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรเนี่ย4%ในการเอาไปทาในโรคตับแล้วก็คันในโรคไตซึ่งก็จะช่วยได้เพราะโรคไตระยะสุดท้ายนี่จะคันมากนะคะเราจนกระทั่งที่ไปพบแพทย์ที่ทางภาคเหนือนะคะโรงพยาบาลทางภาคเหนือ
0: ค่ะ
1: ท่านก็แนะนําให้เอาฟ้าทะลายโจรตำในผู้ป่วยโรคไตตำให้ละเอียดแล้วก็ทาเลยจะบรรเทาอาการคันจากโรคไต
0: ฟ้าทลายโจ
1: แล้
0: ร
1: ว
0: น
1: ก
0: ี
1: ็
0: ้น
1: ม
0: ะ
1: ี
0: คะมาตำ
1: ใช่ใช่เพราะโรคไตเนี่ยมันเป็นผิวก็จะแห้งแล้วเกิดจากสารพวกยูเรียพวกอะไรที่ขับออกมาเกินคือมีการเกินของสารบางอย่างแล้วก็มีอาการคันตามแนวของที่เส้นเจาะล้างไตอะค่ะอันนี้ก็เป็นการคันที่ทรมานแล้วก็มีข้อมูลถึงเรื่องของการใช้ฟ้าทะลายโจรในรูปแบบของครีมหรือแม้แต่ประสบการณ์ของ
0: ค
1: แ
0: ่
1: พ
0: ะ
1: ทย์เนี่ยก็ตำคั้นน้ำข้นๆเนี่ยทาแต่ว่ารักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังด้วยเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยผิวก็จะแห้ง
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นหลักการก็มีประมาณนี้ว่าอะไรที่ยาแก้แพ้ช่วยได้ก็เกี่ยวข้องกับฮิสตามีนพวกภูมิอาการแพ้จากสิ่งกระตุ้นต่างๆนะคะบางอย่างก็ไม่เกี่ยวกับฮิสตามีนแม้พวกไซโตไคน์พวกโปรตีเอสพวกสารที่ถูกสร้างขึ้นจากกลไกภายในร่างกายนะคะพวกผิวแห้งผิวเสียนี่ก็ไปดูว่าอะไรที่ทำให้ผิวแห้งผิวเสียแล้วก็ ไปเรียกว่าไปแก้ปัญหาตรงนั้นก็คือไม่อาบน้ําเย็นไม่ใช้สบู่ที่แรงเกินไปใช้ครีมโลชั่นทาผิวปกคลุ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: ผิวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแล้วก็พวกโรคที่พหิตพวกอะไรเงี้ยเราก็ไปแก้ที่สาเหตุพวกโรคที่เกิดจากข้างในของเราแล้วโรคเรื้อรังเนี่ยก็เรียกว่าต้องอยู่กับเขาอะแล้วก็ดูว่า
0: ค
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ไรที่จะช่วยได้แล้วก็มีข้อมูลของสมุนไพรจริงๆแล้วตัวของแก้คันสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพวกน้ำมันที่ใช้เคี่ยวร่วมกับใบพญายอหรือว่าแป้ตำปึงนะค
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: หรือว่าจากนารายหรือว่านมหาการนะคะเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเอามาปลูกไว้เมื่อกี้ลืมพูดถึงว่านมหาการจากนารายเนี่ย
0: ว่
1: ใ
0: าน นม
1: ส
0: ห
1: ม
0: า
1: ัย
0: ก
1: ก่
0: า
1: อน
0: รค่ะ
1: จากนารายอีกตัวหนึ่งหรือแป้ตำปึงเนี่ยนะคะ
0: แป
1: เข
0: ด
1: าเป็
0: ต
1: นตัว
0: ำป
1: หนึ
0: ึ
1: ่ง
0: ง
1: ที่เขาจะคั้นน้ําแล้วก็ผสมเหล้าโลงหรือผสมเหล้าโลงคั้นน้ําแล้วก็มาทาหรือว่าเอา
0: ค
1: ไป
0: ่ะ
1: ผสมเหล้าโลงนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการคันนะคะแล้วก็ตัวของฟ้าทะลายโจรที่กับโรคเรื้อรังนี้ก็มีข้อมูลนะคะก็ฟ้าทะลายโจรพญายอแป้ตำปึงว่านมหาการว่านหางจระเข้ใบพลูเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยในการลดอาการคันค่ะ
0: ค่ะสมุนไพรบางอย่างเนี่ยคือหลายท่านอาจจะรู้จักนะคะเห็นคุณผู้ฟังบางท่านก็พิมพ์มาแต่เตยบางอย่างเตยต้องเสิร์ชดูอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินแต่พอเปิดดูอ๋อแต่เราไม่รู้ชื่อมันงี้ไงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็โด
1: แต
0: ย
1: ่
0: ส
1: เร
0: ร
1: ื
0: ุ
1: ่
0: ป
1: อง
0: แล้วคืออาจารย์ก็ต้องบอกว่าคือในภาพที่ฟังจากอาจารย์ก็คืออาการคันก็ต้องมาดูก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรใช่ไหมเพราะว่าแต่ล
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: คน
1: ค
0: อาจ
1: ่ะ
0: จะต่างกันไปถึงจะได้รู้ว่า
1: ค
0: เรา
1: ่ะ
0: จะต้องรักษายังไงหรือว่าดูแลกันยังไง
1: แต่ว่ากฎข้อหนึ่งก็คือห้ามพยายามหลีกเลี่ยงการเกาเพราะว่ามันจะเป็นวงจรแล้
0: ค
1: ว
0: ่
1: มั
0: ะ
1: นก็จะทําให้ผนังหนาและเป็นร่องแล้วรักษายากเรื้อรั
0: อาง จารย์ถ้าสมมติว่าไม่เกาอ่ะรูปๆได้ไหมรู
1: ก็
0: ป
1: คือให้เจ็บไงคือทำไงให้เขาเจ็บนิดหน่อยคือตบตบตบ
0: ๆอ๋อ
1: คือสัญญาณเจ็บอ่ะจะเป็นลดสัญญาณคัน
0: อ๋อ
1: ช้า
0: ได้
1: ๆเ
0: ยิน
1: จ็บๆหรือค่ะ
0: เพราะมันจะอ
1: แล
0: ั
1: ้
0: ก
1: ว
0: เ
1: ก
0: ส
1: ็หร
0: บ
1: ือ
0: ม
1: ไ
0: ั
1: ม
0: น
1: ่
0: จะ
1: ใช่
0: เกิ
1: น
0: ด
1: ้ํา
0: แผ
1: แข
0: ล
1: ็ง
0: อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็กลัวว่
1: ใช
0: าเด
1: ่
0: ี๋ยว
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: ติด
1: มัน
0: เช
1: จ
0: ื
1: ะ
0: ้อ
1: เป็น
0: พี
1: ว
0: ่
1: งจรแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเยอะมากคือตอนนี้อาการที่แบบว่าพวกเกิดโรคผิวหนังที่นูนหนาขึ้นอาจจะคล้ายๆกับเหรียญบาทแล้วก็เป็นร่องๆแล้วก็เกาๆคันๆเป็นวงจรทายาแล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ยต้องรักษาต่อเนื่องแล้วก็ต้องใช้คำว่ามีสติจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเกาอันนี้เป็นพื้นฐานแรกเลยแล้วก็ไม่รบกวนกลไกธรรมชาติของผิวหนังหรือว่าถ้าเกิดมันเสียไปแล้วจากไขมันน้อยลงคอลลาเจนน้อยลงที่ผู้สูงอายุก็ต้องคอยประคับประคองให้ผิวหนังชุ่มชื้นอยู่เสมออันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานค่ะมี
0: ต่อ
1: สติ
0: อย่างเตยอ่ะที่ว่าหน้าที่เคยแบบโดนสารเคมีอย่างที่ทางอภัยภูเบศส่งคล้ายๆเป็นรังจืดสเปรย์ใช่ไหมจั
1: ใช
0: น
1: ่ใช่ใช่ใช่ค
0: ถ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าพอเตยพ่นแล้วรู้สึกหายนะบรรเทา
1: เย
0: ได้
1: ็น
0: เยอะเลยอ่ะ
1: คนที่แพ้แบบนายตำรวจนี่ไม่เคยมีเคสที่แบบรักษาไปรักษาโรคผิวหนังไม่หายไปซื้อครีมจากเกาหลีมาเยอะแยะแล้วก็แพ้ไม่รู้แพ้ตัวไหนแล้วก็เป็นผู้ชายไปใช้ของภรรยาโอ้โหแบบหน้าเหอก็แต่รางจืดซึ่งมีรางจืดมีบ้านหางจระเข้แตงกวาบัวบกผสมก็อยู่ในนั้นตัวนี้จะพวกผื่นแพ้ผิวไปสัมผัสแดดไปอยู่ข้างนอกมาเนี่ยพ่นแก้คันแป้งระคายเคืองเนี่ยจะดีมาก
0: ดี
1: แด
0: เล
1: ด
0: ย
1: ไ
0: ค
1: ป
0: ่ะ
1: แด
0: อา
1: ด
0: จ
1: ร
0: า
1: ้อ
0: รย
1: น
0: ์
1: แล้วหน้าแดงเนี่ยจะพ่นแช่เย็นไว้จะทําให้เย็นได้เร็วขึ้น
0: ใช
1: แช
0: ่
1: ่ในตู้เย็นไว้กลับมาแล้วก
0: แล
1: ็
0: ้ว
1: พ
0: แก
1: ่
0: ้
1: น
0: ง
1: เล
0: ่
1: ย
0: วง
1: หร
0: ด
1: ื
0: ้
1: อ
0: วย
1: ไม
0: เน
1: ่
0: ี่ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าบางทีทํางานแล้วมันรู้สึกง่วงๆแล้วฉีดไปมันรู้สึกแบบมันก็แก้ง่วงได้หรือว่าสดชื่นขึ้น
1: เย
0: หน
1: ็
0: ่
1: น
0: อย
1: เย็นใช่เขาทําให้เย็นเขาเป็นยาเย็นค่ะ
0: อ๋อเป็นยาเย็นนั่นเองใครสนใจก็ไปดู
1: ใช่
0: นะ
1: เล
0: คะ
1: ย
0: สเปรย์รังจืดของอภัยภูเบศนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะกับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะคุณผู้ฟังบางท่านที่ฟังเราอยู่ก็อาจจะเกิดความสงสัยสามารถที่จะแชทข้อความเข้ามาหาดิฉันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะถามต่ออาจารย์ให้ ให้บางทีอาจจะเป็นข้อสงสัยที่ถามตอบได้เลยค่ะเพราะอาจารย์ใจดีมากนะคะพอถามปุ๊บอาจารย์จะตอบให้ปุ๊บเลยแต่ว่าบางทีเรากลับไปดูตอนหลังเราจะพิธีกรจะลืมนะถ้าเป็นสัปดาห์หน้าหมายถึงว่าสัปดาห์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรานํามาพูดคุยกับผู้ฟังในวันนี้นะคะเรื่องของสมุนไพรบรรเทาอาการคันค่ะสิ่งแรกก็คืออย่าไปเกานะคะอาจารย์บอกควรเกาไหมคำถามนี้ตอบว่าไม่ควรเกาค่ะมันช่วยบรรเทาชั่วคราวบางคนโอ้โหยิ่งกับกกกกกกมันมากใช่ไหมตอนคุณเกาใช่ไหมโหคันดีนักกกกกกแล้วมันจะเป็นเรื้อรังนะคะมันจะเรื้อรังนะแล้วคือยิ่งเกายิ่งคันยิ่งเกายิ่งคันผิวหนังก็จะเป็นแผลมันก็เสี่ยงติดเชื้อมันก็จะไม่หายสักทีหนึ่งอาจารย์บอกว่าอ่ะตบอย่าให้มันเจ็บค่ะเอาให้มันตบให้รู้สึกหายคันก็พอนะคะคือบางทีอาการคันมันอาจจะดูไม่รุนแรงแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยมันรบกวนการใช้ชีวิตอยู่พอสมควรนะถูกไหมคะผู้ฟังอาจจะรบกวนการนอนของคุณอาจจะรบกวนเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ใกล้เคียงกับอาการปวดเรื้อรังอ่ะโดยทั่วไปที่เราเจอค่ะฉะนั้นสิ่งที่คนจะดูก็คือมาจากอะไรฉันเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าผิวแห้งไหมหรือแมลงสัตว์กัดต่อยไหมหรือว่าเป็นโรคผิวหนังโรคเบาหวานไหมเกิดจากเชื้ออะไรเป็นเกี่ยวกับโรคตับโรคไตหรืออะไรหรือเปล่าต้องไปหาสาเหตุให้เจอก่อนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นพวกสารเคมีพวกฝุ่นนะเวลาเราเจอฝุ่นปุ๊บนี้เราจะรู้สึกคันหรือจามเลยประมาณนี้พวกสารเคมีอย่างดิฉันเนี่ยคือทุกคนก็ต้องผ่านนะคะครีมบำรุงหน้าใช้กันมั่วไปหมดนะอะไรดีเขาว่าดีก็เอามาใช้แต่จริงอ่ะตัวเองใช้แล้วหน้ามันเหิมเป็นผื่นเป็นแบบคันยิ่งเกามันยิ่งเหอะมากๆเลยนะคะหรือแม้แต่พวกครีมโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้นแต่มันไม่ได้ชุ่มชื้นค่ะมันกลายเป็นว่าเราคันมากยิ่งขึ้นต้องดูว่าเราผิวอะไรผิวแห้งผิวผสมหรือผิวมันเหล่านี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคอยดูแลนะคะก็มีตะกี้ที่อาจารย์บอกคือพญายอนะคะพญายอใบพลูหลังจืดก็ได้ใบตำลึงหรือว่าแปะตำปึงจากนารายนะคะตัวเดียวกันนะคะเรียกแปะตำปึงอันนี้ใช้แก้ผื่นคันพิษแมลงกัดต่อยงูสวัดเริ่มในตำรับยาไทยเพราะว่าเขามีงานวิจัยในสัตว์ทดลองที่พบฤทธิ์ด้านต้านการอักเสบด้วยนะคะใบตำลึงก็หาง่ายนะคะใช้พอกบริเวณที่อาการคันหรือแมลงกัดต่อยเอาไปตำแต่พยายามอย่าให้มันมีกากนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อครู่นี้หรือรังจืดนะคะนี่ก็จะเป็นช่วยบรรเทาอาการแพ้ผื่นคันลบพิษแล้วก็ใช้ในภูมิปัญญาไทยเมื่อเกิดจากการแพ้แมลงยาหรือว่าสารเคมีค่ะดิฉันทุกวันนี้ใช้รังจืดนะคะเพราะว่าจากเจ้าพระยาภัยภูเบศรทุกวันนี้ในชีวิตเนี่ยนะคะพอคุยกับอาจารย์เนี่ยทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเลยแต่ก่อนเนี่ยคือจะไปซื้อของนู่นของนี่แต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นของอภัยภูเบศรนะคะทั้งเรื่องของครีมโฟมล้างหน้านุ่มๆ นะคะราคาก็ไม่ได้แรงนะแล้วก็จะมีไอ้พวกเซรั่มนะคะหรือว่าก่อนนอนหรือว่าตอนเช้ากันแดดก่อนนอนตอนเช้ามันจะเป็นพวกสมุนไพรหมดเลยอะค่ะแล้วก็พวกสเปรย์ที่ระหว่างวันที่เรารู้สึกเจอแดดแล้วแบบหน้ามันแบบมันร้อนเนี่ยค่ะก็สเปรย์ล้างจืดช่วยหรือบางทีคันยุบยิบยุบยิบก็ใช้สเปรย์ล้างจืดช่วยนะคะให้เพื่อนใช้เพื่อนก็ฝากไปซื้อนะคะก็เลยเอาไลน์สั่งมาทางอภัยภูเบศรนี่แหละนะคะหรือแม้แต่ทุกวันนี้ก็จะมีไอ้พวกสบู่นะคะสบู่ของอภัยภูเบศรก็มีนะผู้ฟังมีหลากหลายค่ะเข้าไปดูได้นะคะหรือว่าใบบัวบกที่เป็นแคปซูลนะคะรังจืดเป็นแคปซูลนะคะเถาวัลย์เปลียงที่เป็นแคปซูลอะไรเงี้ยแต่ก่อนไม่เคยสนใจพออยู่กับอาจารย์สุภาพรทุกวันแล้วเมื่อที่อาจารย์คุยหลังไมค์นะคะแนะนํามาเพราะเราเป็นคนผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะคะเผื่อว่าใครสนใจนะเหลวก่อนที่จะพักนะคะเดี๋ยวฝากกันสักนิดนึงนะคะผู้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันต่ออันนี้ฝากจากไทยประกันชีวิตนะคะล่าสุดนี้ค่ะไทยประกันชีวิตเขาคว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิตแห่งปีจาก Money and Banking Awards 2026นะคะมีนางวรางชัยวันค่ะกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนรับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิตแห่งปี2569 Best Service Provider Life Insurance of the Year 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่4จากพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Award 2026นะคะจัดโดยวารสารการเงินธนาคารโดยมีนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับนายสันติวิริยะรังสถิตประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารณห้องชตราบอลรูมโรงแรมสยามเคมเปนสกี้กรุงเทพนะคะรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิตแห่งปี2569นี้ค่ะก็สะท้อนความมุ่งมั่นและก็ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจการบริการรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดิจิตอลสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การเงินและการประกันชีวิตที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการได้อย่างครบรอบด้านและพร้อมส่งมอบการดูแลด้วยหัวใจแก่ลูกค้าของไทยประกันชีวิตค่ะรางวัลดังกล่าวจัดโดยวารสารการเงินธนาคารร่วมกับสวนดุสิตโพทำการสำรวจความคิดเห็นด้วยความพึงพอใจของผู้สมัครและขอใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ทั่วประเทศนะคะและพิจารณาจากองค์กรที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยในสาขาธุรกิจประกันชีวิตได้มอบให้แก่ไทยประกันชีวิตในฐานะองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงทางการเงินแก่ผู้เอาประกันภัยพร้อมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
3: เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อาร์ตอวอร์ด2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
7: สิบนาฬิกา46นาทีนะคะผู้ฟังสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าจะยื่นอุทธรณ์นะคะก็มีเวลาไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะส่วนวันนี้ก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาลงทะเบียนค่าน้ำประปาให้นะคะอย่างที่คุณธนกิจพูดไปตั้งแต่ช่วงแรกก็หยิบมาบอกกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วก็ราคาทองนะคะวันนี้ปรับขึ้นปรับลงทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน4ครั้งครั้งแรกคือลบไป200บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยขึ้นมาขยับขึ้นมานะคะอีก200ก็คงเดิมนะถ้าเวลานี้นะคะราคาทองคำแท่งซื้อ 63,850 บาทค่ะขายออกนะคะก็ 64,050 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ 62,580 บาท48สตางค์ขายออก 64,850 บาทนะคะราคาทองโกลด์สปอตในเวลานี้ก็เริ่มไต่มาแล้วหลังจากที่หลุดแรงเลยทีเดียวนะคะตอนนี้โกลด์สปอต4,029ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะบวกมา 10.20 หรือว่าบวกมา 0.25% นะคะส่วนน้ำมันค่ะน้ำมันก็ขึ้นทองก็ขึ้นนะคะเบรนท์ก็ 90.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วค่ะบวกมา 2.41% แล้วก็ครูดออยล์ฟิวเจอร์ 84.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกมา 2.27% ค่ะราคาทองนั้นของบ้านเราก็ต้องดูเรื่องของค่าเงินด้วยนะคะพูดถึงค่าเงินนะคะวันนี้ทางคุณภูลพานิชพิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนของกรุงไทย Global Markets นะคะมองว่าไอ้เงินค่าเงินบาทที่เปิดมา33.68 บาทนี่ถือว่าอ่อนค่าลงเล็กน้อยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนปิดที่33.63 บาทค่ะมันก็จะมีแบบว่าจังหวะอ่อนค่าลงบ้างนะคะตามการแข่งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ที่มาพร้อมกับจังหวะย่อตัวลงของราคาทองคำในช่วงตลาดกังวลต่อพัฒนาการของตะวันออกกลางที่มีความร้อนแรงขึ้นในช่วงนี้นะคะจนทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้ผู้เล่นตลาดกลับมาวนต่อแนวโน้มเงินเฟ้อนะคะพร้อมทยอยปรับเพิ่มโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารกลางหลักอีกด้วยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้อัตราเงินเฟ้อ CPI และดัชนีราคาผู้ผลิต PPI สหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดจะทำให้ผู้เล่นในตลาดทยอยปรับลดโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าพอมาดูตะวันออกกลางที่ร้อนแรงขึ้นก็เลยทำให้ผู้เล่นอัพปรับเพิ่มความคาดหวังต่อแนวโน้มว่าทั้งเฟดทั้ง BOE ทั้ง ECB น่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะ สัปดาห์นี้รวมถึงในระยะสั้นเนี่ย KTB ประเมินว่าต้องจับตาพัฒนาการสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ลุ้นผลการประชุม ECB ยุโรปนะคะดัชนี PMI จากประเทศเศรษฐกิจหลักแล้วก็รายงานผลประกอบการบรรดาบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะฝั่งของเอเชียในผู้เล่นในตลาดจะรอประเมินทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ค่ะผ่านข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอย่างอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการในเดือนกรกฎาคมในส่วนของนโยบายการเงินบรรดานักวิเคราะห์มองว่าธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ชั้นดีแต่ว่าก็ตามคาดเลยนะคะก็คงดอกเบี้ยไว้อย่างที่เขาคาดกันเช่นเดียวกับธนาคารกลางอินโดนีเซียนะคะที่อาจจะชะลอการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เลือกคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.75% หลังจากค่าเงินรูเปียเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะฝั่งไทยนักวิเคราะห์มองว่ายอดการส่งออกของไทยจะยังคงได้รับอานิสงส์จากกระแส AI บูมค่ะหนุนให้ยอดการส่งออกอาจโตได้เกือบบวก 15% ปีต่อปียอดนำเข้ามีแนวโน้มเร่งตัวสูงขึ้นบวก 35% ปีต่อปีเช่นกันการนำเข้าชิ้นส่วนสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงการนำเข้าสำหรับการลงทุนใน Data Center ส่งผลให้โดยรวมดุลการค้าของไทยมีแนวโน้มขาดดุลต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่ามองว่าควรจะจับตาทิศทางฟันโฟลว์นักลงทุนต่างชาติที่มีความผันผวนได้ในช่วงนี้ค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็ความผันผวนของบรรดาหุ้นทีม AI แล้วก็ Semiconductor นะคะฉะนั้นวันนี้เขาก็ในเชิงเทคนิคนะคะประเมินเงินบาทยังอยู่แนวโน้มอ่อนค่าลงค่ะอาจจะอยู่ในแนวโน้มดังกล่าวจนกว่าจะแข็งค่าทะลุโซน33บาทได้อย่างชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องนะคะกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้33บาท40ถึง34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้ของสัปดาห์นี้แต่ถ้าเป็นใน24ชั่วโมงคือของวันนี้33บาท55สตางค์ถึง33บาท75สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคือด้วยราคาทองเนี่ยตอนนี้หลายคนก็ห่วงว่าเฮ้ยมันจะปรับลงต่ำกว่า 60,000 บาทต่อบาททองคำไม่นะทีนี้พอฟังเมื่อวานนี้จากคุณจิติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยถึงแนวโน้มราคาทองคำในช่วงครึ่งปีหลังเขาก็บอกว่าก็จะยังผันผวนนั่นแหละค่ะจากปัจจัยสงครามในตะวันออกกลางราคาน้ำมันแล้วก็ทิศทางเงินเฟ้อหากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มตลาดทองคำอาจจะกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นการกดดันราคาทองในระยะสั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่าเฟดอาจจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ความกังวลของตลาดอาจจะส่งผลให้ราคาทองปรับลดลงได้ในช่วงสั้นๆผู้ลงทุนก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนักลงทุนระยะสั้นต้องระมัดระวังนะคะอาจจะต้องรอให้สถานการณ์ชัดเจนกว่านี้ค่ะราคาทองมีโอกาสแกว่งขึ้นหรือว่าลงแต่ระยะยาวคุณจิติมองว่าทองคำมีโอกาสปรับขึ้นอีกครั้งคาดว่า 2-3 เดือนข้างหน้าอาจจะเห็นการปรับขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ปรับขึ้นมากนักอย่างที่เคยเห็นดังนั้นนักลงทุนที่มีเงินเย็นนะให้รอจังหวะลงแล้วค่อยทยอยสะสมก็ได้นะคะแล้วก็พูดถึงการที่คุณหมอกฤชรัตน์หิรัญยศรีจากบริษัท MTS Go แม่ทองสุขประเมินว่าช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะ69มีโอกาสปรับลงต่ำกว่า 60,000 บาทต่อบาททองคำเลยนะโดยเฉพาะช่วงกันยายนอาจจะเห็นราคาทองปรับต่ำกว่า 60,000 บาทคุณจิติบอกว่าส่วนตัวผมว่าโอกาสที่ราคาทองจะหลุดระดับ 60,000 ยังมีไม่มากอ่ะอันนี้เป็นความเห็นต่างกันเลยนะคะแต่สิ่งที่ต้องติดตามในระยะนี้ก็คือยังต้องเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศค่ะเนื่องจากตอนนี้ยังมีทั้งช่วงที่มีการโจมตีแล้วก็ช่วงที่หยุดพักมันก็เลยทำให้ตลาดยังมีความไม่แน่นอนต่ำกว่า 60,000คุณจิติบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นได้ยากอะค่ะถ้าเป็นภาพต่ำกว่า 60,000 คุณจิติมองว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะยังไม่ถึงขั้นนั้นน่าจะไปไม่ถึงขั้นที่แบบว่าต่ำกว่า 60,000 มันเป็นไปได้ยากแล้วก็หักปรับตัวหากมีการปรับตัวที่บอกว่ามีการปรับตัวน่าจะลงไม่มากแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 62,000 นะคะไม่น่าจะต่ำกว่า 62,000 แล้วก็บริษัท MTS Go ยื่นแบบแสดงรายการนะที่เขาดูนะมีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลไฟลิ่งต่อทางกลต.เพื่อเสนอขายโทเค็นดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าขายทองคำแท่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะสมาคมก็อยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องโทเค็นดิจิตอลทองคำโดยภาพรวมอยู่นะคะสมาคมยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าจะเข้าร่วมลงทุนหรือไม่เพราะว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่จะต้องพิจารณานั่นเองค่ะบุฟังแล้วก็จากข้อมูลสมาคมค้าทองคำประกาศราคาปิดตลาด18กรกฎาคมเมื่อวันที่18ก็ตรงกับวันเสาร์ใช่ไหมก็ 63,850ขายออก64,050แต่วันนี้ก็ราคาคงเดิมก่อนนะคะต้องดูทั้งวันนะคะสำหรับราคาทองตอนนี้กำลังไต่ขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังโค้ดโดยสมาคมค้าทองคำนี้4,025ใครที่ดูทองคำที่เทรดในฟิวเจอร์นี่จะรู้เลยมันผันผวนเป็นอย่างมากเลยนะคะราคาทองผันผวนถึงมันหลุดต่ำไปถึงเนี่ยหนึ่ง397นู่นน่ะคือต่ำกว่า398ไปอีกนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะลงต่ำไปขนาดนั้นนะคะส่วนตอนนี้ใครที่จะเทรดคือตอนนี้มันกำลังก็จะขึ้นมาแล้วเริ่มค่อยๆขยับขึ้นมานะคะแต่ว่าเล่นด้วยความระมัดระวังนะคะฝากบอกกันไว้ก่อนนะต้องเล่นด้วยความระมัดระวังเพราะว่าราคาทองตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะคือเวลามันลงแบบดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งลงมาเลยแต่ว่าเวลามันขึ้นเนี่ยก็พอมันขึ้นพุ่งขึ้นมาแต่เวลามันดิ่งมันก็น่ากลัวอยู่นะคะอันนี้เรื่องของไอ้สถานการณ์แล้วก็ไอ้สถานการณ์ตะวันออกกลางที่คุณผู้ฟังได้เห็นเนี่ยคือตอนนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะว่ายังเปิดฉากโจมตีกันอยู่เลยเป็นระลอกที่9นะคะเป็นระลอกที่9ซึ่งพอเป็นระลอกที่9ที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้มันสถานการณ์เนี่ยความรุนแรงยืดเยื้อมันดูเหมือนว่าจะมีขึ้นไปอีกความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นมันก็เลยส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นราว16%ต่อตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็การสู้รบก็ได้ขยายวงกว้างเกินเป้าหมายทางทหารแล้วมันไปสู่เขาเรียกว่าอะไรนะไอโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วอะซึ่งมันลดโอกาสในการเจรจาในการที่จะคุยกันผู้ฟังเขาดูเหมือนก็จะไม่อยากคุยกันแล้วด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าอิหร่านเองก็บอกว่าไม่อยากคุยละตอนนี้ไม่อยากคุยพอไม่อยากคุยปุ๊บอะมันก็จะต้องไปเรื่อยๆมันก็จะต้องยืดเยื้อค่ะมันไม่มีแนวโน้มสิ้นสุดในระยะสั้นนี้แน่นอนนะคะถ้าดูจากภาพที่ออกมาไม่สิ้นสุดในระยะสั้นนี้หน่อยสถานการณ์ตึงเครียดดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งไปนะคะแรงได้ในวันนี้ต้องจับตาดูเป็นพิเศษหน่อยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้มีข่าวออกมาบอกว่ามีทหารอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตเพิ่ม1รายค่ะซึ่งนับเป็นรายที่3ของการสู้รบระลอกล่าสุดกับอิหร่านนะคะทหารอเมริกันเสียชีวิตไปอีก1รายส่งผลให้ยอดรวมทหารอเมริกันเสียชีวิตเพิ่มเป็น17รายนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ต้องระวังภาพของการลงทุนในเวลานี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์นะเริ่มต้นด้วยความสดชื่นนะคะแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันอังคารค่ะที่เดิม FM 97 MHz นะคะวันนี้ฉันไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
9: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทย

0: การที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมาก
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ในกรณีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณา

0: ทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธิ์นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะภาษาไทยเด็กถิ่นทุรกันดารสนองพระราชดำริเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยประจำปีงบประมาณ2519มีโรงเรียนเข้าร่วม25แห่งพร้อมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่มุ่งเสริมทักษะให้นักเรียนที่ยังมีผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงให้สามารถอ่านออกเขียนได้และต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: แคนาดายกระดับมาตรการควบคุมชายแดนเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำนักงานสาธารณสุขแห่งแคนาดาออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนเป็นการชั่วคราวที่กำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เคยพำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกจะถูกสั่งห้ามเดินทางเข้ามาในแคนาดาโดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันจันทร์นี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามพลเรือนชาวแคนาดาและผู้พำนักถาวรที่เคยพำนักหรือเดินทางไปยังดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้จะยังสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่ต้องเข้ารับการประเมินสุขภาพและกักตัวเป็นเวลา21วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับชาวแคนาดาและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการกักบริเวณชายแดนในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าสู่แคนาดาได้อย่างปลอดภัยซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านมนุษยธรรมที่กำลังเดินทางกลับเข้าประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงจะปะจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้น เรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
12: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
11: แล้วพบกันนะครับ
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
13: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
14: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจ
4: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
9: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
10: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
11: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
12: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ครับ20กรกฎาคม2569 11นาฬิกาเศษถึงเที่ยงนะครับผมชยุทธวันเกิดอยู่กับทุกท่าน FM 97เหมือนเดิมนะครับก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทั้ง Facebook Live ผ่านทั้ง YouTube นะครับแล้วก็ติดต่อผ่าน LINE ได้ด้วยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องหยิบประเด็นเหล่านี้มาคุยกันท่านผู้ฟังขณะที่โลกกำลังสั่นสะเทือนด้วยปรากฏการณ์สงครามที่ไม่ได้จางหายไปนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาดังที่ผมได้เคยกราบเรียนว่าจังหวะเวลาของอังคารเสาร์มฤตยูและราหูนะมันเป็นช่วงพักช่วงสั้นเพียงประเดี๋ยวประดาวขณะนี้สงครามก็กลับมาประทุอย่างหนักในตะวันออกกลางเรียกว่าดูแล้วเที่ยวนี้คงไม่มีแผ่วลงแล้วเพราะการแสดงออกของผู้นำทั้งสหรัฐอเมริกาและทางฝากฝั่งอิหร่านยืนยันอย่างชัดเจนว่าสงครามในครั้งนี้จะนำพาไปสู่ความแตกหักชนิดที่เรียกว่าต้องถึงที่สุดท่านผู้ฟังแต่เรื่องนี้ก็ไกลตัวพวกเรานะครับท่านผู้ฟังครับถึงแม้จะไกลตัวพวกเราแต่เราก็เคยได้รับแรงสั่นสะเทือนมาแล้วรอบที่แล้วที่เกิดกรณีการปิดช่องแคบฮอร์มุสขณะนี้อิหร่านประกาศชัดเจนว่าช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านจะควบคุมแต่เพียงผู้เดียวและเมื่อวานนี้ก็มีภาพชัดเจนว่ามีเรือของไทยลำหนึ่งนะครับติดธงไทยก็ถูกนะถล่มเข้าไปเรือก็พังยับเยินเลยท่านผู้ฟังครับน่าตกใจนะฮะเพราะอิหร่านประกาศชัดเจนแล้วว่าขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งอิหร่านจะจัดการขั้นเด็ดขาดท่านผู้ฟังครับเมื่อ2วันนี้ผมได้ดูภาพซึ่งเป็นภาพข่าวผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับมีกรณีที่เกิดไฟป่าตรงโซนออนแทริโอออนแทริโอนี่เป็นจังหวัดหนึ่งของแคนาดาทางซีกฟากฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งออนแทริโอนี่ถือว่าอยู่ทางด้านเหนือขึ้นไปของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในฝั่งนิวอิงแลนด์คือทางฝากฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาเพราะฉะนั้น 2-3 วันที่ผ่านมาก็เลยเกิดปรากฏการณ์ออนแทริโอเกิดไฟป่าขนาดใหญ่ท่านผู้ฟังครับและไฟป่าที่เกิดขึ้นทำให้ควันนี่ล่องลอยมาปกคลุมมาถึงมหานครนิวยอร์กครับปรากฏว่ามีภาพนะคนนิวยอร์กถ่ายภาพอัพโหลดขึ้นบนโซเชียลเห็นพระอาทิตย์ช่วงกลางวันกลายเป็นสีแดงเดือดคือเขาดูว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เมฆหมอกขมุกขมัวปกคลุมปิดบังท้องฟ้ามหานครนิวยอร์กขนาดพระอาทิตย์กลางวันแสกๆเพราะขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงซีซั่นที่เป็นซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ก็ปกติอุณหภูมิร้อนแรงท้องฟ้าโปร่งมากอเมริกาที่ผ่านมาทุกคนทราบดีว่าอุณหภูมิไต่ระดับขึ้นไปสูงมากนะแล้วก็อากาศแห้งมากถึงขนาดที่ออนแทริโอคือทางตอนบนของทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาออนแทริโอนี่คือจังหวัดทางซีกตะวันออกของแคนาดานะครับบอร์เดอร์คือชายแดนพรมแดนเขาติดกันเมื่อควันล่องลอยมาปิดบังนะท้องฟ้าของนิวยอร์กนะถ้ามองแบบช่างภาพก็แหมเป็นปรากฏการณ์ที่สวยนะครับแต่ผมมองแบบโหราศาสตร์ท่านผู้ฟังเมื่ออาทิตย์ถูกบดบังด้วยเงาทมึน นะอันนั้นเป็นเงาไฟนะครับแต่สำหรับผมแล้วราหูเนี่ยมันเป็นเงาและความมืดบอดทางปัญญาของคนที่พร้อมจะใช้ทิฏฐิมานะความอหังการนะของความเป็นผู้นำระดับโลกในการถล่มกันในรอบนี้ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟัง2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอิหร่านได้ใช้โดรนนะก็เหมือนกับเป็นโดรนพลีชีพนะครับเป็นโดรนติดหัวระเบิดทำลายล้างประเทศในกลุ่ม GCC Gulf Corporation Center หรือไงผมจำไม่ได้นะคือเป็นกลุ่มประเทศอ่าวที่เขาเป็นให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่ซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นพันธมิตรสำคัญและเป็นพันธมิตรหลักของอเมริกันโดนถล่มเข้าไปทั้ง5ประเทศท่านผู้ฟังครับหนักหน่วงมากนะที่ผมกำลังจะพูดคือเมื่อเห็นพระอาทิตย์ที่เป็นดวงสีแดงสุกปลั่งลอยอยู่บนกลางท้องฟ้ามหานครนิวยอร์กผมคิดว่าเป็นลางร้ายเป็นสิ่งที่น่ากังวลถัดมาไม่นานเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศเรียกว่าเป็นNuclear Alert Announcement เป็นการประกาศให้เตรียมตัวสภาวะที่อาจจะเกิดวิกฤตสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังครับน่าตกใจฮะพวกเรากำลังบ่นอุบๆกันอยู่เลยว่าโอ้โหทำไมสอบข้าราชการสอบท้องถิ่นเมืองไทยมันโกงกันขนาดนี้ทำไมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือสวัสดิการบัตรคนจนทำไมถูกลดปริมาณไปเยอะนิสิตนักศึกษาก็ไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้แต่โลกกำลังตกกระจายกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วปรากฏการณ์มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับดาวมฤตยูขณะนี้เนี่ยล่องลอยอยู่ที่ราศีพฤษภมีองศาประมาณ17องศา24ลิปดาครับนั่นหมายความว่ามฤตยูเข้าสู่กลางราศีอย่างเต็มที่ส่วนดาวอังคารขณะนี้อยู่ที่15องศา58ลิปดาเมื่อใดก็ตามที่อังคารกับมฤตยูทับกันองศาสนิทจริงๆขณะนี้ก็เปรียบเสมือนองศาสนิทนะครับคำว่าองศาสนิทในหลักโหราศาสตร์คือต้องอยู่ในระนาบเดียวกันในองศาที่ไม่ต่างกันต่างกันไม่เกิน3องศาท่านผู้ฟังขณะนี้เนี่ยก็คือองศาของอังคารมาแล้วครับ15 16 17 3องศาเห็นไหมฮะยิ่งถ้าเกิดไปทับ17อังคาร17องศามฤตยู17องศาวันนั้นนี่ไม่รู้ว่าใครจะกดปุ่มลงไปที่ไหนก่อนนะผมก็มีความวิตกกังวลเป็นส่วนตัวนะก็พูดคุยกับคนใกล้ชิดว่าเราคงต้องเตรียมตัวกันละมั้งเพราะว่าดูแล้วคนที่เป็นผู้นำระดับโลกเนี่ยคือนอกจากทิฏฐิมานะนะความหลงความบ้าอำนาจนะมันมีทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยเราเห็นแล้วก็รู้สึกสลดหดหู่หัวใจท่านผู้ฟังครับย้อนกลับมาเมืองไทยของเราตอนนี้ศึกนอกก็ใหญ่ศึกในก็อ่วมนะขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเดินทางเยือนประเทศจีนนะครับนะมีการไปพบปะท่านผู้นำท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ทราบว่าท่านไปแล้วกลับมาหรือยังนะผมอาจจะตกข่าวแต่ประเด็นหนึ่งที่มีนักวิชาการและคนที่เขาอยู่ในแวดวงมีความเป็นห่วงมากคือขณะนี้เองนะเมื่อสหรัฐออกอาการอย่างเต็มที่กับทางอิหร่านโดยขณะนี้รัสเซียเปิดหน้าแสดงตัวกับประชาคมโลกว่ารัสเซียจะไม่ปล่อยให้อิหร่านถูกลุกรานแบบนี้เพราะอิหร่านกับรัสเซียนั้นมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีการค้าขายนะอิหร่านนี่ถูกโลกแซงชั่นแต่อิหร่านอยู่ได้เพราะมีรัสเซียครับวันนี้นอกจากรัสเซียแล้วก็ยังมีประเทศจีนด้วยขณะที่อเมริกาก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ทุกประเทศที่ตนเองคบค้าสมาคมด้วยเนี่ยอย่าไปติดต่อสื่อสารกับจีนแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันทำไม่ได้ครับท่านผู้ฟังเพราะบ้านเราเนี่ยเติบโตมาเอาจริงๆจีนนี่ยิ่งกว่าบ้านพี่เมืองน้องนะมันเป็นครอบครัวเดียวกันมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็แสดงออกมาอย่างยาวนานนะตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ถึงวันนี้ว่าจีนกับไทยเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลเราคือครอบครัวเดียวกันผมเองก็มีแท้เฉินผมก็แท้ตั้งด้วยถูกไหมครับเราจะมายืนอยู่ฝากฝั่งอเมริกาแล้วรบกับจีนมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับ ส่วนเราจะอยู่กับจีน แล้วจะขับไล่อเมริกาออกจากประเทศไทยก็ทำไม่ได้อีกถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยต้องให้กำลังใจท่านเยอะๆนะแต่ละหมัดที่ท่านโดนเนี่ยตอนนี้เมาเลยนะแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีทุกเรื่องที่ปะทุปุปะขึ้นมาตลอดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน่าหนักใจมากกรณีที่มีการประกาศของท่านปลัดมท.อันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ว่าปรากฏว่ารายชื่อคนที่นะมีคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบคือสรุปว่ามีการแก้คะแนนนี่นะครับ 5,914 หรือ74จำไม่ได้นะครับแต่ก็คือ 5,900 ท่านผู้ฟังแปลว่าอะไรครับแปลว่า 5,900 เนี่ยนะมีปัญหายังไงก็คือมันมีการแก้กระดาษคำตอบแสดงว่า 5,900 คนนี้คิดไปได้หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกหรือว่า 5,900 คนเนี่ยถูกในหน้าชี้ชวนเชิญชวนว่าจ่ายตังค์เธอจ่ายแล้วเนี่ยตำแหน่งได้แน่นอนสอบผ่านชั่วถูกไหมครับหรือว่า 5,900 คนเนี่ยนะถูกมีความตั้งใจนะไปขอซื้อตำแหน่งเอาเงินอัดเข้าไปเลยผมอยากจะสอบรอบนี้จ่ายเท่านี้ได้ไหมถูกไหมครับหรือว่าเป็นเด็กเส้นโอ้มันคิดได้หลายอย่างท่านผู้ฟังแต่ 5,900 คนข่าว2สัปดาห์ก่อนต้องไม่ลืมนะครับหลังจากที่เขามีการไปตรวจจับเนี่ยนะเงินที่มีการเรียกรับผลประโยชน์กันสำหรับการพยายามแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็โกงข้อสอบเข้าไปคือ 300,000 500,000 800,000 ล้านหนึ่งผมตีต่ำๆว่า 300,000 ต่อคน 6,000 คนคูณ 300,000 นี่มัน 18,000 ล้านนะท่านผู้ฟังถูกไหมครับ 18,000 ล้านนะมันเยอะจริงๆที่น่ากังวลคือขณะนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเอาละเราทราบแล้วครับว่ามีเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่อยู่ในกสทเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปพัวพันกี่คนก็มีชื่อชัดเจนคนแก้ขนาดคำตอบชัดเจนหมดแล้วนะแต่ว่าขณะนี้มีการประกาศยกเลิก 5,900 กว่าคนทั้งหมดผมละกลัวมากเลยครับกลัวว่าถ้า 5,900 กว่าคนเนี่ยเขาไปรวมตัวกันติดเลยนะหรือมีใครที่ชูธงนะชมรมสตรองอะไรก็ไม่รู้นะไปรวมตัวกันติดเลยแล้ว 5,900 คนไปเรียกร้องเอาเงินคืนแล้วเอาหลักฐานไปเปิดเผยว่าเงินเนี่ยกับผมดิฉันเนี่ยโอนไปบัญชีนี้แล้วบัญชีนี้งวดแรกเท่านี้งวด2เท่านี้แล้วเอาแชทไลน์มา 5,900 คนมันต้องมีสายในการประสานงานติดต่อถูกไหมครับวันนั้นล่ะครับผมกลัวว่าเนื้อร้ายที่มันอยู่ภายในเนี่ยแล้วยังไม่ทันผ่าออกหรือยังไม่ทันใช้ยาพุ่งเป้าเข้าไปเนี่ยนะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอาจจะถึงขั้นทรุดลงไปกองกับพื้นท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับสัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือราศีสิงห์คือสิงห์ครับไม่มีสิงห์แดงสิงห์ดำสิงห์ขาวไม่มีคือสิงห์ตรงๆและสิงห์ขณะนี้คือราศีที่ราหูเล็งมาอย่างเต็มที่ปลดปล่อยพลังงานมามีพลังกำลังมหาศาลโดยมีอังคารกับมฤตยูอยู่กลางฟ้าครับนะผมเคยกล่าวเรียนท่านผู้ฟังว่าวันที่ดาวอาทิตย์เดินเข้าสู่ราศีสิงห์คือตั้งแต่วันที่17สิงหาเป็นต้นไปอันนี้นะเข้าสู่ระดับไม่ใช่สเตจ4ของมะเร็งฮะนะผมเรียกว่าเป็นเข้าสู่สเตจที่เรียกว่าเตรียมสวดพระอภิธรรมครับเพราะว่ามันหนักหน่วงจริงๆเป็นจัตุโกณแก่กันยังไม่พอครับพละกำลังของดาวพฤหัสที่มีอาทิตย์ส่งพละกำลังอยู่ที่ราศีกรกฎขณะนี้ท่านผู้ฟังครับ พฤหัสเนี่ยนะครับนะขณะนี้เท่ากับพฤหัสอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ด้วยที่พบวินาศของชะตาเมืองพฤหัสกับเสาร์คืออะไรครับคือปัญหาหมักหมมนะปิดบังอำพรางซ่อนเร้นนะคือสิ่งที่มันซุกอยู่ใต้พรมที่เป็นพรมลักษณะที่ปูคอนกรีตเอาไว้แต่เมื่ออาทิตย์เข้าไปส่องแสงนะผมว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้ตอนนี้ไม่ต้องตุ้มๆต่อมๆฮะเตรียมตัวดีกว่าว่าจะรับโทษกันยังไงหนักหน่วงมากท่านผู้ฟังกรณีสอบท้องถิ่นอย่าลืมนะครับเจ้าหน้าที่เมื่อเข้าไปอยู่ในหน่วยงานแล้วนะย่อมเป็นคนที่เขาเรียกเป็นวัวสันหลังวะเพราะเข้าไปโดยไม่ถูกต้อง หัวสันหลังหวะหรือคนที่มันสามารถจะถูกแบล็กเมลได้ตลอดเนี่ยด้วยเวลาถูกสั่งให้ทำอะไรส่วนใหญ่ต้องยอมทำครับยอมทำเพราะอะไรเพราะฉันเป็นหัวสันหลังหวะไม่รู้ว่ามันจะเอาเรื่องไปเปิดวันไหนถูกไหมครับมันชวนให้น่าคิดต่อไปอีกนะครับถ้ากระบวนการนี้อยู่มานานมากทำมาหลายปีดีดัดเก็บเงินกันเป็นล่ามเป็นสันอย่าลืมนะครับมันมีคนอยู่ในนี้ตั้งเท่าไหร่ฮะไล่คนอยู่ในนี้ตั้งเท่าไหร่เนี่ยมันไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการที่ทำให้ได้มาโดยมิชอบหลายเรื่องไม่ใช่แค่จัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่แค่เรื่องตำแหน่งไม่ใช่แค่เรื่องโยกงบประมาณมันรวมไปถึงเรื่องการเลือกตั้งทั่วประเทศที่ผ่านมารอบที่แล้วหรือเปล่าผมก็แอบคิดนะแต่ในใจเนี่ยก็ไม่กล้าไปปักปรำใครคิดอย่างเดียวคิดไว้ในใจตอนนี้นะคนที่เป็นศูนย์รวมของเงินหรือเป็นจุดเส้นทางผ่านเงินคงจะตกใจนะถ้าคน 5-6,000 คนไปรวมตัวกันโดยมีการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเอาข้อมูลอธิบายว่าเงินมันไปที่ไหนอย่างไรนี่แหละครับศึกนอกก็คือใหญ่เพราะอเมริกานะลุยกับอิหร่านจีนรัสเซียผนึกกำลังกันมีเกาหลีเหนือคอยเป็นตัวกระตุ้นเขาเรียกเป็นแคทาไลท์เดี๋ยวก็ยิงขึ้นยิงลงอยู่นี่นะครับนะส่วนอิหร่านก็ไม่ยอมละทีนี้ก็ลุยเต็มที่อเมริกาจะว่ายังไงประเทศไทยนะครับซึ่งมีชัยภูมิของแผ่นดินเรียกว่ามีฮวงจุ้ยดีมากเรามีชะตาเมืองก็ดีมากคือเวลาผมกลับเรียนท่านผู้ฟังนะครับบ้านเมืองจะเป็นยังไงดู3เรื่องอันแรกดูภูมิศาสตร์คือที่ตั้งภูมิประเทศภูมิประเทศเรานะเป็นจุดร่วมกึ่งกลางของเอเชียแปซิฟิกถูกไหมฮะเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับทางขวาทางนู่นก็ไปนะครับอินโดไชน่าถูกไหมครับไปถึงเวียดนามนู่นไปถึงฟิลิปปินส์ไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเราอยู่ตรงนี้ครับลงไปข้างล่างก็เป็นยังไงครับนะเป็นประเทศโพลินีเซียนไปทางเวสต์ตะวันตกก็มีอินเดียพม่าไล่ไปสิครับทางเหนือนะมีตั้งแต่จีนขึ้นไปยันรัสเซียเห็นไหมครับแล้วเราก็อยู่ในชัยภูมิที่ปกปักรักษาเรามานานชัยภูมิดีไม่พอเรายังมีชะตาเมืองที่แข็งแกร่งด้วยชะตาเมืองเด่นมากท่านผู้ฟังนะไม่ถ้าไม่เด่นเนี่ยนะครับขอโทษสมัยล้นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยเราคงตกเป็นคอลประเทศประเทศสหราชไปแล้วถูกไหมครับแต่ว่าเราก็ยืนระยะยาวมาถึงวันนี้อันสุดท้ายเนี่ยคือชะตาของรัฐบาลหรือผู้ที่นำรัฐนาวาวันนี้ก็ต้องให้กำลังใจท่านนายกอนุทินนะครับแต่ก็3เดือนที่ท่านก้าวเข้าสู่อำนาจนะเป็น3เดือนที่ผมไม่แน่ใจว่าท่านหลับสนิทไหมแต่ผมเชื่อว่าท่านหลับสนิทเพราะถ้าเกิดมีใครร้องเพลงหรือมีอุปกรณ์ดนตรีตรงหน้าท่านคว้าได้ทันทีเนี่ยเป็นสปิริตของผู้นำจริงๆแม้แต่น้องเนเน่เองท่านยังไปร้องเพลงกับน้องเนเน่มาแล้วเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เพลงที่ท่านร้องไม่รู้ว่าสื่อความหมายสภาพการที่ท่านกำลังเผชิญอยู่หรือเปล่าคือเพลงสมสารเดี๋ยวรอให้กำลังใจท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักนิดนะฮะวันนี้ก็หยิบเรื่องราวมาประติดประต่อให้ท่านเห็นเพื่อจะได้เตรียมตัวว่าเราอาจจะต้องเตรียมรับแรงปะทะขนาดใหญ่อีกรอบนึงซึ่งเป็นแรงกระเพื่อมเบิ่มเริ่มเทิมเลยท่านผู้ฟังครับวันนี้ใครจะทำอะไรที่ดูแล้วเราไม่ชำนาญอย่าทำใครจะทำอะไรที่เราเรียกว่าอะไรขาดรากฐานอย่าทำทำในสิ่งที่เรามีความพร้อมจริงๆท่านผู้ฟังครับทักทายครับคุณจิรโรจน์คุณอิซี่คุณวีนาคุณอัศนีคุณพุทธะพี่เล็กสุนทรนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ33ครับพักสักครู่นะฮะเชิญครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับตอนนี้กระแสดวงดาวที่แต่ละราศีต้องระวังตัวนะผมอยากจะให้คำแนะนำแล้วก็เตือนนิดหนึ่งนะคือ3กลุ่มครับนะคือกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มราศีธนูท่านผู้ฟังใครก็ตามที่มั่นใจชัดเจนว่าฉันธนูนะชยุทธตอนนี้ต้องระวังฮะเพราะว่าธนูลักษณ์ขณะนี้เดินเข้าสู่ราศีกรกฎนะแล้วเดินเข้ามาเป็นมรณะแก่ตัวเองนะคำว่าเป็นมรณะแก่ตัวเองก็มีหลายเรื่องครับนะเป็นเจ้าเรือนพันธุแล้วก็เป็นตนุลักษณ์แล้วก็เข้าเรือนมรณะแต่เป็นมหาอุดนะหมายความว่ามันกำลังจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องวิถีชีวิตนะการดำเนินไปของแผนการของครอบครัวของตัวตนของท่านเองแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในเบื้องต้นอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่ใช้เวลาไปสักหน่อยหนึ่งมีการปรับตัวก็จะดีขึ้นทั้งกลุ่มราศีธนูขณะนี้อยู่ในโหมดที่ต้องใช้คำว่าต้องข่มใจธรรมะต้องข่มใจครับเพราะมันจะไม่ได้ดั่งใจมันจะรู้สึกว่ามันอะไรกันนักหนายังไม่พอใครถ้ามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุนเดิมหมายความว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงชยุทธตอนนี้นะก็อาจจะมีการตรวจพบเจออะไรอีกหลายเรื่องนะที่เราอาจจะปล่อยมานานเพราะชีวิตมันเร่งรีบภารกิจมันเยอะเรื่องมันลุมเร้าแต่วันนี้ถ้าไปตรวจแล้วเจอว่าจะต้องรักษาแก้ไขสุขภาพอย่างไรเร่งทำท่านผู้ฟังแล้วผมกราบเรียนด้วยความมั่นใจว่าราศีธนูนะครับถ้าดูแลตัวเองดีๆนะการฟื้นฟูสุขภาพในรอบนี้จะทำให้เรากลับมาสดชื่นแข็งแรงมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมนี่คือคนลัคนาราศีธนูนะครับส่วนลัคนาราศีกรกฎนะท่านใดก็ตามมั่นใจว่าฉันกรกฎหรือมีอาทิตย์อยู่ที่กรกฎอันนี้ก็ต้องระวังฮะ เพราะอะไรครับเพราะขณะนี้เท่ากับดาวพฤหัสเนี่ยเจ้าเรือนสุภะทับลัคนานะครับแต่เจ้าเรือนสุภะยังดวงนี้เนี่ยนะครับส่งกระแสไปถึงดาวเสาร์ด้วยนะทำให้คนราศีกรกฎอยู่ในโหมดที่อาจจะต้องถูกรื้อเรื่องราวเก่าๆกลับขึ้นมาจัดการใหม่นะเสาเนี่ยเป็นเรือนอะไรครับเสาเป็นเรือนปัตตนิของราศีกรกฎเราเคยไปร่วมหุ้นลงทุนทำภารกิจกิจกรรมอะไรกับใครวันนี้ ของเดิมๆที่เคยทำกันไว้อาจจะมีความขัดแย้งปรากฏขึ้นมาอาจจะมีเรื่องที่ต้องชำระสาสางนะเคลียร์ซะให้เรียบร้อยนะรวมไปถึงบางทีคนที่เคยเป็นคุณให้ประโยชน์กับเราวันนี้กลับกลายมาเป็นโทษกับเราท่านผู้ฟังเมื่อราศีกรกฎสิ่งที่ต้องทำได้และต้องทำมากที่สุดคือความจริงใจตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนนะคือไม่ทะเลาะไม่ชวนตีด้วยแต่จริงใจและตรงไปตรงมาดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประธานของคุณธรรมมโนธรรมสำนึกเมื่อไรก็ตามที่คนราศีกรกฎใช้พละกำลังของดาวพฤหัสอย่างเต็มที่ย่อมพ้นจากอุปัตตเหตุเพศภัยนะทั้งเรื่องคดีความขัดแย้งหลายคนบอกอู้ชยุทธก็พระหัตถ์ทับดีก็เข้าใจครับแต่พระหัตถ์ดวงนี้มันส่งกระแสไปที่ภพสุภาด้วยนั่นคนราศีกรกฎหลายคนจะรู้สึกว่าอะไรกันนี่ฉันพระหัตถ์ทับลักเห็นหมอดูบอกดีเดี๋ยวปังอะไรโดนเรื่องเต็มไปหมดเลยเพราะขณะนี้พระหัตถ์กับสาวตรีโกณถึงกันท่านผู้ฟังครับมันเป็นอย่างนี้ฮะนะยังไม่พอเจ้าเรือนกรรมะของกลุ่มราศีกรกฎยังอยู่ในภพลาภะแล้วกลุ่มกับฤตยูด้วยนะเมื่อ45วันเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณกลางปลายมิถุนามาเนี่ยนะครับเมื่อพระหัตถ์เมื่ออังคารมีปัญหาเพราะอยู่ร่วมกับฤตยูจึงทำให้ปัญหามันเป็นเรื่องของทั้งหุ้นส่วนและคนในวงงานท่านผู้ฟังนะราศีธนูต้องข่มใจราศีกรกฎต้องตรงไปตรงมาชัดเจนจริงใจยึดความถูกต้องเป็นหลัก อีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือคนราศีมีนท่านผู้ฟังครับวันนี้คนราศีมีนอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหโลกมาอาการหนักขนาดนี้ไม่อยากยุ่งกับใครไม่ไหวแล้วไม่เอาด้วยแต่เสาที่ทับลัคนาขณะนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการเคี่ยวกรรมบ่มเพราะนะฮะดาวเสานะจริงๆแล้วไม่ได้แย่เสมอไปท่านผู้ฟังเพราะดาวเสาดวงนี้นะสำหรับคนราศีมีนแล้วเป็นเจ้าเรือนลาภะและเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคือถ้าคนราศีมีนคือเสาเนี่ยเป็นดาวไฟนะครับเมื่อไฟเข้าไปอยู่ในเรือนราศีมีนราศีมีนเป็นน้ำซึ่งเป็นน้ำที่เป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่หมายความว่าคนราศีมีนเนี่ยนะต้องมีขันติมากขันติคือต้องอดทนเข้มข้นจริงๆไม่มีคำว่าเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วไม่ได้ครับทนได้ทนได้ยังไงชยุทธก็ต้องทนได้ครับนะคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะมาปะทะคำว่าทนไม่ได้ต้องไม่มีครับต้องทนได้ทนได้ด้วยอะไรด้วยเหตุแห่งความเข้าใจว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามสภาพเวลาดาวเสาร์เนี่ยนะครับ เดินไป12ราศีใช้เวลา30ปีเต็มๆใน30ปีเนี่ยในแต่ละ1ราศีเนี่ยกินเวลา2ปีครึ่งเป็นช่วง2ปีครึ่งที่ทุกคนจะได้มีโอกาสฝึกฝนบ่มเพาะทั้งเรื่องของความอดทนความภาคเพียรพยายามความข่มใจเพราะดาวเสาร์เป็นดาวเดินช้าครับความทุกข์เนี่ยเวลาเราเจอแล้วไม่ใช่เจอปั๊บแล้วก็ไปฉีดตึ๊บแล้วหายเป็นสเตียรอยหายปวดทันทีไม่หายครับนะแต่ไอ้ความทุกข์ความไม่ได้ดั่งใจเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับเราไปแต่อยู่คู่กับเราด้วยความที่เราเข้าใจแล้วมองเห็นมันเป็นสิ่งปกติธรรมดาวิสัยมนุษย์ที่จะต้องเผชิญเมื่อไรก็ตามที่คนเนี่ยเอาชนะความรู้สึกแบบนี้ได้นั่นคือคุณสอบผ่านไปอีกเลเวลหนึ่งครับนะทุกครั้งที่เสาทับลัคนาใครแล้วเดินผ่านไปชีวิตมักจะมีการอินทรเกตหรือยกระดับทั้งภูมิปัญญาความรู้ทั้งวุฒิภาวะทั้งอารมณ์และเขาเรียก consciousness คือความระลึกรู้อย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้สิ่งที่มาปะทะกลายเป็นมากวนน้ำให้ขุ่นนะมาทำให้เราเป็นคนขุ่นข้องคือคนราศีมีนถ้าไม่ได้ฝึกจิตไว้ดีๆนะครับช่วงนี้จะเหวี่ยงฮะจะแบบอย่ามาเข้าใกล้เนี่ยมันจะต้องโดนอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นราศีธนูที่ผมอธิบายนะครับข่มใจราศีกรกฎนะจะต้องมีความจริงใจตรงไปตรงมาส่วนราศีมีนจะต้องมีความอดทนคือมีขันติเป็นที่ตั้งต้องทนได้ถ้าท่านทนได้นะอดทนได้แล้วก็ยังดำเนินสิ่งที่เป็นภาระความรับผิดชอบไปอย่างแข็งขันเต็มที่ผมยืนยันจากนี้ไปราศีมีนก็จะโดดเด่นขึ้นนะเพราะอะไรครับเพราะตานุรักษ์เดินเข้าเป็นมหาอุดนะปกติพบปุตตะคืออะไรครับคือความสุขความรื่นรมความอภิรมย์จังหวะโอกาสใหม่ๆแต่คนราศีมีนเนี่ยถ้าไม่ออกไปเผชิญกับโลกภายนอกไม่ไปสังสรรค์เสวนาไม่ไปพบปะไม่สื่อสารกับใครทีนี้เฉาครับนะเพราะโหราศาสตร์มีเอาไว้ทำให้เราเข้าใจตนเองปรับ mindset ปรับพฤติกรรมอารมณ์ครับท่านผู้ฟังนะฮะส่วนกลุ่มราศีที่กำลังรับประโยชน์โพธิ์ผลกำลังดีนะดีผมอธิบายขอให้เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะครับท่านใดดูดวงเดี๋ยวจะลืมเบอร์ผมนะ276-3632และ33นะครับ02-276-3632และ33ส่วนราศีที่กำลังรับผลดีคือราศีตุลครับขณะนี้ ราศีตุลนะมีดาวพฤหัสอยู่กลางฟ้ามีพละกำลังมากเป็นเจ้าเรือนสาชะและเจ้าเรือนอริเข้าพบกรรมะเป็นมหาอุดมีอาทิตย์ร่วมคนราศีตุลนะถ้ามีความอ่อนน้อมมีความอ่อนโยนราศีตุลเป็นราศีแห่งคันช่างหรือตาช่างเป็นราศีความยุติธรรมชอบความถูกต้องราศีตุลเจ้าของบ้านคือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ดวงนี้เป็นดาวแห่งความเมตตาความอ่อนโยนความอ่อนน้อมนะจังหวะเวลานี้ถ้ายังอ่อนโยนอ่อนน้อมผมยืนยันว่า
2: ราศีตุลจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีแต่ก็น่าเป็นห่วงครับเพราะขณะนี้ยังไงครับราหูตรีโกณมาที่ราศีตุลนะคนราศีตุลถ้าไม่ระมัดระวังตัวให้ดีก็อาจจะหลงไปกับบางสิ่งบางอย่างระหว่างความหลงกับความอ่อนน้อมแล้วแต่ว่าเอาอะไรนำถ้าเอาความหลงนำความเสียหายก็มาสู่ตัวแต่ถ้าเอาความอ่อนน้อมนำหน้านะความหลงนี่มันหลายอย่างนะหลงในตำแหน่งหลงในยศถาบรรดาศักดิ์บางคนโอ้ผู้ใหญ่ก็ใหญ่ของเขาอะแต่เราก็มีของเราเตรียมตัวได้นะลำบากแน่นอนแต่ถ้าเป็นประเภทพวกมนุษย์คมในฝักมีความรู้แหละแต่ไม่พูดเยอะนะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เรียกใช้ก็รู้สึกว่าเออแหมเด็กคนนี้เสมอต้นเสมอปลายมันดีตั้งแต่เด็กยันแก่เลยเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องสนับสนุนให้คนนี้นี่ราศีตุลเป็นอย่างนี้ถ้าผู้ฟังครับกำลังจะได้รับผลประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้งั้นแต่ละราศีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าดาวเดินมาแล้วมันได้เลยนะหรือมันต้องเผชิญมันอยู่ที่ว่าไอ้ดาวเหล่านั้นเนี่ยมันมีคุณภาพนะมันให้อารมณ์ความรู้สึกอะไรกับเราและตัวเราเนี่ยดาวดวงนั้นดั้งเดิมในชีวิตเราเนี่ยมันให้คุณภาพคุณลักษณะอย่างไรกับชีวิตของเรานะท่านผู้ฟังถูกไหมครับงั้นวันนี้การตีความเนี่ยเราไปตีก็ว่าราศีนี้เป็นอย่างงี้ก็ได้ครับนะอันนั้นก็ได้แต่มันก็อาจจะไม่ครอบคลุมสำหรับผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังสำรวจตรวจสอบตัวเองท่านผู้ฟังครับดีกว่านั้นอีกถ้าเราช่างสังเกตแล้วจดบันทึกฟังรายการผมแล้วจดบันทึกด้วยนะครับว่าชีวิตของแต่ละท่านเนี่ยอย่างน้อยปีที่9เดี๋ยวเข้าต้นปีหน้าผมจัดเฉพาะคลื่นนี้ปีที่10ละแต่ผมทำเรื่องโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยมาเนี่ยปีนี้29ปีจะเข้า30ปีละผมจดบันทึกตลอดว่า เมืองไทยโลกใบนี้นะจังหวะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไรอย่างไรจดบันทึกปัจจุบันไม่พอย้อนไปดูอดีตอีกสมัยก่อนก็มีหนังสือเรียกอัลมานักนะก็ต้องไปไล่ดูเป็นภาษาอังกฤษเออโลกมันเกิดอะไรเดี๋ยวนี้มันมีวิกิพีเดียถูกไหมครับมันละเอียดอีกมันทำให้เราได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้แล้วจังหวะนั้นดาวมันเดินยังไงสนุกท่านผู้ฟังเรียนโหราศาสตร์นี่นะครับนะอย่าไปเอาแต่ถูกหวยหรือเปล่านะถูกหวยมันก็ดีแหละนะก็ขอให้ถูกกันละครับแต่ว่าถ้าเราเดินถูกเส้นทางมันก็อาจจะดีกว่าถูกหวยนะเพราะมันจะได้ไม่หลงทางมันจะได้ไม่ผิดทิศผิดทางท่านผู้ฟังนะครับอีกกลุ่มราศีหนึ่งนะที่กำลังจะต้องได้ประโยชน์โพชผลคือราศีมังกรครับเพราะราศีมังกรขณะนี้เองเนี่ยนะครับนะดาวตนุลักษ์เดินเข้าอยู่ในเรือนที่3เขาตำราโหราศาสตร์ระบุชัดเจนว่า ดาวของเราไปอยู่ในเรือนที่3คือเรากำลังติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอกเสียงจะแปลงนะท่านผู้ฟัง2วันก่อนผมเจอฝนเข้าไปนะฮะเอาสายแรกสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: เสียงผมฟังชัดไหมครับ
3: ชัดค
2: ่
3: ะ
2: วันนี้บูบี้หน่อยนะฮะ
3: เอาละคะ
2: สวัสดีชื่อคุณอะไรครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อเมย์ค่ะอาจารย
2: ์คุณเมย
3: ์ใช่ค่ะ
2: เกิดวันที่อะไรครับ
3: จะขออนุญาตดูให้ลูกนิดนึงอะค่ะลูกติดภารกิจไม่ได้สะดวกดูให้คุณแม่ดูให้อ่ะค่ะ
2: เราเคยคุยกันนี่คุณเมย์
3: เคยคุยกันค่ะในตัวของตัวเองอะค่ะ
2: อ๋อเหรอรอบที่แล้วไม่ได้คุยของลูก
3: ไม่ได้คุยของลูกค่ะครั้งที่แล้วดูของ
2: ลูกอายุเท่าไหร่ครับคุณเมย
3: ์ลูก18ปีค่ะอาจารย
2: ์โอ้ยังเด็กอยู่มากเกิดวันที่อะไรครับ
3: เกิดวันที่8กันยา2549ค่ะ
2: เกิดกี่โมงครับ
3: เกิดตอน6โมงค่ะเป็นลักษณะผ่าคลอดกำหนดเวลาค่ะอาจารย
2: ์โอ้มีหมอให้มีคนให้เลิก
3: ค่ะใช่ค่ะ
2: 6โมงเช้านะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: จังหวัดอะไรครับกรุงเทพ
3: กรุงเทพค่ะ
2: ลูกชื่ออะไรครับ
3: น้องแบมค่ะ
2: น้องแบมโอเคน้องแบมปีนี้ก็อายุ18ปีกำลังจะ19ปีกำลัง19ปีแล้วนี
3: ่10 19 10 18 19 19ค่ะค่ะอาจารย
2: ์อ๋อ18กำลังจะ19หึ9 10 11 12 13 14 15 6 7 8
3: 18 10จะ19
2: 19กำลังจะ20
3: อ๋อค่ะค่ะอาจารย์
2: ถูกไหม
3: ค่ะ
1: เพราะปีนี้ปี69นะโอเค
3: ค่ะ
1: น้อง

0: ดวงให้น้องนิดนึงอะค่ะ
1: ว่า
0: คือน้องมีโปรเจกต์ที่น้องจะทำคือตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่จุฬานะคะ
1: ครับ
0: แต่น้องมีโปรเจกต์ที่จะทำในสายในถือว่าทำเป็น
1: คำถามคือ
0: ทำอาชีพไปด้วยอยากรู้ว่าดวงของน้องอ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: โปรเจกต์นี้อาจจะเริ่มยากเริ่มช้าแต่ว่าปลายปีแล้วจะ achieve เป้าหมายครับลงมือทำได้เลยครับดีฮะ
0: คือเป็นคือดวงน้องเป็นไปในทางบวกใช่ไหมน้องจะประสบผลสำเร็จอยู่ใช่ไหมคะน้องมีโชคอยู่ใช่ไหมคะจ๊ะ
1: แน่นอนครับแน่นอนครับเวลาหมดคุณแอดไลน์มาผมยินดีดูให้ลูกคุณนะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะพบกันพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนนะครับสวัสดีครับ
2: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีนวันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านศึกฟุตบอลโลก2026สเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยโรรี่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำนักเตะยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: ช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งยังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการได้หารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ15ฉบับยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับทั้งสองฝ่ายถ่ายภาพร่วมกันแนะนำคณะผู้แทนรับฟังการบรรเลงเพลงชาติไทยและจีนก่อนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะโดยยืนยันการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอเร่งความร่วมมือ3ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมขอให้จีนเพิ่มการนำเข้าสินค้าไทยผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและขยายความร่วมมือด้าน AI เทคโนโลยีสุขภาพอวกาศและเทคโนโลยีควอนตัมทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจัดตั้งกลไกหารือด้านการต่างประเทศและกลาโหมไทยจีนหรือ2บวก2เพื่อเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีและหวังว่าจีนจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการเจรจาภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนและสร้างโอกาสใหม่ร่วมกันในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยจีนพร้อมสนับสนุนการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยที่ทั้งสองประเทศต้องเจรจากันโดยตรง นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรี

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความปรารถนาดีและพร้อมสนับสนุนให้ไทยกับกัมพูชากลับมาเจรจาตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยจีนที่ยืนยันการวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดและเห็นว่าไทยและกัมพูชาต้องพูดคุยกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งเห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังเปราะบางการเผยแพร่ข่าวในลักษณะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศความสัมพันธ์โดยขอให้คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ด้วย
1: เรื่องนี้ที่ท่านนายกได้พูดกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับก็คือเราก็ชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับเราก็มั่นใจในการที่เขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับแต่ที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะเป็นห่วงเพราะเป็นการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาคือการส่งมอบรถถังนะครับซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มันมีความละเอียดอ่อนมีความเปราะบางการหยุดยิงก็มีเปราะบางนะครับยังเปราะบางอยู่เพราะฉะนั้นการส่งรถถังเนี่ยช่วงนี้ช่วงที่มันอาจจะและมีการนำเสนอในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นผลดีนะครับต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะนี้นะคร
0: ับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ขอให้ทางการจีนและไทยให้ความสำคัญกับปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่าง2ประเทศผู้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดเข้ายื่นอุทธรณ์ที่กรมการขนส่งทางบกจำนวนมากซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกประสานกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธินอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี
3: ้คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยทำหนังสืออุทธรณ์ไปที่กระทรวงการคลังในเรื่องหลักเกณฑ์ว่าหลักเกณฑ์บางอย่างเนี่ยควรจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมก็อย่างเช่นอายุของรถยนต์อายุของรถมอเตอร์ไซค์เหมือนอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยเกิน20ปีเนี่ยไม่ควรเอามาคิดมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีไม่ควรเอามาคิดแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นคนที่มีการโอนลอยไปแล้วก็ต้องมาคนเดียวคนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในการมาตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยให้ยกเว้นค่าบริการแล้วก็เร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
2: อย่างไรก็ตามในวันนี้กระทรวงคมนาคมแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเข้ามาช่วยเป็นจุดรับลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอรวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะเข้ามาดูแลเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีการประกาศขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากพบผู้สมัครมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จำนวน 139,804 รายแบ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,007 รายและกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด 98,797 รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแล้วโดยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถดำเนินการเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้สำหรับผู้ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตนจริงหรือเดือดร้อนจริงเพื่อให้นำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วปริมปราศพาภาครายงาน
0: วันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
5: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนพฤศจิกายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.kshแอปพลิเคชัน TWA Touch Life และ LINE Official Account @TWA Thailand หรือติดต่อขอลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 น.ถึง 18:30 น.รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนปริศนาความแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนขยายตัวร้อยละ 6.3 จากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งคาดไตรมาสที่3ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 113.3เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการขยายตัวของราคาวัสดุก่อสร้างทุกหมวดแม้อัตราการเพิ่มขึ้นจะชะลอลงจากเดือนก่อนแต่ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 12.3 รองลงมาคือวัสดุก่อสร้างอื่นๆร้อยละ 11.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 10.6ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้อยละ 4.5 กระเบื้องร้อยละ 2.8 และสุขภัณฑ์ร้อยละ 2.7 จากราคาพลังงานค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการภาครัฐสำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในไตรมาสที่3ปีนี้คาดว่าจะยังขยายตัวจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะเริ่มคลี่คลายแต่โรงกลั่นน้ำมันและแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบางส่วนยังต้องใช้เวลาฟื้นฟู ขณะที่ราคาวัตถุดิบโลหะพื้นฐานเช่นทองแดงและอลูมิเนียมมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นตามความต้องการใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูงประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการลงทุนต่อเนื่องของภาครัฐซึ่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่องผลการดำเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม6เดือนแรกมียอดสินเชื่อเติบโตกว่าร้อยละ129ช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า 5,029 รายพร้อมทั้งรักษาการจ้างงานกว่า 340,000 ตำแหน่ง
6: นายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยผลการดำเนินงานช่วง6เดือนแรกของปี2569โดยมียอดค้ำประกันสินเชื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ129หรือคิดเป็นมูลค่า 44,570 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนบทบาทสำคัญในการประคองธุรกิจ SME ที่หดตัวมากกว่า3ปีก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินกว่า 5,167 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้กว่า 5,029 รายรักษาการจ้างงานได้ 342,720 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถึง 219,730 ล้านบาทนอกจากนี้โครงการของรัฐอย่างค้ำประกันสินเชื่อ Quick Big Win วงเงิน 50,000 ล้านบาทได้รับการตอบรับที่ดีด้วยยอดค้ำประกัน 44,800 ล้านบาทล่าสุดบสย.เตรียมเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิต Plus วงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อมุ่งเติมทุนตั้งแต่ 10,000 บาทสูงถึง100ล้านบาทครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่มพร้อมทั้งยกระดับองค์กรสู่ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือบสย.พร้อม Plus และเชื่อมต่อกับธนาคารไร้สาขาเพื่อสร้างโอกาสและปลดล็อกข้อจำกัดให้ SME ไทยเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างไร้รอยต่อปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตนนางสาวสาสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบว่าการปรับสูตรคำนวณใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานปัจจุบันแต่เดิมการคำนวณเงินบำนาญจะใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนหรือ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณเพราะคาดว่าจะเป็นช่วงที่มีรายได้สูงสุดแต่กลับกระทบผู้ประกันตนบางส่วนเช่นกรณีส่งเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 บาทมา20ปีแต่5ปีสุดท้ายเงินเดือนลดเหลือ 10,000 บาทและบางส่วนช่วง5ปีสุดท้ายกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ฐานค่าจ้างอยู่ที่ 4,800 บาททำให้เงินสมทบลดลงจึงพัฒนาสูตรแคร์ภายใต้หลักการส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเปลี่ยนจากการใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อก่อนนำมาเฉลี่ยเป็นฐานคำนวณเงินบำนาญและปรับเพิ่มอัตราบำนาญจากเดิมหลังส่งครบ180เดือนคำนวณเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 1.5เปลี่ยนเป็นคำนวณเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์จากการส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีทำให้ส่งนานได้เงินเพิ่มและเป็นธรรม
7: ทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลง
0: สำหรับผู้ประกันตนที่เปลี่ยนจากมาตรา33มาเป็นมาตรา39ยืนยันว่าสูตรแคร์จะนำฐานค่าจ้างที่เคยส่งในมาตรา33มาคำนวณร่วมกับข้อมูลการส่งเงินสมทบทั้งหมดทำให้การส่งเงินสมทบไม่ลดลงแต่ยังเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบอีกทั้งการปรับสูตรยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทภายในปี 2,572 และ 23,000 บาทในปี 2,575 เพื่อให้เงินบำนาญสอดคล้องกับค่าจ้างในปัจจุบันและมีความเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณมากขึ้น
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง พระคือดวงใจไทย
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชิดชูเกียรติ12ฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจผลักดันผู้สูงวัยเป็นพลังถ่ายทอดองค์ความรู้ขับเคลื่อนสังคม
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโดดเด่นจากทั่วประเทศจำนวน12คนพร้อมย้ำว่าผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงผู้รับสวัสดิการแต่เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบจึงต้องส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุควบคู่กับการจัดสวัสดิการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งนำประสบการณ์และภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาต่อยอดเป็นทุนทางสังคมถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยภายใต้นโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคน
11: ผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ที่มั่นคงมากกว่าเราเป็นแค่แหล่งเงินให้ลูกหลานเรามีเป็นแหล่งทรัพยากรองความรู้ให้กับลูกหลานได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามขับเคลื่อนการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของพี่น้องผู้สูงอายุกลุ่มคนผู้สูงอายุนี่ไปให้ทั่วประเทศให้ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวว่าเฮ้ยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะเราจะหาแต่เงินก็ประมาณมาจ่ายดูแลเป็นสวัสดิการอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ประสบการณ์ของพี่น้องผู้สูงอายุให้มีค่าให้มีคุณค่าแล้วก็มาขับเคลื่อนเด็กที่เรามีน้อยลงทุกปีเนี่ยให้อนาคตอีก10ปี20ปี30ปีเนี่ยเป็นบุคลากรที่จะมาพัฒนาบ้านเราให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
10: ด้านนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบในการสร้างคุณค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมโดยผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติทั้ง12คนอาทินายสลาคุณวุฒิฮีโร่นักแต่งเพลงนายกันชัยอารีศิลพิทักษ์หรือกันชัยไอรอนแมนแชมป์เพาะกายหัวใจแกร่งศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัตฮีโร่นวัตกรรมนำภูมิปัญญาสู่สากลนางวิไลลักษณ์วัฒนะไวทูลชัยฮีโร่เชฟรถมือแม่นายสมบัติธิระสาโรจน์หรือป้าตือฮีโร่หัวใจเจนซีและนางสุรีน้อยเวียงฮีโร่หัวใจแกร่งพลิกขยะเป็นทองคำนิตยาคุณสิมรายงาน
9: กระทรวงยุติธรรมมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและย้ำว่าการช่วยเป็นไปตามกฎหมาย
12: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาทายาทผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมณอาคารกระทรวงยุติธรรมนายตายริเตมหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544โดยผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดส่วนข้อกังวลเรื่องการนำเงินภาษีมาใช้เยียวยากระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างผลักดันการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเพื่อหาแหล่งเงินทุนใหม่ลดภาระงบประมาณของรัฐโดยกองทุนจะสำรองจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างรวดเร็วก่อนเรียกเงินคืนจากผู้กระทำผิดภายหลังขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อผลักดันกฎหมายจัดตั้งกองทุนดังกล่าวแยกจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฉบับปัจจุบันอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังย้ำว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่การใช้แทนผู้กระทำผิด
13: เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สังคมก็จะไปนะครับใช้ในการพิจารณาว่าจะมีการปรับเกณฑ์ยังไงแต่ณวันนี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาแล้วก็เกณฑ์ของคณะกรรมการที่ดำเนินการกันมานะครับถือว่าตามหลักแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้ทำความผิดแล้วก็ได้รับผลกระทบคำว่าเยียวยานี่เป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแม้แต่เงินค่าทำศพในบางท่านเนี่ยก็ไม่มีนะเราไปพบหลายพื้นที่พบว่าต้อง ู้หนี้ยืมสินเพื่อมาจัดงานศพเพราะนั้นการที่ได้ให้การช่วยเหลือเดิมอ่ะ 200,000 บาทตอนนี้ขยายมาเป็น 300,000 บาทตามกฎหมายใหม่ที่มีการปรับแก้ไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเพราะว่าช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนครับ
12: พร้อมกันนี้การมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจำนวน14รายโดยมอบให้รายละ 300,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 4.2 ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงขณะนี้ได้อนุมัติเงินเยียวยารวม31รายเป็นเงินกว่า 9.3 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวม34รายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
14: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอปคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
9: กรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ภายใน1ปีเร่งปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศสู่การเป็นผู้ให้บริการเชิงรุกควบคู่การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่
15: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าจากนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งเป้าหมายในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ใน1ปีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดในการดูแลเกษตรกรระดับพื้นที่ทั่วประเทศได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยมีแนวทางที่จะปรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางสู่การเป็นพี่เลี้ยงที่ประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการอำนวยความสะดวกควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำและเสนอแนะทางเลือกและวิธีป้องกันเฝ้าระวังภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดแก่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนของเกษตรกร
16: เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเรามีอยู่ทุกพื้นที่และเราทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยที่จะให้คำแนะนำได้ณวันนี้เราพยายามจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวนะแต่เราจะทำหน้าที่เหมือนเซอร์วิสโซลูชันแปลว่าสถานการณ์ใดๆเราสามารถที่จะให้บริการให้คำแนะนำหรือที่จะทำหน้าที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์ที่จะประสานงานหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคของการบริการทุกหน่วยงานค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะนี่คือบทบาทสำคัญหนึ่งของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะต้องเน้นในเรื่องของการทำงานร่วมกันจริงๆนะคะ
15: ทั้งนี้เกษตรกรสามารถขอคำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรรวมถึงติดต่อขอรับบริการและความช่วยเหลือของภาครัฐในภาคการเกษตรได้ที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ในพื้นที่หรือสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านและศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำการปรับโครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยึดนโยบายรัฐไม่เพิ่มอัตรากำลังรองรับภารกิจงานอนุรักษ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
17: นางสาวสามิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาเบื้องต้นมอบหมายให้เต็มความพร้อมด้านบุคลากรไม่เพิ่มอัตรากำลังและไม่เพิ่มงบประมาณแต่ยืดหยุ่นรองรับภารกิจที่ได้รับซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหารือหากมีการปรับภารกิจ ซึ่งจะต้องมีกระบวนการเพิ่มอัตรากำลังให้สอดคล้องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายลดขนาดของภาครัฐและเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานราชการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกันอย่างต่อเนื่อง
18: มีกันอยู่ทั้งสองกระทรวงก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาท่านปลัดเองก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคือการหารือให้มีเจตนารมณ์ที่ตรงกันก่อนว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวจะต้องมีความสอดคล้องกันแล้วก็มีในเรื่องของกพ.ที่จะต้องเห็นตรงกันกับเรื่องของการปรับปรุงภารกิจ
17: ด้านนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จะทำข้อเสนอในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิด้านศาสนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมงานเกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งโครงสร้างใหม่จะมีกลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศมีการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมายังกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับงบประมาณในปี2570หากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วจะมีการตัดโอนภารกิจงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรมาทั้งหมดมาริชโยรายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 12:31 กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับกองประชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านซึ่งถือเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่ใช้โจมตีลูกเรือที่เป็นพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐประกาศการเสียชีวิตของทหารอเมริกัน3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดได้สร้างความเสียหายรุนแรงและเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอเมริกันที่เสียชีวิต
9: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบกับนางโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ในโอกาสที่นางโชซอนฮุยเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีปูตินแสดงความขอบคุณเกาหลีเหนือที่สนับสนุนปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะไม่มีวันลืมวีรกรรมของทางเกาหลีเหนือซึ่งจะได้รับเกียรติเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาตินอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังยกย่องความเข้าใจซึ่งกันและกันกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทั้งนี้รัสเซียและเกาหลีเหนือยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ผู้นำของทั้งสองประเทศลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อเดือนมิถุนายนปี2567ซึ่งทำให้เกาหลีเหนือส่งทหารหลายพันนายไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
0: กระทรวงการต่างประเทศของซูดานออกแถลงการปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและตั้งอยู่บนข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลพร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีและซูดานไม่ได้ผลิตครอบครองหรือใช้อาวุธเคมีตามที่สหรัฐกล่าวอ้างทั้งนี้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อซูดานจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้โดยสหรัฐจะปฏิเสธการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางการเงินแก่ซูดานผ่านสถาบันการเงินระหว่างประเทศระงับการส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีส่วนใหญ่ไปยังซูดานรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
9: สำนักข่าว AP รายงานว่า จ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก2รายจากเหตุเรือโดยสารอับปางนอกชายฝั่งจังหวัดสุลาเวสีใต้โดยเป็นผู้หญิงวัย46ปีและบุตรชายวัย24ปีซึ่งชาวประมงพบอยู่บนเกาะบาลาโฮโยในหมู่เกาะเซลาย่าขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก18รายโดยมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวประมงและประชาชนในพื้นที่กว่า200คนเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาอย่างไรก็ตามปฏิบัติการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีคลื่นสูงถึง3เมตรและกระแสลมค่อนข้างแรงทั้งนี้เรือโดยสาร KM Nurun Sansa ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม78คนประสบเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องก่อนอับปางเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะเดินทางห่างจากฝั่งหมู่เกาะเซราย่าจังหวัดสุลาเวสีใต้ราว79กิโลเมตรโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้5รายและมีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย1รายต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทัพกระเทงดุจะได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเลย์เต็มข้อของเฟรานตอร์เรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา 1-0 ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีขณะที่ดาวซันวูของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้คือคีเลียนเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศสที่ทำไป10ประตูส่วนท็อปแอสซิสต์เป็นของไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งที่ทำแอสซิสต์ไปถึง7ครั้งสำหรับอูไนซิโมนจากสเปนได้รับรางวัลถุงมือทองคำหลังเสียไปเพียง1ประตูในการแข่งขันส่วนนักเตะยอดเยี่ยมเป็นของโรดรี่จากสเปนที่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำไปได้สำเร็จและดาวรุ่งยอดเยี่ยมคือเปาคูบาซีจากสเปนศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis ทัวร์รายการ W35 Dallas Summer Series ประเภทหญิงคู่มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับโคดี้หว่องหงอี้นักเทนนิสสาวชาวฮ่องกงเอาชนะคู่ของอานิต้าซาดิเยวาชาวยูเครนและโซฟีเลเวนลีนจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เซต 6-3 และ 6-1การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women Open ที่ประเทศคาซัคสถานประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยหัวชนะเอคาเทรีนาตูปิเทียนามืออันดับ8ของรายการ 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 6-8 6-4 และ 7-5 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นแชมป์อาชีพประเภทหญิงเดี่ยวครั้งแรกของกมลวรรณยอดเพชรและทำให้เธอได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนด้วยศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคการแข่งขันโซนภาคเหนือรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเชียงใหม่ FC เอาชนะแม่โจ้ยูไนเต็ดไป 3-1 โดยเชียงใหม่ FC ได้ประตูจากชินดนัยเวียงคำนาทีที่3สิริภากรคำล่านาทีที่39และกฤตยศศรีสิรินาทีที่67ส่วนแม่โจ้ได้ประตูตีไข่แตกจากนิติพงษ์นำแผงในนาทีที่80ขณะที่นักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของชินดนัยเวียงคำจากสโมสรเชียงใหม่ FCสำหรับการแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ภาคต่อไปจะเป็นการแข่งขันในโซนกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจะแข่งขันกันที่สนาม FA Thailand Training Pitch 1และ2ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เพื่อคัดเลือก2สโมสรสุดท้ายจาก32ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Base of 7ชนะ4ใน7 Bacon Time ตัวแทนจากไทยแพ้ Relove Deep Cloth Gaming ตัวแทนจากไต้หวัน 4-2 เกมจบตำแหน่งรองแชมป์ขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Base of 7เช่นกัน E Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esports ตัวแทนจากเวียดนาม 4-2 เกมคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV คัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทัพนักตบหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม 3-1 เซต 23-25 30-28 25-20และ28-26คว้าอันดับ3ไปครองได้สำเร็จโดยโปรแกรมต่อไปในสนามที่2ทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22กรกฎาคมนี้ศึกฟอร์มูล่า2เบลเยียมกลางปีฟีเจอร์เรกเติ้ลทัศนาพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งจากทีม ART Grand Prix โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2คว้าโพเดียมมาได้สำเร็จสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักแข่งไทยคนแรกในรอบ8ปีที่ขึ้นโพเดียมในศึกฟอร์มูล่า2ต่อจากอเล็กอันบอนอังสุสิงห์พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนจากสนามเบลเยียมสำหรับแชมป์ในฟีเจอร์เรก F2 สนามนี้คือราฟาเอลกามาราและนิโคลาโซลอปิดโพเดียมอันดับ3โดยโปรแกรมต่อไปทัศนาพลจะเดินหน้าต่อในฮังการีกรังปรีที่สนามฮังการูริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ศึกฟุตซอลไทยลีก2026นัดที่13ชลบุรีเปิดรังเหญ้าเอาชนะภูเก็ตยูไนเต็ดไป 4-1 ที่สนาม Blue Wave Arena สนามเทศบาลเมืองชลบุรีขณะที่นนทบุรีฟุตซอลคลับพ่ายให้กับราชภัฏเพชรบุรี 1-3 ที่สนามลำโพสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้ราชภัฏเพชรบุรีเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนรั้งรองจ่าฝูงลีกแรกศึกเอสโคล่า 3x3 ยูลีก 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเมกะบางนาประเภททีมชายสกายคอร์ส SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ BU จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 21-18 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยศรีปทุมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้าอันดับ3ส่วนประเภททีมหญิงCT ศรีปทุม SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ EDU SU Junior จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 19-11 คว้าแชมป์ไปครองและ EDU SU Senior จากมหาวิทยาลัยศิลปากรจบที่อันดับ3โดยทีมแชมป์ทั้งทีมชายและหญิงยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติขณะที่นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทยโดยตลอดการจัดการแข่งขันทั้ง4ภูมิภาคที่ผ่านมาทำให้ได้เห็นศักยภาพความมุ่งมั่นและพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศอย่างชัดเจนทำให้การแข่งขันรายการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีเฟ้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นสนามที่เปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าในปีนี้กกท.ได้เดินหน้าจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามให้กับทุกสมาคมกีฬาและตัวนักกีฬาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬารายการต่างๆโดยเน้นแนวทางป้องกันดีกว่าแก้ไขในภายหลังเนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในเวทีกีฬาระดับสากลทั้งนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องสารต้องห้ามในเอเชียนเกมหนนี้เพราะทุกฝ่ายเตรียมการป้องกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะความผิดพลาดทางเทคนิคที่คาดไม่ถึงซึ่งเชื่อว่าไม่มีนักกีฬาคนใดเจตนาแต่อาจเกิดจากการรับประทานอาหารหรือยาโดยไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามกกท.ยังคงเน้นย้ำให้ระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้นายก้องศักดิ์ยังยืนยันว่าแฟนกีฬาชาวไทยจะได้รับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นช่องทางหลักพร้อมด้วยช่องพันธมิตรอื่นๆที่จะมาร่วมถ่ายทอดสดให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
21: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
22: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอสิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแผลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิษะ แปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิรวิสะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียนออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600 99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534 7533-37กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
23: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังคะหมกฮวกถือเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของภาคอีสานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งโดยคำว่าฮวกในภาษาอีสานหมายถึงลูกออดหรือตัวอ่อนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งจะเจริญเติบโตในแหล่งน้ำธรรมชาติช่วงฤดูฝนการนำฮวกมาประกอบอาหารไม่ใช่เพียงแค่การอิ่มท้องในแต่ละมื้อแต่เป็นภูมิปัญญาในการแสวงหาวัตถุดิบตามฤดูกาลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะฮวกกบที่คนอีสานยกย่องว่ามีความแซ่บและเป็นที่นิยมรับประทานมากที่สุดรวมถึงฮวกเขียดที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้เช่นกันเมนูนี้จึงเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมการกินที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ค่ะทว่าในความเรียบง่ายนั้นกลับแฝงด้วยความท้าทายสำคัญเนื่องจากฮวกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตตามโคลนตมและแหล่งน้ำธรรมชาติดินโคลนเหล่านี้จึงเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายผู้บริโภคและผู้ปรุงอาหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกสรรวัตถุดิบโดยต้องหลีกเลี่ยงฮวกบางชนิดที่เป็นอันตรายอย่างเด็ดขาดค่ะเช่นฮวกคางคกที่มีพิษร้ายแรงสะสมอยู่ในตัวและไม่สามารถนำมารับประทานได้เลยสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมการกินอาหารพื้นบ้านของไทยมีความละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความระมัดระวังและความใส่ใจในทุกๆขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนการปรุงหมกฮวกให้อร่อยอร่อยและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัยนั้นเริ่มต้นจากกระบวนการทำความสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการกำจัดสิ่งสกปรกออกจากตัวฮวกที่อาศัยอยู่ตามโคลนตมโดยผู้ปรุงจะต้องนำฮวกมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นทำการบีบเอาไส้หรือมูลของฮวกออกให้หมดทีละตัวอย่างพิถีพิถันเพื่อไม่ให้มีดินโคลนหรือของเสียตกค้างอยู่ภายในแล้วจึงนำไปล้างน้ำซ้ำอีกหลายๆครั้งจนมั่นใจในความสะอาดก่อนจะนำไปพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำสำหรับกรรมวิธีการปรุงตามแบบฉบับโบราณจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องแกงเพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มสรรพคุณทางยาโดยนำพริกขี้หนูหอมหัวแดงและตะไคร้หั่นฝอยมาโขลกให้แหลกพอประมาณพร้อมเหยาะเกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นนำฮวกที่ทำความสะอาดดีแล้วมาคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องแกงปรุงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาและผงชูรสตามชอบสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการใส่ผักสมุนไพรกลิ่นหอมในปริมาณมากเช่นใบผักแมงลักหรือผักอีตูและผักขยงซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยชูรสชาติและสร้างความหอมหวนชวนรับประทานเท่านั้นแต่ยังมีฤทธิ์ช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์และขับลมในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยค่ะเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วก็นำมาห่อด้วยใบตองสดที่เช็ดสะอาดแล้วนำไปนึ่งในซึ้งด้วยความร้อนสูงจนสุกอย่างทั่วถึงซึ่งไอ้น้ำและความร้อนที่พอเหมาะจะช่วยทำลายเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับธรรมชาติได้การรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมการกินหมกฮวกให้คงอยู่ต่อไปในยุคปัจจุบันจึงต้องเดินควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญด้วยค่ะเมนูหมกฮวกที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและใบตองที่ถูกย่างหรือนึ่งจนสุกจะแปรเปลี่ยนเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและปลอดภัยก็ต่อเมื่อผู้ปรุงใส่ใจในทุกรายละเอียดนั่นเองการปรับปรุงกรรมวิธีการทำอาหารพื้นบ้านให้ถูกสุขลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการทำลายคุณค่าดั้งเดิมของอาหารอีสานแต่เป็นการช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้เมนูท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยที่คนทุกภาคและคนทั่วโลกสามารถเปิดใจลิ้มลองได้อย่างมั่นใจความใส่ใจในความสะอาดจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมการกินหมกฮวกกลายเป็นบทเรียนแห่งภูมิปัญญาที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์แห่งรสชาติท้องถิ่นเข้ากับการรักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตอรวิวรรณบรรณาธิการข่าว ธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The way we are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะจบข่าวพักเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามฟังข่าวสารกันต่อเลยกับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะแล้ววันนี้ดิจฟ้ามาบอกเล่าคุณฟังนะคะวันนี้เดี๋ยวจบรายการแล้วเดี๋ยวจะออกไปส่งของค่ะเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นฝาขวดน้ำพลาสติกนะคะที่เราใช้ดื่มน้ำนี่แหละเวลาเราดื่มน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฝาขวดเขาจะติดอยู่กับขวดเลยใช่ไหมคะก็อาจจะต้องแกะออกหน่อยหนึ่งเพราะว่าดิจฟ้านำไปบริจาคให้กับโครงการ Green Road ค่ะเขาเป็นการเอาฝาขวดพลาสติกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝาน้ำดื่มฝาน้ำอัดลมเนี่ยและเขาก็เอาจะไปเป็นการรีไซเคิลนะคะให้เป็นโต๊ะเก้าอี้ให้กับนักเรียนได้นะคะเป็นนักเรียนที่

บ้านเรือนนั้นเคยถูกน้ำท่วมนะคะส่งเสริมการศึกษาของเด็กๆกันก็เลยนำข่าวสารนี้มาฝากแฟนในการมองรอบทิศคิดทันข่าวด้วยบางทีของที่เราเหลือใช้เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนะคะคุณฟังเก็บไว้ค่ะนะตอนนี้เนี่ยโลกของเรานั้นต้องการการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตต่างๆตอนนี้เขาบอกว่าฝากขวดหมดนะคะหมดเกลี้ยงแบบไม่เหลือหลอเลยค่ะเพราะฉะนั้นการทำโต๊ะเก้าอี้ให้นักเรียนเนี่ยก็ต้องหยุดชะงักชั่วคราวเพราะว่าที่โรงงานของ Green Road นั้นบอกว่าไม่มีฝาขวดพลาสติกเหลือเลยแม้แต่ฝาเดียวและก็ปีนี้ตั้งเป้านะคะต้องใช้ฝาขวดเนี่ยมากกว่า10ล้านฝาก็ถ้าเกิดว่าใครฟังรายการของเราอยู่นะคะแล้วก็ที่บ้านมีพวกฝาขวดน้ำท่านฟังเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Green Road เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Green ที่แปลว่าสีเขียว Road ที่แปลว่าทางถนนเนี่ยนะคะ GREEN ROAD ค่ะแล้วก็ส่งไปได้ที่โครงการ Green Road 148/3หมู่19ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะ51000หรือโทรถามได้ที่08868431040886843104จริงๆเขาให้มีการสมัครเป็นสมาชิกด้วยนะคะแต่ว่าดีฟาไม่ได้สมัครคุณฟังเพราะว่าเขาบอกถ้าสมัครแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการส่งของอะไรมาให้ที่บ้านคือตอนนี้เนี่ยเราวัยเกษียณแล้วไม่ค่อยอยากจะเป็นคนที่เอาข้าวของอะไรเข้าบ้านนะคะมีแต่ว่าถ้าอะไรเนี่ยแบ่งปันได้หรือว่าไปทำบุญได้เราก็จะไปทำบุญกันนะคะไม่เจอกัน2วันคิดถึงจังเลยค่ะคุณฟังเป็นอย่างไรบ้างดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะช่วงนี้เห็นคนที่มีชื่อเสียงต่างๆก็ล้มป่วยกันเป็นจำนวนมากล่าสุดเห็นใน Facebook Fanpage ของพี่ตั้มสมประสงค์สิงหวนวัฒน์นะคะบอกว่ามีอาการเป็นเหมือนเส้นเลือดมีปัญหานะเส้นเลือดหัวใจตีบโอ้โหก็อันนี้คือเวลาวัยมันเจริญวัยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่เราจะล้มป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยได้นี่ก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้มากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บรรดาโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือ NCD ก็พบในผู้ป่วยไม่ใช่แค่เพียงผู้สูงวัยเท่านั้นผู้ที่มีอายุน้อยๆนี่ก็เกิดขึ้นนะคะอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณเพอร์ฟูมนะคะคุณฟังภรรยาเนี่ยก็ร่ำไห้แล้วก็ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคุณหมอด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของโรงพยาบาลนะคะก็มีการให้คุณหมอนั้นออกจากการเป็นคุณหมอของโรงพยาบาลแล้วนะคะเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะเห็นภาพข่าวนี้แล้วก็รู้สึกสะเทือนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะนะที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะทางนี้เมื่อคืนนี้นะคะช่วงค่ำๆเนี่ยทางด้านของโรงพยาบาลซานคาเมโลนะคะฉบับมีการออกแถลงการฉบับที่2เลยนะคะเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิตและเหตุการณ์นี้ก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากแก่ครอบครัวและญาติตลอดจนประชาชนในวงกว้างต่อมาทางโรงพยาบาลได้ออกแถลงการฉบับที่1มีคำสั่งให้แพทย์ดังกล่าวเนี่ยพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของโรงพยาบาลและผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายนอกแพทยสภาจะเสร็จสิ้นซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะคะโรงพยาบาลซานคาเมโลก็บอกว่ามิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านายแพทย์ได้มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยในลักษณะคำพูดที่ไม่สุภาพจริงซึ่งทางโรงพยาบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำมีผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลที่ระบุว่าผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ปฏิบัติตนไปในทางที่เสียหายแก่ส่วนรวมและโรงพยาบาลละเว้นการกระทำที่ไม่สุภาพและปฏิบัติผิดต่อข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพทางโรงพยาบาลจึงมีมติให้นายแพทย์คนดังกล่าวออกจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลซานคาเมโลในทันทีมีผลตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปทางนี้ทางโรงพยาบาลเตรียมที่จะให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียและขอน้อมรับข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์ดังกล่าวด้วยความเคารพนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ได้ติดตามแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจนะคะต่อทางครอบครัวเป็นอย่างมากนะซึ่งภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องแล้วก็ทำคลิปนะคะอย่างคุณหมอเนี่ยก็คือ
โดนพักงานได้นะที่ภรรยาออกมาบอกแต่ว่าสามีของเขาก็ไม่ฟื้นแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีแถลงการว่าต้องให้คุณหมอเนี่ยออกจากโรงพยาบาลเลยนะคะก็ต้องพูดถึงแล้วเนี่ยคุณฟันทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณหมอเองเนี่ยก็ต้องมีขันติเยอะขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าคนไข้เองเนี่ยเขาก็เป็นโรคอะไรเขาก็มีความรู้นะมีองค์ความรู้ต่างๆที่ขอแลกเปลี่ยนกับคุณหมอบ้างคุณหมอก็อย่าโกรธเลยนะคะก็ต้องให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพถามว่าประสบการณ์คล้ายๆกันอย่างนี้เนี่ยดีจะฝากก็เคยเจอเหมือนกันนะคุณฟังเพราะว่าคุณหมอเนี่ยอาจจะหงุดหงิดที่เราอาจจะไปอ่านจาก AI หรือไปอ่านจาก Google อะไรต่างๆนะคะมีการถลึงตาใส่เราด้วยนะคะคุณฟังดีจะฝากก็เลยต้องขออนุญาตเปลี่ยนหมอนะเปลี่ยนหมอนะจนได้มาเจอกับนายแพทย์กีรตินะท่านอาจารย์กีรติซึ่งเดี๋ยวท่านจะเจริญชนวนิชซึ่งท่านจะได้มาเป็นคณบดีศิริราชพยาบาลแล้วนี่แหละที่ดิฉันก็ได้มาอยู่ในการดูแลของท่านอาจารย์นี่เป็นผู้ที่แบบมีคุณธรรมแบบคุยดีนอบแบบอบอ้อมมารีมากๆค่ะปลื้มเลยนะคะที่มีโอกาสได้เป็นคุณไข้ของคุณหมอกีรตินะคะและท่านก็แนะนำไปให้กับอาจารย์จตุรนที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยทีเดียวค่ะก่อนจะไปข่าวอื่นๆในฐานะที่ดิจฟ้าได้ไปสเปนเมื่อช่วงเมษายนนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโอ้โหสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาได้นะคะเอาชนะอาร์เจนตินาไปได้ในช่วงต่อเวลา1-0ค่ะยินดีด้วยมากๆเลยนะคะก็โทรคุยหรือว่าไลน์คุยกับพี่น้องที่อยู่ที่สเปนนะบอกดีใจมากนะเพราะว่าเขาก็เชียร์สเปนกันสุดตัวเลยทีเดียวเชียร์กันสุดใจเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะสเปนก็คว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเขาก็คงจะต้องมีการปิดพวกประตูเมืองของเขาอะค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะสำหรับความสำเร็จของการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะสเปนเป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะคุณฟังถ้ามีโอกาสเนี่ยลองไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งค่ะคุณฟังนะคะดิฉันไปแล้วเนี่ยโอ้โหได้รู้สึกชื่นชอบนะคะอาหารก็อร่อยด้วยแล้วก็เป็นยุโรปที่สวยงามบางคนอาจจะคิดว่าเป็นประเทศนอกสายตาค่ะแต่พอไปจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะประทับใจมากๆโดยเฉพาะที่ดีฟ้าไปที่บาร์เซโลนานะคะก็ชื่นชอบเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าคุณฟังถ้ามีโอกาสไปก็ไปแวะสเปนกันนะไม่ใช่มานอกสายตาเลยคุณฟังนะคะถ้าเทียบกับว่าไปฝรั่งเศสเนี่ยหลายคนบอกว่าไปสเปนเนี่ยจะได้ความสุขและอรรถรสนะมากเลยทีเดียวแต่มันก็ไปใกล้ๆกันได้นะไปเที่ยวสเปนแล้วก็บินไปฝรั่งเศสก็ได้ประมาณสัก2ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะคุณฟังวันนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงตึงเครียดนะคะทำให้วันนี้หุ้นพลังงานก็นำด้วยเช่นกันนะคะขณะเดียวกันนะวันนี้หุ้นค้าปลีกก็มานะตัวหุ้นของ CPO ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะจะเห็นได้เลยนะคะวันนี้หลายคนก็เล่นหุ้นกันแบบหุ้นแม่บ้านอะสถานการณ์ไม่แน่ไม่นอนนะคะหลายคนก็เลยต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ค่ะแต่ว่าในช่วงเวลาของสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้เนี่ยหุ้นที่เด่นก็จะเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะออกบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าเฟดวันนี้เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะที่ยังคงตึงเครียดนะตลาดหุ้นก็เลยได้แรงนำจากตัวหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะแต่ว่าก็มีแรงขายนะคะคุณวันโดยเฉพาะตัวเดลต้านะตัวเดลต้านี่ก็กดลงมาต่ำกว่า300แล้วนะคะวันนี้เดลต้าก็ลงไปค่อนข้างจะลึกเหมือนกันนะคะเดลต้าวันนี้ขึ้นไปหายได้ที่298แล้วก็โลที่292ค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่1636.96ลดลงไป 2.08ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 48,478.59 ล้านบาทนะคะหุ้นที่นำตลาดวันนี้ที่เป็น Most Active Value ก็ตัว GAF นะคะ 67.50 วันนี้สามารถขึ้นไปแตะแถว68บาทได้นะคะแล้วก็โลที่67บาทส่วนทางด้านของ PTT ค่ะนะวันนี้ตัวเกี่ยวกับพลังงานนะทั้ง PTT PTTEP ตัวหุ้นท็อปนะคะตัว GC คุณฟัง IVL นะคะก็มาเลยนะคะกันกุลนะคุณฟังแล้วก็วันนี้หุ้นเด่นๆที่ปรับตัวดีก็จะเป็นตัวของ Advance ก็ขึ้นนะคะตัวของบัตรกรุงไทยก็มานะคะตัวนี้แล้วก็รวมทั้ง CPO ค่ะฟังวันนี้ CPO ก็มาด้วยเช่นกันนะคะวันนี้หุ้นเด่นๆ นี่จะเป็นตัวหุ้นบิ๊กแคปทั้งนั้นเลยนะคะก็
หมาะกับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราที่ติดตามรับฟังเป็นประจำนะคะ CPO สำหรับ CPO เนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นเด่นที่แฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่สนใจนะคะจริงๆเป็นหุ้นเด่นที่เดียฝากก็บอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยเหมือนกันนะถ้าแฟนรายการฟังเป็นประจำนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้นะมีอยู่ในพอร์ตหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นของเอเชียพลัสนะคะโดยวันนี้เอเชียพลัสให้แนวรับที่47 ถึง 47 บาทสลึงค่ะแนวต้าน48.50 ถึง 49.50คัดล้อนหักหลุด46.50 บาทนะคะสำหรับตัวของหุ้น CPO ค่ะส่วนวันนี้นะคะวันนี้คุณกุ๊กวิราชนีบุญมาสูงทรงนะคะจากโกเบกค่ะก็มีการออกบทวิเคราะห์นะคะส่งมาให้ดีเจฝ่าด้วยขอบคุณมากโกเบกมองหุ้นไทยผันผวนนะคะแต่ว่าแนะเรื่องของหุ้นเด่นจะเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าค่ะฟังจะเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่จะได้ประโยชน์นะคะที่เราเห็นกันกุลแล้วก็ตัว GPSC ตัวกัฟตัวบีกริมปรับเพิ่มได้เนี่ยเป็นผลมาจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP ฉบับใหม่ของปี2026นี้นะคะก็คือ2569 ถึง 2593เลยที่เห็นหุ้นเด่นๆขึ้นมาจากตัวของกลุ่มโรงกำลังการผลิตไฟฟ้านั่นเองนะคะก็จะเป็นหุ้นเด่น4ตัวค่ะกัฟบีกริม GPSC แล้วก็กันกุลเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลการลงทุนกันในเบรกหน้าละกันนะคะส่วนวันนี้คุณฟังวันนี้เนี่ยเห็นดีฝากเข้าไปดูใน Facebook นะคะของคุณนโมบ้านช่างทองมี4สาวลูกสาวและ4คนเอาทองของคุณแม่เนี่ยมาให้คุณนโมช่วยดูให้หน่อยว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมหรือว่าอันไหนขายได้บ้างนะคะนั่งดูไปโหน้ำตาจะไหลเลยนะคะคิดถึงคุณแม่ค่ะมีแต่คนชื่นชมคุณแม่ของบุตรสาวทั้ง4คนนะที่จะฝากแชร์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวสิริพรวิไลรักแล้วคุณแม่นี่เป็นนักเก็บออมมากๆเลยนะคะจะมีพวกกำไรหยกด้วยนะคะแล้วก็จะมีเข็มขัดโอ้เข็มขัดเนี่ยถ้าเป็นทองจริงเนี่ยโอ้โหมูลค่าคงมหาศาลแต่คุณนโมบ้านช่างทองบอกว่ามันเป็นทองแดงแล้วก็มาชุบทองค่ะนะมันไม่ใช่ทองจริงแต่ว่าทรัพย์สินต่างๆที่ลูกสาวทั้ง4เนี่ยเอามาให้คุณนโมดูนะคุณฟังตอนแรกเด็กทั้ง4คนเนี่ยก็คิดว่า2ล้านกว่าบาทปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่คุณแม่เก็บออมไว้ให้แก่ลูกเนี่ยตีราคาได้เนี่ย4ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะดูแล้วก็ชื่นชมคุณแม่มากๆว่าเป็นแม่ที่เก็บออมก็เหมือนคุณแม่ดีเจฟานะคะก็เหมือนกันคุณแม่จบแค่ป.4ค่ะคุณฟังแต่ว่าเป็นนักลงทุนทองคำเหมือนกันนะคะคุณแม่นั้นจากไปแล้วก็รู้สึกคิดถึงคุณแม่มากๆเลยทีเดียวนะคะเรามีชีวิตที่ดีนะคะมีเศรษฐกิจที่ดีทุกวันนี้ได้คุณแม่ก็เป็นขุนคลังของบ้านเหมือน4สาวนั้นเหมือนกันค่ะเวลาดีเจฟาเนี่ยเกิดไม่สบายอะไรนะคุณฟังก็ยิ่งคิดถึงแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่นี่ก็ตอนที่2564คุณแม่ก็จากไปนะด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเฉียบพลันนั่นเองนะคะเราก็คิดถึงคุณแม่นะได้แต่ทำบุญทำกุศลส่งไปค่ะแล้วก็คุณพ่อก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะถึงจะมีเงินมีทองช่วงนี้เราก็ต้องเก็บออมแล้วก็ถ้าเป็นช่วงคนวัย Gen X เนี่ยอย่าลงทุนอะไรสุดโต่งจนเกินไปนะคะมีเงินล้านก็อย่าไปลงทุนหมดนะอย่างอาต๋อยแซมเบ้ก็เป็นท่านหนึ่งที่ได้มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเรานะที่มีเงินเยอะแล้วก็ไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โอ้โหลงทุนไป10กว่าล้านนะคุณฟังแล้วก็ได้คืนมานิดเดียวนะสูญเสียเงินก้อนมหาศาลเลยในวัยเกษียณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลงทุนอะไรเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าขาดทุนเงินก้อนนี้ไปเนี่ยเราก็คิดว่าเราไปเที่ยวยุโรปแล้วกันนะยังพอจะทำใจได้แต่ว่าถ้ามันเยอะๆเนี่ยมันก็ยากจะทำใจเหมือนกันวันนี้ขอเปิดบทเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับการคิดถึงคนที่จากไปและก็บทเพลงเทิดพระคุณแม่เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะตอนนี้ตามร้านเสื้อเนี่ยเริ่มเอาเสื้อผ้าสีฟ้าออกมาจำหน่ายและเตรียมชุดเกี่ยวกับวันแม่กันนะแล้วก็ติดโบว์สีดำด้วยเพราะว่าเรายังคงอยู่ในช่วงไว้ทุกข์นะคะแต่ว่าเสื้อผ้าสีฟ้าเนี่ยเห็นบรรดาเพจออนไลน์นี่เริ่มเอามาขายแล้วนะคุณฟังแต่ว่าดีเจฝาเนี่ยคงไม่ดีฝามีเสื้อผ้าสีฟ้าเยอะแล้วนะต้องนั่งทับมือไว้ก่อนยังไม่เอฟเยอะในช่วงเวลานี้นะคะส่วนใหญ่จะเอฟพวกสินค้าที่ใช้มาแล้วก็หมดไปสินค้าใช้ในบ้านมากกว่านะคะเสื้อผ้านี่พยายามจะเอฟให้น้อยที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงร้องตามกันแล้วก็เชื่อว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจากไปเนี่ยเราก็ส่งความคิดถึงไปให้ท่านแล้วก็ทำบุญกุศลส่งไปให้ท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังเป็นอย่างไรบ้าง2บทเพลงที่เปิดให้นะคะหลายท่านอาจจะคิดถึงคนบนฟ้าที่ท่านจากไปแล้วแต่ว่าถ้าคุณฟังที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะฟังรายการของเราก็บอกรักคุณพ่อคุณแม่ได้ทุกวันไม่ต้องรอให้เป็นวันพ่อหรือว่าวันแม่ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะดังนั้นเริ่มต้นนับบัดนี้เลยบางคนอาจจะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็มีเงินอยู่แล้วนี่นะคะเวลาไปไหนมาไหนอาจจะไม่ได้ดูแลท่านเลยแต่เชื่อไหมคะคุณฟังจริงๆเนี่ยเราเลี้ยงใจท่านด้วยดิฉันเคยอ่านบทความที่ส่งมาทางไลน์เนี่ยว่าแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีอยู่แล้วแต่ว่าเราได้ให้เงินแก่ท่านบางคนให้ 1,000 2,000 3,000 นะคะแล้วแต่ด้วยบางทีเอาถ้ามีก็ให้คุณแม่คุณพ่อนี่ไม่ได้อยากได้หรอกแล้วได้มาก็เก็บออมไว้ให้กับลูกค่ะแต่รู้สึกเลยว่าลูกหลานมีความกตัญญูรู้คุณแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเด็กยุคใหม่นี่อาจจะรู้สึกว่าเออฉันก็มีภารกิจที่ต้องใช้จ่ายมากมายก็ไม่ต้องสนใจดูแลพ่อแม่หลายคนคิดอย่างนี้จริงๆนะคะแต่ว่าดีจะฝากบอกเลยว่าที่ตัวเองเนี่ยก้าวหน้ามาได้จนถึงทุกวันนี้น่ะก็แล้วล้วนแต่เป็นเรื่องของความกตัญญูที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ก็เลยต้องบอกไว้นะคะส่วนบางท่านบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจากไปนานแล้วเราก็ทำบุญกุศลส่งไปให้ท่านรวมทั้งถ้าเกิดว่าท่านใดยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยโอ้โหพ่อแม่ก็ต้องประมาณสัก80 90หรือว่า100แล้วนะคะโอ้โหถือว่าท่านมีพันธุกรรมที่ดีมากเลยคือเป็นผู้ที่มีอายุขัยยืนยาวนะคะตอนนี้เราออกอากาศคู่ขนานกันไปกับ Facebook Live Fanpage ค่ะใครฟัง DJ ฝ่าผ่านทาง Facebook นะคะเข้ามากดทักทายกันได้เหมือนเคยค่ะและก็รวมทั้งแฟนๆรายการที่ฟังข่าวทาง FM 97ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าฟังผ่านทางเว็บไซต์เรามีผู้ฟังที่อยู่ในต่างจังหวัดและก็ในต่างประเทศก็ติดตามฟัง FM 97ของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.97qfm.com นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะและต้องเรียนคุณผู้ฟังรายการ DJ ฝ่ามองรอบทิศคิดทันข่าวก็อยู่คู่กับ FM 97เนี่ยมา7ปีกว่าแล้วนะคะเมื่อช่วงก่อนฟังข่าวเที่ยงฟังท่านอาจารย์ชยุทธวันเกิดค่ะอาจารย์คงอยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านอาจารย์ก็อยู่ที่ FM 97เนี่ย10กว่าปีนะคะมากกว่าดีเจฝ่านะดีฝ่ามาจัดรายการที่คลื่นนี้นะตอนปี62ก็7ปีกว่าแล้วเหมือนกันค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะอย่างน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์ล่าสุดเนี่ยดีเจฝ่าก็อัดคลิปรีวิวให้ด้วยเหมือนกันนะคะทางด้านท่านผู้บริหารบอกว่าอยากจะนำคลิปเนี่ยไป ประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่งคือเราใช้จริงคุณฟังใช้จริงพูดได้สบายใจนะคะตัวของน้ำยาบ้วนปากออร่าไรผ่านการคิดค้นวิจัยกว่า10ปีโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสารสกัดข้าวนะคะที่ได้แอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีค่ะไม่มีอาการแสบปากด้วยเป็นสูตรอ่อนโยนมีความปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อเซลล์เหงือกนะคะลมหายใจหอมสดชื่นได้กลิ่นสารสกัดจากสมุนไพรมีฟูออไรด์ป้องกันฟันผุค่ะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและใครที่มีอาการเหงือกอักเสบหรือเป็นแผลในช่องปากนะคะเปิดใจให้กับออร่าไรด์ด้วยล่าสุดนะคะทาง Facebook Fanpage ของออร่าไรด์แล้วก็ Facebook Fanpage ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะได้มีโอกาสไปถามผู้ที่ใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรด์นะคะขออนุญาตช่วงนี้รู้สึกว่าเธอจะได้พูดถึงเรื่องของการเป็นแผลในช่องปากก็คือคุณสมัยนะคะดิฝากขออนุญาตเปิดเสียงให้ฟังเลยคุณฟังนะคะเรื่องของแผลในช่องปากที่เป็นปัญหาค่ะนะคะเดี๋ยวไปฟังเธอคุยให้ฟังกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในช่องปาก
6: เรื่องสมัยอะค่ะมีเขาเรียกว่าแผลที่ช่องปากคือรับประทานอาหารแล้วก็ไปกัดโดนกระพุ้งแก้มซึ่งพอไปหาหมอทันตกรรมอะค่ะแพทย์ทันตกรรมคือเขาบอกว่าไปกัดในส่วนของเป็นต่อมน้ำลายมันก็เลยทำให้แผลหายช้าคราวนี้2อาทิตย์ก็ไม่หาย3อาทิตย์ก็ไม่หายก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลเป็นสุขภาพช่องปากก็คือหมอเขาก็ให้ยามาใช่ไหมคะแล้วก็แบบอันนี้ไม่ใช่แผลอันตรายแต่ว่ามันก็จะหายช้าเพราะว่ามันเป็นแผลที่เราไปโดนเกี่ยวกับต่อมน้ำลายแล้วก็คือเมื่อเรารับประทานอาหารหรือว่าไปกระตุ้นมันอ่ะมันก็จะยังไม่อยู่ซึ่งไม่ว่าเราจะทานของร้อนของเผ็ดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบของทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้แผลอ่ะพองขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อักเสบขึ้นทำยังไงก็ไม่หายทายาที่หมอให้มาก็ไม่หายแล้วก็พอคราวนี้มีคนแนะนำเกี่ยวกับออร่าไลท์คือหนูก็ใช้มาประมาณแล้วก็คนพบว่ามันเริ่มมีขึ้นตื่นเช้ามาก็คือกินปากหอมสดชื่นรับประทานอะไรคือหลังจากที่ใช้ออร่าไรด์สำหรับบ้วนปากใช่ไหมหนูจะใช้สองรอบก็คือรอบเช้าคือหลังอาหารพอทานอาหารเช้าเสร็จก็คือแปรงฟันแล้วก็บ้วนปากแล้วก็หลังอาหารเย็นก็คือช่วงก่อนนอนเราใช้ออร่าไรด์ไปอ่ะมันก็เริ่มมีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบันนะที่หนูใช้มา1ขวดวันก็คือแผลหายไปเลยคือการยังจะดูได้ดูมากๆแต่ตอนเนี้ยมันหายไปเลยจริงๆคือแผลมันแบบว่าหนูสามารถที่จะกลับมากินของทอดของมันแล้วก็ของร้อนได้ก็คือในปัจจุบันนะคะยังใช้ออร่าไรด์ต่อแต่ก็จะใช้ต่อแต่เรื่อยๆเพราะว่าออร่าไรด์อะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตื่นมาแล้วก็ทำให้กลิ่นปากของสดชื่นไม่เหม็นบูด
5: เห็นไหมคะตรงกับที่ดีจะฝากบอกคุณผู้ฟังเหมือนกันใช่ไหมคะว่าคุณสมบัติของออร่าไรด์เนี่ยถ้าแฟนรายการเปิดใจคุณฟังก็จะคล้ายๆคุณสมายค่ะนะตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าลมหายใจของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นบูดเหม็นขี้ฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาเรื่องเกี่ยวกับเหงือกอักเสบแผลในช่องปากได้แล้วเรื่องของราคาคุณฟังก็เป็นหลักร้อยนะคะ4ใบแดงมีทอนค่ะสำหรับ250 ml แต่ว่าเราใช้ได้นานเพราะเป็นฝาเล็กๆเท่านั้นนะคะถ้าคุณฟังสนใจสามารถซื้อในช่องทางออนไลน์ได้ก็คือเข้าไปที่ Facebook Fanpage Oralrice O-R-A-L-R-I-C-E นะคะหรือที่ช่องทางออนไลน์บ้านสีส้มเขามีการไลฟ์สดด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังอยากจะโทรถามเพิ่มเติมนะคะก็0814914291หรือว่าแอดไลน์ได้ O-R-A-L-R-I-C-E Oralrice นะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าคุณฟังผ่านไปที่ร้านของมูลนิธิองค์การเพศสัจกรรมถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะคุณฟังไปซื้อได้ที่ร้าน GPO ด้วยถนนพระราม6เลยฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลรามา LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็กนะคะไม่ว่าจะที่สาขาไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คนะคะร้านเฮลตี้แม็กค่ะแล้วก็ร้านที่โรงพยาบาลวิมุตด้วยท่านใดไปที่โรงพยาบาลวิมุตก็แวะร้านเฮลตี้แม็กได้เส้นถนนพรานกตัดใหม่นะคะมีที่จอดรถนะคะร้านคลังยาเทพอาสาร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้นะคะคือจุดจอดรถเนี่ยจอดรถตรงร้านสิริยาได้เลยนะคะแล้วก็จะอยู่ข้างตรงข้ามกับร้านสิริยาคุณฟังก็เข้าไปที่ซิกมาเฮลตี้นี่ได้มีวันจำหน่ายนะคะแล้วก็ที่ร้านยาพิลล่า ถ้าสะดวกก็สั่งซื้อออนไลน์ในบ้านสีส้มได้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังรายการของเราแล้วก็ไว้วางใจกับตัวของน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะเมื่อสักครู่ค้างคุณผู้ฟังไว้นะคะวันนี้เนี่ยตัวหุ้นเด่นที่บริษัทหลักทรัพย์โกเบกแนะนำนะคะก็จะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผน PDP ฉบับใหม่นะคะคุณวิลาสีบุญสูงทรงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะก็เปิดเผยว่าตลาดได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกทำให้ดัชนีปรับตัวผันผวนจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มชิปของสหรัฐเลยทำให้หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเราถูกแรงขายมากเช่นกันขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนสูงค่ะนะก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมองกรอบดัชนีไว้ที่1610ถึง1650นะคะทั้งนี้ปัจจัยบวกในประเทศเราก็เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะรายงานตัวเลขการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี69เนี่ยขยายตัว 2.13% กลุ่มค้าปลีกออนไลน์เติบโตโดดเด่นถึง 56.9% นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพาสวงเงิน 4,000 ล้านบาทก็เป็นทางเลือกในการออมเงินให้กับประชาชนสิ่งที่ต้องติดตามก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มยืดเยื้อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเกาหลีใต้เพื่อสกัดเงินเฟ้อและอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามก็คือนโยบายภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐนะคะคุณฟังส่วนทางด้านของหุ้นเด่นเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะฝันเดี๋ยวติดตามกันนะคะอย่างการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะคะก็จะมีการประชุมกันวันที่23กรกฎาคมส่วนเฟดจะประชุมวันที่28ถึง29จะเป็นตัวแปรสำคัญนะคะเรื่องของตัวของเฟดต่างๆแต่อย่างไรก็ตามมองว่าเฟดนั้นน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นส่วนคุณวัชเรนจงยันยงค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกแนะนำกลยุทธ์การลงทุนก็ให้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP ใหม่ของรัฐนะคะก็คือจะตัวเป็นตัวกราฟบีกริมนะ GPSC แล้วก็ตัวกันกุลค่ะได้นิสงจากนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้ไทยเป็นหับรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในภูมิภาคและก็ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเนซีโร่ในปี2593นะคะส่วนวันนี้ในส่วนของหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะโกเบกก็บอกว่าวันนี้หุ้นไทยเนี่ยมีการแกว่งตัวผันผวนแล้วก็มีแรงกดดันก็คือการขายหุ้นเดลต้านะคะตามแรงเทขายหุ้นกลุ่มชิปของสหรัฐกรอบภาคบ่ายให้ไว้ที่1630ถึง1643นะคะทั้งนี้ฟันโฟต่างชาติยังไหลเข้าในหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มพาณิชย์นะคะกลุ่มก่อสร้างคุณฟังแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์ด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มสื่อสารนะคะคาดว่าดัชนีภาคบ่ายแกว่งตัวอยู่ในกรอบ1630แล้วก็1643ค่ะวันนี้โกเบกให้2ตัวเด่นจะเป็นตัว SSP นะคะเสริมสร้างพาวเวอร์กับตัวเทอร์โบค่ะวันนี้ SSP ปิด4.26 บาทนะคะแนวรับ4.16 บาทค่ะแล้วก็บอกว่ามีปริมาณซื้อขายวอลลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากผ่านไฮเดิมที่4.34 บาทได้ลุ้นทดสอบต้านถัดไปที่4.50 บาทนะคะสำหรับ SSP นะคะบอกว่าค่า MACD ตัดซิกเนลไลน์หากผ่านไฮเดิมที่4.34 บาทไปลุ้นทดสอบต้านถัดไปที่4.50 บาทขณะที่เทอร์โบนะคะปิด1.79 บาทค่ะบอกว่าราคาอยู่ในกรอบขาขึ้นนะคะให้แนวรับ1.75 บาทแนวต้าน1.89 บาทถึง2 บาทคัทลอส1.72 บาทค่ะส่วนวันนี้ความกังวลสงครามที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางนะคะกระทบการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสค่ะทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะน้ำมันดิบเบรนท์ก็พุ่งขึ้นทะลุ90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะคุณฟังมีข่าวบวกของ BCH นะคะคุณฟัง BCH เนี่ยเขาก็จะมีการเข้าไปซื้อกิจการของโรงพยาบาลต่างๆในต่างจังหวัดนะคะโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เนี่ยตอนนี้มีล่าสุดว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เป็นโรงพยาบาลราชเวชนะคะเพื่อจะขยายเครือข่ายของโรงพยาบาล BCS เกษมราษฎร์ในด้านตอนอีสานล่างคาดว่าจะทำดิวดิลิเจนซ์เสร็จภายในไตรมาสที่3ของปี69นะคะคุณฟังอันนี้ก็เป็นข่าวบวกของตัว BCH ค่ะวันนี้นักวิเคราะห์จากโกเบกนะคะดิฝาไปสอบถามมาให้นะคะคุณฟังดิฉันเองก็เทรดกับทางโกเบกเขานะคะวันนี้เนี่ยฮาน่าคุณฟังฮาน่าวันนี้แนวรับ36.75 บาทค่ะแนวต้าน38.50 บาทถึง39.50 บาทคัทลอส36.25 บาทส่วน CPO นะคะ CPO นี่ก็เป็นหุ้นเด่นของหลายโบรกเลยนะคะเราแนะนำตั้งแต่ราคาอยู่แถวๆ45 46กันแล้วนะคะถ้าแฟนรายการ FM 97 ที่ติดตามฟังรายการจาก DJ ฟ้านะดิฉันก็เล่นหุ้น Big Cap นะคะแนวรับวันนี้47บาทสลึงค่ะแนวต้าน48บาทถึง48บาท50คัทลอส47บาท AP นะคะตอนนี้พูดถึงกลุ่มอสังหาเนี่ยนะคะ AP นี่ยังกลุ่มอสังหาก็บางส่วนนะคุณฟังก็คือยังไม่ได้วิ่งเลยนะคะอย่างไรเมย์แบงก์ก็แนะนำ AP เหมือนกันนะคะ AP โกเบกให้รับแถว7บาท95ค่ะแนวต้าน8บาท30ถึง8บาท50คัทลอส7บาท85 Inset แนวรับ4บาท68นะคะแนวต้าน4บาท88ถึง5บาทคัทลอสที่4บาท62สตางค์ค่ะคุณฟังมาดูมุมมองของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกับโลกอื่นๆกันบ้างนะคะคุณฟังแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่าเชื่อถือตาม Facebook อะไรต่างๆที่เด้งมานะคะคุณฟังสามารถจะเข้าไปลงทุนกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะคุณฟังอย่างใครถ้าโหลด Telegram เนี่ย Telegram เขาจะมีโบรกต่างๆมีบทวิเคราะห์มากเลยคุณฟังก็เข้าไปติดต่อโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะอยากจะลงทุนกับโบรกไหนก็เรียนเชิญนะคะอย่าไปหลงเชื่อในการมี Facebook เด้งมาอย่างคุณกุ๊กวิลาสีบุญมาสูงส่งเนี่ยก็มีลูกค้าที่เห็นเป็นแอดไลน์คุณกุ๊กไปชวนมาลงทุนกับโกเบกเนี่ยก็เป็นข่าวไปแล้วนะคะคุณฟังว่าไม่เป็นตัวไม่เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นมิจฉาชีพที่หลอกลวงค่ะดังนั้นใครอยากจะลงทุนนั้นต้องไปติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ด้วยตัวเองนะคะสำหรับภาพรวมการลงทุนวันนี้หุ้นพลังงานมาค่ะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะคุณฟังให้ติดตามนะคะบอกว่าเซตแกว่งไซด์เวย์นะคะแต่ว่าชะลอความร้อนแรงเพราะว่าต้องรอติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็งบไตรมาส2แบงค์ที่จะประกาศในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะคะทั้งนี้คุณฟังคนที่ยังไม่มีหุ้นแบงค์รอก่อนนะคะรอก่อนหลายคนบอกโอ้ยขึ้นขบวนรถไม่ทันนะคะรอก่อนนะเพราะว่าดิฉันก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจะมีแรงขายแบบเซลล์ออนแฟกหลังจากขึ้นมา12สัปดาห์ติดเลยนะคะนักวิเคราะห์จากทิสโก้บอกแบบนี้นะคะแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยบอกว่าหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเกิดอาการของโอเวอร์บอทแล้วนะคะซื้อมากเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องรออาจจะมีแรงขายเกิดขึ้นนะคะส่วนหุ้นพลังงาน2ตัวที่แนะนำตามปัจจัยเทคนิคทำกันบ้านกันมานะคะ FC DJ ฝ่านะคะแต่หลายคนอาจจะดอย PTT ไว้สูงกว่านี้นะโอ้โหสมัยก่อนคอนซื้อขายแถว47 48 49 50เลยนะคะวันนี้ PTT ค่ะแนวรับที่ทิสโก้ให้ไว้38บาทนะคะแนวต้าน40บาทค่ะส่วน PTT EP นะคะ FC DJ ฝ่าหลายท่านนะตอนที่สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดีขึ้นเนี่ยโอ้โหราคาก็ลงมาแตะแถว130กว่าบาทหลายคนอาจจะรับไว้นะคะวันนี้แนวรับขึ้นมาแล้วค่ะ143บาท50แนวต้าน152บาทนะคะคุณฟัง PTT EP กับ PT เป็นหุ้นเทคนิคอลพิกของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ราคาในส่วนของใช้ในบ้านต่างๆนะคะวันนี้เป็นหุ้นเด่นของทิสโก้เช่นกันนะคะคุณฟังเป็นหุ้นที่แนะนำตามปัจจัยพื้นฐานเลยนะคะได้ปันผลปีละ 5-6% สำหรับตัว Home Pro ค่ะคาดว่ากำไรไตรมาส2จะเติบโตได้ 12% นะคะทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q รายได้จะโตราว 3% Margin ดีขึ้นด้วยนะคะ Home Pro แนวรับ6บาท55แนวต้าน6บาท95ค่ะส่วน Mr. DIY เมื่อวานนี้ก็ผ่านไปนะคุณฟังMr. DIY เนี่ยหลายคนก็ชอบเข้าไปซื้อสินค้าของเขาใช่ไหมคะเป็นหุ้นเด่นของ Tisco ค่ะนะคะ Mr. DIY นะคะให้ราคาเป้าหมาย10บาทค่ะคุณฟังบอกว่าคาดว่ากำไรไตรมาส2นี้จะเติบโตนะคะบวกได้ 17.6%แล้วก็ 10% Q on Q นะคะคุณฟังขออภัยค่ะกำไรตลอดทั้งปีนะปี2026นะคะที่746ล้านบาทบวกได้ 17.6% บวกได้ 17.6% นะคะสำหรับกำไรที่ทิสโก้มองบวกต่อตัว Mr. DIY ค่ะคาดว่ากำไรจะเติบโตขึ้นแล้วก็ใน Q on Q นั้น 10% จากการขยายสาขาต่อเนื่องนะคะทางนี้บอกมีสาขาแล้ว121สาขาคงเป้าทั้งปี210สาขานะคะให้แนวรับ9บาท85แนวต้าน10บาท50ในส่วนของตัว Mr. DIY ขณะที่ Home Pro บอกกำไรไตรมาส2เติบโตทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะคะให้ปันผลปีละ 5-6% ให้เป้าพื้นฐานไว้ที่10บาทนะคะมุมมองทางเทคนิคแนวรับ6บาท55แนวต้าน6บาท95ค่ะ13นาฬิกา46นาทีเดี๋ยวฟังข่าวกันต่อเบรกนี้พักกันครู่เดียวคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข่าวกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโด ดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: เวลาเดินทางไวมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณฟังบางทีจัดรายการเนี่ยรู้สึกแป๊บเดียวเองค่ะหมดเวลาอีกแล้วนะนี่เบรก3แล้วนะคะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวค่ะและเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมมีรายงานอัปเดตเพิ่มเติมค่ะคุณฟังจากทางสำนักงานเขตจตุจักรนะคะรายงานเพิ่มเติมยอดผู้เสียชีวิตนะคะเพิ่มเป็น34รายค่ะทราบอัตลักษณ์ทั้ง34รายแล้วนะคะแต่ว่าในจำนวนนี้นะคะผู้บาดเจ็บเนี่ย70รายยังคงมีผู้ที่อยู่ในอาการสีแดงอาการรุนแรงอีก13รายส่วนกลุ่มอาการสีเหลืองอาการปานกลาง9รายกลุ่มอาการสีเขียวกลับบ้านได้แล้วเนี่ย48รายนะคะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวอาการเล็กน้อยเนี่ยกลับบ้านได้หมดแล้วนะคะทางนี้สำนักงานเขตจตุจักรนั้นได้เปิดจุดนะคะยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวด้วยนะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราค่ะคุณฟังที่ติดตามฟังผ่านทาง Facebook นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายกันเหมือนเคยค่ะนะแฟนๆรายการให้กำลังใจกันนะคะเห็นดีจะฝากจัดรายการท่านก็ฟังกันผ่านทาง Facebook บ้างฟังผ่านทางวิทยุบ้างบางคนอาจจะไม่เคยเจอหน้าดีเจฝ่าเลยนะคะว่าเอ๊ะหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะว่าเราเป็นคนใช้เสียงนะคุณผู้ฟังก็เข้ามาทักทายกันได้เหมือนเคยค่ะท่านใดฟังรายการของเราได้ประโยชน์จากการลงทุนนะคะมีกำไรกำไรดีนะคะก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะสำหรับน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์หรือว่าไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วยนะคะก็ขอบคุณคุณเล็กด้วยนะคะคุณเล็กก็ไปซื้อสลากออมทรัพย์เนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะคะบอกว่าไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรก็ซื้อสลากออมทรัพย์ลุ้นเอาว่าเผื่อถูกนะคะคุณสกาวรัตน์ค่ะบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ดีใจฝันและทุกท่านนะคะคุณอังคณาบอกสวัสดีค่ะคุณแจ็คณัฐพัฒน์สวัสดีนะคะคุณทยากรสวัสดีค่ะคุณตั้วด้วยนะคะคุณตั้วก็ฟังรายการของดีใจฝันเป็นประจำเลยอยากจะเป็นนักลงทุนเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มอย่างไรนะคะก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าอย่างไรต้องเริ่มที่ความรู้ก่อนค่ะคนเราถ้ามีความรู้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเอาชนะตลาดได้เพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่ high risk high return นะคะจริงๆไปซื้อพันธบัตรก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องเสี่ยงมากนะคะเอาไปลุ้นกำว่าเนี่ยเงินที่รัฐบาลจะออกออมพลัสเนี่ยค่ะนะอันนี้ก็จะทำให้ท่านเองเนี่ยเงินต้นไม่สูญได้นะคะส่วนคนที่ฟังรายการดิจิฟ้าเนี่ยโอ้โหเล่นหุ้นกันเก่งอยู่แล้วทีเดียวนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้านะคะลงไป 2.08 จุดนะรับแรงขายเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังตัว KTC วันนี้งบออกมาดีนะคะวันนี้ตัว KTC กรุงไทยปัดกรุงไทยเนี่ยราคาขึ้นมาดีทีเดียวนะคะคุณกิตพลไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์แล้วก็นักกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เคหียนประเทศไทยค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบรับแรงกดดันจากการขายทำกำไรหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามการลดน้ำหนักหุ้นเทคโนโลยีโลกนะคะอย่างไรก็ตามไทยได้ประโยชน์จากเม็ดเงินไหลเข้าในกลุ่มอื่นๆโดยเช้านี้หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกและก็กลุ่มการเงินมีแรงซื้อเข้ามาหลัง KTC เปิดเผยผลประกอบการที่ออกมาดีทำให้มีความคาดหวังเชิงบวกต่อการตั้งสำรองกลุ่มการเงินที่อาจไม่สูงแนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าตลาดยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบแต่กลุ่มแบงก์เนี่ยอันนี้ย้ำนะคะคุณฟังปรับขึ้นมากใกล้แนวต้านสำคัญแล้วนะคะแม้ภาพรวมบรรยากาศการลงทุนจะมีเซนติเมนต์เชิงบวกแต่ระยะสั้นนะคะก็อาจจะมีอัพไซด์ไม่มากนะคะประเมินกรอบแนวรับ1623ค่ะแนวรับ1623แนวต้าน1650แล้วก็1660นะคะหุ้นไทยนะวันนี้นะคะคุณฟังใครที่ขึ้นไม่ทันเนี่ยเอาเขามาอยู่แถว 1,600 แล้วนะคะตอน 1,400 1,300 1,200 1,500 เนี่ยถ้าใครไม่ได้เล่นไว้เลยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้ฉันตกขบวนรถแล้วนะคะรอจังหวะย่อละกันนะคะวันนี้บริษัทซับทิสโก้บอกว่าตลาดหุ้นไทยนะคะก็ได้แรงซื้อเข้ามาหลังจากที่ KTC เปิดงบออกมาดีนะคะหุ้นเด่นกรอบบายของทิสโก้จะเป็นตัว Star Micro Electronic SMT นะคะวันนี้บวกมา6สตางค์อยู่ที่4.10 แนวรับ4.04 สตางค์แล้วก็3.80 แนวต้าน4.36 แล้วก็4.66 Stop Loss 3.80 ไวท์โลจิสติกบ้างนะคะ WICE นะคะนักวิเคราะห์จากทิสโก้วันนี้มองว่าแนวต้านจะไปที่3.66แล้วก็3.80ได้วันนี้เขาบวกมา24สตางค์แล้วนะคะสำหรับ WICE แนวรับ3.46แล้วก็3.36แนวต้าน3.66แล้วก็3.80สต็อปลอสที่3.36ค่ะส่วนทางด้านของหยวนต้านะคะหยวนต้าก็บอกว่าภาคบ่ายคาดว่าแกว่งไซด์เวย์นะคะให้แนวรับ1630แนวต้าน1640ตัวกดดันตลาดเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ค่ะส่วนกลุ่มที่ช่วยพยุงตลาดได้ดีคือพลังงานต้นน้ำแล้วก็ปิโตรเคมีเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งแล้วก็แรงเก็งกำไรผลประกอบการที่คาดว่าจะเติบโตโดดเด่นวันนี้หุ้นกรอบบ่ายให้เป็นตัว GFPT กับตัว Echo ค่ะคุณฟังใครที่ชอบทาน MK นะคะหุ้น M ค่ะหุ้น M เป็นหุ้นเด่นของยนต้าด้วยนะคะหุ้น M วันนี้แนวรับอยู่21.80ค่ะแนวต้าน23.40ถึง22.70 Stop Loss 21 บาท BTG Betagro นะคะ20.90แนวรับค่ะ22.20ถึง21.70เป็นแนวต้าน20.40 Stop Loss นะคะBE8 ค่ะคุณฟังแนวรับ6.30แนวต้าน7 บาทถึง6.75 สต็อปลอสที่6 บาทบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีใน Stock of the Town นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยหุ้นบ่ายน่าจะผันผวนค่ะให้กรอบอยู่ที่1630-1642วันนี้เนี่ยมีความกังวลเรื่องสงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านนะคะที่ยังคงทวีความรุนแรงทหารอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2 รายก็เป็นปัจจัยกดดันหุ้นที่เซนซิทีฟกับสงครามในตะวันออกกลางก็คือพวกกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ที่หุ้นไม่ลงเยอะนะเป็นเพราะว่านักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นก็คือตัว PTTEP นะคะตัวท็อปตัว BCP และก็ตัว SPRC อันนี้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะคะหุ้นเด่นกรอบบ่ายจะเป็นตัว PTTEP แล้วก็ PTTGC แล้วก็ SCC นะคะคุณฝั่งของตัวกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็คือกลุ่มผลิตและสำรวจปิโตรเลียมนะคะ PTTEPตัว GC แล้วก็ตัว SCC ด้วยส่วนหุ้นเด่นกรอบบายให้2ตัวนะคะเป็นตัว Ford นะคะแนวต้าน16.40แนวรับ15.40คัดลอส15.10 SJWD ค่ะแนวรับ8.95แนวต้าน9.20คัดลอสที่8.80สตางค์อันนี้เป็นหุ้นเด่นกรอบบายของ Stock of the Town นะคะอย่างไรก็ตามตัวของคุณกัจจังใน Stock of the Town เนี่ยค่ะก็ยังมองบวกต่อตัวของ PTT นะคะคุณฟังตัว KTC ตัวบัตรกรุงไทย PTTGC BCP ค่ะนะคะตัว PTTEP ค่ะให้ราคาเป้าหมายไว้147 บาทถึง150.50 บาทเลยนะคะแนวรับ144 บาท Stop Loss 142 บาทค่ะส่วน GC ค่ะแนวรับ36.50 แนวต้าน38.75 ถึง40 บาทคัดลอส35.50 Advance นะคะ377 บาทค่ะแนวต้านอยู่แถวๆ383-385คัดลอส373 บาทนะคะก็หุ้น GC กับ EP เป็นหุ้นเด่นของ Stock of the Town บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมิสเตอร์ DIY นะคะวันนี้แนวรับอยู่ที่9.90 บาทค่ะแนวต้านมิสเตอร์ DIY อยู่ที่10.60 บาทแล้วก็11.10 บาทสต็อปลอสที่9.70 บาทใครดู BCP อยู่นะคะก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่49 บาท GC กรุงศรีให้ราคาเป้าหมายที่45 บาทบัตรกรุงไทย KTC ให้ไว้ที่50 บาทค่ะหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์พลังงานก็มองเป็นตัว PTT BCP Top SPRC ปิโตรเคมีจะเป็นตัว GC กับตัว IVL นะคะส่วนหุ้นกระแสที่ฟันโฟจะเข้านะคะอันนี้บอกแฟนรายการก่อนนะคะแต่ว่ามันก็จะวิ่งไม่มันจะวิ่งอืดอาดนะถ้าเกิดว่าแฟนรายการมีเงินแล้วก็อยากจะเก็บนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นที่อืดๆหน่อยนะคะก็กรุงศรีเขาแนะนำนะคะกระแสฟันโฟเข้าเนี่ยเขาจะเล่นหุ้นตัวใหญ่ก็จะเป็นตัว AOT แล้วก็ตัว BDMS นะคะคุณฟังตัวAOT แล้วก็ตัว BDMS นะคะช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์หุ้นก็คือยังมีฟันโฟต่างชาติเนี่ยเข้ามานะคะบอก18 วันทำการเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ย17 วันทำการเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การที่ตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปอยู่ที่จีนใช่ไหมคะมาไปเจรจาการค้าไปพบปะกับผู้นำจีนเนี่ยคาดว่าจะดึงเม็ดเงินเข้ามาได้กว่า 7.0 หมื่นล้านบาทเลยนะคะ 70,000 กว่าล้านเลยถือเป็น 0.3% ของ GDP ค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้ต้องติดตามเรื่องของการดำเนินงานกำไรของกลุ่มธนาคารนะคะในช่วงไตรมาสที่2ในต้นสัปดาห์นี้ด้วยกันนะคะคุณฟังอย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยหุ้นที่นักลงทุนได้กำไรกำไรนะน่าจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับหุ้นพลังงานนะคะอย่างตัว Bcrim นะคะกรุงศรีเขาให้แนวรับ18.70 บาทแนวต้านเนี่ย19.50 บาทถึง 20 บาทแล้วก็สต็อปลอส18.30 บาทส่วน BH นะคุณฟังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตัวนี้ก็เป็นหุ้นใหญ่เวลาฝรั่งเข้านะคะคุณฟังตัวนี้นะก็วันนี้ก็ลงมาแถวๆ182-183นะคะแต่ว่าราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่แถว188-191 บาทเลยทีเดียวสำหรับตัวของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะแฟนรายการ FM 97นะคุณฟังที่เล่นหุ้นนะคะใครที่ขายไปแล้วมันขึ้นต่อก็ไม่ต้องเสียดายนะคุณฟังยังมีหุ้นให้ท่านผู้ฟังได้ลงทุนอย่างไรก็ตามก็เลือกหุ้นตามความถนัดของตัวเองเราไม่สามารถจะเล่นหุ้นที่โบรกเกอร์บอกได้ทุกตัวหลายคนเนี่ยมีความถนัดเล่นอยู่ไม่กี่ตัวเล่นอยู่ไม่กี่ตัวแต่ทำกำไรได้คุณก็คือ the winner แล้วนะคะขอบพระคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวขอให้พอร์ตของคุณฟังเขียวๆนะคะไปลงทุนอะไรก็ขอให้มีกำไรกำไรกันนะคะแล้วก็ติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวได้ทาง FM 90.7ในช่วงของจบข่าวภาคเที่ยง14:00 ถึง 14:00 PM ดิจฟ้าลาคุณฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งพร้อมเชิญชวนให้ขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเชิญชวนขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยมีนายโจเซฟซีชัยประธานกรรมการอาลีบาบากรุ๊ปให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาลีบาบากรุ๊ปในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัลอย่างครบวงจรมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะในด้าน AI บริการคลาวด์และโลจิสติกโดยย้ำถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาตามสภาพความเป็นจริง
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งขณะนี้มีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2ล้าน9แสนรายโดยกว่า140เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะและเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน 60-40 ต่อเนื่องไปอีก2เดือนซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายและยืนยันว่าภาครัฐยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: หน่วยยามฝั่งไต้หวันพบเห็นเรือของจีนจำนวน55ลำเคลื่อนไหวรอบเกาะไต้หวันใน

0: เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันที่ระบุว่าทางการไต้หวันตรวจพบเรือของรัฐบาลจีนจำนวน55ลำซึ่งรวมถึงเรือหน่วยยามฝั่งและเรือวิจัยทางทะเลรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น30ลำจากเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ120เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำถึงความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของหน่วยยามฝั่งจีนในยุทธศาสตร์การกดดันไต้หวันของรัฐบาลจีนซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ทางการไต้หวันและสร้างความกังวลให้กับชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของจีนและสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองและลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเทพาอำเภอจนะอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอสายบุรีอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอรามันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอสุไหงปาดีอำเภอจะนะอำเภอรือเสาะอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณหมู่เกาะตะลุเตาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังหลายจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ก็ตอนนี้ไอ้ฉันนัดไปออกไปอีกครับออกไปอีกประมาณไอ้ออกไปอีกนัดอีกทีหนึ่งวันที่เดี๋ยวนะครับวันที่3สิงหาครับ3สิงหา
2: ไป3สิงหาน
1: ะครับครับใช่ครับชัดครับครับสารนัดแต่ส่วนอีกทีครับวันที่3สิงหาครับ
2: 3สิงหานะครับ
1: ครับผมก็ใช่ครับ
2: ถ้างั้นที่ได้แนะนำไปเป็นไงใช้ได้ประโยชน์ไหม
1: จะได้จะได้ครับจะได้ครับ
3: มีประโยชน์
1: มากมากครับผมครับมีประโยชน์ครับประโยชน์ครับ
2: ไม่ต้องเสียตังค์จ้างทนายใช่ไหม
1: ครับผมครับใช่ครับใช่ครับมีประโยชน์มากครับ
3: ให้ทันแน่นะ
1: ระยะเวลาท่านก็จริงครับแต่ว่าผมก็ได้ดูรายละเอียดครับเนี่ยก็ไปพิจารณาออกมาครับก็ศึกษาอ่านดูครับเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจดี
2: เมื่อวานเนี่ยพี่วาสนาเนี่ยโทรมาหาผมน่าจะประมาณสักสายๆเนาะเมื่อวานเนี่ยเนาะ
1: ครับใช่ใช่ครับ
2: ก็เลยบอกว่าถามก่อนพี่วาสนาจบอะไรมาต้องวิเคราะห์ผู้ปรึกษาก่อนนะบอกจบปตรีปตรีใช้ได
1: ้ครับผมครับ
2: รู้ไหมมีประกาศสคบไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรค้นหาให้ส่งลิงก์ไปให้เลยไปอ่านทำความเข้าใจให้เรียบร้อยนะแล้วไปดูนะถ้าเขาไม่ได้ยื่นที่ดูนะว่าเขาไม่ได้ยื่นเขาไม่ได้ยื่นบอกเลิกสัญญาไหมนะถ้าเขาไม่ได้บอกเลิกเนี่ยพี่เป็นต่อเลยนะจากเป็นรองเป็นต่อเลยนะ
1: ครับใช่ครับใช
2: ่เพราะฉะนั้นพี่เขาก็ไปทำการบ้านแล้วก็ไปยื่นศาลกล้าตัดสินใจให้บอกให้ศาลตัดสิน
3: เลย
1: ครับผมครับ
3: วันที่3รู้กันวันที่3สิงหานะครับ
1: ครับใช่ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่ว่าอันนี้ก็ต้องชดใช้ในส่วนที่มันค้าง
1: มีครับมีครับมีครับ
3: แต่อย่างน้อยก็ไม่เสียรถ
2: ใช่จะไปต่อ
1: ตอนนี้วันที่3ไม่3ครับถึงจะรู้ครับ
2: ครับได้ครับพี่ครับขอบคุณพี่วาสนาครับที่ให้ความคืบหน้านะ
1: ครับผมครับผมมากครับผมครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ฟังแล้วชื่นใจนะได้ประโยชน์จากการรับชมรายการของเรา
2: เราจะได้เรียนรู้นะครับผมเองก็เจอพ่อแม่หลายท่านนะครับทั้งที่เป็นผู้สูงอายุและดูรายการเราเป็นประจำดู NBT พอเขาดูซ้ำเนี่ยเขาทำความเข้าใจกับมัน
3: ใช่
2: นะครับเพราะหลายคนบอกว่ามันเรื่องซ้ำอ่ะไอ้ความที่ซ้ำนี่แหละทำให้เขาเข้าใจ
3: ครับเขาจำได้
2: จำได้แล้วเขาไปบอกต่อพอไปเจอใครปั๊บเขาอธิบายความเลยนะถ้าอธิบายไม่เข้าใจให้โทรมานะหลายคนที่โทรมาแล้วไม่เคยดูเรา
3: ครับ
2: แต่จะมีโฆษกไปทำหน้าที่แทน
3: โฆษกก็คือนี่แหละแม่ป้าลุงที่ติดตามรับชมรายการของเรานั่นแหละนะครับก็ถือว่าโชคดีไปวันที่3สิงหาคมเป็นยังไงก็ฝากบอกมาด้วยนะครับพี่วัฒนาเราจะได้รู้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ
2: นี้แหละที่ผมนะครับที่เราเองให้คำแนะนำได้ข้อมูลได้ความรู้จากอาจารย์ณรงค์จากอัยการเป็นครูให้กับเราวันนี้เรามีทนายของรายการเราแล้วนะครับแล้วพอเราบอกเขาไปแล้วเนี่ยเขาไปทำเองได้ทำแล้วเป็นยังไงผลกลับมาบอกเราเพื่อยืนยันในสิ่งที่แนะนำไปว่ามันทำอย่างนี้มันใช
3: ่
2: นะครับอย่างที่มีน้องคนหนึ่งเนี่ยที่ถูกยึดรถไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ค้างความงวดนะถูกยึดไปเสร็จปั๊บเขาเรียกส่วนต่างมา 300,000 ที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพอเรียกส่วนต่างมา 300,000 เราก็ไปดูฎีกาฎีกาว่าถ้าไม่ค้างค่างวดเนี่ยนะครับคืนรถไปไม่ต้องชดใช้ส่วนต่างไม่ต้องชดใช้ส่วนต่างแต่เมื่อเขาฟ้องเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องแต่ฟ้องแล้วเราจะสู้ยังไงสู้ไงก็แนะนํา1 2 3 4 5นะครับเอารถไปตรวจสภาพนี่บอกเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวบอกพี่วาสนาว่าเอารถก่อนอื่นต้องเอารถไปตรวจสภาพก่อนนะตรวจให้เรียบร้อยว่ารถอยู่ในสภาพดี
3: พร้อมใช้อะ
2: ถ่ายคลิปถ่ายรูปปั๊บยื่นสารให้หมดให้รู้ว่ามันของดีไงอันนี้ก็ไปเริ่มมาเหมือนกันน้องเขาก็ไปทำตามแล้วทำเพิ่มพอทำเพิ่มเสร็จปั๊บเขาก็ไปต่อสู้ในศาลบาทเดียวไม่ต้องจ่าย
3: ไม่ต้องจ่ายเลย
2: ไม่จ่ายเลยกลับมาบอกเราต่อเราก็ได้ข้อมูลตรงนั้นมายืนยันกับคนอื่นต่อไป
3: ว่าสิ่งที่เราแนะนำไปมันใช้ได้แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่สารรับฟังและสามารถทำได้จริงนะครับอันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ดูไว้เป็นเขาเรียกวิทยาทานนะจากแต่ละท่านแต่ละเคสนะครับโทรเข้ามานั่นเองนะครับนะ
2: ไปสายต่อไปจากจังหวัดชัยภูมิ
3: ครับเห็นบอกว่าถูกหมายบังคับคดีนะไม่รู้จะทำยังไงโทรมารายการเรานะครับคุณเครือวันพนาดอนนะครับจากชัยภูมิสวัสดีครับคุณเครือวัน
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับถูกหมายบังคับคดีอะไรครับเนี่ย
4: คดีเกี่ยวกับเรื่องรถค่ะ
3: เรื่องรถอีกแล้ว
2: เหรอเราเป็นคนซื้อรถคนค้ำเป็นคนไหนครับ
4: เป็นคนซื้อค่ะ
2: ซื้อแล้วผ่อนไม่ไหว
4: ผ่อนไม่ไหวไปล่อยให้ยึดไป
2: ยึดไปแล้วก็เขาก็เรียกส่วนต่างมาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ตอนที่ขึ้นศาลนี่ได้ไปขึ้นศาลต่อสู้ไหม
4: ไม่ค
2: ่
4: ะ
2: ไม่เลยทำไมไม่ไปอ่ะไม่รู้หรือว่าไม่อยากจะไป
4: ไปค่ะแต่ว่าให้ศาลตัดสินค่ะเพราะว่ายอดเงินมันเยอะเกินสี่แสนประมาณ400,000 บาทค่ะ
2: จากที่เขาฟ้องให้จ่ายเท่าไหร่นะ
4: ประมาณ400,000 บาทค่ะ
2: ศาลให้จ่ายเท่าไหร
4: ่ตอนนี้ศาลให้จ่ายประมาณ120,000ค่ะ
2: จาก400,000ศาลให้จ่ายแค่120,000ถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเรายอมความเรายอม
2: นี่เห็นไหมที่บอกว่าที่เราพยายามจะบอกว่าถ้าถูกฟ้องในคดีแบบนี้ให้ไปศาล
3: อย่าปฏิเสธอย่าเลี่ยง
2: เพราะว่าถ้าไปยังมีโอกาสได้บอกกับศาล
3: ขอความเห็นใจบอกเหตุผลไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม
2: ไม่ต้องมีทนายก็ได้เก็บหลักฐานข้อมูลบอกปรึกษามาเถอะเรามีทนายหลังไมค์แล้วนะครับเพราะงั้นแต่ว่าเอาละจาก400,000ศาลให้จ่าย120,000ทีนี้พอให้จ่าย120,000เนี่ยจ่ายเป็นงวดหรือจ่ายครั้งเดียว
4: พอดีคุยกับบริษัทของบริษัทซิตี้อ่ะนะคะ
2: ไม่เป็นไรไม่ต้องเอ่ยเขาเอาวัดเอาสรุปเลยว่าถามว่าเขาให้จ่ายเป็นงวดหรือจ่ายครั้งเดียว
4: เขาบอกว่าให้สามารถผ่อนจ่ายได้แต่ว่าเราต้องจ่ายก่อนประมาณ60,000 บาทค่ะ
2: ให้จ่ายครึ่งนึงให้จ่ายครึ่งนึงก่อน
4: ใช้เวลา1 ปีที่เหลือ
2: ผ่อน
4: ใช่ค่ะ
2: แต่เรามีจ่ายไหม60,000วางไหม
4: ตอนนี้ยังค่ะ
2: ยังก็พอยังเสร็จปั๊บเราผิดนัดตามคำพิพากษาหรือตามคำพิพากษาและข้อตกลงกับไฟแนนซ์นะครับทีนี้ล่าสุดมีหมายบังคับคดีโทษทีมีหมายบังคับจากศาลมาว่าให้ต้องชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะ15 วัน
2: แสดงว่าพอเราผิดนัดตามคำพิพากษาไฟแนนซ์ก็ไปขอออกคำบังคับจากศาล
3: ครับ
2: ศาลออกมาแล้วแจ้งมา
3: ว่าจะต้องมีการยึด
2: ต้องชดไม่ต้องชดใช้ก่อน
3: ต้องชดใช้ก่อนนะ
2: ต้องดินคำบังคับเลยนะต้องชดใช้นะถ้าไม่ชดใช้เนี่ยอาจจะต้องยึดทรัพย์จับขังนะ
4: คร
2: ับ นี่คือหมายมาแล้วถูกต้องไหม
3: ครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้พี่จะถามว่าไง
4: อยากทราบว่าเราจะสามารถที่เราตกลงกับบริษัทว่าตอนแรกก็ไม่มีทางออกใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ติดต่อบริษัทค่ะพอดีทนายฝ่ายโจทก็แนะนำให้ไปคุยกับบริษัทอะค่ะเขาก็บอกมาเท่านี้ว่าให้จ่ายครึ่งนึงก่อนแล้วที่เหลือก็ผ่อนจ่ายภายใน1 ปีค่ะ
2: พี่ครับหลังจากที่มีหมายจากศาลมาเนี่ยออกคำบังคับมาแล้วจากศาลเนี่ยแล้วทนายยังบอกให้ไปคุยกับบริษัทเหรอ
4: ใช่ค่ะตกลงกับบริษัทอีกทีค่ะ
2: อีกทีหนึ่งซึ่งยังไม่ได้ไปใช่ไหม
4: ก็เมื่อเช้าคุยอยู่แต่ว่าเรายังไม่พร้อมเรายังไม่มีเงิน60,000นะคะ
2: โอเคพี่ครับคือเราจะแข็งขืนต่อไปไม่ได้แล้วครับพี่จะอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะพี่เนาะ1ศาลตัดสินแล้วให้ชำระแล้วแล้วก็ได้โอกาสจากไฟแนนซ์แล้วด้วยนะ
3: ใช่ครับ
2: นะครับหลังจากคำพิพากษา30 วันต้องชดใช้ก็ได้โอกาสจากเขาแล้วเราก็ไม่ชำระจนกระทั่งเขาไปขอคำออกหมายบังคับที่ศาลออกมาแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะเกินเวลาที่จะต้องชดใช้ตามคำบังคับแล้วด้วยนะ
3: ครับ
2: พี่ครับไม่มีเวลาแล้วล่ะครับไม่เช่นนั้นเขาก็จะสืบทรัพย์ยึดทรัพย์พี่ไปขายทอดตลาดครับพี่ครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: เพราะฉะนั้นเขาจะสืบทรัพย์ยึดทรัพย์พี่ไปขายทอดตลาดระวังเขาจะยึดบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยมีไหมครับ
4: มีค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะไม่มีเวลาแล้วนะพี่นะถ้าพี่คุยกับเขาแล้วเขายินยอมมาจ่ายครึ่งหนึ่ง60,000ก่อนเนี่ยแล้วพี่ทำได้เนี่ยนะพี่นะหรืออาจจะยอมตัดขายที่บางส่วนถ้าพอมีนะเพื่อจะให้ได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยนะแต่อย่าพยายามสร้างหนี้นอกระบบนะพี่นะแล้วก็ไปสำวางให้เขาก่อนและที่เหลือค่อยผ่อนแล้วอย่าผิดนะถ้าผิดปุ๊บนี่คือเขาสืบเขารู้อยู่แล้วพี่มีทรัพย์อ่ะ
3: คร
2: ับ ก็ขอให้บังคับคดียึดไปขายทอดตลาดเลยและถ้ายึดไปขายเนี่ยมันจะยุ่งนะครับพี่ครับแม้จะมีเงินเหลือมาคืนก็จริงแต่ว่ามันต้องไปไถ่ถอนหลังจากนั้นมีปัญหาตามมาอีกเยอะเลย
4: ค่ะ
2: นะตัดสินใจนะพี่นะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: นะไม่มีเวลาแล้วครับพี่ไม่มีเวลาแล้วเพราะหมายมาแล้วและถ้าผมถือว่าเขายังใจดีกับพี่มากนะยังยอมอยู่นะ
3: ใช่ยังให้ไปคุยกันได้ด้วยเนี่ยหลังจากที่ออก
2: แต่พี่ต้องกำเงิน60,000ไปก่อนนะ
3: ครับ
2: นะครับโอเคนะพี่สิริพรไอ้โทษทีครับพี่เครือวันเป็นกำลังใจนะรู้ว่าทุกข์นะพี่นะรู้ว่ามันยากนะแต่ว่ามันไฟลนเราแล้วเนาะตอนนี้เนาะ
4: ก็กำลังประกาศขายที่อยู่ค่ะ10 ไร่
2: ขายสักบางส่วนก็ได้พี่ถ้าเราขายเล็กๆเนี่ยเพื่อให้ได้มาแค่จำนวนที่จะชำระหนี้ตรงนี้ได้ก่อนเนี่ยมันจะอาจจะขายได้ง่ายขึ้นถ้าขายทั้งแปลงใหญ่มันคิดมันจะยากครับพี่ครับมันอาจจะไม่มีเวลา นะ
4: โอเคค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: อย่างพี่วาสนาที่กระบี่เมื่อสักครู่นั้นอันนั้นก็ให้วางก่อน 100,000
3: ครับ
2: เพื่อจะผ่อนต่
3: อ
2: แต่ที่พี่เขาไม่มีพอไม่มีก็กลับมาปรึกษาเราว่าจะทำไง
3: ครับ
2: พอกลับมาปรึกษาพอซักเสร็จปั๊บได้ประเด็นปั๊บเอ้ามีประเด็นข้อต่อสู้นี
3: ่ว่าเขาไม่ได้ส่งตัวบอกเลิกสัญญามาใช่ไหมฮะ
2: พลาดอย่างแรง
3: แต่นี่ก็พี่เขาวันก็ต้องเป็นกำลังใจนะเข้าใจอยู่ว่า 60,000 บาทที่จะเป็นต้องหาไม่ได
2: ้
3: เพื่อจะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปขึ้นไปที่เชียงใหม่ครับบอกว่านำบ้านไปจำนองกับธนาคารไว้นะครับนำเงินเพื่อจะนำเงินเป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพนะครับพี่สิริพรอยู่ในสายสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอันนี้ขอเท้าความนิดหนึ่งน้องบิน
3: ครับ
2: บินอาจจะทำรายการอยู่ด้วยกันมั้งตอนนั้นน่ะ
3: โอ้โหนานแล้วสิ
2: ก็พี่สิริพรนี่อยู่อำเภอสันกำแพงเชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ไหม
5: อำเภอส
2: ัน
5: ทราย
2: อ๋อสันทรายเชียงใหม่พี่สิริพรเนี่ยอยู่คนเดียวมีบ้านหลังหนึ่งมีที่ประมาณ1งาน
3: ครับ
2: อายุเท่าไหร่ปัจจุบัน
5: 65ค่ะ
2: 65 อยู่คนเดียวบ้านหลังเดียวนะครับทีนี้ก็มันไม่มีเงินใช้อ่ะ
3: ครับ
2: ทีนี้ทำไงดีก็ถามผมไงผมบอกว่าถ้าพี่อยู่คนเดียวมีบ้านอยู่นะพี่เอาบ้านไปจำนองกับธนาคารออมสินแล้วเอาเงินมาใช้ก่อนจะหมดชีวิตอ่ะโครงการนี้ธนาคารออมสินเขามีไง
3: เขามีโครงการ
2: ทีมงานขึ้นภาพของธนาคารออมสินขึ้นมาหน่อยเผื่อใครอยากจะเอาอย่างพี่สิริพรวันนี้แกไปทำแล้วสำเร็จมาก็เลยมาจะมาเล่าให้ฟัง
3: มาบอกเล่าความสำเร็จ
2: ใช่อาจจะได้เงินไม่เยอะนะแต่ว่าก็ทำได
3: ้ครับ
2: นะพี่สิริพรอ
3: ันนี้คือเราไม่ได้ขายนะเราแค่เอาเข้าไปจำนองเฉย
2: ๆเอาไปจำนอง
3: ยังมีบ้านอยู
2: ่เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพของออมสินโครงการนี้ขึ้นมาหน่อยนี่สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุวงเงินกู้สูงสุด10ล้านแต่ต้องมีราคาทรัพย์สูงๆด้วยนะซึ่งโครงการนี้น้องบินสมมุติบินอายุสัก60กว่าแล้ว
3: ครับ
2: อยู่คนเดียว
3: ป่วยด้วยออดแอดแล้ว
2: ไม่มีเงินเดือนเลยทีนี้ก็ใครก็ไม่คนเลี้ยงดูแต่มีบ้านมีทรัพย
3: ์
2: ทำไงเอาบ้านเนี่ยไปจำนองธนาคาร
3: ครับ
2: ออมสินออมสินก็จะประเมินก่อนสมมุติว่าบ้านนี้ราคา1ล้านเขาก็จะประเมินให้ 70% 700,000
3: จากราคาประเมิน1ล้าน
2: จากราคาประเมิน1ล้านเสร็จแล้วเขาก็จะมาเฉลี่ยจ่ายว่าเขาจะตั้งไว้ว่าเขาจะจ่ายเงินให้บินเนี่ยสมมุติว่าบินผมจะอยู่เวลาอีก20ปีนะเอาอยู่20เนี่ย
3: โอ้โห80เลยนะ อยู่ถึง80เลย
2: เขาก็จะเฉลี่ยจ่ายรายเดือนให้จนกระทั่งอายุ80
3: อ๋อจากเอา 700,000 ไปเฉลี่ย
2: ไปเฉลี่ยแต่วงเงินเนี่ยไม่เกิน25ปีไอ้วงปีเนี่ยไม่เกิน25ปี
3: ครับ
2: 20ถึง25พี่ศรีพรได้กี่ปี
5: ได้20ปีค่ะเพราะว่าตอนนี้65มันไปถึง85
2: อยู่ให้เลยนะพี่นะอยู่ให้เลยนะ
5: เปล่าว่าตอนนี้มันป่วยอ่ะ
3: แต่ฟังจากเสียงแล้วน่าจะเลยอยู่นะ
5: จะมีอายุอยู่วันพรุ่งนี้จะตื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วได้เงินมาเดือนละเท่าไหร่ออมสินเขาเฉลี่ยให้เดือนละเท่าไหร
5: ่เฉลี่ยให้มันเงินเฉลี่ยให้เดือนหนึ่ง1,260บาทต่อเดือน
2: 1,260จ่ายทุกเดือนเป็นเวลา20ปีใช่ไหม
5: ปีค่ะ
2: บวกกับเบี้ยผู้สูงอายุหน่อย
3: ได้ได
5: ้พันหนึ่ง
2: ผู้สูงอายุ
3: 600นะเฉลี่ย600 2,000แล้วนะ
2: มีบ้านทำให้มีเงินเดือน
3: ครับ
2: ทีนี้ถ้าพอถึงเวลาสมมุติว่าเราบอกว่าเราไม่เอาละเราอยากจะขายบ้านหลังนี้เขาให้ขายไหมครับป้า
5: ให้ค่ะให
2: ้ใช่จะถ่ายถอนก็ได้จะขายก็ได้ถูกต้องไหม
5: ค่ะหรือว่าจะไปถ่ายถอนก็ได้แต่ต้องแจ้งเขาก่อน7วันน่ะ
2: ก่อน7วันหรือถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วบ้านหลังนี้ถ้าเราไม่มีใครไปถ่ายถอนก็จะตกเป็นของธนาคารหรือถ้ามีทายาทจะไปถ่ายถอนจากธนาคารก็ได้ถูกต้องไหม
5: ได้ค่ะใช่ค่ะถ้ามีทายาทติดต่อน่ะภายใน90วันน่ะเขาก็จะบังคับคดีขายทอดตลาดแล้วก็เงินส่วนที่เกินเขาก็จะคืนทายาท
2: โอ้ไม่ได้ยึดไปเสียทีเดียวเน
5: า
2: ะ
5: ยึดมาไม่ยึดนี่มีฉันอยู่เรื่อยจนตายอ่ะแต่ถ้ามีสมมติถ้ามีฉันมีคู่สมรสแล้วไปเข้าเป็นกู้ร่วมเนี่ยดิฉันตายไปกู้สมรสก็จะอยู่ได้จนตายเหมือนกัน
2: ก็รับช่วงต่อไป
3: ใจกว้าง
2: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พอแนะนำไปแล้วแล้วพอไปทำไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็กลับมาเล่าให้ฟังแม้อาจจะมันจะได้มากได้น้อยต่อเดือนเนี่ยมันอยู่ที่
3: ตัวบ้าน
2: ตัวบ้านราคา
3: ตัวราคาประเมิน
2: เพราะว่าเขาให้ไม่เกิน 70% ใช่ไหมครับ
5: ช่ค่ะใช่ค่ะคือสมมติดิฉันเนี่ยตามประเมินได้ 900,000
2: ครับ
5: ก็จะจ่ายมันไม่ถึง 600,000 ดีอ่ะค่ะประมาณ
2: 5,579,000 ก็คือ 70% ของ 900,000 ใช่ไหมแล้วก็มาเฉลี่ยจ่ายรายเดือน 1,260 บาทรับไป20ปีบังแม่บิน
3: น่าสนอยู่นะคุณสมบัตินี้ต้องอายุเท่าไหร่เนี่ยถึงจะไปทำได้ต้องอายุ60ไหมครับ
5: 60 ปีขึ้นไปถึง80นะคะ
2: 60ถึง80
3: อย่างเรารอก่อนนะพี่ธน
2: าแต่คุณต้องมีทรัพย์นะแต่ทรัพย์นั้นก็ต้องเป็นทรัพย์ที่ธนาคารประเมินแล้วว่าเขาเอาไม่ใช่อยู่นู้น
3: แล้วก็ไม่ใช่ว่าติดจำนองที่อื่นอยู่ด้วยนะ
2: ไม่ได้ต้องปลอดจำนอง
3: ต้องปลอดจำนอง
5: ต้องคนที่เคยเป็นหนี้
2: ครับ
5: ไม่เคยนี่ไม่มีแบบที่ไม่ติดจำนองอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: ได้ครับ
5: พูดถึงอะถ้าไปกู้แล้วบ้านหลังนี้เราต้องอยู่นะถ้าเราจะย้ายต้องบอกแต่ว่าเขาไม่ให้ปล่อยเป็นบ้านร้างแล้วก็ไม่ให้เช่
2: าเพราะว่าเขาต้องดูแลทรัพย์ของเขาด้วยนะถือว่าเป็นทรัพย์ของธนาคารนะต้องดูแลบ้านห้ามปล่อยเช่าต้องอยู่ถ้าไม่อยู่ต้องแจ้งเขา
5: คุณถนอม
2: ครับ
5: โอเคยังปลูกต้นไม้ยังถางหญ้าอยู
2: ่ยังเฝ้าดูอยู่นะพี่สิริพรนะก้อยสุขภาพดีแข็งแรงสู้ๆต่อไปไม่มีใครเลี้ยงดูรายการนี้จะดูพี่อยู่หน้าจอนี่แหละ
5: นี่จะดูคุณถนอมตั้งแต่ช่วงโคว
3: ิ
5: ดที
3: ่
5: แรกๆเลยอ่ะ
3: โอ้ใช่
2: นะ
3: ขอบคุณมากเลยครับที่ยังเหนียวแน่นนะครับ
2: ขอให้มีสุขภาพดีนะพี่นะสวัสดีครับ
5: ค่ะค่ะ
2: ครับ
3: ครับดูแลดูไปจนถึง20ปีจนปลอดภาระจนปลอดภาระจากธนาคาร
2: มันมีอีกวิธีหนึ่งนะ
3: ยังไงฮะ
2: คือบางคนเนี่ยวิตกกังวลเนี่ยอย่างคนดูรายการเราเนี่ยก็บอกว่าเขามีเงินฝากอยู่ในบัญชี 500,000อายุเขาก็มากแล้วไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็นั่งภาวนาอยู่ว่าเขาขอให้เสียชีวิตก่อนที่จะเงินนี้หมดเขาว่าอย่างนี้นะเราก็มานั่งคิดว่าจะทำยังไงเอางี้สิลองคิดดูสิดูฝรั่งดิฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินก้อนเลยนะมาอยู่ประเทศไทยมามีเมียคนไทยอ่ะเขาได้แต่สวัสดิการที่จากการทำงานใช่ไหมเหมือนกับเงินประกันสังคมอ
3: ่
2: ะพอได้เสร็จปั๊บก็บินมาอยู่ประเทศไทยมาได้เมียไทยนึกออกไหมได้เมียดูแลแล้วก็เงินถ้าเงินอยู่บ้านเขาไม่พอกินนะครับพอมาอยู่บ้านเรา50,000-60,000-70,000เนี่ย
3: สบาย
2: เลยได้เมียด้วย
3: มีคนดูแล
2: ก็เราคนไทยเราไปนอกไม่ได้ไงไปชนบทสิ
3: ครับ
2: ถูกไหม
3: คนในเมืองก็ไปชนบทค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าผู้คนก็อัธยาศัยไมตรี
2: ใช่
3: ยิ้มแย้มแจ่มใส
2: แล้วถ้าเรามีบ้านมีคอนโดอยู่ในเมืองนะ
3: ครับ
2: หาคนดีๆมาเช่าก็เอาค่าเช่าที่ได้ก็ไปเช่าบ้านเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดราคาถูก
3: โอ้ถูกกว่าเยอะ
2: ลดค่าจ่าย
3: ครับ
2: 500,000อาจจะอยู่ตลอดเลยนะทีเนี้ยฮะลองคิดดูนะลองคิดดูนี่ผมไปนั่งคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะทำเพราะผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราอยู่ในเมืองเราอาจจะมีเงิน2-3 ล้านเนี่ยมันอาจจะไม่พอที่จะอยู่ตลอดชีวิตนะแต่ถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปอยู่เซต่างจังหวัดอาจจะพอหรือไปซื้ออะไรที่มันทำการเกษตรได้สุดท้ายมันไม่ใช่ไม่พอนะมันเหลือด้วยนะ
3: ครับ
2: นะครับ
3: นะครับเอามาที่สายถัดไปนะครับจากกาฬสินธุ์นะครับที่อำเภอของชัยบอกว่าลูกค้าธกส.เนี่ยเสียชีวิตทีเนี้ยคนที่ค้ำประกันเนี่ยยังต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับคุณบุพผาถามมานะครับสวัสดีครับพี่บุพผา
6: สวัสดีค่ะ
2: พี่บุพผาเป็นผู้ค้ำเหรอ
6: ไม่ค่ะ
2: จะถามให้เขาถามให้เขาเรื่องของเรื่องตัวเอง
6: ถามให้เพื่อถามให้พี่ค่ะ
2: ถามให้พี่เนาะเขาค้ำกลุ่มหรือว่าค้ำเดี่ยวครับ
6: ค้ำกลุ่มค่ะ
2: ค้ำเป็นกลุ่มสมาชิกธกส.นะครับผู้กู้ในกลุ่มเนี่ยเสียชีวิตแต่ว่ามีคนค้ำประกันอยู่คำถามก็คือว่าคนเมื่อผู้กู้เสียชีวิตคนค้ำยังจะต้องรับผิดชอบในหนี้นั้นหรือไม่ใช่หรือเปล่าครับ
6: ใช่ค่ะ
2: เอาละครับคนที่จะตอบเรื่องนี้ได้ครับน้องบีน
3: ครับคนที่จะตอบเรื่องนี้ได้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับจะต้องเป็นทางด้านของคุณไพศาลนะท่านไพศาลหงทองนะครับจากธนาคารธกส.ของเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มาให้คำแนะนำกับเราโดยเสมอนะครับสวัสดีครับท่านไพศาลครับ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ครับลูกค้าท่านไพศาลครับท่านครับอยู่คลองชัยกาฬสินธุ์ค้ำประกันกันเป็นกลุ่มมีเงินพอรู้ไหมครับทั้งกลุ่มกลุ่มกี่คน
6: ขาค้ำประกัน3คนค่ะ
2: ท่านไปศาลปกติถ้าค้ำลูกค้าธกส.นี่มันจะมีลูกค้าที่กู้เป็นรายบุคคลกับรายกลุ่มใช่ไหมท่านครับ
7: ครับ
2: รายกลุ่มเนี่ย
7: ถ้ากรณีอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยที่มีกู้กัน3คนเนี่ยในส่วนของธนาคารจะเรียกลักษณะของการที่ใช้บุคคลค้ำหรือเราเรียกกันว่า2คนค้ำครับคนหนึ่งกู้อีก2คนค้ำ
2: ครับ
7: นะครับก็จะเป็นลักษณะของการกู้กันโดยใช้คนค้ำประกันตามปกติครับ
2: ครับทีนี้ญาติของพี่บุปผานี่คนกู้นี่เขาเสียชีวิตไปใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
2: เขาเสียชีวิตไปทีนี้เขาไม่ได้ชำระหนี้เลยเหรอ
6: เพราะว่าเขาไม่จ่ายอะไรนะคะไม่มีเงินนะคะ
2: เขาไม่จ่ายเลยเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหม
6: ห้าหมื่นค่ะ
2: ห้าหมื่นเขาไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยด้วยไหมเนี่ย
6: ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
2: มันต้องมีดอกด้วยเนาะห้าต้นนี่ห้าหมื่นใช่ไหม
6: จะห้าหมื่นค่ะ
2: ห้าหมื่นต้องบวกดอกเบี้ยกี่ปีแล้วครับ
6: โอ้นานแล้วนะคะ
2: หลายปีแล้วนะครับแล้วก็มาชำระหนี้เลยทีนี้ญาติของพี่บุปผานี่ก็เป็นคนค้ำประกันถามว่าต้องรับผิดชอบไหมท่านไพศาลครับ
7: ครับแนะนำอย่างนี้ครับคือถ้าตามหลักแล้วเนี่ยนะครับกรณีที่กู้เงินโดยใช้คนค้ำประกันเนี่ยนะครับถ้าตราบใดที่หนี้ตามสัญญานั้นเนี่ยยังไม่หมดนะครับไม่ว่าผู้กู้เนี่ยจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับ
2: ครับ
7: ภาระค้ำประกันของบุคคลค้ำประกันเนี่ยก็ยังย่อมมีอยู่นะครับจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็คือหลักครับก็คือภาระผูกพันในการค้ำประกันยังอยู่นะครับแต่มันจะไม่ต้องมีภาระในการค้ำก็คือ1นะครับกรณีที่หนี้เนี้ยชำระเสร็จแล้วนะครับภาระก็จะสิ้นสุดหรือสภาพหนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะครับเช่นมีทายาทมารับใช้หนี
2: ้
7: นะครับแล้วทายาทเนี่ยได้เสนอหลักประกันอันอื่นมาทดแทนบุคคลที่ค้ำประกันอยู่เดิมนะครับอันนี้ผู้ค้ำประกันเดิมก็จะหลุดจากภาระค้ำประกันนะครับหรือแม้แต่นะครับถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้รับสภาพหนี้แต่เขามาขอปรับโครงสร้างหนี้อย่างเงี้ยนะครับก็ในการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยหนี้ที่มีอยู่เดิมเนี่ยธนาคารก็จะถามว่าแล้วการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยจะใช้หลักประกันอะไรนะครับถ้าเกิดว่าทายาทเขาเห็นว่าไม่อยากจะให้ผู้ที่เป็นบุคคลมีภาระมาต้องมาค้ำแล้วเนี่ยเขาอาจจะเสนอหลักประกันอื่นเช่นใช้โฉนดแปลงอื่นหรือว่าใช้ที่ดินหรือใช้บุคคลคนอื่นมาค้ำก็จะทำให้ผู้ค้ำประกันเดิมเนี่ยหมดภาระได้ครับ
2: ก็ปลดผู้ค้ำเดิมไปก็ได้แต่ท่านครับถ้าสมมติว่าผู้กู้เสียชีวิตแล้วเขามีทายาทมารับสภาพหนี้แทนเนี่ยแล้วก็ในสภาพนี้เนี่ยมันจะต้องไปร้องขอต่อศาลอะไรไหมหรือว่าสามารถเปลี่ยนได้เลยครับ
7: ครับโดยของธกส.เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับนะแล้วธนาคารรับทราบการเสียชีวิตเนี่ยนะครับธนาคารจะต้องรีบดำเนินการนะครับประสานกับทางทายาทแล้วก็ทางผู้ค้ำประกันอันนี้ยังไม่ต้องไปที่ศาลได้เลยครับเพราะว่าในการรับสภาพหนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้ทายาทนะครับหรือบุคคลอื่นก็สามารถจะมารับใช้หนี้แทนได
2: ้
7: นะครับอันนี้ไม่ต้องไปที่ศาลนะครับแต่ในเรื่องของกระบวนการทางเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าหนี้สินถ้ากรณีที่ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีทรัพย์สินจำนวนเยอะมีหนี้สินจำนวนมากเนี่ยนะครับก็อาจจะนะครับไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอันนั้นเนี่ยต้องไปถึงกระบวนการทางศาลแต่ในกรณีที่รับใช้หนี้ธรรมดาเนี่ยนะครับก็ไปติดต่อที่ธนาคาร
2: ครับ
7: นะครับว่าอ๋อหนี้ของคุณพ่อเนาะที่มีอยู่ 50,000 ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นั่นนะครับ
2: ครับ
7: เราเนี่ยเป็นทายาทนะครับเป็นบุตรจะไม่ให้ผู้ค้ำประกันต้องได้รับการเดือดร้อนนะครับเพราะว่าก็เข้าใจว่าวันที่ผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ไปพึ่งพานะครับคนค้ำประกันมาช่วยค้ำเนาะนะครับในกรณีถ้าลูกเขาบอกไม่อยากให้เดือดร้อนเนี่ยเขาก็อาจจะขอรับชำระหนี้นี้เสียเองนะ
2: ครับ
7: โดยการที่จะเสนอหลักประกันใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีหลักประกันใหม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้หรือผู้ที่มารับใช้หนี้เนี่ยนะครับตกลงกับผู้ค้ำประกันเดิมว่าเอาละเพื่อให้หนี้มันผ่อนคลายเนาะในฐานะที่ตัวเองเนี่ยมารับใช้หนี้แล้วผู้ค้ำประกันยังยอมค้ำประกันหรือไม่นะครับถ้าเขายังยอมค้ำประกันอยู่นะครับหนี้ก้อนนี้ธนาคารก็จะเอามานะครับผัดผ่อนให้ทยอยชำระได
2: ้
7: นะครับก็ไม่ต้องไปดำเนินคดีนะครับแต่อย่างไรเสียเนี่ยต้องธนาคารต้องดำเนินการหลังจากทราบการตายนี้ให้เสร็จภายใน1ปีนะครับจะต้องมีการจัดการหนี้ก่อนครับ
2: พี่บุปผาครับ
6: ค่ะ
2: เขามีทายาทไหม
6: ตายหมดแล้วค่ะ
2: ทายาทเขาไม่มีเหรอ
6: ตายหมดแล้วค่ะ
2: แล้วเขามีทรัพย์สินไหมเป็น
3: ชื่อเขา
6: ที่สินเป็นของเมียเขาก็ตายแล้วค่ะมีที่75ตารางวาค่ะ
2: มีที่ดิน75ตารางวา ทิ้งอยู่ใช่ไหมก็ไม่มีทายาทภรรยาก็เสียชีวิตถูกต้องนะอันนี้ทกสคุณทำไงครับท่านครับกับเคสน
7: ี้ถ้าอย่างนี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่มีทายาทเลยนะครับก็แน่นอนคนอื่นก็อาจจะไม่ได้มาขอในการที่จะรับใช้หนี้ให้นะครับถ้าอย่างนี้ครับผู้ค้ำประกันเนี่ยต้องไปติดต่อที่ธนาคารนะครับเพื่อที่ว่าจะไปเจรจาเรื่องหนี้สินนะครับเพราะภาระการค้ำประกันของท่านยังติดอยู่เนาะ
2: ครับ
7: ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราก็เจอบ่อยๆครับพี่ท่านหลอกว่าลักษณะที่ผู้ค้ำประกันก็ไม่ไหวจริงๆเน
2: า
7: ะนะครับก็ไม่ได้มีทรัพย์สินไม่มีร
2: าย
7: ได้อะไรเ
2: น
7: ี่ยนะ
2: ครับ
7: นะครับธนาคารก็จะดูครับว่าไหวมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเข้าเกณฑ์ในเรื่องของการที่ชำระเสร็จแล้วนะครับธนาคารไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องมาครับคดีกับทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันได้เนี่ยก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เสนอขอตัดหนี้เป็นหนี้สูญไปนะครับซึ่งการตัดหนี้สูญเนี่ยก็มีเกณฑ์ของทางกฎกระทรวงเขาดูอยู่นะครับว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปตัดหนี้สูญให้ใครก็ได้นะครับ
2: ก
7: ็ต้องดูว่าทั้งผู้ค้ำประกันแล้วผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับอยู่ในภาวะที่ลำบากจริงๆนะครับไม่ได้มีทรัพย์สินนะครับในการที่จะเพียงพอต่อการบังคับคดีมาชำระหนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปดูรายละเอียดเป็นรายๆไปครับ
2: ท่านก็ให้ผู้ค้ำประกันทั้ง2คนที่ค้ำประกันผู้กู้รายนี้ในวงเงิน 50,000 บาทไปติดต่อที่ธนาคารสาขาโดยด่วนเลยทั้งนั้นนะท่านนะ
7: ได้ครับผมไม่ทราบว่าเบอร์ที่พี่ถนอมให้ผมมาเนี่ยเป็นเบอร์ของคนค้ำประกันเลยหรือเปล่าครับหรือว่า
2: อันนี้ผู้สอบถาม
7: เป็นเบอร์ของพี่บุปผา
2: พี่บุปผานี่เป็นคนค้ำจะเป็นญาติคุณบุปผาอีกทีนึง
7: อ๋อถ้างั้นพี่บุปผาครับพี่บุปผายังอยู่ในสายอยู่ป่ะครับ
3: ยังอยู่ครับ
7: ขอแนะนำนะครับพี่บุปผาให้ติดต่อที่ทกสนะครับให้คนที่เป็นคนค้ำประกันที่เป็นญาติของพี่บุปผานะครับติดต่อที่ทกสคลองชัยนะครับว่าเขาได้ไปค้ำประกันใครไว้นะครับแล้วเดี๋ยวไปพบผู้จัดการสาขาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้นำเรียนท่านผู้จัดการสาขาไว้ก่
2: อ
7: นนะครับเพื่อที่เวลาไปติดต่อแล้วจะได้เข้าใจตรงกันว่าเป็นเคสที่ออกรายการของพี่ถนอมเนาะ
2: ครับ
7: อยากจะให้ช่วยเหลือแก้ไขในเรื่องของคำแนะนำและก็การจัดการนี่ของผู้ที่เสียชีวิตหน่
2: อ
7: ย
2: ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับพี่คุณบุปผาอยู่คลองชัยแต่ว่าผู้กู้รายนี้อยู่ทกสสาขายางตลาดกาฬสินธุ์ถูกต้องนะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ให้ขอถ้างั้นเดี๋ยวผมแจ้งที่ยางตลาดให้ครับ
2: ครับให้แกไปยื่นให้คนค้ำทั้ง2คนน่ะไปติดต่อที่ทกสสาขายางตลาดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยให้เขาติดต่อกลับมาที่ผมก็ได้เพื่อจะได้ส่งข้อมูลให้ท่านไปสารเพิ่มเติมว่าเขาได้ไปยื่นแล้วแต่ท่านจะดูให้นะพี่บุปผาครับได้ยินเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ
6: ค
2: ่
6: ะ
2: นะครับ
7: พี่ถนอมส่งข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นลูกหนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเช็คเบื้องต้นไว้ให
2: ้อ๋อได้ครับเดี๋ยวหลังไมค์จะได้ขอข้อมูลรายละเอียดจากพี่บุปผาเพิ่มเติมว่าลูกหนี้นะครับรายนี้ชื่ออะไรนามบ้านเลขที่ที่อยู่ทั้งหมดเดี๋ยวขอคุยหลังไมค์อีกทีหนึ่งนะพี่นะแล้วผมส่งให้ท่านไพศาลนะครับขอบพระคุณท่านไพศาลหงทองครับพี่บุปผาด้วยครับ
7: ครับ
2: ครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ชี้แจงทำความเข้าใจการคุยกับทกสนี่คิดถึงโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่ง
3: คนทกสเก่าใช่ไหมนะก็ต้องบอกว่านะครับเนี่ยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ท่านไพศาลบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะประสานไปให้ที่อะไรนะ
2: ที่ทกสสาขาย
3: าง
2: ตลาด
3: ยางตลาดจังหวัดตลาดที่กาฬสินธุ์นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับ
2: คุณผู้ชมวงประกรณ์จากจันทบุรีเดี๋ยวโทษทีเดี๋ยวพี่นะแป๊บโทษทีมีสายหนึ่งนี่คุณสุมาลีจากจังหวัดฉะเชิงเทรา
3: ทำไม
2: บอกว่ารายการช่วยชาวบ้านมีบริการให้กู้เงินไหมบินมีไหมต
3: ั้
2: งโต๊ะเลย
3: ไปห้องน้ำเดี๋ยวขอญาตไปห้องน้ำก่อน
2: มีบริการให้กู้เงินไหมอยากเอาเงินไปถมที่และจ่ายค่าปัญหาต่าง
3: ๆ
2: พี่สุมาลีครับถ้ามีหนี้อยู่แล้วก็ให้มันอยู่แค่นั้นเถอะครับพี่อย่าไปก่อหนี้เพิ่มนะถ้าไม่ไหวก็หยุดแค่นั้นก่อนนะทีนี้ไม่มีให้กู้ครับ
3: มีแต่คำแนะนำอย่างเดียวเลย
2: ครับ
3: ลงใต้ไปที่จังหวัดตรังนะครับเห็นว่าโดนฟ้องคดีรับของโจรเมื่อปลายปีที่แล้วโดนศาลตัดสินให้จ่ายค่าปรับแต่เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยมีบัตรผู้พิการประเภทที่4ศาลก็บอกว่าให้โจรนนให้โจรคนที่1เป็นคนจ่ายแต่สุดท้ายตัวเองจ่ายอยู่คนเดียวเลย
2: โจรไม่ยอมจ่าย
3: ไม่ยอมจ่ายจะทำยังไงดีคุณธีรวุฒิสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับไม่ใช่ใจคุณเนี่ยครับใจทั้งสองคนนะครับใจทั้งสองคนแต่ว่า ตอนสืบคดีครั้งแรกนั้นเขาสอบถามเสร็จแล้วถึงผมบอกว่าผมไม่มีเวชใจนะแล้วก็ผมมีใบคนพิการประเภท4แบบไอซ์ไซไนน์ครับ
2: ประเภท4นี้ยังไงครับพิการประเภท4
8: แบบมีปัญหาทางพฤติกรรมและทางพฤติกรรมและการพฤติกรรมและความคิดนะครับ
2: ครับผมถ้าเราเป็นคนพิการทีนี้พี่ไปรับซื้ออะไรเข้ามาล่ะ
8: ไม่ได้ซื้อครับโดนจ้างครับแบบว่าพูดเพื่อนผมมันเป็นลูกเล่าเต่าเกลือคนลังปลาจากประเทศไทยไปประลิศมาเลเซียไปท่าเรือประลิศ
2: ครับแล้วยังไงทีนี
8: ้ถึงเขาว่าเป็นเพื่อนผมบอกว่าพ่อเขาเปลี่ยนเป็นตู้หอยตอนกลางคืนให้ไอ้มารับลังหอยไปส่งให้ที่ตลาดสตูลเที่ยวละ1,300-1,200
2: ครับ
8: ตรงคนถึง
2: เอาว่าสุดท้ายพี่ถูกแจ้งความข้อหารับของโจร
8: ใช่ครับเพราะลังนั้นไม่ใช่ลังของพ่อเขาครับเป็นลังของชาวบ้านครับเขาเอาลังนั้นไปขายต่อที่กันตังครับ
2: เขาหลอกพี่เปล่า
8: ใช่ครับ
2: อันนี้แป๊บเดียวนะพี่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพี่ธีรวัตรแป๊บเดียว
8: ตอนจับผมมันมีทั้งลายทั้งข้อความเสียงที่ผมส่งให้ตำรวจแล้วก็ผมไม่ยื่นบัตรใบคนพิการประเภท4ตำรวจเรียบร้อยผมไม่โดนจับขังสักวันดีตอนนั้นตอนจับถึงประมาณสักปีกว่า
2: อันนี้น่าจะรอลงอาญามั้งใช่ไหมศาลรอลงอาญาใช่ไหม
8: ตัดสินไปแล้วครับก็สิครับปรับไปแล้วครับคุณถนอม
2: เข้าใจนั่นแหละค
3: ือ
2: โทษจำเนี่ยคือไม่จำ
3: นะ
2: ก็คือรอลงอาญาแล้วก็เสียค่าปรับนะแล้วทีนี้พี่จะถามว่าไงครับ
8: คือว่าตอนตัดตอนสืบคดีวันสองครั้งใช่ไหมครั้งแรก
2: พี่ธีรวุฒิครับพี่ธีรวุฒิครับไม่เล่ายาวครับผมถามว่าพี่จะถามว่าอย่างไรครับ
8: ไม่ทราบว่าถ้าจะลื้อคดีนี้ลื้อดีได้ไหมครับมีอายุความในการลื้อคดีไหมครับ
2: จะไปรื้อมันแล้วมีเหตุอะไรว่าจะต้องไปรื้อคดี
8: เพราะผมโดนโกงครับเพราะว่าผมบอกศาลแล้วว่าผมไม่มีเบี้ยจ่ายเบี้ยจ่ายนะถึงศาลว่าไอ้โจทย์ไอ้จำเลยคนที่หนึ่งช่วยเสียให้ด้วยเพราะยังไงก็ตกกระไดประจนเฉพาะจำเลยที่หนึ่งเป็นลูกเต่าแก่เรือครับผมมีเบี้ยถึงเขาก็คิดว่าไอ้อยู่เฉยๆเดี๋ยวพ่อเขาจัดการให้
2: ถ้าดูตามนี้เนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงว่าเราทำจริงใช่ไหม
8: ใช่ครับ
2: จะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็มีความผิดจริงเพราะโจทก์เขาฟ้องไงผู้เสียหายเขาฟ้องเพราะความผิดจริงจะไปรื้อฟื้นคดีถ้าจะในความหมายจะรื้อฟื้นคดีพี่ต้องไม่ผิดเลยพี่ไม่ผิดโดยมีพยานหลักฐานใหม่ที่จะขอรื้อฟื้นคดีนะครับไปติดต่อที่ยุติธรรมจังหวัดขอรื้อฟื้นคดีแต่ถ้าเราผิดจริงอ่ะเราตกหลอกไปตกกระไดพลอยโจงกับเขาและกระทำความผิดไปเนี่ยนะครับอันนี้จะไปรื้อฟื้นคดีเพื่อจะให้ศาลพิจารณาคดีใหม่อันนี้ไม่ได้แต่การที่พี่ถูกเขาหลอกจนกระทั่งพี่มาตกเป็นจำเลยในคดีอาญาอันนี้พี่อาจจะต้องไปฟ้องเขาต่างหาก
8: ฟ้องได้คร
2: ับ อย่างเงี้ยไปฟ้องได้เพราะพี่ถูกหลอกไง
8: ฟ้องว่ายังไงครับ
2: ทีนี้พี่อยู่จังหวัดตรังใช่ไหมครับ
8: ครับ
2: ลองไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดตรังพี่ใช้เงินไปเท่าไหร่ล่ะชดใช้ไปเท่าไหร่
8: เกือบ40,000นะครับ
2: พี่ไปพบอัยการเอางี้นะพี่ธีรวุฒิไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดตรังเอาคำพิพากษาไปด้วยนะครับเอา
8: ผมไปขอคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดสตูลเขาไม่ให้ครับเขาให้อะไรเขาให้ไปบทสรุปมาข้อความเสียงอะไรเขาก็ไม่ให้เขายังหาว่าผมเสียงดังอีกเขาไม่ยอมให้ครับ
2: ไม่ใช่ไม่ยอมให้หรอกคำศาลไหนตัดสินนะครับ
8: ศาลสตูลครับ
2: ครับผมไม่รู้ไปคุยยังไงอะนะแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราจะขอคัดคำพิพากษาได้นะครับแล้วก็มาหาอัยการช่วยดูนะครับว่าในกรณีดังกล่าวนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณถูกหลอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยในคดีเนี่ยนะก็คือจำเลยคนอื่นเนี่ยนะ
3: ครับ
2: ให้เขาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้เอาพี่ธีรวุฒิเอาตามนี้ก่อนถ้ายังไม่ได้ใบคำพิพากษาไปก็ไปพบอัยการก่อนให้อัยการเขาเล่าให้ฟัง นะครับเสร็จแล้วถ้าจะขอคัดคำพิพากษาเดี๋ยวปรึกษาอัยการที่จังหวัดตรังเลยอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดตรังนะคุยกับพี่ตามนี้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
8: คุณมากครับ
2: คร
8: ับ
3: คร
2: ับ
3: ครับครับไปนะอันนี้ก็เดี๋ยวลองไปปรึกษาดูนะครับที่จังหวัดตรังนั่นเองนะครับ
2: คือไปแล้วก็อาจจะไปโวกเวกโวยวายยังไงไม่รู้นะคร
3: ับ แต่แค่ก็โดนแรงกัดใช่นะครับไปต่อที่โคราชนะครับนครราชสีมาท่านนี้เนี่ยบอกว่าไปซื้อที่ดินมานะครับซื้อยกแปลงเลยซื้อมาแล้วใน16ปีแล้วนะครับปรากฏว่าไปรางวัดใหม่นะครับที่มันเกินจากที่เดิมที่ซื้อขายไปคนเก่าที่ขายให้มาเนี่ยเลยคืนมา2ไร่แล้วก็มาขอเฉยๆบอกว่าถ้าไม่ให้เนี่ยจะต้องฟ้องแล้วก็เลยถามเราว่าแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับคุณสมศักดิ์อยู่ในสายสวัสดีครับ
9: ครับผมสวัสดีครับ
2: พี่สมศักดิ์
9: สองท่านครับผม
2: พี่ไปซื้อที่เขามาใช่ไหม
9: ครับผมใช่ครับ
2: ที่เอกสารสิทธิ์อะไรอะครับ
9: เป็นพบท.ครับผม
2: พบท.ครับพบท.คือเป็นที่ดินมือเปล่าไปซื้อมาที่ดินมือเปล่านะ
9: ครับซื้อที่เดิมก็เสียภาษีดอกหญ้าอะไรไว้เวลาผมซื้อก็ซื้อตามนั้นครับผมอ
2: ยู่สีคิ้วเหรอครับ
9: อยู่สีคิ้วครับผมครับ
2: ไอตอนที่ซื้อกันมาเนี่ยนะครับเขาขายให้เราเนี่ยจำนวนกี่ไร่ที่ตกลงกันตอนซื้อ
9: ที่ตกลงกันตอนซื้อนะครับคุณถนอมก็คือตกลงว่าซื้อทั้งแปลงที่มันจะมี23ไร่3งานครับผมครับก็ตกลงกันวันซื้อทั้งแปลงนะครับผม
2: ก็คือ
9: แล้วทีนี้นะครับก็ก่อนสักโควิดนะครับมันก็จะมีการรังวัดใช่ไหมครับให้เสียภาษีดอกหญ้าอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งสมัยนั้นไม่ได้เสียมาเป็น10ปีนะครับ
2: ครับ
9: ครับผมท้าวก่อนว่าทีแรกที่ผมซื้อมาตั้งแต่ปี54นะครับผม
2: คร
9: ับ แล้วก็ไม่ได้เสียภาษีดอกหญ้ามาระยะหนึ่งพอเสียภาษีดอกหญ้าปุ๊บมันวัดปุ๊บจาก23ไร่3งานมันเพิ่มไปไม่ใช่2ไร่นะครับเพิ่มไปอีก6ไร่ครับ
3: 6ไร
2: ่เป็น29ไร่เกือบ30เนาะ
9: ครับแล้วทีนี้เมื่อสัก2เดือนเนี่ยเขาโทรมาหาผมว่าขอที่คืนสัก2ไร่ผมก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมก็ถามเขาด้วยเหตุผลอะไรเขาก็อธิบายมาก็เหตุผลก็ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับเหมือนกับว่าเขาเอาที่ไปขายให้คนอื่นแล้วมันเกินอะไรเรามาซึ่งผมก็สอบถามที่ข้างเคียงว่าไม่มีใครที่ขาดที่อะไรนะซึ่งมันที่ติดกันนะครับ
2: ครับ
9: มันก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมไม่น่าจะให้พี่ได้นะ
2: ครับ
9: เพราะว่ามันถูกต้องแล้ว
2: ไม่คืนที่ให้พี่ที่ขอมา2ไร่หาว่าเกินแล้วอาจจะไปรู้ว่าเกินแล้วขอคืน2ไร่พี่บอกว่าพี่คืนให้ไม่ได้
9: ครับผมแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าไม่คืนเขาจะฟ้องเอาไร่เลยเขาบอกแ
2: หละ
3: จะฟ้องแล้ว
2: ทีนี้จะถามว่าไงครับ
9: ผมก็จะถามว่าเอ๊ะไอ้เรื่องอย่างนี้ผมมีสัญญามีอะไรเรียบร้อย
2: ครับ
9: อย่างนี้มันเขาสามารถฟ้องผมได้ครับอะไรเนี่ยครับ
2: ที่
9: สีอยากรู้เรื่องนี
2: ้ที่สีคิ้วมีศาลพระภูมิมีศาลอะไรบ้างไหมแถวนั้น
9: อ
2: ่ะ
9: มีครับผม
2: ถ้ามีศาลพระภูมิฟ้องได้กรณีนี้น่าจะต้องฟ้องศาลพระภูมิบินแต่จะไปฟ้องศาล
3: จุดธูปบอกเจ้าที่
2: แต่จะไปฟ้องศาลสีคิ้วเนี่ยไม่ได
9: ้เลยฮะ
2: คืออย่างนี้พี่คืออย่างนี
3: ้
2: หนึ่งที่ดินเป็นที่ดินมือเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิ์นะ
9: ครับ
2: สองพอพี่ซื้อมาแล้วพี่ก็ครอบครองทำประโยชน์แล้วใช่ไหม
9: ทำประโยชน์แล้วครับ
2: ตั้งแต่ปี54ก็แสดงว่าที่ดินมือเปล่าเนี่ยบินที่ดินมือเปล่าในความหมายคำว่ามือเปล่าก็คือที่ไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้นนส.2ก็ไม่มีนส.3ก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็น3ก.ก็ไม่มีนะโฉนดอย่าว่าจะมีเลยสค.1ไม่มีพอไม่มีปั๊บมันกลายเป็นที่ดินมือเปล่า
3: ครับ
2: เมื่อเป็นที่ดินมือเปล่าเนี่ยใครครอบครองคนนั้นได
3: ้
2: เอาตรงนี้ก่อนนะ
3: มีระยะเวลาไหม
2: ก็เอาอย่างนี้ก่อนว่าใครครอบครองคนนั้นได
3: ้
2: ทีนี้ถ้ามันจะเสียการครอบครองเน
3: ี่
2: ยมันก็ต้องเสียด้วย2กรณี
3: 1
2: ขาย
3: ได้
2: ขายได
3: ้
2: ที่พวกนี้ขายได้แต่ว่าโอนไม่ได้มันไม่มีเอกสารให้โอนขายได้ถูกไหม
3: ขายรู้ว่าจากเดิมพี่ถนอมอยู่เดี๋ยวบินไปซื้อก็บินไปเข้าทำ
2: สมมติของพี่เนี่ยนะพี่ก็ขายให้บินอ่ะ
3: อ
2: ันนี้23ไร่เนี่ยนะขายบินไปบินก็เข้าครอบครอง
3: ทำต่อ
2: พอบินเข้าครอบครองเนี่ยผมก็สละการครอบครองแล้วผมจบแล้วก็ได้บินไป
3: ครับ
2: ทีนี้พอได้บินไปเสร็จปั๊บเนี่ยเหมือนกับพี่ก็บอกว่าตกลง23ไร
3: ่
2: พอมามีคนมาวัดเพื่อจะเสียภาษีดอกหญ้า
3: เอ้าเกินมา
2: เพราะตอนนี้เขาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไง
3: ครับ
2: ตอนนี้จ่ายเงินให้กับอบต.หรือเทศบาลภาษีนี้ครับ
9: จ่ายให้เทศบาลครับผม
2: เทศบาลเขามารังวัดเขาจ่ายเขาเก็บไงเพราะฉะนั้นพอรังวัดแล้วเกินจะมาขอคืน2
3: ขอคืนเพราะตอนขายกันไปบอกว่า23
2: ครับผมทีนี้ถ้าไม่ได้มั้ยถ้าไม่คืนจะฟ้อง
9: ครับผมแต่ตอนคร
2: ับก็โอเคพี่ฟังนะถ้าจะฟ้องเอาอะไรไปฟ้องมีเอกสารอะไรคร
3: ับ เอาเอกสารไปฟ้องก็ไม่มี
2: มีมั้ย
3: เคยพูดกันเคยบอกกันว่าม
2: ีหลักฐานเสียภาษีใช่มั้ยเคยเดิมมีหลักฐานเสียภาษีใช่มั้ยหลักฐานการเสียภาษี
3: ตอนนั้น
2: ไม่ใช่กรรมสิทธิ
3: ์ครับ
2: แล้ว2นะ1ไม่ใช่กรรมสิทธิ์นะ2คุณสละการครอบครองไปแล้วเพราะงั้นที่แบบนี้ใครครอบครองคนนั้นได
3: ้ครับ
2: ถึงบอกว่าถ้าฟ้องได้คือฟ้องที่ศาล
3: พระภูมิ
2: พระภูมิฟ้องศาลที่คิวไม่ได้เราต้องเป็นเจ้าของก่อน
3: ครับ
2: แล้วเราก็สละการครอบครองไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นพี่สมศักดิ์ถ้าพี่จะให้ก็มีน้ำใจก็ให้ได้ถ้าไม่ถ้าว่าไม่ให้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำใจนะถ้าบอกถ้าเขาไม่มีที่ทำกินแล้วก็ช่วยเขาก็แล้วแต่ถ้ารู้จักกันแต่ถ้าพี่จะไม่ให้เขาก็ถ้าเขาจะฟ้องก็ถ้าเขาจะฟ้องฟ้องได้ไหมจะไปฟ้องศาลก็ได้ครับแต่ศาลจะรับไหมครับศาลจะรับฟ้องคุณจะต้องเป็นมีหลักฐานความเป็นเจ้าของนะพี่นะเข้าใจนะ
9: เข้าใจครับผมเข้าใจ
2: สบายใจแล้วนะ
9: สบายใจครับ
3: ครับ
2: แล้วอย่างนี้พี่ถ้าที่ดินที่พี่ครอบครองอยู่ไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ไม่ใช่ที่ห่วงห้ามไม่ใช่ที่ป่าที่เขาที่อุทยานที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์นะครับหรือที่ราชพัสดุใดๆที่เขาห่วงห้ามเวลาเขาเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเนี่ยพี่ไปให้เขาออกโฉนดที่ดินได้นะรู้หรือเปล่าครับ
9: ครับผม
2: รู้ไหมครับ
9: รู้ครับผม
2: ถ้ารู้ก็เนี่ย
3: ตรงนี้ไปออก
2: ก็ถ้ายังไม่มาเดินก็ไปถามที่ดินสีคิ้วดูว่าเขามาเดินสำรวจเมื่อไหร่ก็ที่โคราชเนี่ยเยอะก็เดินแน่นอน
3: จะได้ไปออกให้เป็นเอกสารสิทธิ์ของเรา
2: ใช่ครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับ
9: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ครับ
3: เสียงใสดีใจแล้วนะครับว่าก็อย่างน้อยก็ฟ้องไม่ได้ถ้าฟ้องต้องฟ้องศาลปกครองนะครับเพราะว่ามันไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลย
2: ไม่มีครับไม่มีคือเวลามันมีเรื่องข้อพิพาทกันเกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าไม่จ่ายผมฟ้องนะถามว่าถ้าจะฟ้องเนี่ยฟ้องได้ไหมฟ้องได้ทุกคนล่ะครับ จะผิดจะถูกฟ้องได้ทุกคนแต่ว่าศาลจะรับฟ้องไห
3: มเพราะเขาต้องดูพยานหลักฐานเอกสารต่างๆ
2: ใช่คำฟ้องอ
3: ่
2: ะแค่ไปหาทนายในทนายก็หมื่นแล้วแล้วไหนความเป็นเจ้าของของพี่อยู่ตรงนี่ไงหลักฐานเสียภาษีดอกหญ้าเอาแล้วพี่เสียเมื่อไหร
3: ่
2: เอาแล้วพี่สละการครอบครองพอเขาไปดูอายุการคือที่แบบนี้ใครครอบครองถ้าดินมีถ้าบินมีที่แบบนี้สัก10ไร
3: ่ครับ
2: แล้วก็บินก็ไปทำอะไรซะไม่รู้ทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งที่ดินแปลงนั้นไว้พี่เห็นที่ว่างๆอยู่ไม่มีคนอยู่นะพี่ก็เข้าไปอยู่เลยนะ
3: ครับ
2: ปีเดียวเลยนะ
3: ก็ได้เลย
2: ได้สิทธิ
3: ์แล้วนี่16ปีแล้วนะซื้อมาเนี่ย
2: ได้สิทธิ์นี่คือแย่งสิทธิ์การครอบครองไม่ใช่ได้สิทธิ์เอกสารนะคือได้แย่งการครอบครองเรียบร้อยปีเดียวแย่งได้เลย
3: นะครับ
2: นส3กทิ้งไว้เพื่อนไปแย่งเนี่ยปีเดียวเหมือนกันยกเว้นโฉนดเท่านั้นเลยต้องอาศัยเวลา10
3: ปี
2: ครับ
3: โอเคครับมาที่สายถัดไปที่จังหวัดนครพนมนะครับว่าส่งของผ่านบริษัทขนส่งแต่ว่าไม่ได้รับพัสดุเพราะว่าพัสดุหายครับพอไปสอบถามพนักงานที่สาขาเขาก็บอกว่าไม่รับผิดชอบหรอกเรื่องนี้นะโทรมาปรึกษารายการเราคุณสุมารีสวัสดีครับ
10: พี่น้องและทีมงานทุกคนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มีรายการดีๆแบบนี้มาช่วยบรรเทาทุกข์เรานะคะ
2: คร
3: ับ
2: พี่บินคุยกับน้องเขาสิ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นยัง
3: ไงเรื่องอะไร
10: คืออย่างนี้เราเนี่ยส่งพัสดุไปในพัสดุเราเนี่ยเราก็มีถั่วมีงาแล้วเราน้องคนที่ไปส่งเขาก็ใส่นาฬิกาเข้าไปด้วยซึ่งเป็นนาฬิกาลาโดนะคะก็ด้วยความประมาทเลินเล่อของเราเองด้วยล่ะค่ะท่านความไม่ฉลาดของเราแล้วก็ส่งเข้าไปแล้วปรากฏว่าส่งไปแล้วคราวนี้พอเรามาตรวจเมสเซจว่าเอ๊ะทำไมมันนานจังเลยถึงจะถึงเนาะก็ไปปรากฏว่าเขาฟ้องว่ามันมีปัญหาว่าไม่ถึงปลายทางพอสืบไปสืบมาก็คือพัสดุน่ะไปถึงสวนหลวงพัฒนาการอยู่แต่ว่าไม่รู้มันหายไปได้ยังไงหรือยังไงก็เลยไปติดต่อกับที่ของสาขานครพนมขนส่งหนึ่งที่เราส่งไปเป็นหัวสีเหลืองนะคะท่าน
3: ครับ
10: ค่ะเขาก็ประสานเขาก็น่ารักนะคะที่สาขาเขาก็ประสานใดๆให้แต่ทางสำนักงานใหญ่ก็แจ้งกลับมาว่าไม่รับผิดชอบ
2: ก็อย่างนี้นะพี่นะก็สรุปก็คือว่า เราส่งพัสดุนะครับมีของจำนวนหนึ่งแล้วก็มีนาฬิกาด้วยเรือหนึ่งส่งไปเข้าไปในพัสดุส่งจากนครพนมปลายทางกรุงเทพนะครับแต่ปรากฏว่าผู้รับปลายทางไม่ได้รับของถูกต้องไหมครับ
10: ถูกค่ะ
2: ผ่านมานานเท่าไหร่แล้ว
10: เราส่งไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนานะคะท่าน
2: เดือนมิถุนานะครับทีนี้ก็ติดตามทวงถามก็จากต้นทางก็บอกว่าของมาถึงสวนหลวงกรุงเทพแล้ว
3: ครับ
2: แต่ว่าผู้รับไม่ได้รับของนะแล้วเขาทางขนส่งเองก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีผู้มารับแล้วหรือยังแต่ผู้รับบอกว่าเขาไม่ได้รับนะทีนี้
10: ก็คือทางขนส่งเขาทราบอยู่ว่าของเขาน่าจะหายมีปัญหาเนี่ยค่ะท่านก็คือเราส่งไปตั้งแต่เมื่อประมาณวันที่17มิถุนา
2: เข้าใจเข้าใจเข้าใจอันนี้ที่ผมทวนให้เห็นชัดเจนว่าของมันมาถึงที่ขนส่งปลายทางแล
3: ้
2: วนะครับแต่ว่าเขาจะไปส่งหรือไม
3: ่
2: หรือว่ามันหายเชื้อที่ปลายทางแล้วผู้รับเขาไม่ได้รับย้ำก็คือผู้รับไม่ได้รับ
10: ถูกค่ะ
2: แล้วได้ไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานไหม
10: เราก็ขึ้นไปแจ้งความแต่ทางสถานตำรวจเขาบอกว่ามันน่าจะเอาเรื่องอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคดีแพ่งประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นเหมือนเป็นบันทึกธรรมดานะคะท่าน
2: ก็แจ้งไว้ถูกต้องไหม
10: ค่ะค่ะ
2: คือตำรวจเนี่ยจะชอบพูดใช่อย่างเงี้ยพูดตัดโอกาสตัดทำคือพูดช่วยโจรเอาจริงไหม
3: ใช่
2: เฮ้ยบอก
3: โจรได้ยินดีใจเลยนะอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: คือคงไม่ได้คืนหรอกก็ทำให้เราเหมือนไม่แจ้งความ
3: ใช่
2: พอเราไม่แจ้งง่ายๆเอาอย่างที่ตำรวจว่าตำรวจก็บอกว่าอย่างตำรวจก็ต้องทำเหมือนที่เราทำนี่ก็คือว่าเอางี้ก็คือเดี๋ยวผมรับแจ้งความไว้นะนะครับแล้วก็ให้คุณมันเป็นคดีทางแพ่งนะครับของหายเป็นคดีทางแพ่งแต่ถ้ามันพิสูจน์ได้ว่ามีการลักทรัพย์นี้ไปมันเป็นอาญานะ
3: ใช
2: ่คุณตำรวจก็ต้องพูดให้ครบไงแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็แพ่งก็คือแพ่งก่อนนะทีนี้ก็รับแจ้งความไว้ทีนี้พอรับแจ้งความเสร็จปั๊บเนี่ยคดีแบบนี้เนี่ยถ้าของหายส่งแล้วปลายทางไม่ได้รับของหายอย่างเงี้ยผู้ส่งต้องรับผิดชอบ
3: ครับบริษัทเนี่ยต้องรับผิดชอบ
2: บริษัทต้องรับผิดชอบนะครับที่บอกได้คืนไม่ได้คืนเรื่องนึงแต่เขาต้องรับผิดชอบ
3: ใช่
2: เพราะงั้นตำรวจต้องบอกอย่างนี้อ้าวถ้าเขามีรับผิดชอบทำยังไงอ่ะเนี่ยน้องก็มาถามเราไงก็บอกว่าพี่โทรไปที่สคบ1166เลยครับ
10: ค่ะ
2: สายด่วน
10: 1166นี่เป็นเหมือนอะไรนะ
2: ไม่ต้องคิดเยอะนะไม่ต้องคิดเยอะสายด่วนก็คือเบอร์โทรศัพท์4ตัวก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่รับแจ้งเรื่องนี้ว่าผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบการ
10: ค่ะ
2: นะก็โทรที่เบอร์นี้ได้เลยนี่เป็นนโยบายเลยท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะเรื่องการขนส่งสิ่งของและซื้อของไม่ได้ของเนี่ยท่านออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่นะแล้วถ้าอยู่นครพนมก็ไปพบกับศูนย์ดำรงธรรมที่นครพนมได้เพราะผู้ว่าเป็นประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทุกจังหวัดและที่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่สคบ.อยู่คนหนึ่งโดยตรงเลยนะจะเป็นคนรับเรื่องทำเรื่องนี้แจ้งที่นครพนมก็ได้หรือแจ้งเข้าเว็บไซต์สคบ.สายด่วน1166ก็ได
3: ้
2: และเขาก็จะเรียกบริษัทนี้นะครับมาเจรจาว่าเนี่ยเขาส่งของเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำหนึ่งแจ้งความเป็นหลักฐานว่าของเราจริงสองหลักฐานการส่งของนะครับอะไรต่างๆทั้งหมดที่เราเวลาติดตามของกันนะทำให้ครบแล้วก็ส่งข้อมูลเดี๋ยวให้สคบตามเรื่องให้ครับพี่ครับ
10: คือว่าทางสคบที่ว่าศูนย์ดำรงธรรมน่ะเราขึ้นไปแล้วเขาก็พูดว่าเจ้าพี่เขาก็น่ารักแต่เขาก็บอกว่าก็ทำใจเนาะเพราะว่าของผมเองน่ะผมก็ทำตามกระบวนการแบบนี้ก็ไม่ได้คืนเราก็ถอดใจเนาะ
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเอาว่าไปมาแล้วใช่ไหม
10: ค่ะขึ้นไปศูนย์ดำรงธรรมนะคะแล้วศูนย์ดำรงธรรมก็บอกว่าของผมก็ไม่ได้คืนหรอกพี่ก็ทำใจเถิด
2: ตำรวจโรงพักเนี่ยคือเอางี้ครับผมจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าพี่มันทำถ้าถามผมอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมได้ไม่ได้คุณต้องเรียกเขามาไม่ใช่คุณมาตัดสินใจเองเจ้าหน้าที่คนนั้นเข้าใจยังครับ
10: ค
2: ่
10: ะ
2: เขาต้องเรียกสคบเนี่ยเขาจะต้องทำเรื่องให้จบไม่ใช่ทำเรื่องคาไว้เพราะมันเป็นผลงาน
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นพี่โทรเข้าไปที่สคบด้วยเลย1166โทรเข้ามาด้วยถ้าใช้เว็บไซต์ได้เข้าเว็บไซต์ร้องทุกตรงเข้าเว็บไซต์แล้วพี่ร้องเสร็จปั๊บนะ
3: มันจะมีสถานะอยู
2: ่พี่ถ่ายเรื่องเอาไว้นะแล้วส่งให้ผมเดี๋ยวผมจะส่งไปทางผอ.ตามเรื่องให้อีกทีนึง
3: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการจะช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องการซื้อสินค้าไม่ได้สินค้านี่แหละหรือได้ของไม่ตรงปกเนี่ยนะเป็นนโยบายอยู่แล้วครับ
10: คืออย่างนี้
2: ไม
10: ่
2: คืนแล้วครับพี่ไม่คืนและเวลาผมไม่หมดต้องแบ่งคนอื่นบ้างพี่คืออยู่เรื่อยเลยโทษที
10: ไม่
2: คุยแล้วนะพี่ทำตามนั้นแล้วส่งข้อมูลให้ผมเนี่ยผมตามกับผอ.กองให้นะสวัสดีครับ
3: ครับขอบคุณครับ
10: ครับ
3: จะทันไหมสายสุดท้ายที่พี่แนะนำ
2: เรื่อง
3: ให้แนะนำคุณหมอหน่อยหมดเวลาซะแล้วเนี่ย
2: อ๋อที่บอกว่าเก็บ
3: ใช่แกปวดจมูกมา60ปีแล้วอ่ะ
2: ปวดงานจังเลยเนาะ
3: โอ
2: ้ก็มันเป็นอะไรอ่ะพี่คงไม่ทันนะ
3: ทันไหม
2: ปวดจมูกมากเลยนะหมดเวลาเนาะหมดปวดจมูกมากเนี่ยก็ต้องไม่ใส่นัดก็อะไรอ่ะ
3: แล้วให้เราหาแนะนำคือเขาต้องไปหาหมออ่ะ
2: เดี๋ยวส่งน้องฝนดีกว่าฝนคุยกับคุณหมอพรเทพอยู
3: ่
2: รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
3: Better Future บินก็เป็นบินก็จัดรายการอยู่กับคุณหมอง
2: ั้นส่งให้น้องบิน
3: ได
2: ้โอเค
3: ให้คุณหมอช่วยแนะนำ
2: บินรับไปนะ
3: ได้ครับ
2: แล้วก็เจอกับคุณหมอพรเทพเนาะ
3: พี่คำนึงนะพี่คำนึงเดี๋ยวจะแนะนำคุณหมอให้นะครับ
2: โอ้ปวดจมูกมา60ปี
3: แกทนมาได้ไงใน60ปีนะครับ
2: ไม่ทนก็ต้องทนน่ะนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับน้องบินครับ
3: ครับครบเครื่องนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ถนอมด้วยนะครับมาวันนี้ที่ให้โอกาสนะครับมาร่วมจัดรายการตรงนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสค่อยมาว่ากันใหม่นะครับ
2: มาเจอกันอีกครับ
3: ได้ครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วเรา2คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับชลธรจัญญาครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงวันที่20กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ถึงวันที่20กันยายนนี้พร้อมเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสอำนวยความสะดวกประชาชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ได้อย่างเพียงพอพร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบสิทธิจะดำเนินการทุก2ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปถึงผู้มีสิทธิอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้กลไกของกรมการปกครองอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกในการรับคำร้องและให้ข้อมูลแก่ประชาชนด้านนายณัฐชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าได้ประสานจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งสิทธิประโยชน์ของโครงการและขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาพร้อมคำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิของรัฐได้อย่างทั่วถึงปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
6: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีนจำนวน3ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นสักขีพยาน
8: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนการลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิษาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เร่งบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาให้เกษตรกรพร้อมชู5แนวทางหลักทั้งลดต้นทุนพัฒนาแหล่งน้ำและเร่งยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณกลุ่มเกษตรกรสวนส้มปฏิรูปที่ดินคทช.แปลง1อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เน้นย้ำ5ประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งตรวจวิเคราะห์สภาพ

0: เพื่อลดต้นทุนปุ๋ยการส่งเสริมพืชที่มีตลาดรองรับการขับเคลื่อนกฎหมายยกสิทธิที่ดินสปก.ให้ใช้ค้ำประกันเงินกู้การตั้งเป้าหมายออกหนังสือยืนยันสิทธิสปก.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ครอบคลุมเกษตรกร600รายและการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างครอบคลุมเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สวัสดีค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่ช่วงเวลาของรายการ Focus Thailand เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณหรือว่าบ่าย3ถึง4โมงโดยประมาณนะคะในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเราก็จะแบ่งเนื้อหาของรายการในแต่ละวันแต่ละวันนั้นแบบไม่ซ้ำกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแบบไม่ซ้ำกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงว่าในแต่ละวันเรามีรายการอย่างไรบ้างแต่ว่าสำหรับวันจันทร์เนี่ยนะคะอยู่กับลัคนาสุริยงในข่าวใหญ่ไทยแลนด์ข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะก็เน้นเค้นเอาเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องรู้นั่นเองนะคะซึ่งจำเป็นประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องรู้จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็มีทั้งข่าวที่เป็นข่าวในประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวสารที่เป็นข่าวต่างประเทศด้วยนะคะที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะจะได้นำมาไล่เรียงให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังแล้วก็รับทราบกันนะคะในทุกๆข่าวในสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นคนไทยและก็เป็นประชากรโลกนั้นสมควรที่จะรู้แล้วก็สมควรที่จะได้รับทราบเรียนรู้จากสถานการณ์ข่าวสารต่างๆไปในเวลาเดียวกันไปในโอกาสที่พร้อมๆกันด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องรู้สิ่งที่เราจะนำเสนอแก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแน่นอนมีทั้งประเด็นใหม่แล้วก็ประเด็นเก่าแล้วก็รวมถึงเรื่องราวที่เราจะตามติดกันต่อในหลายๆข่าวในการสรุปข่าวใหญ่ๆข่าวสำคัญที่จะมานำเรียนให้คุณฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ในช่วงเสาร์อาทิตย์และก็ช่วงเช้าของวันนี้จนถึงบ่ายแก่ๆแบบนี้เป็นหลักๆเพื่อที่จะนำมาพูดคุยกันกับคุณฟังคุณผู้ชมนะคะแน่นอนเราอยู่ในช่วงของการลงทะเบียนไปแล้วตรวจสอบคุณสมบัติไปแล้วแล้วก็เกิดดราม่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งมียอดผู้ตกหล่นจากที่ลงทะเบียนสมัครไป9ล้านกว่าคนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่เขาเคยเป็นผู้ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอยู่เนี่ยหายไปไหนรายใหม่บางคนเขาบอกว่ารอบนี้ปีนี้ฉันไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus แต่ดั้งเดิมมันชื่อนั้นใช่ไหมคะล่าสุดมันคือไทยช่วยไทย plus 60-40แต่เวลาที่เราไปสแกนเจ้าของร้านพนักงานที่ร้านก็ถามเราคนละครึ่งไหมพี่ดิฉันก็จะตอบตลอดไม่เอาคนละครึ่งน้องพี่จะเอา60-40ถ้าคนละครึ่งพี่หายไป 10% เลยนะแล้วก็ขำๆกันเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าขอไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งซึ่งปัจจุบันมันคือไทยช่วยไทย plus 60-40ไม่ขอเข้าร่วมโครงการนี้เพราะฉันอยากจะยิงยาวใช้บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบางคนผิดหวังไปเพราะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้แต่บางคนก็สามารถที่จะลงทะเบียนแล้วผ่านหลายเหตุผลที่ลงทะเบียนไปแล้วไม่ผ่านโดยเฉพาะเรื่องของธุรกรรมทางการเงินและอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของอะไรคะเรื่องของการเป็นเจ้าของรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรทำนองนั้นเนี่ยนะคะซึ่งทำให้หลายคนได้รับผลกระทบในสิ่งนี้ไปจนกระทั่งเกิดดราม่าล่าสุดกระทรวงการคลังเตรียมที่จะทบทวนอีกรอบหนึ่งทบทวนเกณฑ์ ในการเข้าร่วมโครงการอีกรอบหนึ่งเป็นรอบเก็บตกและอาจจะมีการชดเชยด้วยการให้ไปเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่คุณปฏิเสธมาก่อนหน้านี้แหละแต่เขาจะให้ร่วม2 เดือนคิดเป็นปริมาณเงิน2,000 บาทเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะคะว่าทำไมเป็นโครงการนี้และทำไมเหลือแค่2 เดือนอย่าเพิ่งไปไหนไกลอย่าเพิ่งปั่นข่าวกระแสข่าวลือนะคะฟังไปนานๆสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าทำไมมันถึงได้เป็นแบบนั้นนะคะมีเหตุแล้วก็ต้องมีผลนะคะฟังต้นเหตุแล้วเดี๋ยวต้องมาฟังรายละเอียดกันก่อนนะคะนอกจากนี้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะในบ้านเรายังต้องไปดูเรื่องของการเร่งทลายเครือข่ายนอมินีในการประกอบธุรกิจต่างๆทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างเช่นที่ภูเก็ตนะอย่างเช่นที่เกาะต่างๆนะคะภาครัฐยังคงปฏิบัติหน้าที่ยังคงทำงานทำการเรื่องนี้อยู่เรื่องของการทลายเครือข่ายยาเสพติดเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาก็มีการไปทลายแหล่งมั่วสุมนะคะผลสืบเนื่องจากไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวไปแล้วก็ก่อให้เกิดดราม่าขึ้นอีกหลายเรื่องก่อให้เกิดการตรวจสอบอย่างที่ดิฉันเคยบอกไว้นะคะว่ามันจะต้องมีการตรวจสอบทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นมาผุดกันมาอีกเป็นดอกเห็ดเลยต่อให้เขาเคยบอกว่าเคยตรวจมาแล้วนะคะอย่างโรงเบียร์ณลาดพร้าวเคยตรวจมาแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาผ่านทุกอย่างเลยนะคะผ่านในลักษณะของการขออนุญาตเป็นร้านอาหารมีการแสดงดนตรีสดแต่คุณไปตามไหมว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปิดเที่ยงคืนเขาปิดตี 4บางแห่งแล้วก็ล่าสุดนะคะที่ไปจับได้แถวประชาสงเคราะห์แถวห้วยขวางเนี่ยเปิด24 ชั่วโมงเลยข้างหน้าเป็นตึกแถวธรรมดาธรรมดาที่เราไม่คิดว่าด้านในมันจะเป็นโอ้โหเลิศหรูอลังการและเป็นสถานที่มั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นเด็กเอ็นเด็กโฮสต์ทั้งนักเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติจีนเกาหลีมาหมดเลยเนี่ยนะคะเออคนต่างด้าวต่างชาติเขายังรู้เลยว่าไอ้ที่เนี่ยที่ข้างหน้ามันฉากหน้าเป็นตึกแถวเก่าๆมีผ้าใบคลุมอยู่แล้วก็เหมือนกับร้านเกมเนี่ยโอ้โหข้างในเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่ดื่มแต่ว่าเป็นแหล่งเสพสำคัญเลยขายกันจงครึ่มเลยเนี่ยปล่อยมาขนาดนี้ได้อย่างไรนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของความคืบหน้ากรณีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวด้วยหลังจากนี้มันไม่ใช่บทเรียนละดิฉันล้ำแล้วย้ำอีกมันไม่ใช่บทเรียนแต่มันคือโศกนาฏกรรมซ้ำซากที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกหันมาองค์กรที่จะเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระก็ว่าได้เป็นหน่วยงานอิสระก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ถึงขั้นเป็นองค์กรนะเป็นหน่วยงานอิสระถึงแม้ว่ามันจะอิงกับภาครัฐอิงกับรัฐบาลอิงกับนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกที่ดูแลด้านความมั่นคงแต่ส่วนใหญ่แล้วไปแตะอะไรเขาไม่ค่อยได้นั่นก็คือหน่วยงานสีกากีตำรวจกำลังจะมีการเลือกผบ.ตร.ผู้นำตำรวจคนใหม่กันอีกแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเพื่อที่จะเลือกผบ.ตร.คนที่16ต่อจากท่านนี้ค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้จะมีดราม่าอะไรมาอีกหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กอยู่ที่ไหนจะมาอีกไหมแต่บิ๊กโจ๊กนั้นไม่มีสิทธิ์แล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าถูกให้ออกจากราชการไปนะคะแต่ทีนี้ใครจะมานั่งเก้าอี้นี้ต่อตำแหน่งนี้กลายเป็นตำแหน่งเผือกร้อนแต่เป็นตำแหน่งเผือกร้อนที่ใครๆก็อยากจะให้ลวกปากลวกไม้ลวกมือตัวเองเพราะมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่หลายคนอยากจะเข้ามาขณะเดียวกันเองเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นมันเบิกบานมันขยายวงกว้างไปเหลือเกินเพิกถอนประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นฉบับเดิมไปนะคะเกือบ6,000 คนแล้วแล้วก็มีข่าวต่อว่าไอ้ทุจริตที่มันว่ามาก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการทุจริตเติบโตขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าต้องมีคนถูกเอาออกไปใช่ไหมและจะต้องมีคนที่ถูกให้กลับมาอาจจะเป็นคนเดิมที่สอบแล้วไม่พัวพันไม่เกี่ยวพันเดี๋ยวให้กลับมานั่งในเก้าอี้ในตำแหน่งเดิมหรือเป็นการเลื่อนคนถัดไปขึ้นมาก็มีข่าวอีกแล้วว่าการเลื่อนขึ้นมาการแต่งตั้งข้าราชการใหม่มาแบบนี้ต้องเสียกันอีก300,000-500,000อาจจะได้เก้าอี้คืนหรือว่าไอ้คนที่ไม่เคยได้เนี่ยอาจจะได้รอบนี้ก็ได้เอ้า มันไม่จบมันกลายเป็นแหล่งทำเงินขึ้นมาอีกอ่ะคุณฟังคุณผู้ชมโอ้โหประเทศชาติประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องของการสุดยอดแห่งการโกงแบบแยบยลเหลือเกินนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ไหนอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องตามกันต่อรอบนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการและยังคงเป็นการปฏิบัติภารกิจอยู่วันนี้นะคะก็เดินทางไปอีกหนึ่งบริษัทเทคโนโลยีล่าสุดนะคะของจีนแล้วก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ได้รับการต้อนรับนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องอาจจะมีไม่อาจจะท่านนายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะคะว่าอยากจะให้เข้ามาลงทุนในบ้านเราดึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data Center เป็นอุตสาหกรรมชิปเป็นเซมิคอนดักเตอร์นะคะและก็รวมถึงเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆด้วยเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะวันนี้ล่ะที่เราจะได้ตามกันแล้วก็รวมถึงสถานการณ์ในต่างประเทศเน้นหนักไปที่เรื่องของตะวันออกกลางด้วยไปถึงไหนแล้วราคาน้ำมันเราแน่นอนได้รับผลกระทบแบบนี้แล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อนะคะสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามรายละเอียดในประเด็นข่าวต่างๆที่ว่ากันไปนะคะรบกวนเคาะจอเคาะใจให้กันนิดหนึ่งนะคะผ่านกันเข้ามาแล้วตะกี้ยอดวูบมาแยะเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆตกลงไปเพราะว่ายังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาสาระดีแต่ว่าโดยธรรมชาติดิฉันจะต้องเกริ่นนำก่อนว่าวันนี้รายการของเราจะมีอะไรกันบ้างพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในภาคบ่ายนะคะของวันนี้จนถึงวันบ่ายวันพรุ่งนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะวันนี้เราพบกันวันที่20กรกฎาคม2569นะคะเป็นวันจันทร์24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยเราจะมีฝนน้อยลงค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นมีกำลังอ่อนลงร้อนจัดๆเลยแดดเปรี้ยงเลยใช่ไหมคะที่บ้านไหนมุมไหนมีเมฆมีฝนตกแจ้งกันเข้ามาหน่อยนะคะกรุงเทพมหานครแทบจะไม่มีเมฆเลยเมื่อเช้ามีเมฆมานิดหนึ่งนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นฟ้าที่สว่างโล่งฟ้าสีฟ้าแล้วสดใสมากๆเลยนะคะที่ท่านเห็นแดดแล้วก็เสียดายก็หานู่นหานี่ไปซักบ้างไปตากบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการที่ฝนไม่ตกแบบนี้แล้วอากาศแรงๆร้อนๆแบบนี้หลายคนพูดถึงเรื่องของโซลาร์รูฟท็อปเราจะทำดีไหมถ้าเราจะทำก็คือต้องมีงบประมาณตั้งแต่เริ่มแรกยังไม่ต้องคิดถึงระบบการเมนเทนเนนซ์ระบบการขายเชื้อเพลิงไปคืนไปสู่รัฐหรอกนะคะแต่ว่าคิดก่อนว่าลงทุนแล้วเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าหรือว่าเรามีเงินลงทุนไหมอย่างบ้านที่ฉันเนี่ยเป็นบ้านที่มีคนอยู่แยะ3เจเนเรชันเนี่ยนะคะใช้ไฟค่อนข้างแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟอาจจะไม่พอสำหรับบ้านเดียวด้วยซ้ำไปไม่ต้องคิดถึงการใช้คืนภาครัฐเลยแต่ต้องหางบประมาณในการทำโซลารูฟท็อปซะก่อนนะคะตอนนี้อากาศร้อนเปรี้ยงๆร้อนจัดๆเลยคลื่นลมก็ลดน้อยลงด้วยนะคะคลื่นลมอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนปานกลางความสูงของคลื่นแค่ 1-2 เมตรเท่านั้นเองนะคะอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณแค่เมตรเดียวบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะงั้นมาดูฝนแผ่วๆเบาๆบางๆนะคะวันนี้อยู่ในระดับ 20-40% ของพื้นที่เพราะฉะนั้นอุณหภูมิแน่นอนนะคะสูงมากๆเลยนะคะไม่ใช่20-40นะคะ10-40%ของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนน้อยมากๆเลยอาจจะหยดแค่แหมะๆนะคะมีฝนแค่10%ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะส่วนภาคที่มีฝนอยู่ในระดับ 20% ของพื้นที่ก็มีที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันมีฝนอยู่ที่ 20% ของพื้นที่ค่ะอ๋อภาคกลางมีฝน10%ของพื้นที่เหมือนกรุงเทพปริมณฑลเช่นเดียวกันนะคะขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยมีฝน30%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ภาคเหนือมีฝน40%ของพื้นที่กินพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยนะคะเมื่อไม่มีฝนแรงๆจัดๆแบบนี้อุณหภูมิสูงสุดย่อมที่จะสูงขึ้นค่ะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในระดับ36-37องศาเซลเซียสนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้สูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูนะคะเหมือนไม่ใช่30เลยอุณหภูมิในความรู้สึกของเราอาจจะปาเข้าไปเกือบ50องศาแล้วมั้งนะตอนนี้นะคะมาไล่เรียงเนื้อหารายละเอียดกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยบ้านเรานะตอนนี้นะคะเอาเรื่องแรกเลย เรื่องที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้แล้วก็คนกล่าวขวัญพูดถึงแล้วก็แบงก์ต่างๆคนแห่แล้วมาลุมมาตุ้มกันเลยนะคะระบบแทบจะพังกันไปหลังจากที่ประกาศผลกันมาเมื่อวันศุกร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งประกาศผลผ่านไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะคะปรากฏว่ามียอดนะคะผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเยอะมากนะคะยอดระหว่างผ่านกับไม่ผ่านเนี่ยนะคะโอ้โหเกือบพอๆกันเกือบจะเท่ากันเลยซึ่งมันทำให้หลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงแล้วก็มันไม่ควรจะเป็นคือคนลงทะเบียนมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่เอาใหม่นะคนลงทะเบียนมากขึ้นแต่ปรากฏว่าคนที่ผ่านคุณสมบัติกลับมีน้อยลงให้เหตุผลว่าคัดคนที่จนจริงๆคนที่ไม่ผ่านเกือบ50%เนี่ยเดี๋ยวจะมีเหตุผลบอกนะคะว่าทำไมคุณสมบัติไม่ผ่านและเป็นเพราะอะไรมีโอกาสที่จะอุทธรณ์ได้อีกไหมและอุทธรณ์แล้วจะได้หรือเปล่านะคะทีนี้ก็ต้องไปดูตัวเองกันแหละแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวรัฐจะไปดูให้นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะประกาศผลจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด18.82ล้านราย18,820,000กว่ารายเนี่ยนะคะที่ประกาศผลไปเมื่อ17กรกฎาคมมีผู้ผ่านเกณฑ์นะคะมีผู้ผ่านเกณฑ์อยู่ที่9,510,000กว่ารายนะคะ9,510,000กว่ารายเท่านั้นเองนะคะดังนั้นจำนวนของผู้ที่ไม่ผ่านก็เยอะอยู่นะคะคือกลุ่มที่เขาผ่านเกณฑ์ก็จะเป็นกลุ่มรายเดิมที่เอาที่ลงทะเบียนก่อนนะที่ลงทะเบียน18.82ล้านรายเนี่ยเป็นกลุ่มที่1รายเดิมซะ12.70ล้านรายนะคะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปสำรวจเนี่ยอยู่ที่740,000กว่ารายและก็กลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจเพิ่มเติมอีก5,380,000กว่ารายนะคะโดยที่หลังจากที่มีการตรวจสอบกันไปเรียบร้อยนะคะมีผู้ลงทะเบียนไป18,220,000กว่ารายมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ9,510,000กว่ารายนะคะแล้วที่เหลือเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาและผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณานะคะจากรอบใหม่ที่ให้ลงทะเบียนเมื่อตะกี้ที่บอกยอดไปคือผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนอยู่ที่9,500,000กว่ารายถูกไหมผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ที่9,300,000กว่ารายก็เลยนำไปสู่การอุทธรณ์พอไม่ผ่านแล้วทำอะไรได้บ้างก็คือเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ณตอนนี้นะคะณตอนนี้เขาสรุปยอดเมื่อ2วันแรกที่รับอุทธรณ์อยู่ที่เกือบ3ล้านรายเกือบ3ล้านคนเกือบ3ล้านคนนะคะจาก9,300,000คนที่ยื่นอุทธรณ์เฉพาะ2วันแรกนะคะเฉพาะ2วันแรกก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมาร้อนถึงกระทรวงการคลังก็เลยต้องกลับมาพิจารณาทบทวนเพราะว่าอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจารย์เอกนิตินิติธรรมประภาสตามคณะนายกรัฐมนตรีไปเยือนจีนท่านเป็นรองนายกด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็มีรัฐมนตรีจากประเทศไทยโทรศัพท์ไปเลยพี่ทําแบบนี้ได้ยังไงผู้คนตกหล่นที่ประเทศไทยเขาด่ากันจมเลยนะคะรัฐบาลจะสูญเสียพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยเองก็จะเสียเครดิตจะเสียรางวัลนะคะเสียคะแนนนิยมไปด้วยเนี่ยนะคะปรับเกณฑ์เถอะพี่ปรับหน่อยนะคะอ่ะท่านรัฐมนตรีคลังอยู่ที่จีนกะละปักอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับเกณฑ์ให้ก็แล้วกันนะคะก็เลยนำมาสู่การที่กระทรวงการคลังต้องพิจารณาปรับเกณฑ์ช่วยเหลือด่วนนะคะแล้วทีนี้ไอ้ที่จะมีการปรับเกณฑ์เนี่ยนะคะเพราะมันมีปัญหาหลักๆอยู่หลายๆคนไม่รู้ว่าชื่อตัวเองถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะ จริงดิฉันทําตัวเลขมาเนี่ยนะคะว่าไอ้ที่มันผ่านกับไม่ผ่านไอ้ที่ไม่ผ่านเนี่ยนะคะเขานําทําไมด้วยเหตุผลอะไรนะนะคะว่าทําไมเขาถึงได้ไม่ผ่านในเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะดิฉันมีตัวเลขด้วยแต่ว่าเผอิญลืมเคาะมาจากมือถือมันอยู่ในมือถือแล้วมือถือตอนนี้ก็คือไลฟ์ที่บ้านดำอยู่ไม่เป็นไรนะคะทีเนี้ยเราเอาหลักๆก่อนนะคะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และบางคนก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าฉันตกเป็นผู้ต้องหาแบบนี้เหรอตกเป็นผู้ต้องหาแบบนี้เหรอไอ้คำว่าเป็นผู้ต้องหาของดิฉันเนี่ยมันหมายถึงการไม่ผ่านเกณฑ์นะอย่าจริงจังอย่าจริงจังมากกับคําว่าผู้ต้องหานะคะอ่ะตกเป็นเหยื่อของการที่ไม่ผ่านกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันแล้วกันนะคะสาเหตุที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเปิดสาเหตุกันนะคะสาเหตุมากที่สุดเลยตั้ง41%นะคะก็คือการครอบครองรถเกินเกณฑ์ที่โครงการกำหนดนะคะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์เกิน1 คันไปนะคะเกินมาตั้ง41%นะคะก็คือ1,450,000กว่าคนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของรถจักรยานยนต์เกิน1 คันบางคนมีรถยนต์ด้วยแต่ทีเนี้ยเขาก็ตีกลับมาว่าเฮ้ยรถที่มีอยู่มันรถเก่าแก่รถตั้งแต่ครั้งท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่ท่านย่าแล้วปัจจุบันมันกุโลโกโซเต็มทีแล้วมันอาจจะมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่หรือว่าบางทีก็ไปซื้อรถเก่าๆมาแต่สาเหตุที่จําเป็นจะต้องมีรถเพราะต้องส่งลูกหลานไปโรงเรียนเป็นรถของลูกบ้างใช้ชื่อพ่อชื่อแม่ไปซื้อนะคะเครดิตลูกไม่พอบางทีเป็นรถบูโรทั้งจําเป็นจะต้องขนผลผลิตทางการเกษตรไปทุ่งไปขายของอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ตัวนี้เขาถือว่าการที่คุณมีรถยนต์เขาไม่ได้ไปสำรวจน่ะว่ามันบูโรทั้งขนาดไหนหรือว่ามีจักรยานยนต์เกิน 2 คันเนี่ยนะคะเกิน 2 คันคุณมีตังนะถ้าคุณไม่มีตังซื้อไม่ได้ระบบตรวจสอบเขาระบบเขาตรวจสอบได้แบบนี้แต่เขาไม่ได้บอกไงนะคะว่ามันจะต้องลงลึกไปสำรวจในพื้นที่ไอ้รถคันนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้จริงๆแล้วพ่อแม่ไม่ได้ใช้ลูกหลานเอาชื่อไปใช้เอาชื่อไปใส่ชื่อซื้อหรือเปล่าเนี่ยนะคะอ่ะอันดับต่อมาเมื่อกี้41%ใช่ไหมคะอยู่ที่1,450,000กว่าคนอันดับที่สอง19% 680,000กว่าคนมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีเกิน100,000 บาทเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้มันก็การันตีได้เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นตัวเลขจากสถาบันการเงินถ้าคุณไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดินมากเพียงพอเขาไม่ให้คุณกู้ถึงระดับ100,000 บาทหรอกนะคะต่อให้คนละบัญชีก็จริงอะนะคะแต่บางทีเวลาเขาจะตรวจสอบให้สินเชื่อคุณก็ต้องดูศักยภาพคุณแล้วก็ต้องดูช่วยด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ระบบมันตรวจสอบนะคะระบบมันตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะมันก็รู้มันออนไลน์ทั้งหมดมันรู้อยู่ว่าสมมติดิฉันนะคะดิฉันเป็นหนี้แบงก์สีชมพูอยู่30,000เป็นหนี้แบงก์สีเขียวอยู่อีก50,000เป็นหนี้แบงก์น้ำเงินอยู่อีก20,000เป็นหนี้แบงก์ม่วงอีก30,000อย่างเงี้ยจริงๆแล้วเพียงเพียงเพียงขอให้ไม่มีปัญหาอะไรนะขอให้ไม่เป็นเรื่องจริงนะซึ่งเรื่องจริงดิฉันไม่ได้เป็นหนี้แบงก์ที่ไหนนะแต่จะต้องยกตัวอย่างเป็นตัวเองไปยกตัวอย่างคนอื่นก็ไม่ได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพอรวบรวมแล้วเนี่ยนะคะเราเป็นหนี้สินทุกประเภทเกิน100,000 บาทเขาคิดว่าเราเป็นคนมีศักยภาพไม่งั้นแบงก์ไม่ปล่อยกู้ให้แต่ทีเนี้ยเขาลบกฎเกณฑ์ที่เป็นหนี้สินทางการเกษตรไปแล้วเรียบร้อยหรือว่าเป็นในส่วนของเงินที่มันเข้ามาจากการที่เราได้รับการเยียวยาอะไรแบบนั้นนะคะต่อมาเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิตามเงื่อนไขโครงการอีก577,000กว่าคนกลุ่มที่มีรายได้หรือว่าจ่ายให้มีเงินจ่ายนะคะให้บุคคลอื่นๆอีกเกิน100,000 บาทต่อปีอีก420,000กว่าคนบางทีเราอาจจะมีรายได้หรือว่ารับโอนไง คือถ้าหากว่ารายได้ของเราเองเนี่ยนะคะมีรายได้เข้ามาเกินปีละ100,000 บาทมีเงินจ่ายต่อให้ไม่มีรายได้แต่มีเงินจ่ายให้คนอื่นโอนให้คนอื่นไปปีหนึ่งนะคะเป็นแสนเนี่ยนะคะคุณเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ได้นะต่อให้เงินนี้ไม่ใช่เงินที่คุณรับโดยตรงแต่เป็นการรับโอนให้คนอื่นเช่นรับโอนเงินให้ลูกหลานรับโอนเงินให้ลูกจ้างคนนั้นคนนี้เขาขออาศัยบัญชีเราตรงนี้ค่ะมันส่งผลกระทบที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ทำให้เป็นสาเหตุที่เราไม่ผ่านการพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติได้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ว่าใครก็ตามที่ขอชื่อโดยเฉพาะขอบัตรประจำตัวประชาชนขอสำเนาทะเบียนบ้านขอสำเนาบัตรประชาชนขอหมายเลขโทรศัพท์เราไปเผลอๆเราอาจจะถูกตัดสิทธิ์จากการที่ไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ของบางเรื่องที่เราจะขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและคนที่เราไปช่วยเขาเนี่ยเขาช่วยอะไรในชีวิตเราประจำวันเราไหมช่วยให้เรามีกินมีใช้ไหมเวลาเราไม่มีข้าวกินเขามาช่วยเราหรือเปล่าไออย่างตอนนี้เรามี60-40จ่ายไป100ซื้อของจำนวน100 บาทเราจ่ายแค่40 บาทอย่างเงี้ยเรากินก๋วยเตี๋ยวได้มากขึ้นกินก๋วยเตี๋ยวได้ชามใหญ่มากขึ้นนอกจากต้องกินข้าวที่บ้านทุกวันต้องหุงหาอาหารกินเองแล้วเนี่ยเรามีโอกาสไปซื้อข้าวนอกบ้านไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านทานกันได้นะคะอย่าใจดีจนกระทั่งต้องเดือดร้อนตัวเองต้องดูกำลังของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องดูสิทธิประโยชน์ของตัวเองด้วยนะคะอันนี้ยิ่งต้องบอกพ่อๆแม่ๆปู่ย่าตายายไว้เลยนะคะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ขอยื่นทบทวนหรือว่าอุทธรณ์ได้ภายใน15 วันนับจากวันที่ประกาศผลไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์ของโครงการก็คือพิมพ์ไปเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะไปที่แอปเป๋าตังได้แอปทางรัฐได้แล้วก็ธนาคารอีก5 แห่งที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็มีที่แบงก์กรุงไทยแบงก์ออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.แล้วก็แบงก์อิสลามด้วยนะคะจนถึงวันที่31 กรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วก็ต้องติดต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่16สิงหาคมภายในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นหน่วยงานก็จะตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่21กันยายนประกาศผลทบทวนสิทธิ์21กันยายนนะจ๊ะผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์รายใหม่ต้องยืนยันตัวตนก่อนและก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะโดยเน้นย้ำว่าประชาชนตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ควรที่จะส่งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่ารหัส OTP รหัส OTPคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจรหัส OTP ก็คือเวลาที่เราจะทำธุรกรรมหรือว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเขาจะให้เราส่งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ส่งข้อความหรือว่าเมสเซจนะคะมาทางโทรศัพท์มือถืออันนี้เขาเรียกว่าเป็น OTP เป็นตัวเลขนะคะแล้วเขาก็จะให้ใช้ครั้งเดียวแล้วเราอย่าบอก OTP ตรงนี้แก่ใครยกเว้นคนที่เขาอยู่ตรงหน้าเราแล้วบอกจะช่วยเราจริงๆต่อให้มันเป็นลูกหลานเป็นคนเคยทำงานนู่นนี่นั่นด้วยแต่ถ้าหากว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีนิสัยคดโกงโดยที่เราไม่รู้หรือว่าไม่ได้มีนิสัยแต่ว่าพอมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรขึ้นมาเนี่ยมักจะโกงกันได้ทั้งนั้นล่ะค่ะเน้นหนักๆที่เห็นหลายๆกรณีก็คือเงินคนจนเนี่ยหรือว่าเงินผู้พิการเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุอะไรแบบนี้นะคะเงินฉันหายไปไหนเนี่ยนะคะให้หลานไปกดแล้วหลานมันบอกไม่มีสตังค์เลยไม่ทำไมสตังค์ไม่โอนมาตรวจสอบไปตรวจสอบมาไอ้เจ้าหลานคนนี้ค่ะลูกคนนี้ค่ะไอ้ญาติพี่น้องคนข้างบ้านคนนี้มันเอาไปนั่นแหละแต่เราไม่ได้ตรวจสอบเราไม่รู้ไงแต่จริงๆขั้นตอนการกระบวนการเนี่ยเขาตรวจสอบได้อยู่แล้วหรือไปกดเงินที่ตู้ ATM เขาก็มีกล้องวงจรปิดใช่ไหมจ๊ะนะคะสำหรับคนที่เป็นรายใหม่รอตรวจสอบคุณสมบัติและจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมนะคะส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ยืนยันตัวตนทันตามกำหนดจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมไม่ต้องรอถึง1ตุลาคมนะคะเน้นย้ำนะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ยืนยันตัวตนทันตามกำหนดสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมไม่ใช่ต้องรอจนถึงวันที่1ตุลาคมนะคะผู้ที่ยืนยันตัวตนภายหลังจะเริ่มได้สิทธิ์หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ตามรอบกำหนดการนะคะการยืนยันตัวตนผ่านแบงก์กรุงไทยเปิดให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่17ที่ผ่านมาจนถึง12มกราคมปีหน้าเลยนะจนถึง12มกราคมปีหน้าเลยนะคะส่วนธกส.ธอส.ธนาคารออมสินธนาคารอิสลามเปิดจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้เท่านั้นตามวันเวลาทำการของแต่ละสาขาอยู่ในห้างเขาก็เวลาทำการเปิดสายหน่อยนะคะแต่ว่าเขาก็จะปิดเย็นปิดค่ำหน่อยแต่ถ้าหากว่าเป็น stand alone ก็จะเปิดเช้าหน่อยนะคะแล้วก็จะปิดในช่วงของบ่ายๆนั่นเองนะคะอ่ะเอาใหม่นะยืนยันตัวตนผ่านแบงก์กรุงไทยทำได้จนถึงต้นปีหน้า12มกราคมปี70นะคะเขาให้โอกาสยาวนานเลยของแบงก์รัฐนะคะส่วนแบงก์อื่นๆธกส.ธอส.ออมสินธนาคารอิสลามเปิดจนถึงวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นนะคะไม่ผ่านเกณฑ์ก็อย่างที่บอกไว้นะคะตามขั้นตอนระบบระเบียบต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการภายหลังทราบผลนะคะผ่านเกณฑ์รายเดิมไม่ต้องทำอะไรรอใช้สิทธิ์1สิงหาคมรายใหม่ยืนยันตัวตนนะคะ EKYC เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนะคะแต่ถ้าหากว่าผ่านกำหนดกฎเกณฑ์อะไรก่อนหน้านั้นก็จะเริ่มใช้1สิงหาคมได้เช่นเดียวกันผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะอุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ต้องเน้นย้ำไทม์ไลน์สำคัญนะคะเมื่อที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่จะได้ใช้สิทธิ์หรือว่าเสียสิทธิ์ไปจะได้รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างทั้งนี้เรื่องของการอุทธรณ์จะประกาศผลวันที่21กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ21กันยายนที่จะถึงนี้นะคะทีนี้นอกจากเรื่องของผ่านไม่ผ่านแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่เราไม่ผ่านอะไรบ้างเมื่อตะกี้ที่ว่าไปยังไม่ทั้งหมดเดี๋ยวมาต่อกันนะคะว่ามีกฎเกณฑ์อะไรที่ทำให้คนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะต้องกลับไปพิจารณาตัวเองจะต้องให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยังไงแล้วก็รวมถึงประเด็นข่าวอื่นๆด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเบรกที่2ของรายการค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้
5: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะซึ่งพบกับลัคนาสุริยงในทุกๆวันจันทร์นะคะในทุกๆวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดิฉันกำลังพยายามที่จะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในหลากหลายแพลตฟอร์มให้ได้ในเวลาเดียวกันกับที่ดำเนินการวิทยุเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้ามาทักทายชมแชทแล้วก็แชร์รายการกันได้นะคะทุกๆวันจันทร์เป็นเรื่องของข่าวใหญ่ๆสรุปประเด็นสำคัญสำคัญที่เราต้องรู้กันนะคะวันอังคารก็จะเป็นช่วงของคุณจอยธัญฑรอุเทนพันธ์แล้วก็พี่เจี๊ยบปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณนะคะกับการรวบรวมข่าวต่างๆนะคะที่นอกเหนือจากสิ่งที่ดิฉันนำเสนอนะคะเน้นหนักไปที่เรื่องของข่าวบันเทิงนะคะแล้วก็ข่าวต่างประเทศด้วยนะคะนำมาไร่เรียงแล้วก็นำมาเสนอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าสำหรับคุณจอยกับพี่เจี๊ยบก็จะออกแนวสนุกสนานหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีคู่หูเหมือนนักดำเนินรายการอยู่นะคะดิฉันขออภัยวันอังคารยังคงเป็นดิฉันอยู่เอาแล้ว เอาแล้วมีปัญหาที่ตัวเองแล้ววันอังคารยังเป็นของดิฉันอยู่เป็นรายการเรื่องของสุขภาพค่ะนะคะ ในช่วงสุขกายสบายใจ Wellness Thailand นะคะสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพอยู่อย่างไรให้มีสุขภาพที่ดีไม่ต้องเป็นช่วงของบั้นปลายชีวิตแหละแต่ว่าณขณะนี้ที่เราอยู่และถ้าหากว่าคนเราอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้นานๆไปเนี่ยนะคะสุขภาพก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญด้วยเพื่อให้การอยู่ของเราไม่เป็นภาระของลูกหลานไม่เป็นภาระของคนอื่นไม่เป็นภาระของคนที่อยู่ใกล้ตัวนะคะวันพุธกับวันศุกร์อ่ะทีเนี้ยมาจริงๆจังๆนะคะพี่เจี๊ยบปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณนะคะแล้วก็คุณจอยธัญฑรอุเทนพันธ์นะคะ All Around the World นะคะช่วง All Around the World เมาส์มอยจอยเจี๊ยบนะคะมาทุกวันพุธกับวันศุกร์นะคะดิฉันกลับมาอีกทีหนึ่งวันพฤหัสบดีนะคะกับไพ่ยิปซีกับกูรูดานีดำเนินรายการร่วมกันกับกูรูดานีหรือว่าอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทวรนุชนะคะในรายการก็จะเปิดไพ่ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้มาไม่ใช่การทดสอบนะคะมาดูชะตาชีวิตของตัวเองนะคะหนีไม่พ้นเรื่องของการเงินการงานและก็ความรักนะคะหลายๆท่านที่สอบถามปัญหาเข้ามาก็จะมีเรื่องหลักๆเป็นเรื่องเหล่านี้นะคะอ่ะกลับมาว่ากันต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาพูดคุยแล้วก็กลับมาว่ากันต่อนะคะเมื่อตะกี้ค้างถึงเรื่องของคุณสมบัติที่ทำให้หลายคนไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ไปนะคะ9ล้านกว่าคนนะคะมันยังมีเรื่องของการครอบครองรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะบางทีมันเป็นเรื่องที่คนเอาชื่อเราเอานามสกุลเราไปใช้เอาบัตรเราไปใช้แต่บางทีเราก็ไม่ได้มีรถอยู่ในครอบครองแต่อีกปัญหาหลักใหญ่หนึ่งนะคะที่หลายคนไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเป็นยังไงก็คือเรื่องของการครอบครองรถโดยการโอนลอยหรือว่ารถมันไปติดไฟแนนซ์อยู่บ้างการโอนลอยเนี่ยนะคะก็เป็นเจตนาเรื่องของการไม่ต้องเสียภาษีเลี่ยงภาษีอะไรนั่นเองนะคะแต่มันก็มาส่งผลกระทบต่อโครงการรัฐที่เราไม่ได้ร่วมโครงการนี่แหละนะคะสถานะรายได้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะต่างๆและก็รวมถึงการที่เรามีชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทกรรมการห้างหุ้นส่วนมีชื่อไปเป็นผู้ถือครองหุ้นมีชื่ออยู่ในสมุดบัญชีที่จะซื้อขายหลักทรัพย์แบบเนี้ยพ่อแม่ปู่ย่าๆตายายทราบไหมคะว่าถูกลูกถูกหลานถูกคนใกล้ตัวถูกคนข้างบ้านเอาชื่อเราไปใช้ทราบกันไหมคะจู่ๆมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทโอ้เหมือนจะรวยเลยจู่ๆมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทโอ้มีตังนี่จู่ๆมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์มีตังแน่เลยมีเงินไปซื้อหุ้นมีเงินถือครองหุ้นคุณไม่ใช่คนจนแล้วมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โอ้โหอันนี้ก็ยิ่งรวยกันเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นแล้วก็เลยทำให้เราไม่ผ่านเกณฑ์ทีนี้ก็ต้องมาตามกันต่อนะว่าจะยังไงแต่ทางกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพม.เขาก็จะลงพื้นที่แล้วก็มีตัวแทนที่จะมาสวมสิทธิ์เหล่านี้แทนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นต้องไปดูแลตัวเองกันหน่อยนะใครหยิบยืมชื่อเสียงเรียงนามบัตรเบิดเราให้เราเซ็นค้ำประกันอะไรไปก็ต้องดูแลเฝ้าระวังตรงนี้ด้วยไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะพลาดแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามมันมีช่องทางออกว่าเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาจะปรับเกณฑ์นะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูพื้นที่หรือว่าตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการถือครองรถยนต์การถือครองรถจักรยานยนต์มากกว่า2คันนะคะการที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เรารู้ตัวไหมหรือว่าเราโดนหลอกหรือว่าเราถูกลูกหลานถูกกันนั้นคนนี้เอาเอกสารไปใช้โดยที่ไม่ได้มีสิทธิประโยชน์อะไรมาหาเราแถมมีหนี้มีสินมาด้วยบางทีนะคะและก็ถ้าหากว่าจะมีการชดเชยการชดเชยนะคะในเบื้องต้นอาจจะเป็นลักษณะของการให้เราไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ก่อนนะคะก็คือถ้าหากว่าตกหล่นไม่ได้เข้าร่วมในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้อาจจะชดเชยเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ใน2 เดือนนะคะที่เหลือสุดท้ายก็เท่ากับว่าได้ 2,000 บาทเอ้าทำไมได้แค่ 2,000 ไม่ใช่ 4,000 เหมือนคนที่ก็ได้โครงการนี้มาก่อนอย่าลืมนะคะก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าเป็นสิทธิ์คนเก่าที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคราวนี้ไม่ผ่านคุณได้มาแล้ว2เดือน1เดือนละ 1,000 ถูกไหมจ๊ะเท่ากับ 60-40 เลยนะจ๊ะคุณถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่คุณได้300บวกอีก700เป็น 1,000 มา2 เดือนแล้วใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวคุณจะถูกตัด หลังจากนี้หลังจากที่ประกาศในโครงการที่คุณเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเขาก็อาจจะฉีกชื่อคุณจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่มันไม่ผ่านไปอยู่ในไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้2เดือนก็รวม4เดือนเป็น 4,000 บาทเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ทำความเข้าใจกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งโวยวายว่าเอ๊ะทำไมให้ฉันแค่ 2,000 ลักษณะอธิบายให้ฟังแล้วนะว่าทำไมได้ 2,000 ตามนี้นะคะดังนั้นนะตอนนี้สิ่งที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือไปแจ้งที่ศูนย์ One Stop Service ในทุกอำเภอหรือว่าตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ของโครงการนู่นนี่นั่นอะไรหลากหลายอย่างนะคะตามที่บอกมานะคะซึ่งณตรงนี้เนี่ยเราต้องทำนะคะเพื่อที่จะได้มาดูแลตัวเราเองนะคะเรื่องต่อมาอันนี้ยืดยาวยืดเยื้อเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นมหากาพย์เลยแล้วมันก็จะมีเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะเรื่องที่สะเทือนวงการราชการการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งในรอบของสัปดาห์นี้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทก็มีมติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะในการที่ให้กลุ่มบุคคลเกือบ 6,000 คนออกจากตำแหน่งนะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยการสั่งยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้ทั้งหมดนะคะหลังตรวจสอบพบการทุจริตนะคะอย่างมโหฬารบานตะไทกันเลยนะคะจะต้องนำมาสู่การล้างไพ่ยกเลิกบัญชีเดิมกสทมีมติเพิกถอนประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นฉบับเดิมทั้งหมดนะคะตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนในระบบดิจิทัลสูงถึง 5,924 คนจากผู้ที่สอบผ่านทั้งหมด 55,753 คนกลุ่มที่คะแนนผิดปกติทั้ง 5,942 คนนี้จะถูกคัดหรือว่าตัดชื่อออกถาวรเลยไม่มีสิทธิ์ได้รับการเรียงลำดับคะแนนใหม่นะคะวิธีการโกงของเขานี่ก็สุดจะแยบยลเลยนะคะขบวนการใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยดิจิทัลแอบเข้าไปแก้ไขไฟล์คะแนนดิบแล้วก็ภาพสแกนกระดาษคำตอบในระบบคอมพิวเตอร์หลังบ้านชุบชีวิตคนที่สอบตกให้กลายมาเป็นผู้ที่สอบผ่านนะคะแต่ถ้าหากว่าจะดูดีๆง่ายมากๆเลยเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์เวลามันปั๊มคะแนนใส่ลงไปเนี่ยมันพอดีมันไม่เกินมันไม่ขาดการฝนสม่ำเสมอเพราะมันไม่ใช่การฝนนะคะแผนมาแตกนะคะเรื่องจากหลักฐานกระดาษคำตอบตัวจริงมี QR code เฉพาะตัวการให้คะแนนสัมภาษณ์จากกรรมการการฝนลายมืออะไรแบบนี้นะคะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาจะนำคะแนนดิบที่ถูกต้องแล้วก็ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดมาเรียงลำดับคะแนนทำเป็นแร้งใหม่นะคะคาดว่าจะมีการลงนามประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านฉบับใหม่ได้รายชื่อของผู้ที่จะเรียกว่าผู้ทุจริตได้หรือยังผู้ที่สุจริตได้หรือยังก็คือเอากลุ่มที่ทุจริตเนี่ยนะคะออกก็น่าจะทำกันภายในสัปดาห์นี้นะคะส่วนเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางกสทก็เตรียมส่งมติให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกกลางเนี่ยนะคะพิจารณาฟันวินัยเพิกถอนการบรรจุกลุ่มที่ทุจริตไปแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจแล้วก็ทีมพนักงานสอบสวนก็เตรียมพิจารณาเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก11คนค่ะอีก11คนนะคะทั้งข้าราชการและก็พนักงานบริษัทเอกชนที่ดูแลระบบเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาทางอาญานั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องบางคนถูกจับได้บางคนก็มามอบตัวนะคะตัวเป้งๆห้าวๆในเรื่องนี้เลยก็คือดร.วินไปสืบเสาะประวัตินะคะโอ้โหเคยเป็นที่ปรึกษาคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนะคะหลากหลายคนมากด้วยความภาคภูมิใจฉันเป็นที่ปรึกษาฉันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยนะคะก็คือเขาพยายามที่จะกระเสือกกระสนดิ้นรนให้ตัวเองเนี่ยมาอยู่ในแวดวงนี้จะได้หาประโยชน์จากโครงการต่างๆได้น้องสาวก็โดนร่างแหติดไปด้วยนะคะจ่าพิจิตเจ้าของสถานที่นะคะดูแลส่วนท้องถิ่นอยู่ที่เพชรบูรณ์ก็โดนด้วยนะคะแล้วก็มีเอี่ยวกันตั้งแต่นู่นนะคะที่เพชรบูรณ์มีบุคคลใหญ่ๆโตๆที่เพชรบูรณ์คอยฝากฝังดร.วินให้ทำงานกับบรรดารัฐมนตรีก็มีนะคะรัฐมนตรีบางคนนะคะก็ปฏิเสธว่าแหมเคยตั้งดร.วินเป็นที่ปรึกษาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเจอกันแค่ครั้งเดียวไม่ได้รู้จักมักจีแต่ถูกฝากมาอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายพอไปตามดูเอ้ามีประกาศแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีคนนี้เป็นผู้ที่ลงนาม2รอบด้วยกันนะคะอ่ะเอาจริงนะ ท่านปฏิเสธมาแต่เอกสารหลักฐานมันบอกนะคะวันนี้ผบ.ตร.ยังคงเป็นท่านกิตตรัตน์พันเพชรอยู่นะคะเป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะก็เป็นทั้งปปท.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็กรมป้องกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายพยานหลักฐานรวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องก่อนส่งรายละเอียดเอกสารทั้งหมดนะคะให้แก่ท่านรองนายกที่ดูแลด้านกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ์ในวันที่24กรกฎาคมนี้นะคะนำไปประกอบสำนวนคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตามอำนาจหน้าที่ภายใน30วันนะคะความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก11คนนะคะโดยทั้งหมดเป็นบุคคลที่ถูกพบอยู่ในบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีที่เขาไปตรวจวันนั้นล่ะค่ะที่แต่งชุดข้าราชการเลยนะคะไปแก้ข้อสอบกันนั่นแหละค่ะในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นนะคะทั้ง11คนนี้ก็แบ่งเป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย9คนพนักงานบริษัทเอกชนอีก2คนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายเต้ยหรือว่านายฉัตรพิสุทธิ์ซึ่งอยู่ระหว่างสอบปากคำแล้วก็เตรียมดำเนินคดีในหลายข้อกล่าวหาด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่มันจะต้องทำแล้วมันก็จำเป็นที่จะต้องทำด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็สอบปากคำไปแล้วหลากหลายคนนะคะแต่มันยังต้องทำอยู่แล้วก็ต้องทำต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ยอมความและก็ต้องกวาดล้างวงจรอุบาทให้หมดไปเพื่อที่จะคืนความยุติธรรมให้แก่คนที่สอบด้วยฝีมือตัวเองนะคะการเช็คบิลย้อนหลังคนที่ใช้เส้นสายหรือว่าจ่ายเงินโกงข้อสอบแล้วได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการให้เตรียมออกคำสั่งเพิกถอนการแต่งตั้งย้อนหลังทันทีซึ่งนอกจากจะต้องออกจากราชการแล้วจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาและก็เรียกคืนเงินเดือนทั้งหมดด้วยนะคะขยายผลสอบต่อไปให้สู่ระดับสูงขึ้นไปได้อีกนะคะมีเรื่องต่อมานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่จริงๆดิฉันมีเรื่องของกสทช.ไม่แน่ใจนะคะว่ากสทช.เนี่ยจะเล่าได้ทันหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อหาสาระของกสทช.ก็ยาวอยู่นะคะเดี๋ยวดิฉันไปขออนุญาตไปที่เรื่องอันนี้ก่อนนะคะเรื่องที่มันเฉพาะหน้าก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่ากสทช.อาจจะยังคงพอมีเวลาคือกสทช.เนี่ยนะคะมันมีปัญหาที่คณะกรรมการสรรหาเขาบอกเลิกมติกันนะคะอ่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันจะส่งผลอะไรอีกเยอะเลยโดยเฉพาะตัวท่านประธานกสทช.คุณหมอไห่ไม่น่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับการเข้ามาสู่แวดวงการเมืองเลยนะคะเป็นอาจารย์หมอเป็นหมอรักษาคนรักษานายกรัฐมนตรีอยู่ตั้งหลายคนเนี่ยก็ดีแล้วเนี่ยนะคะทีนี้มาที่เรื่องของปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวค่ะทำกันเป็นเฟสที่5แล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็สนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นการสืบจากข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่33,000กว่าบริษัทนะคะพบนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้น4,741บริษัทมากมายมหาศาลเลยจากการตรวจสอบเชิงลึกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นซ้ำซ้อนเข้าข่ายนอมินีต้องสงสัย1,591คนนะคะจนกระทั่งสามารถคัดกรองเป้าหมายหลักได้31บริษัทนะคะแบ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทน16บริษัทนะคะกลุ่มบริษัทที่ครอบครองที่ดินโดยมีต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% 15บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง29แปลงเนื้อที่รวม20ไร่1งาน 65.5 ตารางวามีมูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างและก็ทรัพย์สินในแผนผังรวมสูงถึง633ล้านบาทนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีรวม31คดีผู้ต้องหา74คนนะศาลจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติหมายจับนะคะ22หมายหมายค้น18หมายครอบคลุมผู้ที่กระทำผิดหลากสัญชาติทั้งไทยเมียนมาอินเดียอังกฤษและจีนเบื้องต้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว8คนนะคะ8คนนี้เป็นคนไทย1เป็นจีน2อินเดีย2นะคะเมียนมา3ส่วนที่เหลืออีก14คนอยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามจับกุม คดีสำคัญในพื้นที่เชียงใหม่ก็คือการเข้าตรวจสอบภายในหมู่บ้านที่อำเภอสารภีพบพฤติการชัดเจนของนิติบุคคลที่เข้าข่ายนอมินีและมีการแอบอ้างสวมสิทธิ์คนไทย4บริษัทด้วยกันในพื้นที่อำเภอสารภีเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ด้วยบุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายและตรวจยึดอายัดทรัพย์สินประเภทบ้านพร้อมที่ดินและเครือข่ายทุนจีนนอมินีรวมทั้งหมด4จุดนะคะคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินและทุนจดทะเบียนรวมกว่า23,600,000 บาทนะคะส่วนคดีเรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์นะคะไฟไหม้โรงเบียร์นะคะยอดผู้เสียชีวิตอยู่ตั้ง34คนนะคุณผู้ฟังผู้ชมณตอนนี้ตำรวจสอบปากคำไปแล้ว140ปากนะคะอู้ไม่น่าเชื่อเยอะมากมายไก่กองเลยนะคะตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า140คนในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหาร ร้านนี้โรงเบียร์ในลาดพร้าวเนี่ยประกอบกิจการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอยู่ระหว่างทยอยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการตรวจสอบร้านส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อใช้ประกอบคำให้การนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีบุคคลใดเลยนะคะสอบไปตั้ง140กว่าปากแต่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับใครเลยอยู่ระหว่างการเร่งรัดคดีให้ครอบคลุมรวมถึงตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุเพลิงไหม้และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อ 4:30 นที่ผ่านมาชุดทำงานคดีเขาได้ประชุมติดตามความคืบหน้ากันค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอดิฉันในรายการสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
5: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับชลธรจันยาครับคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวก

0: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
1: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
0: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกันที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: คณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบข้อพิรุธสอบท้องถิ่นในช่วงหลังสอบเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี
3: ้พันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพิมพ์รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครั้งที่3ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากระบวนการจัดสอบแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่ก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบโดยจุดที่พบข้อพิรุธมากที่สุดอยู่ในขั้นตอนหลังการสอบคณะทำงานจึงมุ่งตรวจสอบในเชิงระบบทางด้านการบริหารและวิชาการโดยเปรียบเทียบการดำเนินงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือSOP ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบต่อรัฐบาลไม่ได้มุ่งตรวจสอบความผิดของบุคคลหรือบริษัทใดเป็นการเฉพาะส่วนการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นนั้นเป็นการสอบภายใต้กฎหมายเฉพาะแยกจากการสอบข้าราชการส่วนกลางที่อยู่ภายใต้สำนักงานกพ.โดยมีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยภายนอกเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทางนี้คณะทำงานมีกำหนดสรุปรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่4สิงหาคมหรือไม่เกินวันที่5สิงหาคมและจะแถลงความคืบหน้าเบื้องต้นอีกครั้งในวันศุกร์นี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเตือนภัยกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทิพย้ำหากพบว่าค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงยิ่งเสี่ยงถูกหลอกพร้อมเร่งดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง
4: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราธิวาสเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ว่าพบผู้เสียหายจากจังหวัดราธิวาสปัตตานีและยะลาจังหวัดละประมาณ150คนโดยผู้เสียหายยืนยันว่าได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ชักชวนและผู้รับเงินคนละ 25,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถพาเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้แต่เมื่อตรวจสอบกับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายพบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปจึงเชื่อได้ว่าการเสนอราคาเพียง 25,000 บาทเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วบางส่วนและจะเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมฝากเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบศาสนกิจในประเทศซาอุดีอาระเบียให้ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตและอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่คิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกป่าสงวน11จุดทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตพร้อมย้ำผู้บุกรุกป่าและชายหาดต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่มีข้อยกเว้น
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตโดยนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายจากชุดพยัคฆ์ไพรพญาเสือและฉลามขาวเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดจำนวน11จุดหลังพ้นขั้นตอนการอุทธรณ์ตามกฎหมายโดยย้ำว่ารัฐบาลจะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดป่าไม้ชายหาดและที่ดินของรัฐเป็นสมบัติของประชาชนหากพบการครอบครองหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะดำเนินการเพิกถอนและรื้อถอนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังยืนยันอีกว่าหลังการรื้อถอนแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์

0: และพัฒนาเป็นพื้นที่ป่านันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมเดินหน้าทวงคืนพื้นป่าและทรัพยากรของรัฐทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกรวมประมาณ15ไร่ส่วนสิ่งปลูกสร้างอีก39รายการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางคลื่น FM 97.0 MHz QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับและขอและสามารถรับฟังนะครับผ่าน Facebook Live นะครับ QFM Quality News Station นะครับผมบ๊อบจุมพลพลสิวรรณนะครับทำหน้าที่ผู้ดำเนินการอีกเช่นเคยนะครับตลอดสัปดาห์นี้ครับตั้งแต่วันจันทร์ที่20นะครับถึงวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะผมขอพาคุณผู้ฟังนะครับร่วมเปิดมุมมองใหม่ผ่านบทสนทนาสุด Exclusive นะครับกับแขกคนสำคัญครับวันนี้มาเป็นแพ็คคู่และถือว่าเป็นคู่รักด้วยนะครับนะครับถือว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งเวที Hot Daddy Thailand 2026นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ของ Hot Daddy ไปเลยนะครับแล้วก็มี Hot DaddyInternational ด้วยนะครับนะฮะถึงเป็นวิธีที่ได้รับความสนใจนะครับสมกับความฮอตเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มองแค่ผู้ชายที่มีเพียงรูปลักษณ์โดดเด่นแต่ให้ความสำคัญกับคุณค่าประสบการณ์ภาวะผู้นำและแรงบันดาลใจของผู้ชายวัยผู้ใหญ่นะครับขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับทางคลื่นวิทยุนะครับดร.ปูเป้ภัคคนันท์และคุณเน็ตยานาธรนะครับธนาสมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณแนทครับพูดถึงว่าตลอด5วันนี้ครับเราจะร่วมค้นหาคำตอบนะครับจุดเริ่มต้นของวิธีนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและอะไรคือความหมายของคำว่า Hot Daddy นะครับเบื้องหลังการตั้งเวทีระดับประเทศนะครับแนวคิดในการพัฒนาหาผู้ชายยุคใหม่ตลอดจนวิสัยทัศน์ในการผลักดันเวทีประกวดไทยให้สู่ระดับสากล นะครับหากคุณกำลังมองแรงหาแรงบันดาลใจนะครับในการสร้างความฝันกันทำธุรกิจการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองครับหรืออยากจะรู้จักอีกมุมหนึ่งของผู้ก่อตั้งเวทีที่กำลังเป็นกระแสนะครับตลอดสัปดาห์นี้ที่นี่มีคำตอบครับครับงั้นบ๊อบขออนุญาตเรียกคุณปูเป้แล้วก็ค
3: ุณแ
2: นทนะครับบางทีอาจจะเรียกพี่เผื่อเรียกพี่ไปก็ถือว่าเราก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ทั้งสองท่านให้เกียรติบ๊อบไปร่วมคัดเลือกในวันคัดเลือกเลยนะครับโอ้โหมากันหนึ่งแน่นมากเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะต้องขอบคุณพี่บ๊อบเช่นกันนะคะจริงๆบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่บ๊อบนะตั้งแต่ Bangkok Today จนมาถึงรายการวิทยุวันนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับ Hot Daddy ได้มาทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากๆค่ะ
2: เช่นกันนะครับว่าเราถือว่า Bangkok Today เป็น Media Partner ของการประกวดในครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับทั้งตัวบุคคลและตัวองค์กรด้วยนะครับ
3: ยินดีค่ะพี
2: ่ครับเราเริ่มต้นเลยดีกว่าแนะนำตัวเองทั้งสองท่านรบขอแนะนำตัวเองนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักในมุมที่หลายคนยังไม่เคยรู้จักครับจุดเริ่มต้นครับเป็นยังไงบ้างครับทั้งสองท่านครับเริ่มที่พี่ปูเป้ก่อนเนาะขออนุญาตเรียกพี่ป
3: ู
2: เป้
3: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่บ๊อบก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะอาจจะคุ้นเสียงกันแต่อาจจะไม่ได้เห็นหน้านะเพราะวันนี้มาในรูปแบบของ
2: วิทยุ
3: นะคะใช่ก็เป้นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้รับบทบาทของการเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วนะคะก็มาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องของการประกวดเป็นส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็ชอบการประกวดนางงามเฝ้าดูหน้าจอตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าประกวดกับใครเขาเพราะว่าส่วนสูงเราไม่เยอะค่ะพี่บ๊อบแล้วก็ได้มีโอกาสมาเข้าประกวดจริงๆอีกทีเนี่ยตอนที่มาเจอกับพี่หนุ่มนันทพัฒน์เจิมจุติธรรมค่ะ
2: เมื่อ
3: ประมาณ
2: ใ
3: ช่ใช่ค่ะเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วอะค่ะได้มีโอกาสมาเจอพี่หนุ่มอีกรอบนึงแล้วพี่หนุ่มทำเวทีชื่อว่า Mrs. Thailand แล้วก็เห็นเขาเขียนว่าไม่จำกัดส่วนสูงเราก็บอกอุ๊ยก็เลยรีบโทรหาพี่หนุ่มเราบอกพี่หนุ่มอันนี้ไม่จำกัดส่วนสูงจริงหรือเปล่าคะเพราะอยากประกวดพี่หนุ่มก็บอกมาเลยเพราะว่าเวทีเนี้ยเขาจะเฟ้นหาคนที่ ในเรื่องของการใช้ประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฝ่ายหญิงไปเลยก็เลยได้มีโอกาสเดินตามความฝันนะคะก็ไปร่วมประกวดเวทีพี่หนุ่มแล้วก็ได้พี่หนุ่มช่วยผลักดันก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ต่างประเทศเนาะแล้วก็ได้มงกลับมาด้วยในตำแหน่ง Mrs. International
2: ต้องบอกว่าประกวดทุ
3: Classic
2: เดย์ก็ได้เจอข่าวอ
3: 2024
2: ลังการมาก
3: ใช่ใช่
2: ใช่
3: ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้มาทำ Hot Daddy แต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ทำความรู้จักกับคุณแนทด้วยเชิญคุณแนทเลยค
2: า
3: ่ะ
2: เลดี้เบิร์ดไปแล้วครับขอเชิญสุภาพบุรุษครับ
5: ครับสวัสดีครับเป็นมาก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้จักผมในฐานะตําแหน่งนะฮะที่แบบกิตติมศักดิ์ก็เลยก็คือสามีคุณปุ๊เป้เนาะนะครับผมทําธุรกิจส่วนตัวนะครับอดีตทํางานด้านไฟแนนซ์การเงินนะครับก็มาทําเป็นผู้ประกอบการนะตั้งประมาณ20ปีละนะครับทําธุรกิจที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า 15Fit Idol นะครับ ปัจจุบันนี้เป็น Managing Director ของบริษัท PMCN
2: คร
5: ับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือคอยรักษาเนาะดูแลคุณปุ๊เป้ก็
2: ดู
5: ต
2: แ
5: าม
2: ล
5: ไปตามไปทุกรูปรายการในการที่เขาประกวดอย่างเงี้ยนะครับ
2: เป็นเงาตามตัวเลยที่บ๊อบเห็นน่ะ
5: ก็ซัพพอร์ตความฝันเขาพี่ป๊อบเขามีความฝันเนาะเราก็อยากให้เขาได้ความฝันเป็นจริง
2: แล้วพี่แน็กเคยมีความฝันที่อยากจะประกวดเข้าประกวดไหม
5: ไม่เคยครับไม่เคยคิดไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตามและไม่ได้เป็นสิ่งที่ดูครับเห็น Miss Universe อย่างประมาณนี้ฮะตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายครับ
2: ครับผมอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์เวทีนี้ขึ้นมาครับ
3: ก็ต้องบอกว่าจากการที่คุณนัทเนี่ยค่ะเขาก็สนับสนุนความฝันเป้นะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่ไลฟ์พาร์ทเนอร์นะคะก็ให้การสนับสนุนเราเนาะก็ทีนี้พอไปดูการประกวดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเวทีประกวดมิสซิสเนี่ยเป้เริ่มตอนนั้นเป้อายุประมาณ52นะคะก็คุณนัทก็ถามว่าเอ้ามันมีแต่เวทีผู้หญิงหรอที่เขาสนับสนุนคนที่อายุเยอะแล้วให้ประกวดแล้วเวทีผู้ชายไม่มีหรอเป้ก็ยังถามคุณนัทเล่นๆว่าทำไมอยากประกวดงั้นหรออะไรเงี้ยก็แซวเขาเล่นๆอะไรเงี้ยเขาบอกเปล่าเลยคุณแม่บอกเปล่าแค่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีแต่ผู้หญิงหรอที่อยากทำตามความฝันแล้วผู้ชายไม่มีหรอเราก็บอกก็อาจจะเป็นได้หรือผู้หญิงอาจจะกล้าแสดงออกมากกว่ามั้งผู้ชายก็อาจจะไม่กล้าหรือเปล่าคะคุณแม่บอกไม่นะหรือว่ามันไม่มีพื้นที่ต่างหากเราก็เลยเนาะก็เลยเอาไอเดียเนี้ยค่ะไปร่วมพูดคุยกับพี่หนุ่มนันพัฒน์เจิมจุติธรรมนะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เป้เคารพเป้แล้วก็คุณนัทเคารพทั้งสองท่านนะคะทีนี้พี่หนุ่มก็ถามพี่หนุ่มคุณนัทก็เลยถามพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มมันไม่มีเวทีผู้ชายหรอพี่หนุ่มบอกโอ้ยไม่มีใครเขาทำหรอกเพราะว่าหนึ่งคืออายุเยอะแล้วจะไปต่อยอดอะไรในวงการล่ะใช่ไหมคะพี่หนุ่มก็ตอบแบบนี้สองก็คือสปอนเซอร์ที่ไหนเขาจะมาสปอนเซอร์คนแบบมีอายุถูกไหมคะมันไม่รู้จะไปต่อยอดยังไงมันก็เลยไม่มีคนทําเพราะถ้ามันทําได้มันมีคนทําไปแล้วคือเราจะเห็นว่าในบ้านเรามีทั้งเวทีเด็กเล็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ LGBTQ สารพัดเลยใช่ไหมคะแต่เวทีเนี้ยเวทีสำหรับกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ไม่มีคุณแนทเขาก็เลยบอกว่าแนทเชื่อนะว่าผู้ชายกลุ่มนี้เขาน่าจะอยากมีพื้นที่เหมือนกันก็เลยถามคุณแนทว่าแล้วคุณแนทคิดว่าอะไรถึงทำให้คนอยากทำเดี๋ยวให้เขาตอบเองดีกว่าค่ะ
2: ครับครับพี่แนทคนนี้เลยพี่แนทละกัน
5: ครับ
2: จะได้สนิทสนมกันมากขึ้นครับ
5: ได้ครับพี่บอกครับก็ปกติผมจะดูแลตัวเองเนาะไปเข้ายิมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าในยิมเนี่ยผู้ชายค่อนข้างเทียเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปเนี่ยคือมุ่งมั่นมีวินัยมากในการที่จะแบบไปออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้กับตัวเองแต่ทุกครั้งที่เขาไปเนี่ยเขาจะมองอยู่หน้ากระจกครับทุกคนก็จะเฟล็กซ์เบ่งกล้ามอย่างเงี้ยพี
2: ่
5: นะครับเมื่อผมเฮ้ยเนี่ยเขาก็น่าจะแบบอยากจะโชว์สิ่งเป็นผลสิ่งที่เป็นผลลัพธ์เนาะในการแบบดูแลตั้งนานมีวินัยกินแบบควบคุมการกินอาหารออกกำลังกงกำลังกายผมว่ามันน่าจะมีตลาดแล้วก็เลยแบบยืนหยัดคุยกับพี่หนุ่มบอกว่าถ้าจะจัดจริงๆเนี่ยตลาดนี้ก็คงเป็นตลาดที่เราสามารถทำได้ดีมากกว่าที่อื่นเพราะว่าที่อื่นเขาก็ทำแบบประกวดผู้หญิงผู้ชายหนุ่มอะไรต่างๆค่อนข้างได้ดีแล้วถ้าเกิดถ้าจะจับตรงนี้จริงๆก็เป็นไปได้พี่หนุ่มพูดอย่างนั้นครับ
2: แล้วทำไมถึงต้องใช้คำว่า hot daddy ครับ
3: อ๋อก็พอคือคุณแนทเนี่ยเขามาพร้อมเขาเป็นคนช่างสงสัยเนาะที่อย่างที่เขาถามบอกว่าทำไมไม่มีเวทีผู้ชายล่ะก็อ่ะแล้วถ้ามีมันจะชื่อว่าอะไรคุณแนทก็เลยบอกว่าไม่อยากให้เป็นชื่อมิสเตอร์หรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันดูเป็นการประกวดคุณแนทก็เลยบอกว่าอ๋อถ้ามีเนี่ย นัทอยากจะตั้งชื่อว่า Hot Daddy เราก็เลยเอาชื่อนี้ไปถามพี่หนุ่มพี่หนุ่มคะคุณนัทอ่ะเขาบอกว่า Hot Daddy พี่หนุ่มว่าโอเคไหมพี่หนุ่มฟังปุ๊บพี่หนุ่มปรบมือแล้วพี่หนุ่มบอกว่าอ๋อโอเคชื่อนี้โอเคเลยใจตรงกันเลยเพราะว่าพี่หนุ่มก็ถ้าทำเวทีผู้ชายพี่หนุ่มก็ไม่ได้อยากให้ชื่อว่ามิสเตอร์อะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนื่องจากว่ากลุ่มเราเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่านิชมาร์เก็ตเนาะเป็นตลาดที่อาจจะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะแคบก็คือเป็นตลาดที่อย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปด้วยซ้ำเราก็เลยโอเคงั้นก็เราทำด้วยใจรักกันละกันเนาะ3คนเรามาฟอร์มทีมทำด้วยกันดีกว่าอะไรเงี้ยโดยมีพี่หนุ่มเป็นที่ปรึกษานะคะก็อุ่นใจว่าพี่หนุ่มมีประสบการณ์เยอะแต่เราถึงจะเป็นหน้าใหม่แต่เราก็รู้สึกว่าเราก็มาพร้อมกับไอเดียใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เป็นการประกวดที่เหมือนกับการประกวดทั่วไปที่เขามีที่เราก็เลยไม่ได้ตั้งชื่อว่ามิสเตอร์อะไรต่างๆเพราะเราถือว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่ละกันนะคะก็เลยเป็นที่มาของ Hot Daddy Thailand วันนี้
2: ได้แล้วโยนกลับไปถามพี่แนทว่าแดดดี้ในความหมายของพี่แนทเนี่ยคืออะไรครับในนิยามของพี่แนทเนี
5: ่
2: ย
5: แดดดี้นะฮะก็ผมว่าเป็นผู้ชายที่มีวุฒิภาวะเนาะนะครับสามารถดูแลคนเนี้ยคนได้นอกเหนือจากการดูแลตัวเองคืออย่างแรกเลยต้องดูแลตัวเองให้ได้นะครับเอาตัวเองให้รอดเนาะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือดูแลคนรอบข้างกับพี่เพราะนั้นเวลาเรามองคนไปในเชิงที่เขาพูดในตลาดแดดดี้แดดดี้แดดดี้ประมาณนี้นะครับว่าเป็นอะไรที่เรียกว่ามีคนที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งครับ
2: จำเป็นไม่จะต้องแต่งงานแล้วหรือมีลูกแล้วหร
5: ือ
2: ย
5: ัง
2: ไงอ่ะ
5: ไม่จำเป็นที่คุยกันไว้ว่าก็
2: โสดก็ได้ใช่ไหม
5: เอาอะไรนะครับ
2: โสดก็ได้ใช่ไหมฮะ
5: โสดก็ได้ซึ่งผู้ประกวดหลายคนเป็นโสดเลย
2: ครับผมแล้วทำไมต้องอายุ35ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่านี้ล่ะ
5: 35ปีเป็นผมว่ามันที่คุยกันมันหลายองค์ประกอบนะส่วนหนึ่งก็คือจำอายุหลังจาก35คนนั้นก็คุยกันว่าคนกลุ่มเนี้ยที่เขาประกวดกันเนี่ยถ้าเขาไม่สำเร็จในการประกวดแล้วเขาไปไหนกันต่ออ
2: ื
5: มหลังจาก35เขามีเวทีรับไหมนะครับก็เห็นนะครับประกวดรับจะถึงโซนมากเนาะที่ในอดีตเนาะเราก็จะเห็นว่าประกวดรับใน30 35อะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่าผู้ชายคนนึงที่เริ่มมีครอบครัวหรือเริ่มปักหลักละเริ่มชัดเจนกับชีวิตและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเส้นทางเดินที่ชัดเจนละ35น่าจะเป็นอายุที่ใช
2: ่มีคนบอกว่าถ้าต่ำกว่านี้มันจะกลายเป็นเหมือนประกวดวิธีมิสเตอร์นะเหมือนคนที่แบบเดินสายเพราะว่ามันก็จะมีคนวัยที่18 19 20 21ปึ๊ดๆๆๆเดินสายทั่วเลย
3: ใช่ค่ะพี่ซอฟเพราะว่าอย่างที่พี่หนุ่มมักจะให้สัมภาษณ์หลายๆที่เนาะว่าถ้าเป็นเวทีผู้ชายทั่วๆไปเนี่ยก็มีหลายท่านทําเวทีผู้ชายดีๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นเวทีที่มาตรฐานด้วยนะคะทีนี้เราก็ไม่ได้อยากจะไปทําตลาดแข่งกันเนาะเราก็เลยแล้วด้วยความที่เรา2คนก็อยู่ในวัย55แล้วอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทําตลาดจับคนกลุ่มเดียวกับเราดีกว่าก็คือ35ขึ้นไปเพราะว่า35นี่ก็คือแม็กซ์สุดของการเวทีอื่นๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ย้อนมาที่ตัวเองด้วยอะค่ะว่าเป้เองหลายๆคนก็อาจจะชอบการประกวดเหมือนเป้ก็ได้แต่ด้วยภาระหน้าที่สมัยก่อนอาจจะต้องแบบทำงานเลี้ยงครอบครัวหรือเปล่าก็ทำให้เขาไม่ได้มีโอกาสไปทำตามความฝันแต่พออายุเริ่มได้หมายถึงว่าพอวัยคุณวุฒิหรือว่าอาชีพการงานได้แล้วเอ้าอายุเกินอะไปไหนอ่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็งั้นเราก็ชวนคนกลุ่มนี้มาทำฮอตแดดดี้ด้วยกันดีไหมก็คิดว่าแบบนี้น่าจะลงตัวพอดีค่ะแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เราคิดไว้เลยค่ะพี่บ๊อบอย่างที่พี่บ๊อบไปร่วมออดิชั่นน่ะวันนั้นนะคะโอ้ยมาสมัครกันมา150คนดีใจมาก
2: สูงส
3: ุ
2: ดเท่าไหร่อ่ะวันนั้น
3: อ่
2: ะ
3: สูงสุดวันนั้น67ค่ะที่มา
2: แล้วผ่านเข้ารอบ30คนเนี่ยอายุสูงสุดเท่าไหร่อ่ะ
3: สูงสุดคือ57ค่ะ
2: ก็ถือว่าก็ถือว่ากำลังพอดีถามพี่แนทว่าเวทีนี้ย้ำอีกทีนะครับแตกต่างจากมิสเตอร์ทั่วไปยังไงอันนี้ย้ำอีกทีนึงเลย
5: ครับก็ย้ำอีกทีนึงนะครับเราเริ่มต้นอายุ35นะครับอายุแบบเพดานไม่
2: ม
5: ีคือสามารถอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่สิ่งนึงที่มองหาก็คือเขาดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ปีในส่วนของ 55F ที่เรามองหา
2: ครับมีอะไรบ้า
5: ง F แรกก็เรื่องของ F แรกก็คือเรื่องของ family นะครับคำว่า family เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเรียกว่าลูกหรือ ภรรยาอย่างนี้นะครับก็คือคนรอบข้างที่เราดูแลแหละนะครับที่เขาเรียกว่า family เนาะนะครับอันที่สองคือเรื่อง fitness คำว่า fitness เนาะก็เรื่องสุขภาพร่างกายผมคิดว่าในยุคนี้ยุคสมัยนี้การดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ก่อนที่เราจะดูแลคนอื่นได้ใช่ไหมครับอันที่สามเรื่องของ financial ก็คือเรื่องของการเงินเนาะครอบครัวจะมีความสุขจะมีความแบบเรียกว่าความปลอดภัยมี security ได้เรื่องการเงินก็ต้องมาผู้ชายก็ต้องเรียกว่าส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จในชีวิตคือเรื่องการเงินเนาะนะครับเรื่องของ future เนี่ยนอกเหนือจากการพัฒนาตัวเองผมคิดว่าในยุคนี้การที่ตัวเองทันสมัยในเชิงของเทคโนโลยีการพัฒนาตัวเองแบบสามารถดูแลตัวเองได้พี่ไม่กล่าวคนว่าเอ้ยอันนี้ไม่เป็นอันนี้ฉันทำไม่ได้ผมคิดว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งแบบอายุเยอะแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องล้าสมัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องโอ้ยอันนี้ก็ไม่เป็นอันนั้นก็ไม่เป็นใช่ไหมอันนั้นคือแบบไม่ใช่นั่นคือแกรนด์ฟาเธอร์แล้วไม่ใช่ฮอตแดดดี้แล้วใช่ไหมครับงั้นการที่อยู่ในทันยุคทันสมัยเรื่อง AI เรื่องแอปพลิเคชันอะไรต่างๆคิดว่าต้องเป็นนะต้องมีความสามารถในทำเรื่องนั้นคือทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้นะครับและสุดท้ายเรื่องของ fabulous ก็คือองค์แบบ image ดูแลตัวเองการแต่งตัวเอาใส่ใจอ่ะมันหนุ่มเจ้าสมาร์ทผมคิดว่าโดมประกอบทั้ง5อย่างเนี้ยเป็นคนที่คนมองเห็นแล้วว่าเออนอกเหนือจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วผู้ชายคนเนี้ยมีเสน่ห์ครับ
2: ถามพี่เป้ว่าพี่ปูเป้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะเกิดเวทีนี้เวทีคุณภาพขึ้นมา
3: โอ้ก็ต้องบอกว่าใช้เวลาเตรียมการกันอยู่3ปีเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากประกวดเสร็จกลับจากเมืองนอกปี2024อะค่ะก็ตอนนั้นก็เริ่มคุยกับพี่หนุ่มแล้วว่าเออพี่หนุ่มเป้กับแนทเนี่ยอยากทำเวที Hot Daddy นะพี่หนุ่มก็บอกโอเคงั้นพี่หนุ่มก็เลยส่งไปฝึกงานก่อนไปก็คือไปจัดเรียกว่าไปจัดงานระดับนานาชาตินะคะไปเราก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็น local partner นี่แหละจัดงานระดับนานาชาติอยู่ประมาณ 4-5 งานน่ะจนเราเข้าใจว่าอ้อการทำเวทีนานาชาติมันคือแบบนี้จนเรารู้สึกว่าโอเคเราพร้อมแล้วและในขณะเดียวกันก็พยายามหาข้อมูลด้วยแหละว่าเอ๊ะการที่เราไปดีลกับเพื่อนๆนานาชาติเนี่ยทั่วโลกเขาไม่มีจริงๆหรอที่ประกวดแบบ daddy อายุเกิน35ขึ้นไปก็ค้นพบว่ามันไม่มีจริงๆนะคะเราก็เลยโอเคงั้นเราปักหลักทำตรงนี้แหละเพราะว่าเรามีแพชชั่นกับตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะ
2: ครับถามพี่แนทว่าการทำงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาและอุปสรรคถามว่าปัญหาและอุปสรรคใหญ่ที่สุดของการสร้างสรรค์เวทีนี้ขึ้นมากว่าจะเป็นฮอตขึ้นมาเนี่ยคืออะไรครับพี่แนทและแก้ไขยังไงคร
5: ับครับก็ต้องเรียกว่าเราเชื่อกัน3คนนะพี่บอม
2: ครับ
5: คือพี่หนุ่มโอเคผมเชื่อคุณเป้เชื่อพี่หนุ่มเชื่อและดีใจที่พี่หนุ่มเชื่อนะครับแต่เวลาเราไปคุยกับข้างนอกเนี่ยเรื่องสปอนเซอร์นะเรื่องเงินมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการจัดการประกวดหรือจัดอะไรก็แล้วแต่นะครับพอเราไปคุยเนี่ยส่วนมากเริ่มต้นจะไม่เชื่อมองไม่เห็นอย่างที่คุณเป้พูดถึงก็คือไม่รู้ตลาดนี้จะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงจะแก่ชราจะเป็นยังไงคนส่วนมากที่เราคิดว่าเฮ้ยนี่แหละกลุ่มเป้าหมายของคุณเขากลับพูดบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายนี่ไม่ใช่กลุ่มของเราซึ่งธุรกิจเขาเรียกว่าธุรกิจที่ดูแลผู้ชายครับอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายเลยกลุ่มเป้าหมายคือใครนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่นะครับก็หลายคนปฏิเสธมาแล้วก็คือแต่เราก็ยืนหยัดนะคือทั้งผมคุณโอเป้คุยกันเบื้องหลังว่าถ้าไม่มีใครสปอร์ตเรื่องสปอนเซอร์เนี่ยเราก็ยังไงคือเอาให้เกิดคุณโอเป้ก็ตัดสินใจว่าโอเคยังไงต้องลุยปักหลักวันละนะครับสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจจริงๆมีคิดถึงพาร์ทเนอร์ซิงเกิลแบรนด์แหละนะครับมีคิดถึงพาร์ทเนอร์ชื่อนี้ไว้อยู่แล้วแต่โดยที่รู้จักเขามานานบางจุดเราก็เกรงใจเนาะไม่อยากเขาตกลงเพราะว่ารู้จักอ่ะบอกนึกออกไหมไม่อยากแบบเอ้ยมาตกลงเอาเงินไปยังไงคือแบบด้วยความเกรงใจอย่างเงี้ยแต่คิดถึงเขาตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะสุดท้ายก็ไปคุย5นาทีพี่บ๊อบคุย5นาทีไม่เห็นสไลด์เลยอะไรอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าโอ้ดีเอาเลยลุยด้วย
2: โอ้โหก็โคตรอะไรปลื้มปริ่มนะฮะที่ว่าพี่เป้เหลืออีก1นาทีสุดท้ายขอตัวแทนแล้วกันครับฝากว่ามันตรงนี้สำหรับวันนี้ครับแต่ให้ฝากข้อคิดถึงคนที่กำลังเริ่มต้นทำความฝันครับใครจะเป็นตัวแทนพูดสำหรับวันนี
3: ้อ่ารอบนี้ให้คุณนัทก่อนเลยค่ะเชิญเลยค่ะค
5: ุ
3: ณนัทเลย
5: ครับตัวแทนของความฝันนะผมว่า จริงๆเนี่ยมองมาที่คนกลุ่มนี้ที่เราเรียกว่า hot daddy เนาะนะครับในฐานะผู้ชายผมคิดว่าหลายๆคนมีภาระที่ต้องดูแลคนเนี่ยและการที่เราจะมีต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต้องมีความสําเร็จที่อยู่ในมือต้องครอบครองไม่ว่าการเงินท่าที่การงานอะไรต่างๆนานานอกเหนือจากการดูแลตัวเองแล้วเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนมีสตอรี่ที่ล้มลุกคลุกคลานมาพอเราล้มลุกคลุกคลานมากว่าจะผ่านมาถึงจุดๆนี้ยังยืนหยัดได้ไม่ว่าจะรวยแค่ไหนหรือไม่รวยมากแค่ไหนก็ตามเนาะมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับแล้วผมอยากให้เรื่องราวของแต่ละคนซึ่งมันแตกต่างกันมากเลยมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนว่าเรายังสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะเราสามารถมีความฝันนะเราสามารถลุกขึ้นมาทำอะไรที่มันแตกต่างจากที่เราเคยทำในอดีตนะนั่นเป็นแรงบันดาลใจนอกเหนือให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วให้ทุกคนมองว่าเขานี่แหละเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นถ้าเกิดคุณเข้ามาในเวทีของ Hot Daddyคุณจะเป็นแสงสว่างและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนอกเหนือจากผู้ชายแล้วนะครับผู้หญิงด้วยแล้วทุกคนในสังคมได้ครับพี่บ๊อบ
2: นะครับก็เรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการสร้าง mindset นะครับที่ดีนะครับแต่จะบอกว่าตลอดรายการในวันนี้นะครับเราได้รับเราได้ร่วมย้อนหลังนะครับเส้นทางชีวิตนะครับของดร.ปูเป้นะครับกับคุณแนทนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความฝันจนกลายมาเป็นผู้ก่อตั้งเวที Hot Daddy Thailand นะครับ2026นะครับซึ่งเป็นเวทีที่เกิดจากความเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าหากได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพครับวันนี้ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่ร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะมาถอดรหัสคำว่า Hot Daddy นะครับว่าผู้ชายแบบไหนจึงจะเรียกได้ว่าเป็นสุภาพบุรุษที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงครับวันนี้ผมนะครับบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับและคุณปูเป้และคุณแนทนะครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีครับ
6: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น20กรกฎาคมคุณสุภาพผมนรพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนรพงศ์ครับ
4: ครับ
5: เรื่องการโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นเริ่มต้นสัปดาห์นี้ก็มีความคืบหน้าจากวงประชุมหลายวงเช่นคณะกรรมการตรวจสอบที่มีรองนายกประกรณ์เป็นประธานเขาประชุมกันวันนี้เพื่อจะลุยหาช่องโหว่เรื่องการสอบท้องถิ่นวางกรอบการตรวจสอบกว่า30ประเด็นวงของผบ.ตร.วงโน้นวงนี้หลายวงก็มีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาสรุปให้ว่าไปถึงไหนยังไงผู้บัญชาการสอบสวนกลางเผยชงผลโกงสอบท้องถิ่นถึงมือรองนายกวันที่5สิงหาคมนี้ชี้ชะตาแก๊งรั่วข้อสอบส่งปปช.ด้านกองปราบเตรียมลุยเช็คเรื่องการโอนเงินภารกิจนายกและคณะที่เมืองจีนอนุทินเยือนจีนวันสุดท้ายหารือกับนายกจีนร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU ทั้งหมด15ฉบับมีข่าวเรื่องรัฐบาลเดินหน้าทวงคืนหาดนุ้ยลือสิ่งปลูกสร้างรุกป่า11จุดคืนผืนป่าชายหาดกลับเป็นของประชาชนขับเคลื่อนนโยบายภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินใช้กฎหมายปราบผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติวันที่22กรกฎาคมมะรืนนี้นายกจะนั่งหัวโต๊ะเคาะตำแหน่งผบ.ตร.จับตา4แคนดิเดตชิงเก้าอี้เปิดกติกาเข้มกตร.ไร้สิทธิ์โหวตตัวเองมีเรื่องปิยรัตน์แฉทุนเทาทุ่มเงินแสนซื้อสัญชาติไทยสวมสิทธิ์สูติบัติจ้างพ่อทิพย์เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดครับ
4: นอกจากการโกงสอบท้องถิ่นแล้วนี่นะครับวันนี้หมอสุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทนี่ออกมาเปิดลายหลุดคัดเลือกอาสาพยาบาลชุมชนสอบแค่สัมภาษณ์เท่านั้นวันสำรอยโกงท้องถิ่นครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลจ่อปรับเกณฑ์บัตรรอบใหม่อีกครั้งปลดล็อกรถเก่าซากรถให้สิทธิ์นักเรียนนักศึกษานอกระบบด้วยครับขณะเดียวกันคุณพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเดินหน้าแก้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายเวลาอุทธรณ์ถึงวันที่20กันยายนเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์วันนี้รัฐมนตรียุติธรรมมอบเงิน 300,000 บาทเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตมีข่าวมาจากโฆษกของ DSI บอกว่า6โรงกลั่นยักษ์ใหญ่ของไทยมารับทราบข้อกล่าวหาครบถ้วนแล้วครับเรื่องตุนน้ำมันมีข่าวมาจากหนองคายบูรณาการยึดยาบ้า1ล้าน2แสนเม็ดมูลค่า63ล้านใส่ในกระเป๋าทิ้งไว้ริมโขงครับ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมง ด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299กัสโก้เจมและสานภาโดย SN Group
9: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณธวั
5: ฒน์ดูความคืบหน้าของการตรวจสอบเรื่องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ข้อสรุปว่ามีผู้ถูกกล่าวหา 6,000 กับ14คนในจำนวน 6,000 กับ14คนเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22คนกลุ่มที่เป็นผู้ร่วมกันแก้ไขคำตอบเป็นนายหน้าจำนวน33คนที่เหลือเป็นกลุ่มผู้ผ่านการสอบที่ได้รับแก้ไขกระดาษคำตอบ 5,000 กว่าคนแล้วเจ้าหน้าที่รัฐที่โดนเข้าไป2คนก็เป็นตัวใหญ่หน่อยอดีต2อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น2คนนี่เท่าความให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครเจออะไรยังไงแล้วก็มีคนที่ตกเป็นผู้ต้องหา3คนดร.วินสัตตพรจาพิชิตทั้ง3คนเนี่ยถูกตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรตอนนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะคุณธนาพง
4: ศ์ใช่ครับ
5: เบื้องต้นเนี่ยทั้ง3คนให้การปฏิเสธทุกข้อหาไม่ให้การไม่พูดอะไรทั้งนั้นน่ะนี่คือเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาอ้าวทีนี้วันนี้พอเริ่มวันจันทร์ก็มีเรื่องใหม่ก็คือความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจสอบชุดต่างๆเอาชุดสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายชุดของรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ที่เป็นประธานก่อนเดี๋ยวนี้เขาตั้งโฆษกแต่ละชุดขึ้นมาแล้วนะเพื่อจะคอยอธิบายว่าความคืบหน้าไปถึงไหนชุดนี้เนี่ยมีพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6เป็นโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้บอกว่าการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเร่งจัดทำรายงานเสนอต่อนายประกรณ์ภายในสัปดาห์นี้พันตำรวจเอกอุเทนบอกว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานกพ.สำนักงานกรรมการกฤษฎีกาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อหาแนวทางป้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการสอบแข่งขันในอนาคตว่าทำยังไงมาให้มันเกิดซ้ำขึ้นมาอีกโดยคณะกรรมการยืนยันว่าจุดมุ่งหมายของการตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการตรวจสอบว่า มีการทุจริตหรือไม่แต่เป็นการตรวจสอบภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การรับสมัครการเตรียมการสอบการจัดสอบระหว่างการสอบการตรวจข้อสอบการประกาศผลตลอดจนกระบวนการเรียกบรรจุเพื่อจะค้นหาว่าขั้นตอนไหนมีช่องว่างหรือควรได้รับการปรับปรุงและกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับการสอบแข่งขันของภาครัฐในอนาคตทั้งหมดเบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบกรอบการตรวจสอบมากกว่า30ประเด็นโดยแบ่งการพิจารณาเป็น3ช่วงได้แก่ขั้นตอนก่อนสอบระหว่างสอบหลังสอบและมอบหมายให้คณะทำงานรวมข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็นก่อนนำมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโฆษกบอกว่าแม้คณะกรรมการจะเริ่มพบประเด็นหรือช่องว่างบางส่วนของกระบวนการสอบแล้วแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจุดใดเป็นต้นเหตุของการทุจริตเนื่องจากยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานจึงยังเร็วเกินไปที่จะระบุรายละเอียดหรือชี้ว่าขั้นตอนใดเป็นปัญหาหลักทั้งนี้คณะกรรมการได้ศึกษากระบวนการสอบแข่งขันหลายหน่วยงานเพื่อนำมาเปรียบเทียบแนวทางการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนเฉพาะกระบวนการสอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นเนี่ยโฆษกอธิบายว่ามีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องเรื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แจ้งความต้องการอัตรากำลังพลต้องให้มีคนต้องการแสดงเกียรติจำนงว่าต้องการอัตรากำลังพลจากนั้นคณะกรรมการกลางบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นจะกำหนดกรอบและอัตราตำแหน่งหลังจากนั้นก็จะมอบหมายให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบซึ่งกสกสทอาจดำเนินการเองหรือจ้างมหาวิทยาลัยหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการบางขั้นตอนตามระเบียบก่อนประกาศผลและส่งรายชื่อผู้สอบผ่านกลับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเรียกบรรจุตามอัตราที่ได้รับอนุมัตินี่ขั้นตอนเป็นอย่างนี้การสอบในครั้งนี้จะพิจารณาว่าการตรวจสอบในครั้งนี้จะเป็นการพิจารณาว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่และระเบียบที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนหรือไม่รวมถึงมีขั้นตอนใดที่ควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างของระบบในส่วนของข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขนส่งข้อสอบการจัดเก็บข้อสอบการตรวจข้อสอบหรือการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานนั้นเนี่ยคณะกรรมการกำลังรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายยังไม่สามารถระบุได้ว่าประเด็นใดเป็นปัญหาหรือมีเชื่อมโยงกันทุจริตอย่างไรก็ตามผลการศึกษาของคณะกรรมการอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีอาญาหากพบข้อเท็จจริงหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเนื่องจากข้อมูลที่รวบรวมได้อาจสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการขั้นตอนที่เอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดนี่มีรายละเอียดยาวเลยแต่เอาเป็นว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่มุ่งเน้นในการที่จะสอบเพื่อดำเนินคดีทางอาญาแต่ต้องการตรวจสอบทั้งหมดว่าขั้นตอนมันมีช่องโหว่ตรงไหนเพื่อจะได้วางแนวทางกำหนดว่าต่อไปเนี่ยการสอบข้าราชการเข้าข้าราชการเนี่ยมันควรจะทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีกนี่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดบู๊ไม่ใช่ชุดที่จะเอาคนผิดเข้าคุกแต่เป็นชุดใหญ่ที่ต้องการทบทวนวางมาตรการทบทวนมาตรการเก่าว่ามันควรจะปรับปรุงยังไงทีนี้ชุดนี้สิน่าจะเป็นชุดที่เรียกว่าบู๊หน่อยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการสอบสวนกลางเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่ชุดนึงนะ
10: ครับ
5: ชุดเนี้ยแล้วก็บอกว่าผลการประชุมมีมติเตรียมจะส่งข้อเท็จจริงรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้กับรองปกรณ์ภายในวันที่5สิงหา ส่วนแนวทางการสืบสวนคดีที่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตและทำผลข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นรั่วไหลเนี่ยในเย็นวันนี้พนักงานสอบสวนจะประชุมในรายละเอียดทางคดีเพื่อพิจารณาเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง11คนที่ถูกพบอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งวันที่ไปจับคืนที่ไปจับคุณธราพงศ
10: ์
5: ที่นนทบุรีในวันนี้ในวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเนี่ยจะให้11คนนี้มารับทราบข้อกล่าวหาส่วนจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดบ้างอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดรวมถึงจะพิจารณาเชิญอาจารย์ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในโครงการเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาหลักหลังจากที่คณะกรรมการสกสทมีมติแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวในข้อหาแจ้งความเท็จส่วนความคืบหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการถ้าพบว่าไปเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะถูกดำเนินคดีทันทีไม่ละเว้นเนื่องจากกองบังคับการกองปราบมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับปปช.อย่างไรก็ตามข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในคดีจะถูกส่งไปให้นายกเป็นผู้พิจารณาแนวทางโดยข้อมูลจะถูกส่งมาจาก2หน่วยงานหลักคือคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฝั่งตำรวจและข้อมูลจากปปช.นี่ฉะนั้น11คนเนี่ยที่อยู่ในบ้านวันเกิดเหตุเนี่ยที่เราตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะจนป่านนี้ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหานี่กำลังจะโดนแล้วคุณธราพงศ
10: ์ครับ
5: นี่ในมุมนี
10: ้ครับ
5: อ้าว
4: มีข่าวมาจากทางฝ่ายปปช.ครับเป็นรายงานข่าวว่าที่ประชุมปปช.ได้มีมติมอบให้นายภัทรศักดิ์วรรณแสงกับนายประภาสคงเอียดสองคนนี้เป็นกรรมการปปช.นะครับร่วมเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่รับเป็นคดีพิเศษแห่งชาตินี้นะครับซึ่งประธานปปช.คุณสุชาติตระกูลเกษมเนี่ยเป็นประธานเองเป็นเจ้าของสำนวนเองนะครับแล้วให้มีการประสานไปทางคุณจรินทร์จักรภาคเขาเป็นอดีตปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มาเป็นประธานกรรมการกลางให้มาเป็นกรรมการสอบผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกด้วยเพราะว่าคุณจรินเนี่ยเคยเป็นประธานกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมาแล้วในสมัยที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่ฝ่ายทางปปช.นะครับทีนี้นอกจากเรื่องทุจริตสอบคุณสุภาพจะมีอะไรเสริมเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นอีกไหมครับ
5: ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
4: งั้นผมจะไปเอาข้อมูลของนายแพทย์สุภัทฮาสุวรรณกิจอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทที่โพสต์ข้อความวันนี้ครับได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนหรือว่าอสพของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าอาจจะส่อไปในทางทุจริตได้ครับคุณหมอสุภัทนี่โพสต์ใน Facebook ครับระบุว่าช่วงนี้กำลังรับสมัครอาสาพยาบาลในต้นเดือนหน้าจะมีการสอบคัดเลือกโดยใช้วิธีการเลือกง่ายที่สุดคือสอบสัมภาษณ์เท่านั้นไม่มีข้อเขียนไม่มีคะแนนพอร์ตโฟลิเออร์หรือว่าคะแนนอื่นใดสอบเข้าอนุบาลหนึ่งยังต้องทำข้อสอบข้อเขียนกันเลยกรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานมีผู้แทนโรงพยาบาลผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผู้แทนจากโรงพยาบาลสต.ผู้แทนอสม.และผู้แทนชุมชนลายหลุดอันนี้ชัดเจนว่ากรรมการระดับจังหวัดรู้สึกว่าเป็นเผือกร้อน ลัวจะมีโผคุณขอมาเส้นมีสีจัดโผให้เรียบร้อยจะไหวไหมแล้วเกิดการร้องเรียนมีหลักฐานสอดทุจริตกรรมการคงลำบากเดี๋ยวจะเหมือนกับกรณีโกงสอบท้องถิ่นตัวเล็กๆระดับจังหวัดมีความผิดต้องติดคุกตัวใหญ่ลอยลำรอดคดีตลอดคำถามที่ขอถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์คือ 1. ทำไมวางระบบคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวสัญญายาวตั้ง2ปีเงินเดือน 15,000 ไม่ใช่ลูกจ้างรายวันแค่สอบสัมภาษณ์ผิดหลักธรรมาภิบาลไหมทำไมไม่สอบข้อเขียนด้วยข้อที่2การสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวโดยกรรมการแต่ละคนลงคะแนนไม่มีการสอบข้อเขียนจะป้องกันการโกงสอบหรือเด็กฝากเด็กเส้นเด็กหัวคะแนนได้อย่างไรข้อที่3จะมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดโปรไฟล์ผู้สมัครผู้ที่สอบได้คะแนนที่ได้ของทุกคนต่อสาธารณะอย่างไรเพื่อความโปร่งใสไม่ซ้ำรอยโกงสอบท้องถิ่นขอฝากสื่อไปถามและขอให้รัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์ตอบให้ตรงคำถามด้วยถ้าไม่ตอบหรือตอบไม่เคลียร์ก็ย่อมจะส่อว่าเอางบปี70ที่มีน้อย 1,700 ล้านมาสร้างอาสาพยาบาลหัวคะแนนภูมิใจไทย 7,256 คนปลอแรงข่าวกล่าวว่ามีหลายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมเสี่ยงไม่กลัวคุกเพราะใครทำได้ดีมีรางวัลตำแหน่งรองอธิบดีผู้อำนวยการกองในกระทรวงมีว่างพร้อมแซงคิวให้มีรับรองให้เติบโตมาร่วมทีมงานสีน้ำเงินกันข้อความที่นายแพทย์สุพัฒน์ ฮาสุวรรณกิจครับที่โพสต์ใน Facebook ครับคุณสุภาพครับอาสาพยาบาลชุมชนนะครับ
5: อสมนี่ใช่ไหม
4: อาสาพยาบาลชุมชนครับอสพครับ
5: อ๋อ
4: ครับ
5: อันนี้บรรจุเป็นพนักงานข้าราชการ
4: ครับมีอายุงาน2ปีเงินเดือน 15,000 อันนี้จะเป็นที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมันงานมันใกล้เคียงกับอสมแต่ว่าอันนี้จะเป็นงานที่เหมือนกับมีความรู้มากกว่าอสมครับ
5: อ๋อต้องได้มากกว่าอยู่แล้วเพราะอสมเนี่ยได้เท่าไหร่อ่ะ1,000เดียวนี่เป็นอันนี้ก็คล้ายๆพยาบาลเนี่ยละ
4: ครับ
5: มีความรู้ในระดับนั้น
4: แต่ใช้คำว่าอาสานะอาสาพยาบาลชุมชนครับ
5: อันนี้ก็เป็นชื่อที่จะเลี่ยงอะไรบางอย่างแต่ว่าถ้าดูเงินเดือนแล้วเนี่ยต่างกับอสมเยอะ
4: ครับ
5: แต่ประเด็นก็เป็นเรื่องขึ้นมา
4: หมอสุภัทรก็คือว่าเอ้าทำไมไม่มีการสอบข้อเขียนล่ะสอบสัมภาษณ์เอากันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเด็กเส้นมีเด็กฝากเด็กหัวคะแนนอะไรประมาณนี้ครับครับ
5: กลับมาที่เรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นหน่อยคือจะสรุปให้อีกทีหนึ่งว่าผู้ที่มีคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,000 กว่าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยผู้ที่มีผลสอบไม่ผ่านเกณฑ์
4: ครับ
5: แต่ถูกปรับให้คะแนนสอบผ่านกลุ่มเนี้ยมี 3,621 คนกลุ่มที่2ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์อยู่แล้วเนี่ยแต่ถูกปรับเพิ่มคะแนนคือผ่านอยู่แล้วแต่ต้องการให้คะแนนมันดีๆเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยกลุ่มนี้มี 1,713 คนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่สอบผ่าน แต่พบคะแนนคลาดเคลื่อนจากการสแกนกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนหรือมีคะแนนเปลี่ยนแปลงประมาณ1คะแนน2คะแนนชุดนี้มี480รายนี่เขาแยกกันออกมาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นที่หนักที่สุดเนี่ยคือ 3,621 คนกลุ่ม1สอบไม่ผ่านเกณฑ์แต่ปรับคะแนนให้สอบผ่านอันนี้หนักที่สุดกลุ่มที่2รองลงมาเนี่ยคะแนนผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่อยากปรับเพิ่มคะแนนอันนี้คงหวังว่าถ้าคะแนนดีมากกว่าเดิมเนี่ยอาจจะได้บรรจุเร็วหรือได้รับการพิจารณามากเร็วขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะก็ยอมผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะแต่ไปขอวิ่งเต้นให้ปรับเพิ่มคะแนนแล้วกลุ่มที่3เนี่ย
4: กลุ่มที่2เนี่ยคุณสุภาพที่เขาเรียกกันว่าขึ้นบัญชีเอาไว้ใช่ไหมเป็นกลุ่มที่อยู่ในขึ้นบัญชีเอาไว้ยังไม่ได้เรียกบรรจุแต่ว่าขึ้นบัญชีเอาไว้
5: อาจจะเป็นชุดนั้นแหละที่ต้องการให้คะแนนออกมาดี
4: ๆครับ
5: แล้วก็ไอ้ชุดหลังสุดเนี่ยคะแนนมันคลาดเคลื่อนกัน1คะแนน2คะแนนเนี่ย480รายฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มแบ่งเป็น3กลุ่ม
4: คร
5: ับ อ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
2: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
1: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนกว่า 3,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอป

0: น้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมหลังเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกินเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาท
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการรวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนถึงการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับงบสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติอีกทั้งยังมีความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมาริชโยรายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามตามแนวชายแดนทุกมิติน
4: ายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมกล่าวว่าเพื่อเป็นการลดภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จึงขอให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านระดับจังหวัดขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาและกัมพูชาเนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาภัยคุกคามด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดจึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอในพื้นที่ติดชายแดนต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและผู้นำท้องถิ่นสกัดกั้นและเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งผลักดันโครงการตำบลปลอดยาเสพติดเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในลักษณะโดมิโนเอฟเฟกต์ขยายผลความสำเร็จจากระดับตำบลสู่ระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดในการเป็นจังหวัดที่ไร้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยาเสพติดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: มณฑลทหารบกที่39เปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและภัยคุกคามในพื้นที่
5: พลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยเป็นการฝึกรูปแบบเสมือนจริงที่บูรณาการการใช้กำลังและขีดความสามารถจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานการปฏิบัติและตอบโต้ต่อภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆและสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการใช้กำลังทหารในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆทั้งนี้การฝึกดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะได้เรียนรู้ระบบการประสานงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานเป็นหนึ่งปฏิบัติได้จริงและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ต่อเลยคุณธราพงศ
5: ์เอาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี่นะครับวันนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงข่าวครับเนื้อหาก็คือจะให้มีการทบทวนเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้จะได้รับสิทธิ์เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องรถเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้งานแต่ยังมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนนี่นะครับสองรถที่มันสิ้นสภาพไปแล้วหรือหายไปเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งแต่ว่าระบบมันอยู่สามรถที่ขายแบบโอนลอยแต่คนซื้อเนี่ยไม่เอาไปจดทะเบียนโอนสิทธิ์อันที่สามก็คือมีการใช้สิทธิ์ใช้ชื่อเช่นลูกหลานเอาชื่อมาสวมสิทธิ์นี่นะครับก็เลยถูกตัดสิทธิ์วันนี้คุณสิริพงษ์แถลงว่าจะเสนอต่อครม.เพื่อปรับเกณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์พาหนะกันใหม่ครับคือรถเก่าถ้ามีรถยนต์นะรถยนต์เนี่ยถ้ามีอายุใช้งานเกิน20ปีจะไม่เอามาพิจารณาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์อันที่สองรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ถ้าอายุการใช้งานเกิน15ปีก็จะไม่เอามาพิจารณาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์เหมือนกันอ้าวทีนี้อันที่สามจักรยานยนต์เนี่ยจะอนุญาตให้ถือครองไม่เกิน300ซีซีได้ไม่เกิน2คันของเดิมเนี่ยคันเดียวนะครับแต่ว่าจะต้องอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระนะครับอ้าวทีนี้อันที่2ก็คือการอำนวยความสะดวกในการอุทธรณ์ผู้ที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับ1ให้ไปแจ้งเรื่องที่ขนส่งจังหวัดได้แล้วก็เอาบันทึกข้อมูลไปใช้ในการอุทธรณ์อันที่สองกรมการขนส่งทางบกจะอำนวยความสะดวกก็คือจัดทำแบบฟอร์มร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปขนส่งจังหวัด
6: อ
5: ันนี้ก็จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละครับเอาแบบฟอร์มเนี่ยไปให้กรอกข้อมูลนะครับเอาแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนถ้าใครสะดวกไปขนส่งก็ไปถ้าใครต้องเดินทางไกลไม่ต้องไปเดี๋ยวจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกให้ประการต่อมาจะมีการปรับเกณฑ์สำหรับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะระบบนอกโรงเรียนหรือว่ากอไอสอกอรอกับอาชีวศึกษานอกระบบอันนี้ก็จะไม่เอามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์นี่สามส่วนแล้วนะฮะทีนี้ฝ่ายกระทรวงมหาดไทยวันนี้คุณพลพีก็แถลงเหมือนกันครับก็คือกระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดตั้งวันสต็อปเซอร์วิสอำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์ให้กับประชาชนทุกพื้นที่ใช้กลไกของนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อไปรับข้อมูลจากทางประชาชนเก็บข้อมูล ที่ว่าการอำเภออีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์เดิมเนี่ยจะสิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงมหาดไทยก็เตรียมที่จะเสนอครม.ขอขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่20กันยายนครับเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลารวบรวมเอกสารต่างๆในการยื่นอุทธรณ์อย่างครบถ้วนครับคุณจิบาบ
6: มันนั่งไม่ติดหรอกคนละพงเพราะว่าทีวีแต่ละช่อง ทั้งทีวีแล้วก็บรรดา ยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยนะ เขาก็ไปเที่ยวสอบไปค้นหาว่าใครบ้างที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่เข้าเกณฑ์หรือหลุดหลักเกณฑ์เช่นตามไปถ่ายไปเจอว่าคุณยายวัย85แกก็มีรถซาเล้งอ่ะเก่าๆ เก็บของขายบ้านก็ไม่มีที่จะอยู่บางคืนก็จะนอนตรงโน้นตรงนี้ชีวิตลำบากมาก85ไม่มีลูกไม่มีหลานอ่ะแล้วระบบก็ตัดออกในระบบอ้างว่ามีรถเก๋งมีรถสองคันนี่คนก็ดูในทีวีแล้วมันโอ้โหนี่คืออันนี้มันกระแทกใจคนคุณธนาพงศ
7: ์
6: คนลักษณะลำบากแก่ๆแบบนี้ไปตัดสิทธิ์เขาอ้างว่ามีรถสองคันมีรถคันเดียวมีรถสองคันเรียกว่ามีฐานะดีรถซาเล้งก็กลายเป็นรถในทะเบียนก็กลายเป็นรถเก๋งอะไรทำนองนี้ข้อมูลน่ะนะ
7: ครับ
6: เราก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ว่าให้มันจำเป็นอุทาหรณ์ว่าเรื่องอะไรพวกนี้เวลาให้ระบบมันทำงานเนี่ยไฮเทคคอมพิวเตอร์ทำงานเนี่ยมันไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมหรอกรถก็คือรถมันไม่ได้ไปดูว่ารถแบบไหนเขาใช้ระบบคัดคือถ้าใช้ระบบคัดคนออกก็จะอีกแบบนี่ใช้ระบบให้ลงทะเบียนใหม่พอลงทะเบียนใหม่มันก็ไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์แล้วแต่ละรายหลายรายที่ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยล้วนแล้วแต่หน้าเวทนาทั้งนั้นที่ไปตัดข้อออกเนี่ยนะ
7: ครับ
6: ที่ไปตัดชื่อเขาออกไม่มีสิทธิ์เนี่ยลำบากยากจนจะกินเข้าไปวันๆยังไม่มีเลยอ้างเป็นเจ้าของรถ1คัน2คันแต่นี้ระบบเนี่ยมันอัตโนมัติคือคุณมีรถในนราพงศ์เคยมีรถเมื่อเสียกี่ปีแล้วสมมุติปี40เนี่ยนะ
7: ครับ
6: รถมอเตอร์ไซคันที่คุณมีเนี่ยมันเป็นซากไปแล้วแต่คุณก็ไม่ได้ไปแจ้งว่ามันใช้ไม่ได้แล้วแต่ระบบมันบอกว่ามีคุณเป็นเจ้าของและไม่ได้ต่อทะเบียน
7: ครับ
6: เพราะคุณใช้ไม่ได้หรือขายเขาไปแล้วยกให้เขาไปแล้วขายเป็นเศษเหล็กไปแล้วแต่ว่าโอนลอย
7: ครับ
6: ชื่อก็ยังเป็นของเจ้าของเดิมอยู่ลักษณะประเภทนี้เยอะที่ว่าไม่มีคุณสมบัติเป็นคนจนละถือว่ามีตังค์แล้วมีรถเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ก็สำหรับคนชนบทบ้านนอกเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ไม่จนนะไม่ขี้เลยนะก็ไม่ได้เนี่ยมันต้องทบทวนกันใหม่แล้วก็ดีที่มีความรู้สึกไหวทันทั้งกรมการขนส่งทางบกทั้งกระทรวงมหาดไทยออกมาเหมือนกับไถ่โทษอ่ะไม่ต้องไปที่ขนส่งจังหวัดมาทำให้ออกนอกพื้นที
7: ่
6: ร่วมกับกรมการปกครองช่วยกันทำให้และในขณะเดียวกันก็คือเยียวยาให้เขาได้ใช้โครงการใช้ช่วยไทย60-40ในช่วงเดือน2เดือนที่เหลือเนี่ยพอหลังจากนั้นเขาก็ได้บัตรคนจนได้ใช้สิทธิ์บัตรคนจนได้เท่าไหร่นะเดือนละ300เหรอ
7: ใช่ครับ
5: ผมนั่งดูเขาไลฟ์สดตอนที่แถลงข่าวกันนี่นะครับคุณสุภาพข้อความที่เป็นคอมเมนต์ขึ้นมารัวๆกันเลยเนี่ยก็คือเพิ่งตื่นเหรอเพิ่งคิดได้เหรอนี่ชาวบ้านคอมเมนต์ขึ้นมาแบบนั้นเลยครับ
6: ครับ
5: ในที่เขาไลฟ์สดกันนั้นนะครับ
6: คือตอนแรกเนี่ยมันตั้งต้นว่าคนอยากจะจนเนี่ยมันเยอะในบรรดา13กว่าล้านคนเนี่ยไม่ได้จนจริงฉะนั้นก็คุยกันวงในว่าถ้าไม่จนจริงก็ควรจะเอาเงินเนี่ยไปให้คนที่จนจริงดีกว่ามันคัดไปคัดมาเหลือเท่าไหร่ละ7ล้านกว่าคนไม่ใช่เหรอ
5: รวมๆทั้งใหม่และเก่าใช่ไหมถ้ารวมทั้งใหม่และเก่าเนี่ยก็จะ9ล้าน5แต่ถ้ากลุ่ม13กว่าล้านคนเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ7ล้านกว่าครับครับ
6: คือถ้าดูคนที่ครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์เนี่ยตั้ง1ล้าน4แสนคนคนที่ข้อมูลมันตรวจว่ามีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนี่ประมาณ7แสนกลุ่มบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไข 5,700 กลุ่มที่มีรายได้หรือกลุ่มมีรายได้แล้วจ่ายให้บุคคลอื่นเกิน 100,000 บาทต่อปีเนี่ยก็ 400,000 กว่านี่คัดออกไปได้เยอะนะ
5: ครับ
6: คือตกลงผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ย9ล้าน5แสนคนเนี่ยก็เหลือที่ว่าผู้ถือบัตรเดิมเนี่ย7ล้าน2แสนรายคนใหม่เข้ามา2ล้าน3แสนรายทีนี้เมื่อทบทวนกันใหม่เนี่ยเข้าใจว่ามันต้องเพิ่มมากกว่านี้ไม่ใช่9ล้าน5มันอาจจะยอดอาจจะถึงถ้าดูตามนี้นะยอดอาจจะกลับไปที่เก่าประมาณ13ล้านเนี่ยประมาณ13ล้านอันนี้ก็มันก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเวลาเราคิดนโยบายเนี่ยนโยบายนั้นดีครับคือคนที่เขาใช้คำว่าอยากจะจนคือไม่ได้อยากจนอ่ะอยากจะเป็นคนจนขึ้นมาเพื่อได้รับเงินของรัฐฟรีไม่มากไม่มากหรอก300ปีนี่ก็ 3,600 แต่ว่าหลักเกณฑ์มันไม่เข้าคือผมว่าคนที่ตั้งใจจะไปตบตาเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อหลอกเอาเงินหลวงมาตามสิทธิ์บัตรคนจนเนี่ยมีไม่มากหรอกส่วนใหญ่เนี่ยจนจริงแต่ข้อมูลมันออกมาขัดแย้งกันกับที่เขากำหนดขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนมีข่าวเรื่องจากภูเก็ตรัฐบาลเดินหน้าทวงคืนหาดนุ้ยหรือสิ่งปลูกสร้างรุกป่า11จุดวันนี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินได้ให้ดำเนินการเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อทวงคืนผืนป่าและที่ดินของรัฐโดยสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมเอาผิดกลุ่มนายทุนผู้บุกรุกอย่างถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นไม่เลือกปฏิบัติเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นมรดกของคนไทยทั้งประเทศรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรสุชาติชมกลิ่นพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังกันร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยตั้งอยู่ที่ตำบลกะรนภูเก็ตเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นป่าเทือกเขาหน้าเกิดจำนวน11รายการหลังตรวจพบการแผ่วถางป่าและปรับพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวจงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและชายหาดสาธารณะคุณพลอยทะเลบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายกับสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดในปี69จำนวน11รายการซึ่งได้พ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้วจึงสามารถดำเนินการรื้อถอนได้ตามอำนาจแห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติปี2507โดยในส่วนท้องถิ่นทั้งนี้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกรวมประมาณ15ไร่ในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่เหลือจากการตรวจยึดในปี63และปี67อีก39รายการขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาศาลปกครองกรมป่าไม้จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนี่หาดนุ้ยส่วนยังมีอีกหลายจุดที่เข้าข่ายจะต้องรื้อกันเนี่ยเอาเบาๆก่อนหาดนุ้ยก่อนเพราะหาดนุ้ยนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่เขาเอาไปปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก็บตังค์แต่ว่าไม่ได้สร้างโรงแรมใหญ่โตที่สร้างโรงแรมใหญ่โตนั่นอีกที่หนึ่งอันนั้นเนี่ยน่าจับตามองมากว่าจะเอายังไง
5: แล้วก็สร้างไปแล้วใช่ไหมครับ
6: สร้างแล้วเป็นโรงแรมอยู่แล้ว
5: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับคุณสุภาพ
6: ครับ
7: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร026586299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดี การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
7: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เรื่องตำแหน่งผบ.ผบ.ตร.
5: ครับ
6: วันที่22กรกฎาคมคือวันพุธที่จะถึงนี้นายกจะเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเป็นประธานในการประชุมอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผบ.ตร.ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติเนี่ยผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา77คือพลตำรวจเอกที่ดำรงตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติและรองผบ.ตร.ซึ่งตอนนี้มีแคนดิเดตอยู่4คนถ้าเรียงตามอาวุโสลำดับ1พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบ.ตร.เกษียณอายุราชการปี2571นี่ท่านงานดูงานกฎหมายและคดีนะเกษียณ71อันดับ2พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรรองผบ.ตร.นรต.นักเรียนนายร้อยนรต.รุ่น42เกษียณปี70เหลืออีกปีเดียวตอนนี้ท่านรับผิดชอบงานด้านป้องกันและปราบปรามอันดับ3เนี่ยอาวุโสอันดับ3คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมานรต.รุ่น50เกษียณโน่นเลยครับ76เนี่ยคุมงานความมั่นคงและกิจการพิเศษและอันดับ4พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ท่านเป็นเจรตำรวจแห่งชาตินรต.รุ่น43เกษียณปี72ก็เป็นเจรตำรวจแห่งชาติอยู่ปัจจุบันฉะนั้นก็คอยดูว่าจะได้ใครมาเป็นแต่ว่าในวงการเขาก็เหมือนกับเต็งจ๋าเนี่ยไปอยู่ที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองลงมาคือพลตำรวจเอกนิรันดรถ้าพลตำรวจสำราญนวลมาได้เป็นเนี่ยโน่นเลยยาวเลยถึงปี76ถ้าได้เป็นนะ
5: ครับ
6: 76แต่นี้เขาก็วิเคราะห์กันว่าเอ๊ะเกษียณตั้ง76ถ้ารอบนี้ถ้าเกิดเกมพลิกให้คนที่มีอายุราชการอยู่ยาวหน่อยคือถึงปี72เพื่อจะได้ทำมาทำงานต่อเนื่องถ้าหลักเกณฑ์นี้ก็จะได้พลตำรวจเอกอิทธิพลขึ้นแทน ขึ้นนั่ง3ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พลตำรวจสำราญก็จะได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งต่อจากพลตำรวจเอกอิทธิพลเพราะไปเกษียณโอ76แต่ว่าในวงการแบบเนี้ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยพลตำรวจโทจิรภพที่เป็นผู้ช่วยอยู่ตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นพลตำรวจเอกเป็นรองผบ.ตร.ก็มีโอกาสเป็นตัวสอดแทรกได้เหมือนกัน
5: ครับ
6: แล้วพลตำรวจโทจิรภพเนี่ยเกษียณหลังพลตำรวจสำราญนวลมาอีกนะฉะนั้นมันก็แต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่ไม่รู้แต่ทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมว่าแคนดิเดตรายใดก็ตามที่เห็นว่ามติกตร.ที่ออกมาตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งเนี่ยสามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจได้กพคตรภายใน30วันนี่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจเนี่ยเข้มแข็งนะขลังนะฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังคำวินิจฉัยของกพร.เนี่ยให้เป็นที่สุดแต่ถ้าหากผู้ที่ร้องทุกข์ไม่พอใจสมมติว่ายื่นไปถึงกพคตร.เขาตัดสินว่าการแต่งตั้งนั้นชอบแล้วคุณที่ร้องมาเนี่ยคำร้องก็ตีตกถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาไปให้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนี่ฉะนั้นระบบคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจที่ตั้งขึ้นมาโดยพ.ร.บ.ตำรวจโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้คำนึงถึงอาวุโสเนี่ยไปล้อเล่นไม่ได้คุณระพงศ
5: ์ครับ
6: อันนี้ก็วันที่22จะประชุมกัน
5: ครับ
6: ครับ
5: เอาดูข่าวจากทางพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนหน่อยครับวันนี้เขาไปจัดเสวนากันที่โรงแรมโนโวเทลสุขุมวิท20นะครับซึ่งหัวหน้าเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็พูดในหลายประเด็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่จะมีการคือนักข่าวเขาถามเปิดสมัยประชุมรัฐสภาจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมคุณเทงตอบว่าผมพร้อมดำเนินการอย่างเข้มข้นแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องตัดสินใจบนบริบทของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอย่างแน่นอนมองว่ามีผลสะเทือนทางการเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแน่นอนเพราะหลายคดีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วยสีน้ำเงินโดยการทุจริตสอบท้องถิ่นการพยายามยัดไส้ในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทการทุจริตงานทะเบียนแจ้งเกิดเท็จสุดท้ายแล้วเรื่องต่างๆวนเวียนรอบตัวคนที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลนักข่าวถามอีกว่าสุดท้ายแล้วมีสิทธิ์ล้มรัฐบาลสูงมากขึ้นไหมคุณณัฐพงศ์บอกว่าต้องรอดูความชัดเจนอีกทีนึงถ้าดูคดีที่เกิดขึ้นตอนนี้จากการทำหน้าที่ของรัฐบาลที่ผ่านมาผมมองว่ารัฐบาลปฏิเสธยากเว้นแต่ทุกคดีที่ได้กล่าวมามีการสาวถึงต้นตอว่าตัวใหญ่อยู่เบื้องหลังขบวนการเหล่านั้นคือใครแล้วลงโทษให้สังคมได้เห็นแล้วก็บอกว่าเรื่องอื่นๆยังไม่เห็นการสื่อสารจากนายกรัฐมนตรีว่าได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยแก้ปัญหาต่างๆให้กับประชาชนโดยเฉพาะปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกและการปราบทุนจีนสีเทาเชื่อว่าประชาชนยังรอฟังคำตอบจากเรื่องเหล่านี้อยู่พรรคประชาชนได้ยื่นหนังสือในเรื่องต่างๆหลายเรื่องแล้ว ถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาชนเข้าพูดคุยกับสถานทูตจีนเนี่ยถือเป็นการฟอกขาวให้กับรัฐบาลจีนไหมคุณณัฐพงศ์ตอบว่าสิ่งที่พรรคประชาชนได้เสนอสู่สังคมเราได้บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่พูดบนพื้นฐานข้อเท็จจริงจากองค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมครับอันนี้พูดถึงเรื่องสารพิษนะที่แม่น้ำกกนะครับคุณสุภาพ
6: ครับเรื่องวกกลับมาเรื่องการพิจารณาเลือกเสนอผบ.ตร.เนี่ยก็จะมีรายชื่อผู้เข้าประชุมเนี่ยประกอบด้วยนายกอนุทินเป็นประธานพลตำรวจกิตติรัตน์พลตำรวจธนาชูวงศ์พลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงพลตำรวจนิรันดรเหลื่อมศรีพลตำรวจเอกทัชชัยปีตานิลบุตรพลตำรวจสำราญนวลมาพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจนายปิยวัฒน์ศิริลักษ์เลขากพ.และนางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการกพร.พวกนี้เขาเข้ามาเป็นโดยตำแหน่งนี่พวกที่เป็นกตร.โดยตำแหน่งนะ
5: ครับ
6: ทีนี้ก็มีอีกชุดหนึ่งที่สำคัญมากคือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตำรวจเลือกเข้าไปเนี่ยประกอบไปด้วยพลตำรวจวินัยทองสองพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงครามคุณฉัตรชัยพรหมเลิศคุณประทิตสันติประพบวิทย์ถวันสุนทรขจิตแล้วในการวันประชุมเนี่ยแคนดิเดต4นายเนี่ยประกอบด้วยพลตำรวจนิรันดรพลตำรวจทัชชัยพลตำรวจสันลานวลมาพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์พอถึงวาระนี้ต้องออกจากห้องประชุมทันทีไม่มีสิทธิ์โหวตเลือกคณะกรรมการที่เหลืออยู่ในที่ประชุมก็มีเพียงคณะกรรมการ11คนประธาน1คนรวมกันเป็น12คนทีนี้โดยปกติเนี่ยประธานผู้เสนอชื่อจะไม่ใช้สิทธิ์โหวตเลือกถ้ามติเป็นเอกฉันท์ยกเว้นว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่ประธานเสนอมีเสียงเท่ากับคณะกรรมการที่มีมติไม่เห็นชอบเสียงเท่ากันเพราะมันมี12คนเนี่ยเกิดเป็น66เนี่ยประธานต้องใช้สิทธิ์ซ้ำอีกทีนึงนะโหวตอีกรอบเฉพาะตัวประธานนะ
5: ครับ
6: จะตัดสินว่าท่านอยู่กับฝั่งไหนเพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นที่เด็ดขาดนี่ตามระเบียบก็จะเป็นอย่างนี้
5: วันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าโพสต์ข้อความสั้นๆแต่เนื้อหาน่าสนใจคุณสุภาพโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าได้ยินข่าวมาว่าจะมีการย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกลุ่มเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานผมได้ฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานครับหวังว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือสงสารพี่น้องเกษตรกรครับไหนจะเรื่องส่งออกกุ้งปลากระพงก็ยังไม่จบประเด็นไก่จากจีนจะทะลักเข้าบ้านเราและอีกหลายๆเรื่องครับนะประโยคไฮไลท์อยู่ที่ช่วงแรกครับได้ยินข่าวมาว่าจะมีการย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกลุ่มเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานครับร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าโพสต์ครับ
6: ครับพักเสียทีกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
5: สักครู่ครับ
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
14: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
17: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหน
16: กอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
17: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
18: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
19: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
21: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
20: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เริ่มก่อนเลยคุณณราพงศ
5: ์ก่อนจะพักช่วงที่แล้วเนี่ยผมอ่านโพสต์ของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่ว่าได้ยินมาว่าจะมีการย้ายข้าราชการระดับสูงหลายคนนั้นนะครับคุณสุภาพคราวนี้ในผู้จัดการออนไลน์เนี่ยเขามีรายงานข่าวเพิ่มเติมมาอีกชิ้นหนึ่งครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าแหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้21กรกฎาคมถูกจับตาว่าอาจจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะตำแหน่งอธิบดีบางกรมโดยการพิจารณาดังกล่าวมีผลมาจากอธิบดีคนใดไม่ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีคือการปันงบประมาณจากโครงการต่างๆ 25% ก็จะถูกสั่งย้ายทั้งหมดนี่แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรผู้จัดการออนไลน์เขารายงานเอาไว้ครับคุณสุภาพครับ
6: ดูเรื่องเงินต่อ
5: เรื่องไฟไหม้โรงเบียร์ครับวันนี้ที่กระทรวงยุติธรรมครับมีพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เป็นประธานมอบครับวันนี้นี่มีการมอบให้กับทายาทผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาจำนวน13คนครับได้คนละ 300,000 บาทก็รวมเป็นเงิน 4,200,000 บาทครับอันนี้เฉพาะ14รายวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีล็อตต่อๆไปครับแต่วันนี้14คนก่อนครับ
6: เรื่องปัญหาผับบาร์เถื่อนเนี่ยวันนี้พันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยท่านมีข้อเสนอนี้ว่าปัญหาผับบาร์เถื่อนที่มันเป็นอันตรายไม่มีวันจะแก้ให้หมดได้หรอกถ้าตราบใดที่รัฐบาลยังไม่มีการสอบสวนดำเนินคดีกับหัวหน้าตำรวจ ทุกหน่วยทุกระดับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจตราจับกุมแต่ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งพอเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขึ้นมาประชาชนต้องบาดเจ็บเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้คือท่านมองในแง่ว่าถ้าตำรวจท้องที่ไม่ว่าระดับไหนก็ตามแต่หรือตำรวจหน่วยอื่นที่หมุนเวียนกันไปเก็บสวยเนี่ยมีทั้งหมดตั้ง10กว่าชุดเนี่ยนะถ้าไปบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาใช้กฎหมายให้เต็มที่สถานบริการเหล่านี้เนี่ยถึงแม้จะเกิดเหตุไฟไหม้คนก็ไม่ตายไม่เจ็บกันเท่านี้เพราะมันจะมีระบบที่จะป้องกันมีระบบที่จะแก้ไขปัญหาเวลามันเกิดเพลิงไหม้เนี่ยทีนี้เนื่องจากว่าตำรวจไปรับสวยเขาแล้วก็ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายเขาจะตั้งโต๊ะแน่นขนาดไหนเขาจะปิดประตูรอบๆข้างทั้งหมดล็อกไว้กลัวคนจะหนีออกไปไม่จ่ายตังค์ก็มีอยู่ประตู2ประตูที่ให้คนออกได้แล้วก็ตั้งโต๊ะชิดกันจนกระทั่งคนวิ่งออกมาได้ไม่สะดวกมันผิดปกติที่จะเป็นร้านอาหารทั่วไปคำถามก็คือว่าถ้าตำรวจท้องที่ไปเห็นว่าผู้ประกอบการดำเนินกิจการแบบนี้เนี่ยจะไม่ยอมคนเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็ไม่เจ็บไม่ตายเท่านี้ฉะนั้นพันตำรวจวิรุฒศิริสวัสดิบุตรจึงเสนอว่าอย่าดำเนินคดีเฉพาะกับเจ้าของสถานบริการฝ่ายเดียวต้องดำเนินคดีกับหัวหน้าตำรวจทุกหน่วยทุกระดับที่เกี่ยวข้องด้วยข้อเสนอนี้เนี่ยถ้าทำกันจริงเนี่ยมันจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้ได้เยอะเพราะตำรวจจะค่อยเข้าไปดูไม่ให้เขาปล่อยปละละเลยให้เขามีวิธีป้องกันเพราะส่วนใหญ่ที่มันบาดเจ็บตายกันเนี่ยเรื่องเดิมๆเหมือนเดิมซันติก้าผับก็เป็นอย่างนี้เมาเทนบีที่สัตหีบก็เป็นอย่างนี้คือขออนุญาตเป็นสถานเป็นร้านอาหารแต่เวลาเปิดใช้จริงเนี่ยเปิดเป็นกึ่งผับกึ่งสถานบันเทิงกึ่งสถานบริการแล้วก็เหมือนกันหมดก็คือล็อกประตูไว้แล้วก็ตั้งโต๊ะเกะกะตั้งโต๊ะขวางทางออกฉุกเฉินถ้าอย่างนี้ตำรวจไปตรวจเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมให้ทำเนี่ยนะถ้าตำรวจไม่ยอมให้ทำอย่างนี้เนี่ยไฟไหม้ก็ไม่ตายกันมากเท่านี้อย่างโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์เลยว่าตั้งโต๊ะผมได้ไปฟังคนจากที่เขาเคยไปเนี่ยตั้งโต๊ะแน่นมากอย่าว่าแต่ไฟไหม้เลยเดินออกไปปกติเนี่ยนะยังเดินออกยากเลยคุณธราพงศ
5: ์
6: ต้องขอโทษไปตลอดทางเพราะมันแน่นไปหมด
5: ครับ
6: ตั้งโต๊ะให้ชนๆกันแล้วคนไปเที่ยวก็รู้สึกสนุกนะได้พบปะเพื่อนฝูงคนละกลุ่มกันไปแล้วก็ไปเจอกันเบียดๆกันคนยิ่งสนุก
5: เขาเรียกว่านั่งหลังชนหลัง
6: หลังชนหลัง
5: ครับ
6: มันเป็นความสนุกของคนที่ไปเที่ยวถ้าไปที่ไหนแล้วหงอยๆไม่ค่อยมีคนมีอยู่ไม่กี่โต๊ะไปนั่งโดดเดี่ยวกันอยู่เนี่ยเขาไม่เอา
5: ครับ
6: เขาไม่ชอบเขาชอบหยุดยืนเบียดกันชนแก้วกันหลังชนหลังกันอย่างที่คุณว่า แล้วพอเกิดอุบัติเหตุมามันก็เสร็จที่คุณธนพงศ
5: ์ครับ
6: ดูข่าวอื่น
5: มีข่าวเรื่องของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ชื่อเนติวิทย์โชติภัทรไพศาลคดีนี้เป็นคดีไม่ไปเกณฑ์ทหารใช้วิธีอารยะขัดขืนไม่ไปเกณฑ์ทหารนะครับคดีนี้อยู่ที่ศาลแขวงสมุทรปราการครับคือการต่อสู้ของเนติวิทย์นี่เขาก็สู้ทุกเม็ดมาตลอดเลยนะครับคือร้องขอศาลแขวงสมุทรปราการขอให้ศาลเนี่ยส่งคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญครับว่ากฎหมายรับราชการทหารขัดรัฐธรรมนูญไหมศาลแขวงสมุทรปราการก็ส่งคำร้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้เลื่อนนัดฟังคำพิพากษามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี68แล้วก็อีกทีหนึ่งก็16มกราคมปี69ครับเพราะต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทีนี้พอถึงวันที่23มีนาคมศาลนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่มีคำวินิจฉัยออกมาศาลแขวงสมุทรปราการก็ยกเลิกการนัดฟังคำพิพากษาแล้วก็เลื่อนมานะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้ครับศาลมีคำพิพากษาว่าเนติวิทย์เนี่ยมีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารครับให้จำคุก6เดือนแต่ไม่ปรากฏว่าเนติวิทย์เคยถูกลงโทษจำคุกมาก่อนก็ให้รอลงโทษเอาไว้1ปีครับนี่อารยะขัดขืนไม่ไปเกณฑ์ทหารนะครับ
6: คนนี้ที่เป็นนายกสโมสรอะไรของจุฬาใช่ไหมเนติวิทย์เนี่ย
5: ครับ
6: น่าจะครับ
5: ที่ใส่แว่นตาผมม้าน่ะครับ
6: ภารกิจของนายกเป็นข่าวใหญ่โตมาทั้งวันเย็นวันนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมมานายกอนุทินเยือนจีนวันสุดท้ายหารือกะหรี่เฉียงนายกจีนร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับไม่ต้องดูรายละเอียดเพียงแต่ว่าการไปคราวนี้ได้พบตั้งแต่ประธานาธิบดีพบนายกรัฐมนตรีพบประธานสภาประชาชนอะไรก็เรียกอะไรประธานซึ่งใหญ่มากนะแปลว่าไปคราวนี้เจอกันครบเจอเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนครบที่มหาศาลาประชาคมแล้วก็เดินทางไปยังจัตุรัสเทียนอันเหมินแล้วก็เดินทางไปยังมหาศาลาประชาคมเพื่อหารือกับนายเจ้าเลอประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ทั้งประธานาธิบดีทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทั้งประธานสภาประชาชนแห่งชาติก็มีไม่บ่อยหรอกที่ผู้นำประเทศไปแล้วก็จะได้พบกันอย่างสมบูรณ์แบบนี
5: ้ครับ
6: นายกบอกว่าไทยกับจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้าน4ด้านก็เป็นข่าวรายละเอียดไปแล้วเมื่อเช้าครับ
5: ในงานเลี้ยงที่มหาศาลาประชาชนวันนี้ครับนายกอนุทินได้รับเชิญให้ร่วมขับร้องเพลงเถียนมี่มี่จีนยอดนิยมนี่นะครับได้รับเชิญให้ไปร่วมร้องเพลงนี้ด้วยครับแต่ไม่มีรายงานว่าได้จับเครื่องดนตรีอะไรขึ้นมา
6: แต่ร้องเพลง
5: ครับร้องเพลง
6: ไม่มี
5: เถียนไม่มีนะฮะ
6: ครับ
5: ในร่วมระหว่างงานเลี้ยงวันนี้มีข่าวมาจากโฆษกของ DSI เรื่องคดีตุนน้ำมันครับว่ากรรมการของบริษัทที่สุราษฎร์ธานีได้มาพบกับทางพนักงานสอบสวนแล้วแต่เขาก็ยืนยันที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อเหมือนเดิม จากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานในขั้นตอนของการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับเอาละครับคุณจุภาพนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
20: ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
22: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
20: ร่วมสนับสนุน
23: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi-Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ยิ้วและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะวันนี้เราอยู่ในรายการคุยกับหมอเดลนะคะกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลทิปาตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านเด็กแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะที่13กรกฎาคม2569ค่ะคุณหมอ
4: แต่มันก็นำมาสู่ข่าวความเศร้าเสียใจ
3: ตื่นมาตกใจเลย
4: วันที่13แล้ว

0: ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งขอเป็นพลัง
1: ค่
0: ใ
1: ะ
0: จให้กับผู้ที่บาดเจ็บให้หายป่วยโดยเร็วพลันเนาะ
1: อื
0: คื
1: ม
0: อส่งกำลังใจไปสู่ทุกคนด้วยแล้วก็ผมเข้าใจว่านี่ก็เป็นความพยายามที่จะเข้าไปดูในจุดที่เกิดเหตุต่างๆเหล่านี้ฮะพี่
1: ค
0: อ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: นแต่มันหนึ่งที่มันมีความรู้สึกเศร้าใจไปด้วยก็คือว่านี่มันไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกสไตล์คล้
1: จ
0: า
1: ริ
0: ย
1: ง
0: ๆอย่างนี้นะ
1: จริงค่ะคุณหมอเพราะว่ายุ่
0: เอ
1: ะเคย
0: อ
1: ทําข่าวตอนสมัยซานติก้าผับอะค่ะ
0: เออ
1: คือเคยทําปี52มั้งรู้สึกจะปี52แล้วก็มีข่าวที่อะไรนะคะเป็นผับแถวพัทยาใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้ล่าสุด
0: ครับใช่
1: นะคะก็โหถ้ารวมๆกันเสียชีวิตก็หลายร้อยแล้วนะค
0: เ
1: ะ
0: ฮ
1: ค
0: ุ้ย
1: ณหม
0: ม
1: อ
0: ันสะท้อนให้เห็นว่าความหละหลวมของกฎหมายและความเล่นแร่แปรธาตุเนี่
1: อ
0: ย
1: ืม
0: ขึ้น
1: ข
0: ช
1: อง
0: ื่
1: ส
0: อ
1: ถ
0: เป็
1: าน น
0: โร
1: ที
0: ง
1: ่
0: เบียร์นี่ไม่ต้องมาพูดคำว่าร้านอาหารเลยนะพี่
1: อืมค่ะ
0: คือแค่ขึ้นชื่อว่าโรงเบียร์มันก็จบมันก็คือสถานบันเทิงที่มันต้องใช้กฎหมายเข้าไปเข้มอ่ะนะ
1: อืม
0: อันนี้มันหลวมไปหมดเลยโอ้โหยิ่งพอฟังข่าวต่างๆเหล่านี้แล้วเรารู้สึกหดหู่ใจไปด้วยก็คือทางหนีไฟ
1: โอ้ใช่
0: รวมทั้งวิธีการในการอย่างสปริงเกอร์ในการที่จะดับเพลิงโดยอัตโนมัติของมันเองเวลาที่มันมีควันไฟเกิดขึ้น
1: อืมม
0: ม
1: ั
0: ัน น
1: ไม่มี
0: ล
1: อุ
0: ้
1: ป
0: วน
1: กรณ์
0: ไม
1: เล
0: ่
1: ย
0: มีอะไรเล
1: ไม่
0: ย
1: มีอุปกรณ์เรื่องของความปลอดภัยเรื่องความเซฟตี้ไม่มีเลย
0: ความจริงอันนี้โอ้โหกฎหมายมันสะท้อนให้เห็นถึงความหละหลวมของกฎหมายนะ
1: ค่ะ
0: มันน่าจะต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดเหมือนกันนะไม่งั้นมันไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้เห็นเสร็จแล้วความสูญเสียเต็มไปหมดเลยนะ
1: อืมใช่ค่ะคุณหมอน่ากลัวมากๆแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าพอเราตื่นเช้ามาทุกคนเห็นข่าวที่แบบเศร้าอ่ะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันเกิดอีกแล้วมันเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ว่ามันจะไปแจ็คพอตที่ไหนเท่านั้นเองแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราต้องเจอกับความสูญเสียแบบนี้ทั้งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันป้องกันได้ใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ถ้าเกิดสมมติว่าทำตามเขาเรียกอะไรทำตามกฎหมายทำตามเรื่องของสถาน
0: ก
1: ท
0: ต
1: ี
0: ิ
1: ่
0: ก
1: ตั
0: า
1: วอาคารโอ้ทุกอย่างมันก็จะเซฟไ
0: ค
1: ป
0: ือ
1: ละ
0: ของเราเนี่ยมันแย่อยู่อย่างนะคือไม่ได้ฟ้องถึงล้มละลายอะไรอย่างนี้แล้วฟ้
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: ผิดอาญาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม
1: อ
0: ่ค
1: ื
0: ่อย
1: ม
0: มีไง
1: อืม
0: มันก็เลยเป็นแบบประเภทหลวมๆไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็สุดท้ายก็พ้นแล้วก็ไปเปิดใหม่อะไรทํานองเนี้ยแล้วมันก็จะมีตัวอย่างแบบเนี้ยไปปรากฏเกิดขึ้นซึ่งเราไม่ได้ต้องการให้เกิดแบบนี้เลยนะ
1: ค
0: แต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยคือความหละหลวมของกฎหมายมันสะท้อนให้เห็นจริงๆนะว่ามันมีความหลวมของกฎหมายมาก
1: อืม
0: บางทีวันที่ไปตรวจนะสร้างภาพกันดูดีนะ
1: ค่ะ
0: แต่หลวมตัวไปอีกวันหนึ่งเสร็จเนี่ยนะโอ้โหจะเห็นมาความผิดอะไรต่างๆเหล่านี้เต็มไปหมดเลยความจริงหน่วยที่ลงไปตรวจประเมินเวลาที่จะให้ผ่านไม่ผ่านเขาเนี่ยมันต้องใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแล้วฟังคนรอบข้างแล้วแวดล้อมดูเหมือนกันนะเวล
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: มันเกิดเหตุนะพี่ยิ้วลองดูสิถามพยานคนนู้นคนนี้ก็จะบอกเลยประตูหนีไฟเขาล็อก2 ชั้น
1: อืม
0: เออแล้วเขาก็ยังมีโต๊ะมาขายลูกอม
1: อืม
0: ขวางไว้ด้วยคือเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าตอนก็คงตอนไปตรวจก็คงไม่มีมั้งสงสั
1: อ
0: ย
1: ื
0: พว
1: ม
0: กนี้มันก็คงเพื่อทำให้ผ่านแต่พอเอาเข้าจริงๆในวิถีปฏิบัติมันไม่ใช่
1: อืม
0: เนี่ยมันหมอกำลังคิดว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีการในการไปตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มันเป็นระบบสุ่มตัวอย่างมากขึ้นแล้วฟังแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ไม่อนุญาตเลยกับไปพวกประเภทอย่างนี้
1: ต้องกฎหมายต้องเข้มข้นนะคะต้องเราต้องท
0: เอ
1: ําตาม
0: อ
1: กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงไม่งั้นมันก็จะมีเหตุการณ์มีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกนับไม่ถ้วนจากการที่เราหละหลวมจากการใช้กฎหมายอ
0: ค
1: ื
0: วาม
1: ม
0: จริงต้องว่าไปเนี่ยคือถ้าสำนึกมีเนี่ยนะมันจะไม่
1: ค
0: เ
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ิดเหตุหรอกคือหมอก็ใช้คำว่าเวลาหมออยู่ในศูนย์คุณธรรมหมอพูดไว้เสมอเลยนะว่าถ้าสำนึกมีต่อให้กฎหมายมันไม่มีหรืออะไรก็ต
1: ม
0: า
1: ัน
0: ม
1: ไม่
0: เ
1: จ
0: นี
1: ำ
0: ่
1: เ
0: ย
1: ป็นต้องใช
0: ม
1: ้
0: ัน
1: กฎ
0: ก็
1: หมา
0: อ
1: ย
0: ยู่
1: ถ้าคนมีสำนึก
0: ใช่
1: อ
0: มั
1: ื
0: นก็
1: ม
0: อยู่เย็นเป็นสุขได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่สำนึกไม่มีเนี่ยต่อให้มีกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองนี่บางทีมันก็จะเอาช่องโหว่อะของกฎหมายอ่ะหลุดเล็ดรอดอ่ะเพราะผมก็จะว่าพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสิ้นนะนะ
1: อืม
0: ก็
1: ค่ะ
0: แสดงความเสียใจกับข่าววันนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะแล้วเราหวังให้เป็นเคสสุดท้ายนะคุณหมอที่จะไม่มีเกิดขึ้นอีกเนาะจะได้ไม่มีการสูญเสียในเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
0: อยากจะถอนหายใจอ่ะนะคือ
1: ถอนได้ค่ะถอนได้
0: ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่

0: คือหลายเรื่องหลายดาวเลยนะ
1: อ่า
0: เมื่อตอนกราดยิงตอนนั้นเราก็เคยเห็นไหมฮะมันก็มีปัญหาแล้วก็ในระยะเวลาต่อมาเห็นเรื่องของรถยนต์ที่ขับกันชนคนนู้นชนคนนี้วินัยจราจรมันก็มีให้เห็นแบบประเภทเนี้ยเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยหมอกำลังคิดว่าคว
1: จ
0: า
1: ิ
0: ม
1: ต
0: ห
1: ส
0: ละ
1: ำน
0: หล
1: ึก
0: วมของกฎหมายทั้งนั้นแล้วก็รวมทั้งสำนึกด้วยคร
1: อ
0: ับ
1: ื
0: ที่
1: ม
0: มันมีปัญหาคุณภาพพลเมืองนี้ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลผมว่าอันนี้มันต้องมีช่องทางในการที่จะอุทธรณ์ฟ้องร้องเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนเดินไปอย่างนี้นะ
1: อ
0: ใน
1: ืม
0: แต่ละวันที่มันไม่เกิดเหตุแล้วไปเห็นเนี่ยมันผิดหลักการผิดวิธีการแบบนี้เนี่ยมันน่าจะร้องเรียนไปได้นะว่าไอ้ร้านอย่างนี้เนี่ยมันผิดหลักสุขลักษณะผิดหลักในการที่จะปกป้องเรื่องของภัยถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ย
1: เพราะว่าเราเห็นเปลวไฟที่พุ่งออกมาแล้วโอ้โหแบบคือแบบเหมือนเราดูในหนังแอคชั่นเลยอะคุณหมอคือมันไม่น่าเชื่อมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วคนที่วิ่งหนีออกมาโอ้โหแบบไฟคลอกน่ากลัวมากซึ่งคุณหมอโดยปกติแล้วแผลแบบเนี้ยมันรักษานา
0: โอ้
1: นมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอการติดเชื้อการรักษามันยากมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะใช่เพราะว่าไม่เราแผลเบิร์นเนี่ยเวลาที่มันโดนไฟไหม้น้ำร้อนรั่วมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ที่อวัยวะที่โดนแล้วก็อยู่ที่ระดับความรุนแรงมันมีระดับ1 2 3คือระดับ
1: อื
0: หนึ่งเนี่
1: ม
0: ยมันแค่นิดหน่อย
1: อืม
0: ไม่ได้มากมายอะไรอย่างมากก็แดงไม่ก็อาจจะอย่างมากที่สุดก็อาจจะมีพองแล้วมันก็ไม่เป็นแผลเป็นแต่ถ้าเข้า
1: อ๋
0: ส
1: อ
0: ู่ระดับ2มีแผลเป็นทั้งสิ้นแต่ถ้าระดับ3เนี่ยอันนี้หนักเลยครับเพราะมันลึกไปจนถึงทั้งชั้นผิวหนังทั้งหมดเลย
1: อื
0: ไปหม
1: ม
0: ดเลยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็เป็นระดับแล้วก็อยู่ที่ปริมาณ
1: อืม
0: ว่าโดนเยอะขนาดไหน
1: เรา
0: แล
1: เห็
0: ้
1: น
0: ว
1: ในข่าวบางคนเหมือนมัมมี่เลยคุณหมอคือแบบพันแบบทั้งตัวเลยอ่ะ
0: มันหลายเรื่องนะพี่ยิ้วแม้กระทั่งอากาศที่หายใจควันที
1: อ
0: ่
1: ื
0: สำลัก
1: ม
0: เข้าปอด
1: เออใช่
0: ทุกอย่าง
1: ใช
0: น
1: ่
0: ี้มันมีผลก
1: ผ
0: ระ
1: ล
0: ท
1: หม
0: บ
1: ด
0: หม
1: เล
0: ดเล
1: ย
0: ยนะ
1: อืม
0: มี
1: อื
0: ผ
1: ม
0: ล
1: อ
0: กร
1: ื
0: ะท
1: ม
0: บหมดเลยต่อร่างกายนะ
1: ค่ะ
0: อื
1: นะคะ
0: ม
1: เพราะฉะนั้นป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นดีที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งเจ้าของร้านเนาะที่จะต้องสถานประกอบการ
0: คือ
1: ที่
0: เจ้า
1: ต้อง
0: ข
1: ม
0: อ
1: ี
0: ง
1: จ
0: ริ
1: ต
0: ้าน
1: ส
0: เนี
1: ำ
0: ่
1: น
0: ย
1: ึก
0: ผม
1: มี
0: เข้าใจว่าใช่พี่ยิ้วผมก
1: อืม
0: ำเรียกร้องว่ามันต้องไปดูสำนึกด้วยนะว่า
1: อื
0: เว
1: ม
0: ลาเราทำร้านอะไรต่างๆเหล่านี้จะเอาแต่กำไรอย่างเดียวมันคงไม่ได้นะมันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมีการซักซ้อมแล้วก็ประตูหนีไฟมันต้องชัดเจน
1: อื
0: สัญ
1: ม
0: ญาณพวกนี้ต้องชัดและคนอย่าปริมาณเยอะโอ้โห
1: อืมแออัดมันจนมัน
0: แอ
1: มูฟไม
0: อ
1: ่ไ
0: ั
1: ด
0: ด
1: ้
0: จ
1: นะ
0: น
1: คุณ
0: ม
1: หม
0: ัน
1: อ
0: เลอะล้นเกินแล้
1: อ
0: ว
1: ื
0: ถ้าเกิด
1: ม
0: มันเกิดเหตุขึ้นมามันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้
1: ค่ะ
0: ระบบไฟฟ้าที่มันจะต้องมีการประเมินอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเองไอ้ระบบน้ำในการที่จะ
1: อื
0: ช
1: ม
0: ่วยในการดับเพลิงถังดับเพลิงโอ้โหมันหลายอย่างนี่หมอเข้าใจว่ายิ่งแออัดคนเข้ามานะยิ่งต้องคิดหนักยิ่งต้องคิ
1: อ
0: ด
1: ื
0: ม
1: ม
0: ากและหน่วยงานที่ไปประเมินหมอคิดว่ามันน่าจะต้องลงไปประเมินแบบสุ่มตัวอย่างบ้างได้แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: จะมาแบบประเภทที่มาเป็นทางการแล้วก็มาดูเพราะอีตอนที่ไปเป็นทางการน่ะท่านนะมันสร้างภาพได้หมดเลยอ่ะ
1: อืม
0: แต่พอตอนที่พ้นไปแล้วเนี่ยกลับมาทำเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละมันคงต้องสุ่มตัวอย่างแล้วดูพยานแวดล้อมอะไรต่างๆด้วยว่าไอ้ตกลงอันนี้เขาเปิดยังไงกันแน่มันเหมือนร้านอาหารเฉยๆที่มีดนตรีหรื
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ตกลงเป็นสถานบันเทิงเลยเพราะกฎหมายมันคนละฉบับกันนะพี่ยิ้ว
1: อืม
0: แล้วความเข้มมันก็ต่างกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นความหละหลวมของกฎหมายอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ขึ้นมา
1: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องอื่นนะคะคุณหมอวันนี้ยูแอบเห็นเรื่องของรางวัลประชาบดีค่ะคุณหมอเป็
0: อ
1: น
0: ๋อ
1: ราง
0: คว
1: ั
0: ร
1: ล
0: ับ
1: ที่
0: ครับ
1: กรมพัฒนาสังคมและความกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาจัดทํารางวัลนี้ขึ้นมาเขาจัดทํามาหลายปีแล้วแหละนะคะแล้วก็เขาต้องการเชิดชูเกียรติบุคคลองค์กรแล้วก็สื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลําบากนะคะซึ่งก็ในช่วงของปีนี้รางวัลของปีนี้เนี่ยเขาก็เปิดรับสมัครกันตั้งแต่ช่วงต้นปีละแล้วเขาก็มีการคัดเลือกนะคะก็ แอบเห็นรายชื่อคุณหมอด้วยเพราะว่าเขามีหลายรางวัลมากเลยเขามีรางวัลแบบระดับบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์องค์กรนะคะแล้วก็ที่ทําคุณประโยชน์สื่อสร้างสรรค์ต้นแบบใช่ไหมคะมีระดับองค์กรนะคะซึ่งเขาบอกว่ารางวัลประชาบดีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในการที่ส่งเสริมในการทําดีให้กับบุคคลที่ทําเพื่อสังคมคุณหมอเองวันนี้ก็เป็นหนึ่งใน
0: ครับบุคคลประเภท
1: เป็
0: บ
1: น
0: ุ
1: หน
0: ค
1: ึ่ง
0: ค
1: ใน
0: ล
1: บุ
0: ฮ
1: ค
0: ะ
1: คลใช่ไหมคะที่
0: พี
1: ไ
0: ่
1: ด้
0: นิวฮะ
1: รับรางวัลเหมือนอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ารางวัลนี้อะไรที่คุณหมอคิดว่าเป็นรางวัลที่คุณหมอได้รับประทานรางวัลนี้จากพ
0: คร
1: ล
0: ับ
1: เอก
0: ครับ
1: ด้วยใช่ไหมคะพระวรวงศ์เธอด้วยนะคะ
0: ใช่ฮะใช่
1: พระ
0: ฮ
1: อง
0: ะ
1: ค์เจ
0: ก
1: ้า
0: ็
1: เฉลิมศึกทุกคนนะคะเป็นประองค์ประธานในพิธีนี้ด้วย
0: ใช่ครับก็เข้ารับประทานรางวัลจากพระองค์ด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องกราบขอบคุณทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะโดยเฉพาะก
1: คร
0: ม
1: ่ะ
0: พัฒนาสังคมที่เห็นความสําคัญงานที่ผมทํามาตลอดแต่จะเรียกว่าทุชั่วชีวิตแต่ที่ทํามาตลอดแต่ที่สําคัญขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะก็
1: ค่ะ
0: ระดับบุคคลมีอยู่11ท่าน
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่ได้รับก็
1: ม
0: ผมยกตัวอย่างแค่ชื่อบางชื่อเช่นมาดามรถถังอ่ะพี่ยิ้วก็คงเคย
1: รู้จัก
0: ม
1: ค
0: าก
1: ่ะ
0: อ่าแล้วก็จะมีแม้กระทั่งอย่างพี่บุ๋มมะปนัดดา
1: พี่บุ๋ม
0: พ
1: ป
0: ี่
1: น
0: บ
1: ั
0: ุ
1: ด
0: ๋ม
1: ด
0: เน
1: า
0: ี่ยนะก็
1: ค่
0: อั
1: ะ
0: นนี้ก็เป็นตัวอย่างของบางท่านแต่ผมอาจจะเอ่ยนามไม่หมดแต่จริงๆก็มีอยู่11ท่านหนึ่งในนั้นก็มีหมออยู่ด้วยแล้วก็มีทั้งประเภทของสื่อก็อย่างเช่นเก่งจริงชิงค่าเทอมอะไรอย่างนี้เนี่ย
1: อืมวันนี้เห็นคุณห
0: ก
1: ม
0: ็
1: อถ่ายรูปกับอะไรนะคะพี่รถถังอ่ะใช่
0: อ๋
1: ไหม
0: อครับครับใช่
1: พี่ร
0: ฮ
1: ถ
0: ะ
1: ถ
0: ใช
1: ัง
0: ่พ
1: เน
0: ี
1: ี
0: ่
1: ่ย
0: มาดามรถถังใช
1: พ
0: ่
1: ี่มาด
0: ใ
1: า
0: ช
1: ม
0: ่
1: รถถัง
0: ใช่
1: เ
0: ในช
1: ี่ย
0: ่
1: ค่ะ
0: ใช่คือรางวัลนี้มีมาตั้งแต่ปี50นะพี่เพราะว่าผม
1: อื
0: ก็
1: ม
0: ได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเขาให้กับบุคคลหรือองค์กรใดก็ตามที่ทำงานกับคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
1: อืม
0: ครอบครัวที่เปราะบาง
1: อืม
0: หรือว่าเป็นคนที่พลาดไปแล้วอย่างเช่นคนที่ติดอยู่ในสถานพินิจหรือคุกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแล้วบุคคลหรือองค์กรต่างๆเหล่านี้เข้าไปอุทิศการช่วยเหลือเป็นเวลายาวนานเลยทีเดียวนะเพราะแต่ละท่านที่รับรางวัลนี้ต้องบอกตรงๆว่าก็มีประวัติยาวนานในการช่วยเหลือผู้คนมาโดยตลอด
1: ค่ะ
0: ส่วนในประเภทของผมที่ได้เนี่ยงานอันหนึ่งที่มันเป็นงานชิ้นโบแดงของหมอที่ทำไว้ให้กับประเทศเนี่ยก็คือเรื่องของครอบครัวพลังบวกครับพี่ยิ้ว
1: อืม
0: ความจริงไม่ได้เพิ่งทำตอนมาอยู่ศูนย์คุณธรรมนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้ระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นตัวก่อกำเนิดต้นทุนชีวิตที่หมอเคยได้รับรางวัลนานาชาติที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ10 ปีที่แล้วนะสิบกว่าปีด้วย
1: ค่ะ
0: เสียปี54อ่ะพี่ปีห้
1: อ
0: า
1: ื
0: ส
1: ม
0: ี่นี่มันปี64โอมัน
1: ส
0: 15 ปี
1: สิบ
0: นะ
1: กว่าปีสิบห้
0: ส
1: า
0: ิบ
1: ป
0: ห
1: ี
0: ้า
1: ห
0: ป
1: ก
0: ี
1: เก
0: ที
1: ้
0: ่
1: า
0: แล้
1: ตอน
0: ว
1: นี้หกเก
0: ต
1: ้า
0: อนนั
1: ค
0: ้น
1: ่ะ
0: เนี่ยกูอ่าตอนนั้นกรุงเทพมหานครเขาแก้ปัญหาชุมชนแออัดอ่ะถ้าพูดภาษาเดิมๆก็เหมือนสลัมอ่ะน
1: ส
0: ะ
1: ลัมอืม
0: แอเรียตรงนั้นเนี่ยก็คือแก้ปัญหาตรงนั้นโดยการที่ย้ายผู้คนสร้างตึกแนวดิ่งเขาเรียกก็เหมือนบ้านเอื้ออาทรตึกเอื้ออาทรแล้วก็จะมีชุมชนแนวราบหมอได้มีโอกาสเข้าไปคลุกวงในกับกระบวนการพัฒนาครอบครัวพลังบวกเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นเลย
1: อืม
0: ผมเข้าใจว่าแทบจะปี5253ไอ้ต้นทุนชีวิตมันเกิดปี54
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะกว่าต้นทุนชีวิตจะเกิดเนี่ยปี5253เนี่ยผมเริ่มเข้าพื้นที่ในชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็เจอกับป้าอุ้มกราบขออภัยที่เอ่ยนามท่านนะคุณปราณีนะป้าอุ้มน่ารักมากแล้วก็ท่านก็ทุ่มเทในการที่จะแก้ปัญหาสังคมโดยเฉพาะกับครอบครัวที่พลาดต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายเกิดคำว่าสหกรณ์พ่อแม่หมอก็ได้
1: อื
0: เรียนรู้
1: ม
0: จากชุมชนนี้เหมือนกันแล้วก็เกิดคำว่าชุมชนในชุมชนฮะพี่ย
1: ค
0: ิ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วชุมชนในชุมชนความหมายก็คือว่าชุมชนใหญ่เนี่ยเราคุมไม่ได้โดยเฉพาะใน
1: อืม
0: สังคมเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยมันคุมยากนะจะไปคุมทั้งชุมชนเนี่ยไม่ได้คํ
1: ค
0: า
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ่าคุมในที่นี้ก็คือว่าทําให้มันดีงามนะมันไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ชมไม่ได้รมไม่ได้ใช้อิทธิพลอะไรใดๆนะอย่าเข้าใจผิดนะคือเราไปสร้างสรรค์นะที่ทํางานทั้งชุมชนเนี่ย ความร่วมมือมันยากมากเพราะก็ใหญ่มากเลยนะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องที่ใช้ชีวิตอยู่กันที่การก็บอกว่าเป็นพันๆเลยอ่ะนะซึ่งมันไม่ไหวเพราะมันก็มีวิธีเดียวก็คือทําให้เกิดชุมชนในชุมชนแล้วมันก็ทําให้เกิดเครื่องมือต้นทุนชีวิตเพราะป้าอุ้มเคยบอกว่าเรากําลังทํางานกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนี่มันจําเป็นต้องมีเครื่องมือฟังเสียงเด็กว่าเขารู้สึกดีๆกับตัวเองยังไงรู้สึกดีๆกับบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนแล้วในที่มามันก็เลยในเวลาต่อมาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือทุนชีวิตที่หมอพัฒนาต่อเนื่องแต่หมอไม่ได้หยุดอยู่แค่การแก่ชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังนะตอนที่หมอย้ายไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย
1: ค่ะ
0: วิทยาเขตศาลายาฮะเลาะชุมชนล้อมรอบวิทยาเขตศาลายามีอยู่15ชุมชนหมอยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านสาพรทวีวัฒนาหมู่บ้านหน้ามอบ้านสารวันมันไม่อีกเยอะเลยนะแล้วทั้งหมดเนี่ย15ชุมชนเนี่ยผมนัดประชุมประธานชุมชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องผมจําได้ว่าผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งเดี๋ยวนี้ท่านเติบโตจนกลายเป็นนายกเทศมนตรีไปแล้วอ่ะผู้หญิงนะผู้หญิงนะแต่ใจนี่สู้มากแล้วก็มาทํางานกับหมอและทํางานทางด้านเด็กครอบครัวในล้อมรอบมหาวิทยาลัยนั้นทั้งหมดเลยเราก็พัฒนาขึ้นมาเป็นโมบายยูนิตที่สถาบันแห่งชาติการพัฒนาเด็กและครอบครัวสมัย8ปีที่หมออยู่ที่นู่น
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านั้นก็คือ10ปีที่อยู่ที่โรงพยาบาลเด็กก็ทําที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ลงไปกับแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนสสส.ด้วยสมัยนั้นแล้วลงไปผมโอ้โหลงเกือบจะ20กว่าจังหวัดได้อะทุนเดิมพวกนี้ที่เราพัฒนาในหลายจังหวัดเลยทีเดียวชุดองค์ความรู้และกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยในที่สุดหมอมาพัฒนาขึ้นมาเป็นอันใหม่ฮะพี่ยิ้วก็คือว่าสำนักวิจัยแห่งชาติเนี่ยกราบขออภัยที่เอ่ยนามองค์กรด้วยก็คือสำนักวิจัยแห่งชาติแต่ก่อนตอนที่หมอออกมาจากสภาวิจัยแห่งชาติตอนนั้นหมอเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติหมอก็ลาออกเพื่อที่จะรับโครงการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงครับพี่ยิวแล้วก็เป็นความร่วมมือที่เราก็เลยได้มีโอกาสร่วมมือกับสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิ์มีความร่วมมือกับคณะแพทยศิริราชม
1: ี
0: ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแล้วเราก็ลงไป4จังหวัดก็คือเชียงรายอุดรธานีพระนครศรีอยุธยาสุราษฎร์ธานีคำว่าป้าข้างบ้านนี่พี่ยิวมันก็เกิดขึ้นจากโมเดลของพระนครศรีอยุธยาห้องโอบใจก็เกิดขึ้นจากโมเดลของอุดรธานีเนี่ยลักษณะแบบนี้เราลงไปในชุมชนแม้กระทั่งชุมชนนางแลที่อยู่ที่เชียงรายซึ่งเป็นชนชาติพันธุ์โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในชุมชนที่แทบจะติดชายแดนอยู่แล้วเนี่ยเราก็บินไปทำงานที่นั่นอยู่ด้วยเหมือนกันมีโอกาสในการพัฒนาในระยะเวลาต่อมาขยายจาก4บวกไปอีก12มีเยอะฮะก็คือได้ทั้งลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์มีโอ้อีกเยอะเลยชัยนาทผมอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดกาญจนบุรีราชบุรีพังงาระยองเนี่ยมันลงพื้นที่ต่างๆกระจายผมก็จะว่าในระยะเวลาต่อมาก็คือ20กว่าจังหวัดผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครอบครัวพลังบวกกับระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยหมอกราบขอบคุณทางกระทรวงพม.ที่เห็นความสำคัญอันนี้เราได้มีโมยูร่วมกันข้ามกระทรวงด้วยซ้ำไปแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยสำนักวิจัยแห่งชาติตอนที่หมอทำเป็นโครงงานวิจัยขึ้นมาเนี่ยตอนหมอทำทุนชีวิตหมอก็ได้รับ International Chapter Award ของโลกเครื่องมือนี้พอย้ายมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ทำต่อเนื่องกันมาในระยะเวลาต่อมาไองานระบบพี่เลี้ยงในชุมชนก็ได้รับความสนใจจากธนาคารโลกในการมาถอดบทเรียนคำว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนพอมาทำงานกับสำนักวิจัยแห่งชาติเนี่ยพี่ยิ้วครับผมได้โล่นักวิจัยดีเด่นทางด้านชุมชนสังคมจากวอชอบนโล่เนี่ยที่ภาคภูมิใจคือบนโล่เขียนว่าอะไรรู้ไหมฮะนวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศฮะผู้ฟังฮะทำไมมันถึงตอบโจทย์ประเทศรู้ไหมครับผมน้อมนำเอาพระราชดำริในหลวงมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมแล้วก็พัฒนางานขึ้นมาเนี่ยโดยผมตั้งโจทย์อันหนึ่งก็คือว่าเราจะไม่ลงไปทำงานเพียงงานวิจัยหรือว่าจะลงไปทำเพียงพัฒนาชุมชนเหมือนโครงการทั่วไปที่หลายหน่วยงานหลายกระทรวงกรมกองเขาทำกันไม่เอาแต่เราจะลงไปทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเก่งขึ้น มีความคิดเชิงระบบ ขาสร้างการมีส่วนร่วมและใช้ทรัพยากรของชุมชนเพื่อชุมชนกันเองและแก้ปัญหาครอบครัวเปราะบางครอบครัวที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้เราเรียกมันว่าเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนฮะพี่ยิวในระบบพี่เลี้ยงในชุมชนมี5ทักษะฮะพี่ยิว
1: ค่ะ
0: เราพัฒนาให้แกนนำพลังบวกแกนนำพลังบวกมาจากไหนฮะแกนนำพลังบวกก็มาจากคนในพื้นที่นั่นแหละแต่เขาไม่ได้พิกลพิการและเขาก็มีใจในการที่ช่วยดูแลบุตรหลานของเขาในชุมชนของเขาเราก็ดึงมาอัพสกิลฮะเขาเรียกพัฒนาเขาสร้างความเข้าใจตรงกันอาจจะใส่วินัยเชิงบวกเข้าไปวิธีการในการสื่อสารกับลูกที่ทำให้บ้านไม่แตกบ้านไม่กลายเป็นครอบครัวที่เปราะบางเสพยาเสพติดอย่างตัวอย่างอันหนึ่งที่คณะกรรมการพิจารณาและมอบรางวัลให้กับหมอไปด้วยเนี่ยเคสที่บุรีรัมย์เคสที่บุรีรัมย์เนี่ยมันมีบ้านหนึ่งเนี่ยละลูกหลานฮะหลานเนี่ยคือเป็นครอบครัวแบ่งกลางพ่อแม่ไม่ได้อยู่ฮะพ่อแม่มาทำหากินอยู่ที่กรุงเทพแต่ในขณะที่ยายแทบจะแก่มากแล้วอ่ะผมก็จะว่าคือแทบ
1: 70เนาะ
0: เออ
1: าย
0: อ
1: ุเ
0: ใ
1: ย
0: ช
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เขาก็เลี้ยงหลานหลานติดยาเสพติดคุ้มคลั่งวันที่ทีมงานครูกอครูขอเราลงเนี่ยถ้าไม่ได้ลงเนี่ยยายเสียชีวิตบ้านถูกเผาเพราะเด็กเนี่ยเสพยาเสพติดและคลั่งแต่ด้วยกระบวนการของครอบครัวพลังบวกเนี่ยเราค่อยๆเปลี่ยนระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่เราพัฒนาแกนนำครูกอครูขอไปเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยเขาสามารถที่จะไปกู้ชีพเด็กคนนี้ทุกวันนี้เด็กคนนี้เลิกยาแล้วแล้วไม่พอนะเดี๋ยวนี้เขาปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วเขามีรายได้จากพืชสวนแล้วเขาก็ทีมงานลงไปเยี่ยมชมเนี่ยเขาภูมิใจนำเสนอมากเลยเขากลายเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเขากลับมาช่วยยายซึ่งแก่แล้วคิดดูนะถ้าวันนั้นไม่ได้ลงอะไรจะเกิดขึ้นมันคงจะเป็นความรุนแรงของบ้านนี้เช่นเดียวกันกับที่สุราษฎร์ธานีก็กำลังจะเกิดความรุนแรงในบ้านนั้นลูกเนี่ยต่อต้านกับพ่อแม่มากแยกตัวเองคนเดียวแต่กระบวนการครอบครัวพลังบวกครูกอครูขอของเราลงไปบวกทุกวันนี้เนี่ยนะพ่อเนี่ยทำงานสวนยางนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยตอนแรกคุณพ่อก็ไม่เข้าใจแต่พอมาฟังแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปกับเราเนี่ยทำไปทำมาบ้านนี้เนี่ยลูกคืนกลับมาเป็นลูกที่ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านกลับมาเรียนหนังสือดูแลคุณตาซึ่งแก่แล้วกลายเป็นเด็กที่กตัญญูไปเลยเหมือนคล้ายๆกับอีกหลายจังหวัดอย่างเช่นบางจังหวัดที่ผมอาจจะไม่ขออนุญาตเอ่ยนามแต่เป็นเด็กขายเด็กเด็กขายเด็กกันเองเหมือนแม่
1: เหม
0: เล
1: ื
0: ้
1: อ
0: าน อะฮะ
1: อ๋อ
0: แต่เราก็สามารถไป
1: ค้า
0: ช่
1: ม
0: ว
1: น
0: ย
1: ุษย์
0: ค้ามนุษย์เนี่ยฮะแต่เราก็สามารถใช้เครื่องมือของทุนชีวิตแล้วก็ในที่สุดเราก็ประคับประคองเด็กในลักษณะนี้เพราะครอบครัวพลังบวกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนจึงมี5ทักษะที่เราไปพัฒนาแกนนําโดยโจทย์ของผมตั้งตามน้อมนําเอาพระราชดำริก็คือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองให้ได้และลุกขึ้นมาช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้จริงๆตั้งแต่สมัยสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงเลยนะเราก็น้อมนำเอาสิ่งนี้มาพัฒนาและในที่สุดเราก็ทำสำเร็จก็คือเกิดแกนนำพลังบวกที่เดี๋ยวนี้เขาช่วยเหลือตนเองได้
1: เข้มแข็งแล้ว
0: คือครูกอครูขอพี่ยิ้วเขาอะทดลองทักษะที่หมอฝากใส่เข้าไปทั้ง4-5ทักษะกับบ้านของเขาก่อน
1: เริ่มต้นที่บ้านของครูก่อน
0: เออปรากฏว่าบ้านอยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่เปลี่ยนนิสัยพี่ยิ้วรู้ไหมเด็กเนี่ยมันพูดว่าไงรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาอยากได้พ่อแม่แบบนี้มานานแล้วทำไมโครงการนี้ถึงมาช้าจังเขาเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดหมดเลยฮะพี่ยิวอันนี้คือ5ทักษะที่เราใส่และทำให้แกนนำเนี่ยสามารถอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เกิดกระบวนการพัฒนาเอาบ้านของครูคอครูขอก่อนทีนี้พอเขามั่นใจแล้วพี่ยิ้วต้องนึกสภาพนะคนต่างจังหวัดคนท้องถิ่นเนี่ยเวลาเขามั่นใจแล้ว แล้วเขามีความสุขเกิดขึ้นเขาอยากแบ่งปันความสุขนี้ไปเราใส่5ทักษะมีอะไรบ้างรู้ไหมให้กับแกนนำทักษะในการเฝ้าระวังชุมชนตนเองนี่ทักษะแรกซึ่งก็จะเกิดแผนที่สังคมขึ้นมาแผนที่ในชุมชนของเขา
1: ค่ะ
0: ว่าชุมชนของเขาพื้นที่ไหนพื้นที่เสียงพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ปลอดภัยทักษะที่สองคือทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือเรื่องบางเรื่องแกนนำของผมก็หมดปัญญาเหมือนกันเพราะมันยากและมันซับซ้อนอย่างเคยแกนนำเคยเล่าให้ฟังว่าเด็กถูกไล่ออกจากบ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าประเงินพลาดท่าไปตั้งท้องพ่อแม่รับไม่ได้ก็เลยไล่ลูกตัวเองออกจากบ้านลูกคิดอะไรไม่ออกก็เลยไปหาคุณป้าท่านเนี้ยแต่ป้าแกไม่มีข้อความเขาเรียกความรู้ทางกฎหมายหรือความไม่มีภาคีเครือข่ายว่าไอ้บ้านพักฉุกเฉินเป็นยังไงแล้วถ้าสมมติพลาดท่าตั้งท้องจะโปรเทคเขาจากเชื้อ HIV เชื้อโรคยังไงจะไปปรึกษากับใครบ้างแล้วถ้าไม่ให้ทำยังไงไม่ให้ตั้งท้องอะไรทำนองเนี้ยเขาไม่มีความรู้เลยฮะเพราะฉะนั้นทักษะที่สองทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือจึงเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้ก็ทำให้แกนนำของเรามีเขาเรียกมีเครือข่ายครับพี่เช่นเครือข่ายรพสตเครือข่ายอสมอพม
1: ค่ะ
0: เครือข่ายไอการคุ้มครองสิทธิ์ด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะเราทํางานกับสํานักเกการไปด้วยเราก็เห็นเลยว่าโอ้ไอการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาเป็นเหมือนทนายเป็นพูดง่ายกรณีที่ประชาชนเขาเดือดร้อนก็สามารถไปปรึกษาข้อกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ฟรีอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้มันก็เกิดความเชื่อมโยงต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเขาเรียกทักษะที่สองครับพี่ยิวทักษะที่สอง
1: ค่ะ
0: ทักษะที่สามเนี่ยคือทักษะในการพัฒนากิจกรรมในชุมชนตนเองอันนี้ก็ต้องสร้างทักษะให้เขานะซึ่
1: เ
0: ง
1: ชื่อ
0: เข
1: ม
0: า
1: สั
0: จ
1: ม
0: ะ
1: พันธ์นะคุณหมอเหมือนการเสื่องสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
0: ผมยกตัวอย่างเช่นเอาของตอนสมัยป้าอุ้มป้าบุญมาอะไรทั้งหลายนี่กราบขออภัยเอ่ยนามท่านเหล่านี้นะก็คือว่าป้าบุญมานี่อ่านหนังสือไม่ออกนะแต่แกไร้กลอนสดได้แต่แกสามารถมาเล่านิทานให้กับเด็กๆฟังและรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่มันโกโลโกโสยางแบนล้อขึ้นสนิมอะไรทั้งหลายเนี่ยเด็กๆเนี่ยมันแปรรูปทาสีใหม่นะด้วยจิตอาสาเนี่ยนะจนกลายเป็นห้องสมุดสัญจรมีชีวิตฮะและเข็นรถเข็นแบบนี้ไปช่วยน้องซึ่งเป็นอนุบาลจัดระบบสีสันมันก็เกิดขึ้นในการพัฒนากิจกรรมลักษณะแบบนี้คือการใช้ทรัพยากรของตนเองมาพัฒนากิจกรรมและทำให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาเกิดขึ้นอันนี้
1: สาม
0: สามฮะทักษะที่สามทักษะที่สี่คือทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาฮะพี่ยุก็คงเห็นนะที่บางทีหมอก็จะใช้สามคำถามยกตัวอย่างเช่นรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงและถ้าเป็นเราเราจะทำ
1: จ
0: ย
1: ะ
0: ัง
1: ท
0: ไง
1: ำยังไง
0: สามคำถามนี่ผมว่าพี่ยุก็ไม่ยากแค่สามคำถามเนี่ยพี่ยิวไม่ได้ต้องไปเข้าคอร์สลงหลักสูตรจิตวิทยาในการที่จะมาจบเป็นพี่เลี้ยงสามคำถามแบบนี้สมมติว่าลูกเรานั่งดูทีวีกับลูกอันนี้นะหมอยกตัวอย่างให้ผู้ฟังเลยก็ได้นะและเห็นฉากบางฉากแล้วมีความรู้สึกเนี่ยเราอยากจะถามความเห็นแทนที่จะกลับไปอบรมสั่งสอนใช้วิธีผู้ใหญ่พูดมากก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าลูกเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างลูกเห็นแล้วคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นลูกเผชิญเหตุขึ้นมาลูกของแม่จะ
1: จะ
0: แก
1: ท
0: ้
1: ำย
0: ป
1: ั
0: ัง ญ
1: ไง
0: หายังไงเห็นไหมคำถามปลายเปิดแบบนี้มันทำให้ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเขาง่ายมากเลยฮะพี่ยิ้วเขาเรียนรู้เลยฮะเดี๋ยวนี้นะพี่ยิ้วเวลาที่เรานัดตลาดนัดไอ้ครอบครัวพลังบวกที่มาเจอกันพี่ป้าน้าอาจะอยู่อยุธยาจะอยู่โอ้เชียงรายอุบลราชธานีอยู่ขอนแก่นอยู่อีกหลายจังหวัดเยอะแยะไปหมดเลยเวลาเขาเข้าประชุมร่วมกันพี่ยิ้วฮะแต่ก่อนนะที่เราซูมกันแบบนี้เนี่ยนะเขาปิดเสียงไม่เป็นเดี๋ยวนี้ก็ปิดเสียงเป็นนะปิดไมโครโฟนนั่งตะบันหมากไปด้วยก็มีบางคนกรีดยางไปยังมีเลยพี่ยิ้ว
1: เขาก็
0: แต่
1: นั่ง
0: ข
1: ฟั
0: อง
1: แล้วเขาทำอะไรต่อได้
0: แล้วเขาก็จะแลกเปลี่ยนให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยลูกดื้อมากเลยแล้วเขาก็ใช้วิธีนี้เรามีคำแนะนำอะไรอย่างไรบ้างนี่เป็นวิธีกระบวนการในการใช้ระบบออนไลน์ดิจิทัลในการพัฒนารูปแบบ ให้มันกว้างไกลครอบคลุมทุกพื้นที่ในหลายจังหวัดด้วยกันแล้วหลายจังหวัดก็เริ่มเห็นมรรคเห็นผลเพราะมันมีการบอกต่อๆกันฮะพี่ยิวบอก
1: ค่ะ
0: ต่อๆกันเพราะทักษะนี้มันฝังเข้ากับแกนนำอย่าลืมนะมันไม่ได้อยู่ติดตัวผมเราถ่ายทอดไปให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถแกนโดยเฉพาะแกนนำครูก่อครูขอเนี่ยเขารู้ทักษะเลยและเขารู้ด้วยว่าจะต้องไปทำอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเขาขยายผลเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนโยนก้อนหินลงในน้ำแล้วมันกลายเป็นรังสีของมันที่มันกว้างแผ่ไพศาลขึ้นไปเรื่อยๆจริงอยู่เชียงรายตอนแรกลงไปแค่สองชุมชนเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเกือบ10 ชุมชนอุดรธานีลงตอนแรก2-3 ชุมชนเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นหลายชุมชนมันเริ่มกระจายตัวไปเราใส่พี่เลี้ยงเข้าไปด้วยฮะพี่ยิ้วก็คือโค
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ชฮะอย่างเช่นทางเชียงรายเราก็ดึงเอามามอแม่ฟ้าหลวงสำนักพยาบาลอย่างเงี้ยนะอาจารย์ที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยมาซักซ้อมร่วมกันเป็นโค้ชให้เป็นโค้ชความหมายก็คือว่าเมื่อเวลาเจอเหตุเจอปัญหาเนี่ยแล้วเขาจะมาถอดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของครอบครัวอย่างชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยอย่างไรอันนี้เขาก็อยู่ในภาวะยากลําบากคงยากมั้งที่จะเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์นักจิตวิทยาเพื่อที่แก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดครอบครัวที่เปราะบางเขาทําไม่ได้แต่พอได้ครูกอครูขอแถมมีโค้ชซิสเต็มระบบโค้ชเชื่อมโยงกับส่วนกลางอีกก็คือหมอนั่งอยู่ด้วยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งก็จะเชื่อมภาคีเครือข่ายเนี่ยไปเกือบ30 กว่าจังหวัดพี่ครึ่งประเทศฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือกลายเป็นแหล่งน้ำกระเพื่อมแล้วมันมีความยั่งยืนในตัวของเองที่เราเรียกว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนทักษะสุดท้ายคือทักษะในการบริหารจัดการโครงการได้ด้วยตนเองครับ
1: ค่ะ
0: หมายถึงเขามีทักษะในการเขียนโครงการก็ได้สามารถขอแหล่งทุนอื่นไม่ต้องมาง้อหมอเดลพูดง่ายๆความโจทย์ของผมก็คือเมื่อหมอถอยออกมาเขาอยู่ได้มีทั้งทักษะมีทั้งกระบวนการมีทั้งภาคีเครือข่ายมีทั้งรู้เทคนิคทักษะต่างๆแถมยังมีพี่เลี้ยงที่ปรึกษาหรืออาจจะโค้ชระบบของโค้ชมาจนถึงส่วนกลางเลยด้วยซ้ำไปฮะก็อันนี้แหละครับที่ทำให้เราแก้ปัญหาหลากหลายชุมชนหลากหลายครอบครัวไปได้ดีเลยทีเดียวก็เป็นบุญกุศลที่หมอได้มีโอกาสสร้างประเด็นแบบนี้ขึ้นมามันไม่ง่ายครับพี่ยิ้วเพราะ
1: โอ
0: ว่
1: ้
0: าม
1: ันใช้เวลานานมากคุณหมอ
0: ใช้
1: ต้อง
0: เวลา
1: หลาย
0: นา
1: สินบปี
0: ผมลุยมาเป็น10 ปีเลยฮะ
1: ค่ะ
0: ต้องขอบคุณทางกระทรวงการพัฒนาสังคมอีกครั้งหนึ่งที่
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ณะกรรมการเล็งเห็นความสำคัญนี้แล้วก็มอบรางวัลประชาบดีในปีพุทธศักราชปีนี้ก็คือ2569ครับกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งก็เป็นพลังใจให้เราไปด้วยแล้วมอบความดีนี้ไปสู่ภาคเครือข่ายทุกคนที่ทำงานร่วมกันแม้กระทั่งชาวศูนย์คุณธรรมด้วยครับ
1: ค่ะก็ทำเพื่อสังคมนะคะคุณหมอก็ยังต้องทำเพื่อสังคมต่อไปนะ
0: ครับครับ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าคุณหมอ
0: คร
1: ผ
0: ั
1: ู
0: บ
1: ้ฟัง
0: ค
1: ใ
0: ร
1: ห
0: ั
1: ้
0: บ
1: คุณหมอได้พักดื่มน้ำหายใจสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยประเด็นอื่นกันต่อค่ะสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2:30ถึง3:30มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13:00 น.ถึง14:00 น.
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: การคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อศักดิ์สกุลชัย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะของรายการคุยกับหมอเดลนะคะยังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลทิปตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็ยิ้วค่ะวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยทาง FM 97 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะคะ QFM ด้วยนะคะคุณหมอคะเรามีเรื่องที่อยากจะถามคุณหมอเหมือนกันจริงๆแล้วในช่วงหลายวีคที่ผ่านมาต้องบอกว่า ขอไปค่ะประเทศใดเนี่ยแค่ไม่กี่วันก็มีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องใหม่ๆอีกแล้วมีเรื่องที่ให้คุยของเก่าเรายังรู้สึกยังเคลียร์กันไม่จบของใหม่ๆอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรนะน้ำในอุโมงค์ท่อที่กำลังสร้างใช่ไหมคะไหนจะมีแบบไหนจะมีโรงเบียร์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานและก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวกันนะคะที่เป็นน้องออทิสติกอายุแค่11ปีเนาะ11 12ปีเนาะที่แบบว่าไปเผลอขับรถแล้วก็ชนพระขับย้อนสอน
0: ไม่ได้เผลอฮะพี่ยูเดียวนะ
1: เหมือนเขาขับ
0: คือ
1: เขาขับแล้วเขา
0: อย่างนี้ต้องเข้าใจเด็กพิเศษนิดนึงขออนุญาตใช้พื้นที่นี้อธิบายให้เข้าใจนิดนึงคือไม่งั้นเดี๋ยวผู้ฟังก็จะงงว่าเขาไม่ได้เผลอฮะคืออันนี้แต่ว่าอย่างนี้ฮะคือเขาอะคำว่าประเด็นแรกทำความเข้าใจกันก่อนว่าเด็กพิเศษเนี่ยก็คือถ้าในความหมายหมอง่ายๆเลยนะแบบประเภทไม่ต้องตีความกันเยอะก็คือเด็กที่เขาต้องการความช่วยเหลือนั่นเองทีนี้เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยแปลกแตกต่างกันไปนะถ้าเป็นเด็กที่พิการอย่างเช่นพ
1: ิ
0: การทางการได้ยินพิการทางมองเห็นหรือพิการ
1: ทางด้าน
0: ร่างกายพิการทางด้านสติปัญญานะมีเหมือนกันพิการทางเช่น IQ อ่อนอาจจะปัญญาอ่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยกลุ่มพวกนี้ต้องการความช่วยเหลือทั้งสิ้นเลยนะแม้กระทั่งกลุ่ม LD ก็จัดเป็นประเภทของเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
1: ซึ่ง LD คือบกพร่องทางการเรียนรู้ถูกไหมคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ซึ่งมันมีทั้งทักษะการเขียนอ่านแล้วก็การคำนวณเลขมีบางคนเป็นทั้ง3ประเภทเลยก็มีเขาไม่ได้แกล้งนะฮะแต่เขาป่วยอ่ะเขามีปัญหาจริงๆออทิสติกก็จัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษที่ถูกจดทะเบียนไว้อยู่ด้วยเหมือนกันทีนี้ตัวออทิสติกเองเนี่ยที่กรณีเนี้ยตอนที่หมอให้สัมภาษณ์ครั้งแรกเมื่อหลายวันก่อนนะนะที่เกิดเหตุตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่ได้ประวัติจากกระทรวงพม.นะฮะว่าเนี่ยเป็นออทิสติกยังไม่เห็นทะเบียน
1: ยังไม่ทราบหรือว่าจะเป็นเด็ก
0: การลงทะเบียนอันนี
1: ้
0: ไม่ใช่ฮะคือหมอพูดเผื่อไว้เลยตอนนั้นเพราะว่ามันมีคนให้สัมภาษณ์ทำนองว่าหมายถึงญาติอะว่าก็เป็นเด็กพิเศษหมอก็แสดงทัศนะไว้เลยว่ากรณีที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยไม่ว่าเด็กปกติหรือเด็กพิเศษเนี่ยพฤติกรรมที่ทำอันเนี้ยถือว่าผิด
1: เ
0: ข้าใจตรงนี้ตรงกันก่อนว่าพฤติกรรมเนี้ยผิดแน
1: ่ๆ
0: คือขับรถเนี่ยมันผิดแน่อยู่แล้ว11ขวบมันจะมา
1: ขับไม่ได
0: ้อะไรอ่ะมันขับไม่ได้
1: แล้วเป็นเกียร์กระปุกด้วยนะคะคุณหม
0: อ
1: ก็ยังว่าเอ๊ะขับยาก
0: จริงจริงๆหมอวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ไว้หมดแล้วแหละก่อนหน้านี้บังเอิญเราไม่ได้มีโอกาสในการที่จะวิเคราะห์ในสัปดาห์ที่แล้วหมอก็เลยขอขยายความตรงนี้ที่พี่ยิ้วถามขึ้นมาสักนิดนึงให้เข้าใจตรงกันก็คือว่ากรณีออทิสติกก็มีทั้งไฮฟังชันนิ่งกับโลฟังชันนิ่งครับพี่ยิ้วขออภัยที่ใช้ภาษาอังกฤษนะไฮฟังชันนิ่งก็คือกลุ่มที่ IQ ก็ปกติแล้วอาจจะมีความสนใจในบางด้านเป็นพิเศษจนทำให้เหมือนกับจีเนียสเล็กๆแต่เขาไม่ได้ IQ เวอร์วังอะไรไม่ใช่นะ IQ ปกตินี่แหละก็คือ IQ ปกติแต่กลุ่มที่เป็นออทิสติกเขาจะมี3เรื่องฮะที่เป็นประเด็นอยู่แล้วเวลาจะวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกก็คือว่าทักษะทางด้านสังคมมีปัญหาอันนี้1เรื่องอันที่2ทักษะในการสื่อสารมีปัญหา
1: ค่ะ
0: และอันที่3ก็คือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมซ้ำเดิมพี่ยิวฮะถ้าใครผู้ฟังทุกท่านสนใจที่จะไปดูประเภทของออทิสติกเนี่ยท่านลองไปดูในวัยแสบสาแรกขาดโครงการ2นะตอนที่มันออนแอร์ไปแล้วนะตอน
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใน หาใน
1: YouTube ใน
0: YouTube
1: ละ
0: ผมจำได้ว่าผมเคยคุยกับผู้กำกับสมัยที่เขาสร้างละครเรื่องนี้กันนะว่า
1: 10กว่าปีแล้วค่ะของช่อง3
0: นานแล้วฮะใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขามาปรึกษาตั้งแต่หมออยู่มหาวิทยาลัยมหิดลนี่หมอมาอยู่ศูนย์คุณธรรมก็8ปีละตอนที่หมออยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนั้นน่ะเขามาปรึกษาเหมือนกันแล้วหมอก็เคยให้ทัศนะร่วมกันว่า5กรณีที่เป็นประเภทยอดฮิตที่พ่อแม่เนี่ยอยากรู้มากมีความรู้ถ้าท่านสร้างละครในลักษณะนี้ได้จะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่มากคือกลุ่มออทิสติกดื้อหนึ่งในนั้นเด็กที่ป่วยเป็นออทิสติกเด็กที่เป็น LGBTQ เด็กที่ถูกตายายพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงนะตายายเลี้ยงตั้งแต่ตอนอนุบาลแบบตามใจสุดขีดจนเสียคน
1: สปอย
0: อันที่4คือติดเน็ตเกมจนลุกขึ้นมาทำร้ายพ่อตัวเองถ้าไปดูในละครจะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือพ่อแม่ให้เรียนแบบเร่งรัดเรียนและเด็กทำได้เกรด4-4-4จนเกิดภาวะตึงเครียดวิตกกังวลซึมเศร้า5กรณีนี้อยู่ในวัยแสบสาแรกค่ะโครงการ2ท่านไปดูกรณีออทิสติกถ้าไปดูในละครนั้นจะรู้เลยว่าพฤติกรรมซ้ำเดิมที่หมอกำลังพูดถึงนี่มันหมายถึงอย่างไรเช่นถ้าเขานั่งอยู่ที่เก้าอี้นั้นน่ะเขาต้องการนั่งที่เดิมถ้าคุณครูย้ายที่นั่งเมื่อไหร่เนี่ยนะเขาจะเกิดความคับข้องใจนั่งไม่ติดครับถ้าจะกินข้าวไข่เจียวก็สั่งจนแม่ครัวนี่ยังรำคาญเลยจะสั่งอะไรนักหนาเอาแต่ข้าวไข่เจียวข้าวไข่
1: คือเขาจะทำอะไรซ้ำๆในจุดเดิมๆที่เขาเคยทำแบบนั้น
0: มันเป็นความรู้สึกคุ้นชินกันในลักษณะนั้นเด็กคนนี้เอากลับมาที่เด็ก11ขวบเขาถูกส่งไปโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเวลา8โมงเช้าเดินทางไปที่โรงเรียนเวลานั้นตลอดเป็นเวลาเส้นทางเดิมเวลาเดิมอยู่อย่างนั้นตลอดอยู่ดีๆวันหนึ่งไม่พาไป8โมงเช้าเกิดความคับข้องใจครับอยู่ไม่ติดครับมันเหมือนหน้าที่มันหายไปอ่ะมันต้องทำทำไมไม่ได้ทำ
1: อ
0: ันนี้คือลักษณะของออทิสติกเพียงแต่ว่าแล้วทำไมเกียร์กระปุกขับได
1: ้
0: อ้าวผู้ปกครองผู้ใหญ่ล้วนบอกกันว่าเขาไม่ได้มีใครไปฝึกเลยท่านครับ
1: เขาสังเกต
0: ที่เด็กออทิสติกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเขาเรียกว่าเป็นสเปกตรัมของออทิสติกพี่ยิ้วเคยเห็นเด็กที่เคยเห็นสมมตินะเขาเห็นภาพวาดของศิลปินท่านหนึ่งเห็นครั้งเดียวเนี่ยนะ
1: เวลาเขาก
0: ลับมาวาดของเขานะวาดเหมือนเป๊ะอย่างกับก๊อปปี้ออกซีรอกออกมาเลยฮะมีมุมแหลม
1: ก็เป็นความสามารถพิเศษของเขาในมุมนี้นะคุณหมออ
0: ันนี้กรณีถ้าเด็กที่สนใจทางด้านศิลปะจำหนังฟอเรสต์กัมได้ไหมที
1: ่
0: เจ้าพระเอกเนี่ยจำหนังสือเยลโล่เพจเจสที่มันเป็นโทรศัพท์เนี่ยทั้งเล่ม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ผมแค่หน้าเดียวผมยังไม่มีปัญญาจำเลยอ่ะอันนี้มันจำได้ทั้งเล่มอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ฟังฮะโปรดเข้าใจว่าถ้าออทิสติกถ้าเขามีความสนใจบางเรื่องบางด้านเป็นพิเศษเนี่ยนะมันจะเหมือนวิดีโอเทปเรคคอร์ดเข้าไปในสมองของเขาเหยียบสุดคลัชผู้ฟังฮะผมก็หมอเดลเนี่ยตอนที่ผมเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่ชุมพร
1: ก็ใช้รถเกียร์กระปุก
0: เกียร์กระปุกนะ
1: สมัยก่อน
0: ที
1: ่มีเกียร์ออโต้ค่ะถูกเข้าใจถูกเกียร์กระปุกเลย
0: พอเหยียบคลัชสุดแล้วเข้าเกียร์หนึ่ง
1: แล้วเราก็เข้าเกียร์มันก็จะจังหวะมันก็จะไปได้
0: กับคันเร่งเนี่ยจังหวะผ่อนกับคันเร่งนะโอ้โหมันต้องบาลานซ์กันมากเลยนะถ้าเกิดไม่บาลานซ์กันนะเครื่อง
1: มันจะไปไม่ได้ใช่มันจะกระตุกระดับ
0: หรือถ้าจะไปเข้าเกียร์2ต่อมันก็ต้องเหยียบคลัชให้สุดแล้วเข้าเกียร์2ซึ่งมันจะต้องลากลงมาเอาถ้าเข้าเกียร์3ก็กลับคืนสู่เส้นกลางแล้วก็ขึ้นไปอีกกระตุกไปอีกสเต็ปนึงไอ้1 2 3 4ผมเข้าใจแต่ท่านครับเวลาที่เด็กถูกขับส่งแล้วเขานั่งอยู่ข้างคนขับแล้วเขาเห็นอยู่แล้วเขามีความสนใจพิเศษเนี่ยนะเขาจะดูจนกลายเป็นวิดีโอเรคคอร์ดเลยอะ
1: อ
0: ยู่ในสมองนะอยู่ในสมอง
1: ไปเลยเหมือนฟัง
0: ม
1: ัน
0: เป็นภาพจำยังกระต่ายเทปออกมาเลยฮะบังเอิญอันนี้มันมีข้อเสียใหญ่และโปรดเข้าใจด้วยนะสำหรับเด็กออทิสติกเนี่ยเขามองคนเป็นวัตถุนะครับ
1: อ
0: ันนี้มันเป็นความผิดปกติของเด็กพิเศษอยู่แล้ว
5: อืม
0: บังเอิญอันนี้เป็นความประมาทอันหนึ่งก็คือพ่อแม่เนี่ยไป
1: ไม่เก็บกุญแจ
0: เสียบ
1: อื
0: กุญ
1: ม
0: แจ
1: ไว้ในรถ
0: ไว้ที่รถเลยและความคับข้องใจเมื่อมันมาว่าเวลานี้เขาต้องไปที่โรงเรียนแต่นี่ไม่ได้ไปเขาก็ต้องไปหาทางไปจังหวะมีโอกาสมาลองสตาร์ทบวกกับเป็นวัยรุ่นก็อาจจะมีร่องรอยของความอยากรู้อยากลองเองอยู่แล้วกับภาพจำที่เขามีเนี่ยก็ทดลองแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะคือทันทีที่ไปเจอกับสนามจริงเนี่ยมันไม่ได้สนามในเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนเล่นเกมนะ
1: ค่ะ
0: เวลาที่เขาพลาดหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างในสติหลุดเนี่ยนะอารมณ์เขาจะคุ้มคลั่งแล้วไม่สามารถคุมอารมณ์ตัวเองได้เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดเนี่ยเหมือนอย่างที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะตรงนี้หมอก็เลยขออนุญาตทำความเข้าใจว่าออทิสติกเนี่ยมันมีหลากหลายย้ำกลับมาอีกอันหนึ่งอย่างไรเสียก็ผิดเพียงแต่ว่ากระบวนการทางคดีมันก็ต้องว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมันก็ต้องว่าไปตามสหวิชาชีพ
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญที่หมอเป็นผู้เสนอไว้เองนะพี่ยิวในทุกรายการโทรทัศน์ก็คือว่าเนื่องจากเหตุการณ์อันนี้มันสะเทือนใจคนทั้งสังคมพระมรณภาพไปทั้ง10รูปบาดเจ็บปีกเป็นตั้งเท่าไหร่เหยื่อควรหมายถึงไม่ใช่บอกไม่เรียกว่าเหยื่อผู้สูญเสียเนี่ยเขาควรจะได้รับการเยียวยาใจด้วยใช่ไหมแล้วเยียวยาทางด้านก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายหมอก็เลยเสนอว่าเมื่อเด็กคนนี้คืนกลับมาหายดีขึ้นอยู่ในสภาวะที่กำลังดำเนินชีวิตอย่างปกติแล้วเนี่ยเขาควรจะอยู่ในสถานการณ์ควบคุมประพฤติเนี่ยโดยทั้งครอบครัวรวมทั้งหมอฝากไปที่กรมคุมประพฤติด้วยซ้ำไปว่าน่าจะได้มีโอกาสทำจิตอาสาตลอดชีวิตของเขาเพื่อเยียวยาสังคมร่วมไปด้วยครับ
1: มัน
0: อันนี้ไม่ได้เป็นการลงโทษโปรดเข้าใจนะมันจะเป็นการเยียวยาใจตัวเด็กเองเพราะอย่าลืมนะเหตุการณ์ในลักษณะนี้มันย่อมช็อกและทำให้เกิดภาพแฟลชแบ็กกลับมาที่ทำให้มันหลอนได้ทั้งชีวิตอ่ะเพราะมันมีภาพจำตัวเด็กเองก็มีภาพจำแบบนี้เกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่จะเยียวยาใจตัวของเขาเองและกระบวนการอะไรที่จะช่วยเยียวยาใจของผู้สูญเสียรวมทั้งสังคมด้วยมันก็คือการเป็นผู้ให้และการช่วยเหลือตลอดชีวิตนั่นเอง
1: เศร้าใจก็ต้องใช้สังคมต้องใช้ชุมชนนะคุณหมอแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องสร้างเขาเรียกอะไรต้องสร้างกรอบป้องกันให้กับเด็กๆเหล่านี้ในทางที่ถูก
0: คืออย่างนี้พี่ยิวอันนี้มันทำให้เรารู้คุณภาพพลเมืองกระบวนการพัฒนาคุณภาพพลเมือง
1: ค่ะ
0: เช่นการขึ้นมาเป็นพ่อแม่แล้วจะดูแลลูกโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นออทิสติกการไปพบหม
1: อ
0: ทางจิตแพทย์ในการที่จะเพื่อให้เขาวินิจฉัยแล้วเขาวินิจฉัยแล้วเขาก็มักจะมีคำแนะนำและมียารักษากรณีการจัดการอารมณ์แต่ตัวออทิสติกเนี่ยมันรักษาไม่หายมันต้องใช้กิจกรรมบำบัดใช้ครอบครัวบำบัดเพื่อมาช่วยกันในการทำให้เขาเรียนรู้ในการเข้าสังคมเรียนรู้ในการจัดการอารมณ์เรียนรู้ในการสื่อสารเป็นพวกนี้มันต้องติดตามทักษะพวกนั้นอ่ะปล่อยไว้อยู่กับหมอไม่ได้ก็ต้องเอาทักษะแบบนั้นมาใช้เหมือนในครอบครัวพลังบวกเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังเนี่ยสุดท้ายคนทำก็คือครูกอครูขอซึ่งอยู่กับชาวบ้าน
1: พื้นที
0: ่อยู่กับพื้นที่ก็อันนี้ก็เปรียบเสมือนพ่อแม่เองก็ต้องมาฝึกกับลูกตัวเองหวังเพียงแค่การไปพบหมอเป็นประจำอย่างเดียวมันไม่พอฮะ
1: ม
0: ันต้องกลับมาช่วยกันโรงเรียนก็ต้องกลับมาดูว่าเอ้ยเราเล่นวิชากับ8กลุ่มสาระจนแทบจะลืมวิชาชีวิตกันไปหมดแล้วหมวดวิชา survival ลืมไปหมดแล้วพ่อแม่จึงตกอยู่ในความประมาทฮะเขาเรียกประมาทเป็นอาจิน หมอขออนุญาตใช้คำว่าประมาทเป็นอาจินคือการเสียบกุญแจคาไว้ทำเป็นพฤติกรรมซ้ำเดิมเพื่อความสะดวกสบายแต่ไม่ได้คิดเลยว่าอันนั้นมันอาจจะกลายเป็นปัญหาได้หรือพ่อแม่ที่ประมาทเป็นอาจินก็คือวางกระติกน้ำไว้ไม่ได้คิดเลยว่าลูกจะดึงกระชากออกมา
1: ความร้อน
0: มันจะลวกทั้งตัวคืออันนี้เป็นจุดอ่อนของระบบการศึกษาบ้านเราที่ไม่ได้พัฒนาคุณภาพพลเมืองในมิติของ survival ในมิติของการเรียนรู้และ รู้จักการจัดการกับวิชาชีวิตต่างๆเหล่านี้หมอก็เลยบอกครั้งนั้นและในขณะเดียวกันเองกลไกของพม.อาจจะต้องมาช่วยในการเฟ้นหาแล้วก็ต้องติดตามเยี่ยมบ้านอะไรต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษว่าพ่อแม่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลลูกหลานอย่างไรชุมชนจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ระงับเหตุเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจะมีแผน1แผน2แผน3อย่างไรพวกนี้แหละครับที่จะต้องช่วยกันในการพัฒนามันขึ้นมาด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะคุณหมอเราก็ได้คุยกันแต่เรื่องที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นน่ะแต่ละเหตุการณ์เนาะทั้งที่มันบางอย่างมันป้องกันได้จากความไม่ประมาทจากความที
0: ่
1: ทำให้ถูกต้องเนาะทำให้เรื่องของระบบความปลอดภัยคำนึงถึงคนอื่นจิตสำนึกของตัวเองนะคะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างวนเวียนอยู่ในนี้หมดเลยการที่จะทำอะไรเพื่อป้องกันไว้ไม่ให้มันเกิดเหตุแบบนี้นะคะก็เกิดขึ้นแต่ว่าพอดีมีโอกาสได้เห็นข้อความของคุณหมอพอดีคุณหมอลง Facebook นะแล้วก็ไปเห็นหนูก็เห็นพวงมาลัยอยู่ช่อนึงที่เหมือนคุณหมอเล่าว่าเหมือนน้องอะไรนะเหมือนน้องเขาเคย
0: คือเขากำลัง
1: ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: คือ
1: โตแล้วไหมคะ
0: ใช่ฮะโตเขาผมเข้าใจว่า14 ปีนะ
1: 13-14 ปี
0: แล้วเขากำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศคือน้องคนนี้เนี่ยหมอรักษามาก็ค่อนปีแล้วแหละแล้วก็ช่วงแรกๆนี่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก
1: ็
0: ค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับยานะไม่โปรดอย่าเข้าใจผิดนะคือหมายถึงด้วยสภาวะทางสุขภาวะทางจิตเนี่ยและการปัญหาการจัดการอารมณ์เนี่ยเขาทำไม่ได้เขาเรียนกับระบบไม่ได้เลยนะเขาต้องลาออกจากระบบของโรงเรียนเลยนะเพราะว่าเขาจัดการอารมณ์ไม่ได้แล้วเวลามีการบูลลี่กันเวลามีการแกล้งกันแล้วเด็กก็ปะทุอารมณ์
1: ม
0: าแล้วในขณะที่ในบ้านเองใครพ่อแม่จะจัดการอะไรอย่างไรทำอย่างไรให้เขาสามารถมีทักษะในการที่บริหารจัดการอารมณ์ตนเองได้ที่ผมดีใจมากคือวันที่เขาเข้ามาเนี่ยตอนนั้นไม่ได้เห็นพวงมาลัยอะไรนะเพียงแต่ว่าแม่นี่เข้ามาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มคือถ้าหมอเห็นภาพแม่ตอนนั้นอ่ะแม่ต้องกินยาซึมเศร้านะพี่ยิว
1: เพราะว่าลูกจะไปเรียนใช่ไหมแม่เพราะวันแรกที่ตอนแรกที่มาหาหมอ
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยแม่ต้องกินยาซึมเศร้าเพราะแม่ก็เครียดนะเพราะว่าลูกเป็นแบบนี้ไม่สามารถเรียนกับระบบได้เลยลำบากมากเลยแล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงแต่พอดีวันดีคือวันนั้นน่ะที่หมอเห็นก้าวแรกที่แม่ก็มาคือแม่ยิ้มแฉ่งมาเลยไอเราก็บอกโอ้ดีใจ
1: ติดคนละคนเลย
0: นะแล้วลูกเนี่ยก็เดินเข้ามาอย่างเรียบร้อยเลยพี
1: ่
0: พร้อมกับหิ้วพวงมาลัยนี้มาแล้วหมอก็มีความรู้สึกเอ๊ะพวงมาลัยมาทำอะไรพวงมาลัยสวยมากถ้าใครอยู่ในเพจของหมอเนี่ยคือหมอ
1: ใช่เห็นแล้วสวยมาก
0: เขาบอกเขาตั้งใจจะมากราบหมอจริงๆเพราะว่าแล้วคุณแม่เขาก็บอกบ้านครอบครัวมีความสุขเพิ่มขึ้นมากว่าลูกตอนนี้คุมอารมณ์ได้แล้วแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็สามารถสอบติดต่อต่างประเทศแล้วเขากำลังจะไปเรียนชั้นในระดับมัธยมปลายแล้วแล้วเราก็ดีใจแล้วเขาก็พึงพอใจมากเลยเราจะมีนัดกันอีกนะแต่เขาจะคงจะกลับมาแถวเดือนธันวาตามจังหวะเวลาก็เป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งที่ได้ทำให้ครอบครัวหนึ่งจากที่จิตตกดิ่ง
1: เนาะแล้วก็ทั้งบ้านด้วยเนาะไม่ใช่แค่ลูก
0: ก็ป่วยไปด้วย
1: จริงค่ะ
0: วันนี้กลายเป็นความสุขแล้วก็เขาก็พอใจแล้วลูกก็เริ่มเห็นฝั่งเห็นฝาความเห็นอนาคตของเขาชัดเจนมากขึ้น
1: เป็นพลังบวกนะคะเป็นพลังบวกหมดเวลาแล้วค่ะคุณหมอเรากำลังเข้าข่าวแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุริยธิปาตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็เราพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะ18:00 น.ถึง19:00 น.ทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็Facebook Fanpage QFM นะคะวันนี้คุณหมอสุริเดลทิปตีนะคะแล้วก็ยีวรุณีซื้อสกุลชัยพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทิปตีและวรุณีซื้อสกุลชัย
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้
2: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในช่วงเริ่มการหารือโดยได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างมิตรแท้จากรัฐบาลจีนพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสองประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด
3: Thailand and China are like one family. We support each other during times of need. Our comprehensive strategic cooperative partnership is underpinned by mutual trust and respect. Also, I commended President Xi and your government for the timely initiation of the World AI Conference. Thailand and China can work together to unlock this new engine of growth. We need to build global governance on

0: ศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีกำหนดถึงปลายทางท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 น.ชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างไทยและจีนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจและความตกลงด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงอว.กับกระทรวงและหน่วยงานระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้น5ฉบับณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูบานใหม่ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวผ่านการยกระดับระบบนิเวศด้านการอุดมศึกษาและนวัตกรรมของไทยให้เชื่อมโยงกับจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเจาะจงในเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทยจีนด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นการทำงานร่วมกันในระบบดาวเทียมนำทางตลอดจนการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาที่เป็นโลกอนาคตทั้งเกษตรอัจฉริยะอาหารแห่งอนาคตปัญญาประดิษฐ์พลังงานและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างกำลังคนคุณภาพสูงที่พร้อมตอบโจทย์โลกยุคใหม่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
2: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2,900,000รายโดยกว่า140เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ในวันที่1ตุลาคมนี
3: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับถ้าบางอย่างปรับเกณฑ์ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นเนี่ยก็จะปรับเกณฑ์ทั้งหมดครับเพราะว่าดูความเดือดร้อนแต่ตอนนี้กำลังไล่ดูข้อมูลอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงศึกษานะครับที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทาบกับระบบครับ
2: นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบทั้งที่ประชาชนหลายรายไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคม

0: รวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิของผู้อื่นต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยและสิ้นสภาพให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยืนยันว่าเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเงื่อนไขเดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยจะเสนอให้ปรับเกณฑ์ใหม่ด้วยการไม่นำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาคิดเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระสามารถผ่านเกณฑ์และรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกันสำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถสูญหายสิ้นสภาพถูกนำชื่อไปสูญสิทธิ์ซื้อรถหรือขายโอนลอยไปแล้วนั้นกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ประชาชน
3: แต่เราขอว่าขอปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้ตอบโจทย์กับการดำเนินการให้มากขึ้นคือต้องเรียนว่าวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดกับคนชนบทก็มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
2: นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงเกณฑ์ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษานพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้ที่เดินทางไม่สะดวกและเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังร่วมแถลงข่าวชี้แจงการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินการในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้มีรายได้บางส่วนยังคงได้รับสิทธิ์ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และยอมรับว่าหลักเกณฑ์บางประการอาจยังไม่สะท้อนความเป็นจริงจึงได้นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์เป็นข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ษย์โดยใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสกระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึง
5: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
4: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้เช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐหรือ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ขอให้ทุกคนฟังประกาศจากทางราชการเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีกซึ่งต้องรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
6: คือเราได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐนะครับโดยตั้งเป็น One Stop Service ศูนย์บริการที่อำเภอเพราะนั้นในส่วนของทั้งผู้ได้รับสิทธิ์เองนะครับที่จะลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลมอบให้แล้วก็ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสามารถที่จะไปแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
4: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่หากพื้นที่ใดเกิดปัญหาร้องเรียนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไปขณะเดียวกันยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการทุกภาคส่วนนำงานวิจัยสนับสนุนการบริหารจัดการและวางแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นขอยืนยันว่าในประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงได้เดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมได้กำหนดมาตรการดำเนินการสำคัญ3ด้านได้แก่การควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางดำเพื่อลดการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศการฟื้นฟูระบบนิเวศและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และปลาปนเพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวอีกว่าจะประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาปลาหมอคางดำและสัตว์น้ำต่างถิ่นรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยึดหลักฐานเป็นหลักคาดว่าจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ภายในวันที่4สิงหาคมนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าพนักงานสอบสวนได้เชิญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งรับผิดชอบการจัดสอบเข้าให้ปากคำแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาส่วนประเด็นเส้นทางการเงินและส่วนที่อาจเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงนั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกมิติแต่จะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้ในส่วนของสำนวนคดีหากรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่กำหนดประมาณวันที่4สิงหาคมนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ผู้สมัครสอบอีกกว่า 5,000 คนที่ยังไม่ได้เข้าสอบจะต้องรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนำข้อมูลมาใช้ประกอบการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยในวันนี้ว่า IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินของสหรัฐที่สนามบินอากาบาในจอร์แดนพร้อมกันนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่ฐานทัพอันอาดิรีและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมในคูเวตIRGC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำเกิดระเบิดและไม่สามารถเล่นต่อไปได้หลังพยายามเล่นผ่านน่านน้ำทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐสนับสนุนให้เรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือดังกล่าว ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิต3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศและได้เน้นย้ำว่าแคนาดาจะต้องควบคุมไฟป่าในรัฐออนแทริโอให้ดีกว่านี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าส่งผลกระทบในหลายรัฐของสหรัฐทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงในรัฐออนแทริโอทางตอนกลางของประเทศโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายล้านไร่และหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่เขตมิดเวสต์ไปจนถึงเขตมิดแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยที่แคนาดาปล่อยให้ไฟป่าลุกลามจนกลุ่มควันปกคลุมสหรัฐต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
12: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะชเวฟสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะยนิกาจุลโลบนรายงานตัวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Art Show และก็ Variety Art ค่ะเห็นยนนอนสบายอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะคะวันนี้เรามาที่จังหวัดระยองค่ะถามว่ามาทำไมเรามาติดตามดูนะคะเรื่องราวของ Thailand Biennale ระยอง2026ค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องติดตามอยู่ไปภายในรายการค่ะตอนนี้ขอนอนกันค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยมาอยู่ที่จังหวัดระยองเรียบร้อยนะคะแล้วก็มายืนคู่กับศิลปินเจ้าของผลงานด้านหลังค่ะนะคะถือเลยน้องอันนี้ค่ะค่ะไม่ทราบว่างานชิ้นนี้ใช้เวลานานไหมในการทำ
1: งานชิ้นนี้ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ครับในการทำแล้วก็เตรียมงานแล้วก็จะใช้เวลาอีก2วันในการทำงานร่วมกับนักเรียนโรงเรียนระยองวิทย์ครับ
0: แนวความคิดในการทำงานชิ้นนี้มาจากอะไรคะเนี่ย
1: ก็ถ้าลองมองดูที่ชิ้นงานนะครับมองแล้วก็ลองมองไล่ขึ้นไปจะเห็นว่าเป็นลักษณะของปะการังใต้ท้องทะเลครับ
0: ค
1: ือได้มีโอกาสไปดำน้ำดูปะการังของเกาะมันนอกมันในครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในระยองเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้อยู่คืออยู่ใกล้แค่นิดเดียวแล้วก็ยังมีแหล่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลาแล้วก็สัตว์ทะเลครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาเสร็จแล้วดูที่วัสดุจะเห็นว่ามันเป็นกระจุสารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นครับของจังหวัดระยองครับที่เคยปรากฏในนิราศเมืองแกงของสุนทรภู่ครับแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายย้อมโคลนทะเลครับ
0: ตอนนี้ว่าอยากจะถามจริงๆนะคะอย่างแน่นอนนะมาครั้งนี้ถือว่าระยองเป็นครั้งแรกในการจัดไทยแลนด์บิเนเล่รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้มีโอกาสแสดงผลงานศิลปะแล้วก็ทำให้เยาวชนหรือคนในชุมชนระยองได้เห็นว่าระยองเนี่ยมีความพร้อมที่จะจัดงานศิลปะแล้วก็สามารถทำให้เราได้เผยแพร่ศิลปะให้คนทั่วๆไปได้รับรู้ด้วยครับ
0: แล้วทราบไหมคะว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าระยองเนี่ยเป็นจังหวัดที่4แล้วในการจัดไทยแลนด์บิเนเล่นะคะอยากให้พูดถึงบอกว่าอยากจะเชิญชวนผู้ฟังและผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะ
1: ก็เชิญชวนนะครับให้มาดูงานได้ก็งานก็จะจัดแสดงอยู่ที่ลักระยองนะครับตรงแถวนี้เรียกว่าท่าบรรทุกครับ
0: เห็นบอกว่าจะมีจัดหลายพื้นที่เลย
1: ใช่ครับอันนี้จะเป็นช่วงของงานเปิดตัวครับก็จะดำเนินการไปเรื่อยแล้วก็จะมีงานศิลปะจัดแสดงหมุนเวียนไปครับ
0: ค่ะยังไงเราช่วยฝากชื่อน้องด้วยค่ะ
1: ครับก็ชื่ออดุลนะครับ
0: อย่าลืมนะคะให้ทุกคนนะคะมาที่นี่นะคะแล้วก็อย่าลืมมาชมผลงานของมาดูด้วย
1: ครับ
0: งานครั้งนี้เป็นงานไทยแลนด์เนยครั้งที่5นะคะไม่ทราบว่าทำไมถึงได้เลือกที่จะมาที่จังหวัดระยองคะ
2: ค่ะเหตุที่เลือกมาจังหวัดระยองต้องนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าหลังจากที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนั้นได้จัดไทยแลนด์เบียนนาเล่มาแล้วถึง4ครั้งภาคใต้ไปละที่กระบี่อีสานไปที่นครราชสีมาเชียงรายไปทางเหนือกลับมาที่ใต้อีกครั้งหนึ่งก็คือที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้มาที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองกว่าที่จะมาเป็นจังหวัดระยองนั้นได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองนะคะจากคณะกรรมการโดยทางสสร.นี้ประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศนะคะว่าจังหวัดไหนมีความพร้อมที่จะรับเป็นเจ้าภาพในการจัด Thailand Biennale 2027เป็นครั้งที่5ของประเทศไทย10กว่าจังหวัดเสนอตัวเข้ามาเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพแต่ณวันนี้ระยองนั้นได้รับการพิจารณาคัดเลือกด้วยความที่ระยองนั้นมีความโดดเด่นเป็นการเฉพาะในการที่เขาเสนอแนวคิดที่จะนำเสนอเอามิติทางด้านศิลปะเพื่อเข้าไปสู่การถ่ายทอดในบริบทของศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของระยองระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมระยองเป็นเมืองท่องเที่ยวระยองเป็นอู่ศิลปะวัฒนธรรมระยองต้องการเอาศิลปะ เพื่อมาเชื่อมต่อความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองท่องเที่ยวและเมืองศิลปวัฒนธรรมตรงนี้เป็นแนวคิดที่สำคัญมากๆที่ทางระยองได้รับการคัดเลือกอีก3ส่วนนึงที่ระยองได้รับการพิจารณาคัดเลือกก็คือในเรื่องของความพร้อมของผู้คนนั่นหมายถึงว่าระยองนั้นได้แสดงความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการที่จะมาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานไทยแลนด์เบนนาเล่ส่วนที่2นั้นในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคการบริการต่างๆพื้นที่บริการสถานที่บริการต่างๆนั้นมันมีความพร้อมและมีความเหมาะสมที่จะรองรับการจัดงานศิลปะในระดับนานาชาตินะคะส่วนที่3ค่ะในส่วนของเรื่องของนโยบายวันนี้เราเห็นว่าทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองนั้นมีความเข้มแข็งไม่เฉพาะภาคส่วนราชการมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาคเอกชนมีศิลปินมีหน่วยงานสถานศึกษาแสดงความพร้อมในเรื่องของการที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนงานให้ไทยแลนด์เบนนาเล่นั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ
3: ถึงการเปิดศูนย์ในครั้งนี้
2: ค่ะค่ะการเปิดศูนย์ในครั้งนี้เนี่ยในโอกาสที่ทางสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและร่วมกับจังหวัดระยองนะคะได้มีโอกาสในการที่สรรหาพื้นที่เราต้องการในพื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่แห่งการเป็นห้องปฏิบัติการชาสัมพันธ์เป็นแหล่งเรียนรู้ไม่เฉพาะวันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการเปิดศูนย์หรือเปิดอาคารแต่เป็นเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับที่จะส่งต่อระยองให้เป็นการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติอย่างเต็มภาคภูมิในนามประเทศไทยค่ะ
3: ค่ะโอเค
4: จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเตรียมที่จะไปฟังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะพูดถึงงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ระยองที่จะเกิดขึ้นค่ะ
5: ครับอันนี้เราจะเห็นว่าจังหวัดวัฒนธรรมต่างๆซึ่งไม่มีในที่อื่นมีของจังหวัดระยองเช่นอาหารท้องถิ่นวัฒนธรรมเสื้อผ้าการพอสื่อต่างๆเอกลักษณ์ภาษาพูดวัฒนธรรมโดยเฉพาะชาวตะบนกระเฉดเมืองชาวคือบ้านค่ายซึ่งสำเนียงจะเป็นการพูดสนับเลยว่าอำเภออื่นนะครับความพร้อมของจังหวัดระยองเนี่ยก็คือศักยภาพในเรื่องถนนหนทางสองเรื่องการรองรับสถานที่โรงแรมที่พักอะไรต่างๆผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับมาตรงขนส่งรถขนส่งการเดินทางสะดวกสบายทุกอย่างนะครับทุกอย่างจะอยู่ภายในกรอบไม่มีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวก็ทุกอย่างเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมกันเพื่อชื่อเสียงของจังหวัดระยองนะครับให้คนรู้จักจังหวัดระยองและมาท่องเที่ยวจังหวัดระยองจำนวนมากได้เห็นสิ่งต่างๆอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดระยองซึ่งหลายๆที่ไม่มีอย่างเช่นต้มฉมวงนะครับอาหารที่ทำจากกระปุกจากหน่อกระทือที่ผมยกตัวอย่างนี่คือเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นของบรรพบุรุษชาวจังหวัดระยองก็เลยอยากต้องการให้พวกเราได้เห็นครับเสื้อผ้าบางอย่างการทอผ้าลายกระบุกนะครับแล้วก็การสกัดสมุนไพรบางชนิดมาใช้รักษาโรคเองของจังหวัดระยองดนตรีการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนซึ่งเป็นอารยธรรมสื่อสารตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันซึ่งจังหวัดระยองเราก็มีความภาคภูมิใจครับนี่ภาคเอกชนในส่วนเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนนะครับวันนี้เรามีความเจริญด้านอุตสาหกรรมก็เป็นด้านเกษตรด้านการท่องเที่ยวแต่ควบคู่เราคือศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งการพัฒนาจากบรรพบุรุษของคนระยองต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอันนี้นะครับผมยืนยันได้ว่าการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดระยองมีความพร้อมรองรับทุกด้านแม้ทั้งสถานบริการพยาบาลโรงพยาบาลภาครัฐที่ทันสมัยพยาบาลเอกชนที่ทันสมัยในพื้นจังหวัดระยองท่านมาท่องเที่ยวรับรองว่ามีสถานบริการรองรับกรณีเจ็บป่วยส่วนคดีอาชญากรรมต่างๆนะครับยืนยันได้ว่าสถิติเกิดขึ้นน้อยแล้วก็ในภาคการจราจรภาคต่างๆขนส่งต่างๆนี้เรามีหลักฐานที่สะดวกสบายรองรับนะครับมีการจัดระบบจราจรโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจะมีการสารสัมพันธ์กับทุกฝ่ายทั้งกลุ่มอาสาสมัครต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนมากที่สุดการคมนาคมทางน้ำเช่นการท่องเที่ยวของสมุทรหรือจะท่องเที่ยวทางเรืออื่นๆต่างๆนี้นะครับกรมเจ้าท่าดูแลทั้งหมดนะครับยืนยันได้ว่ามาระยองปลอดภัยไม่มีกลุ่มผู้ร้ายนะครับให้ท่านประทับใจชาวจังหวัดระยองโด รอยยิ้มมิตรภาพที่ดีของตัวระยองจะสูงสุดให้เรารักสามัคคีกัน
6: กราบขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดระยองนะฮะท่านไตรพงศ์ไตรรัตน์นะฮะขอเสียงความพร้อมคนจังหวัดระยองที่เป็นเจ้าภาพหน่อยครับ
7: ขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ
6: ครับ
4: เป็นอย่างไรบ้างคะถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างอลังการจริงๆนะคะกับ Thailand Biennale ระยอง2027ค่ะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรามาชมกันต่อค่ะ
8: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
9: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
8: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Radio Art Show ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวโยจะไปกันต่อนะคะแต่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องติดตามกันไปภายในรายการค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สวนสมุนไพรนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะต้องบอกว่าต้องเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะซึ่งตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะพาไปชมค่ะค่ะซึ่งที่ทำหน้าที่ในการดูแลแล้วค่ะเชิญที่นี่
10: อ๋อใช่ค่ะก็ทำการต้อนรับแล้วก็วันนี้รอรับต้อนรับคณะเป็นพิเศษเลยนะคะ
4: จริงๆแล้วที่มาของการจัดตั้งที่นี่เนี่ยค่ะมีที่มายังไงบ้างคะ
10: อ๋อที่ไปที่มาก็คือทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยโรงแยกการธรรมชาติระยองเนี่ยนะคะเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เรื่องของทรัพยากรเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ต่างๆและแน่นอนว่าเรื่องของสมุนไพรเนี่ยถ้าเราไม่สืบสานไม่อนุรักษ์ไว้เยาวชนรุ่นหลังก็จะไม่มีความรู้ตรงนี้แล้วมันเหมือนเป็นการต่อยอดแล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของบ้านพักพนักงานก็ยังมีพื้นที่เหลือเราก็จึงได้จัดสร้างสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพซึ่งถือว่าเป็นสวนสมุนไพรแห่งแรกของประเทศไทยจัดสร้างตั้งแต่ปี2527จนถึงปี2528จากวันนั้นนะคะ260ชนิดที่เรารวบรวมสมุนไพรไว้บนพื้นที่60ไร่วันนี้ค่ะเรามีสมุนไพรมากกว่า509ชนิดแล้วแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ
4: เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องพาพี่เขานำชมค่ะ
10: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมนิทรรศการกันก่อนนะคะ
4: ได้ค่ะ
10: เชิญค่ะโซนแรกนี้นะคะก็เป็นโซนของการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างเช่นมุมนี้ค่ะเราอยากนำเสนอมากเลยเพราะว่าเป็นมุมที่เมื่อวันที่25มกราคมปี2550พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จมาในปี28เราได้รับเสด็จพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็แน่นอนว่ามุมนี้ตอนที่ท่านเดินผ่านเข้ามาผ่านต้นจำปีสิรินธรนี่คือต้นที่พระองค์ท่านทรงปลูกไว้เมื่อปี50นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญเลยค่ะรองจากต้นจันเทศซึ่งถือว่าเป็นอนุสรณ์สัญลักษณ์ของที่นี่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้ามาสังเกตใกล้ๆตรงนี้ท่านจะเห็นเป็นพระนามาภิไธยหรือลายเซ็นของพระองค์ท่านท่านทรงลงพระนามาภิไธยเอาไว้ตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่นะคะและแน่นอนค่ะในส่วนของการเทิดพระเกียรตินะคะเราก็จะมีอีกมุมหนึ่งสามารถมาชมใกล้ๆได้นะคะเวลาผู้เยี่ยมชมมาเราอยากนำเสนอห้องนี้มากเลยค่ะเพราะว่าภาพที่ท่านเห็นตั้งแต่มุมนี้ค่ะมุมแรกเลยมันเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เราได้รวบรวมไว้ตอนที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดสวนสมุนไพรแห่งนี้นะคะท่านไม่ได้มาที่สวนแห่งเดียวทั้ง4พระองค์นั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแยกการ์ดธรรมชาติระยองแล้วก็ไปเปิดโรงแยกการ์ดหน่วยที่1ขึ้นด้วยหลังจากนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ค่ะมาทำพิธีเปิดแล้วก็พระราชทานนามให้กับสวนสมุนไพรแห่งนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่เราพัฒนาต่อยอดแล้วก็เหมือนกับเป็นมุมที่เราเก็บรวบรวมความทรงจำ ั้งแต่พระองค์ท่านมาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ที่เราได้รับเสด็จท่านในปี2550และณปัจจุบันนี้เรามีการต่อยอดค่ะพัฒนาให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างๆเช่นส่วนสมุนไพรกับโรงแยกได้ทำความร่วมมือกับทางวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้ารวมทั้งเราได้ทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เรื่องของการนำสมุนไพรที่อยู่ในส่วนของเรามาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะพาไปชมในห้องนู้นด้วยเป็นห้องอคสท.นะคะ
11: ค่ะอ
10: ัน
11: นี้ก็จะเป็นเก้าอี้ทรง
10: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นเก้าอี้ที่ประทับที่เราได้นำมาจัดแสดงไว้ในมุมนี้ด้วยค่ะโซนที่ได้รับความสนใจมากณปัจจุบันนี้นะคะโซนนี้เรียกว่าโซนของห้องอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหรือว่าอพสท.เป็นหนึ่งในโครงการของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็สนองพระราชดำริโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดเรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ท่านเห็นอยู่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆนะคะกลุ่มงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ของสวนสมุนไพรเราเนี่ยค่ะเก็บรวบรวมมาจากในสวนเพื่อให้เยาวชนหลายคนที่มาเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับบางชนิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกของอบเชยหรือว่าที่อยู่ทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นฝักของสำรองนะคะมีสมอไทยนะคะมีทั้งอันนี้จะเป็นรากของปลาไหลเผือกรากของเขาที่ชื่อว่าปลาไหลเผือกเพราะรากมันจะเป็นลักษณะหงิกงอเหมือนปลาไหลและสีขาวเราก็เลยเรียกว่ารากปลาไหลเผือกนะคะซึ่งแน่นอนค่ะในกิจกรรมที่โดยรวมที่ทางเราได้รับสนองมาเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของกรอบการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมปลูกป่ารักษาทรัพยากรกิจกรรมเรื่องของการส่งเสริมเรื่องข้อมูลของทรัพยากรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่นี่ไม่มีให้ดูแต่เขาเก็บค่ะเราจะสั่งคนสวนเลยว่าถ้าเจอมายาลาตอนนี้คือไม่ใช่ว่าจะพืชแล้วนะเขาต้องเก็บให้เราค่ะ
11: แทนที่มันจะยังไงเวลาที่อยู่เนี้ยเขาจะเล่นแต่พออยู่ใกล้ๆแล้วเขาจะมีการแบบเคลื่อนไหว
10: ใช่ไหมใช่ค่ะ
11: ด้วยจ
10: าก
11: อะไรคะไม่รู้เหมือนกันเถอะแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้เขาจะขยับไปได้ค
10: ่
11: ะ
10: ใช่แค่ไม่ต้องไปโดนแค่ไม่ต้องไปโดน
11: ใช่
10: ใช่ค่ะภาษาอังกฤษเรียก sensitive ค่ะจะมีชนิดนึงที่บางคนบอกเป็นสีเหลืองถ้าเป็นสีเหลืองมันจะเป็นตัวยาไม่ได้ถ้ามันเป็นสีชมพูสีชมพูม่วงเนี่ยค่ะแล้วมีหนามนั่นแหละคือมายาลาที่เราจะเอามาด้วยการที่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเขาจะมีการกรรมวิธีต่างๆเช่นก่อนที่จะมาทำตรงนี้ค่ะก็จะต้องมีการเอาไปตุ๋นก่อนเอามาทอดทำความสะอาดก่อน
12: ส่วนของเราเนี่ยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยจะบรรยายไปเรื่อยๆจะมีเจ้าหน้าที่บรรยายแต่ถ้าทางคณะจะให้ลงตรงจุดไหนเห็นมุมไหนสวยแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวพาลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไปที่จุดของต้นไม้ทรงปลูกก็คือต้นจันเทศก่อนแล้วกันนะคะค่ะจะมีทั้งหมด4ต้น4พระองค์ใช่เนี่ยค่ะต้นจำปีซิลินทอนด้านหลังเนี่ยค่ะที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ว่ามาปลูกเมื่อปี50นะคะ
11: ที่ปลูก
12: ใช่ใช่เลยค่ะเดี๋ยวน้องจะมีเจ้าหน้าที่บรรยาย
11: นี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่
12: ใช่ค่ะโดยปกติเราจะมีเจ้าหน้าที่พาบรรยายโดยปกติแล้วเนี่ยคณะหรือว่า walk in ที่เข้ามาจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้ามาเยี่ยมชมรถจะออกเป็นครึ่งชั่วโมงในแต่ละรอบนะคะ
13: ที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่ไทยเห็นแรกของประเทศไทยนะคะโดยเติมสมุนไพรมากถึง509ทีนี้จัดแบ่งเพื่อศึกษาได้อย่างง่ายๆตามระบบประกันรักษาโรค
12: นี้อันนี้ก็จะมีเป็นแบบโซนๆไปใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกลุ่มเราจัดไว้20กลุ่มเจ้าหน้าที่ก็จะบรรยายไปเรื่อยๆหลังจากจบแล้วใครจะเดินอยากจะพักผ่อนอยากจะปั่นจักรยานเวลาครอบครัวเขามากันเนี่ยค่ะช่วงเย็นๆเขาจะมาออกกำลังกายเนี่ยเต็มที่เลยในส่วนแห่งนี้จะไม่ได้ให้อนุญาตรถอะไรเข้าไปนอกจากรถของเรา
13: และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน
11: ีนี่ก็คือจะเป็นผู้พันค
12: น
11: โปรด
12: ใช่ค่ะเดี๋ยวรถจะเบรกให้ตรงนี้นิดนึงอย่างต้นใกล้ๆเราเนี่ยค่ะที่น้องบรรยายอยู่นะคะต้นแรกตรงนี้เป็นต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงปลูกก็จะมีป้ายบอกค่ะด้านข้างก็จะเป็นต้นที่กรมสมเด็จพระเทพท่านทรงปลูกไว้ส่วนอีก2ฝั่งเนี่ยจะเป็นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงท่านปลูกแล้วก็ข้างๆจะเป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอค่ะก็มาปลูกพร้อมกันทั้ง4ต้นอย่างจันเทศที่เรานำมาให้ได้ดื่มชาในวันนี้โดยส่วนใหญ่เราเก็บมาจากในสวนแล้วก็มีบางต้นที่เราไปเพาะจากต้นนี้เลยก็ถือว่าเป็นต้นลูกเลยค่ะใช่ค่ะ ในส่วนถ้าอยากจะลงตรงไหนหรือเก็บภาพตรงไหนบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเขาจอดให้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีมากอยู่ทางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
14: แล้วเพื่อนสมุนไพรที่กรุงเทพเพื่อนก็จะทำค่ะถ้าสิ่งที่ทำล่าสุดที่คือตัวไหนเป็นเศษแอนด์หลัง
12: ก็มีหลายชนิดอย่างเช่นมีอย่างเช่นด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นเครือเทพพรัตน์นะคะแล้วก็พวกพันไม้ที่หายากมันจะมีทั้งหมด22ชนิดตอนนี้สวนสมุนไพรของเรารวบรวมได้ประมาณ20ชนิดแล้วซึ่งเวลาคณะมาเราก็จะประชาสัมพันธ์บอกคณะทั้งหมดเลยว่าถ้าบ้านไหนมีขอเลยนะคะโอ้โหมีถั่วดินโคกค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องแจ้งอีกทีนึงแล้วกันนะคะเป็นอีกชนิดหนึ่งจะไม่ได้จริงๆต้องขออภัยด้วยถั่วดินโคกซึ่งพูดชื่อเหมือนถั่วแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นไม้สูงและดอกสีม่วงบางคนเขามันจะอยู่ตามภูเขาค่ะใช่ได้ค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าทางเราก็ติดต่อทางกรมป่าไม้มีค่ะยังจัดให้ค่ะใช่เพราะว่า22ชนิดเนี่ยบางชนิดอย่างเช่นอบเชยเป็น1ใน22เราเห็นทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาประกาศแล้วค่ะว่ามันเป็นสมุนไพรที่เสี่ยงสูญพันธุ์ใช่ค่ะเพราะบางชนิดเนี่ยคนไข้หรือว่าคุณหมอที่เขาบอกว่าบางคนเขาใช้สมุนไพรในการรักษาเขาต้องใช้แบบเนี้ยเขาก็จะมีข้อมูลโอ้บ้านฉันมีอะไรเงี้ยบอกถ้าไม่สะดวกบอกนะคะเดี๋ยวไปรับ
15: ลอง
12: ขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มต่างๆนะคะ
15: เห็นเมื่อสักครู่นี้ผ่านมาแล้วเป็นโรคผิวหนัง
12: ใช่ค่ะซ้ายมือก็ยังเป็นโรคผิวหนังอยู่อย่างเช่นปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันที่เรารู้ว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจในเรื่องของพลังงานจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันจากเมล็ดปาล์มก็มีสรรพคุณในการรักษากากเกลื่อนโรคผิวหนังโรคเรื้อนอะไรต่างๆเช่นมันก็จะมีอีกหลายชนิดด้วยกันนะคะในกลุ่มนี้ค่ะอย่างต้นคูนหรือว่าราชพฤกษ์ตอนนี้ก็คือนานมาแล้วก็มีการประกาศให้เป็นต้นไม้หรือว่าดอกไม้ประจำชาติไทยของเราแล้วอย่างเช่นดอกราชพฤกษ์ซึ่งเวลาน้องๆคณะนักเรียนนักศึกษามาเนี่ยค่ะก็จะบอกข้อมูลตรงนี้กับเขาบางคนก็ยังไม่ทราบมันจะมีอีกหลายชื่ออย่างเช่นในช่วงของฤดูร้อนที่ผ่านมาเขาก็จะเรียกว่าต้นลมแล้งเพราะว่ามันจะออกดอกเยอะในช่วงของฤดูร้อนใช่ไหมคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงค่ะเขาเรียกว่าลาน12ราศีซึ่งใกล้ๆเราตรงนี้ไฮไลท์ของกลุ่มนี้เลยก็คือต้นสลอดทางด้านซ้ายมือ2ต้นนี
15: ้
12: สลอดที่บอกว่ามันมีสรรพคุณค่อนข้างจะรุนแรงมากนะคะแค่เศษ1ส่วน3ของเมล็ดข้างในเล็กๆนี่แหละค่ะสามารถที่จะทำให้คนเราที่ได้รับเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยสามารถท้องเสียได้เลยซึ่งฉับพลันแล้วก็
15: เรียกว่าเวลาโดนสลอดใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะอย่างเวลาน้องๆเด็กๆที่เข้ามาหรือผู้เยี่ยมชมเข้ามาเราจะเตือนไว้เลยว่าการที่มาสัมผัสจับต้นหนึ่งมันไม่มีเรื่องของยาฆ่าแมลงก็จริงแต่บางชนิดมีพิษแม้แต่เปลือกแต่ใบเวลาจับแล้วต้องรีบหาน้ำล้างอะไรประมาณนี้บางชนิดที่มันเป็นลูกมันร่วงลงมาพวกกระท้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเก็บฐานได้เลยเต็มที่เลย
15: เกี่ยวกับต้นนี้ใช่ไหมคะต้นนี้เนี่ยเป็นพิษอะค่ะ
12: ต้นลั่นทมหรือว่าลีลาวดีใช่ไหมคะอันนี้พิษจะอยู่ที่น้ำยางของเขาแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่มีพิษอย่างยางที่มันเด็ดดอกไม้ออกมาที่มันยังติดอยู่เนี่ยมันก็ยังมียางแต่ถามว่าพิษมันก็ค่อนข้างอ่อนอย่างอันนี้ก็ที่เมื่อให้ดูเมื่อสักครู่นี้ในห้องของอพสท.อันนี้จะเป็นฝักของต้นสำโรงที่ร่วงอยู่เราจะคัดฝักสวยๆอยู่ข้างบนนะคะเวลาใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆอันนี้จะเป็นบริเวณของสระเอราวัณนะคะ
15: ทำไมถึงได้ชื่อสระเอรา
12: วัณ60ไร่ค่ะต้นใหญ่ๆใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นมะเดื่ออุทุมพรค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีพายุฝนต้นมันเอ็นเลยค่ะลมแรงมากเอ็นแต่เนื่องด้วยว่ามันยังไม่หลุดออกจากบริเวณของรากเพราะฉะนั้นเขาก็ดันขึ้นไว้มันเป็นอีกมุมนึงก็กลายเป็นว่าได้อีกวิวนึงเลยค่ะอย่างที่ชื่อสระเอราวัณตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเราทำเป็นสระหัวที่เป็นช้างเอราวัณพ่นน้ำช้างเนี่ยสื่อถึงเรื่องของความเป็นมิตรไมตรีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นมุมที่มีความสวยงามด้วยเราจัดงานสวนสิ่งที่ผ่านมาก็จัดตรงนี้สวยมากมีผู้เข้าเยี่ยมชมให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ
16: ตอนนั้นหนูเคยมามันมีตลาด
12: ใช่ค่ะโอ้โหแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าตลาดของเราตรงกับวันที่หนึ่งที่สองกังวลอยู่เหมือนกันคนจะน้อยไหมหวยออก ความกังวลของการจับตลาดที่นี่หนึ่งถ้าไม่หวยออกคนน้อยก็ฝนตกอุปสรรคจริงๆเลยค่ะ
17: ที่บ้านฉันหมดลูก
12: อย่างในอาคารของเราเนี่ยค่ะห้องประชุมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นชื่อของสมุนไพรทั้งหมดอิงกับทางโรงแยกการ์ดโรงแยกการ์ดก็จะมีห้องประชุมทับทิมสยามจันเทศของเราจะมีห้องสายน้ำผึ้งห้องตรีชวาห้องจันหอมห้องรสสุคนก็จะเป็นชื่อของสมุนไพรทั้งหมดเลยค่ะ
17: อ
12: ัน
17: นี้ของบ้าน
12: ใช่ค่ะก็จะมีเสน่ห์จันแดงจันขาวถ้าจันขาวนี่ก็กิ่งก็จะเป็นตัวก้านใบจะเป็นสีเขียวดำอันนี้จันแดงค่ะอีกมุมนึงเดี๋ยวจะพาไปตรงบริเวณที่เป็นโซนของคาเฟ
17: ่
12: สักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไปเก็บภาพบรรยากาศของตอนนี้เรามีการนำส่วนของดอกกระเจียวเอามาลงสวยงามมากค่ะอยากให้พี่ๆได้ไปพี่เดี๋ยวไปที่ดอกไม้ตรงนั้นได้เลยนะคะได้ค่ะพี่ผ่านไปได้เลยค่ะต้นแปลกๆแหลมๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าเหงือกปลาหมอมีดอกม่วงอันนี้จะเป็นดอกขาว
17: ที่บ้านปลูกเหงือกปลาหมอค่ะเพราะว่าคุณแม่เรียนสมุน
12: ดีเลยค่ะแสดงว่ารู้อันนี้เนี่ยค่ะมันอีดอกสีม่วงเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยใบเขาจะด่างแต่ถ้าสีขาวดอกสีขาวเนี่ยเราจะพบบ่อยใบจะเขียวเข้มอันนี้เรื่องของระบบน้ำเหลือง
17: เพราะว่าอย่างเวลาทำ
4: เป็นอย่างไรบ้างคะกับระยองบอกเลยว่าสุดจริงๆค่ะสำหรับงานไทยแลนด์บิเนเล่ระยอง2027ขอขอบคุณสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้ค่ะติดตามรับชมได้ทาง Hybrid Art Collector ทุกๆวันเสาร์และติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ได้ในทุกวันจันทร์นะคะวันนี้โยและทีมงานทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
8: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
18: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกปริยัติธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ลัลนาธาราฤดีคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA N9 Open ที่ประเทศตุรกีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกประเด็นธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงหล่อพระพุทธวชิรมกุฏเนื่องในอภิลักขิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหน

0: งฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 14:00 น.คณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา 13:00 น.และวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา 15:00 น.มาลิชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี
2: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ว่างานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน5จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่จุดที่1สวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีการปิดถนนมหาชัยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรชมการแสดงจากศิลปินและเลือกซื้อสินค้าของดีจากทั่วประเทศจุดที่2คลองพดุงกรุงเกษมจะมีการจัดแสดงกิจกรรมทางเรือและการออกร้านจำหน่ายอาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลจุดที่3คลองหลอดวัดราชนัดดารามจะมีบูธจำหน่ายสินค้าของดีจาก50เขตทั่วกรุงเทพมหานครและการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่คนไร้บ้านจุดที่4คลองหลอดวัดราชบพิตรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะและการออกร้านจำหน่ายหนังสือมือ2และจุดที่5ถนนคนเดินคลององอาจจะมีกิจกรรมสตรีทอาร์ตและนิทรรศการภาพวาดฝาผนังจากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศโดยการจัดงานทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงานสามารถติดตามรายละเอียดจุดตักบาตรเส้นทางการเดินทางและกำหนดการกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และกรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงส่งมอบบ้านกาชาดให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในอำเภอปากพยูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
3: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ71พรรษาโดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านหลังละ 120,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้มีบ้านเป็นของตนเองโดยเน้นการคัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดีมีความขยันอดทนและมีความตั้งใจในการดำเนินชีวิตโดยมีนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับครั้งนี้ได้ส่งมอบบ้านกาชาดเลขที่12/5หมู่ที่7ตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนให้แก่ครอบครัวของนายทรงพลเครือวันอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยซึ่งการมอบบ้านกาชาดหลังนี้เป็นการมอบบ้านกาชาดหลังที่7ของปี2569โดยการก่อสร้างนอกจากงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงแล้วยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างรวมถึงช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอีกด้วยนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับหลักเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู
4: ้นายอัครนันท์ จิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหากรณีมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้รัฐบาลเตรียมเสนอการปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทบทวนเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษานอกระบบรวมถึงผู้เรียนในสังกัดสกร.โดยรัฐมนตรีช่วยว่า

0: ทางกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าทางด้านกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในสังกัดสกรที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของผู้เรียนซึ่งเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและเพื่อไม่ให้การศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นของรัฐศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งช่วยเหลือหญิงชราหลังข้อมูลยานพาหนะคลาดเคลื่อนกระทบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: กรณีคลิปหญิงชราวัย85ปีเดินทางไปตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากระบบระบุว่ามีทรัพย์สินเกินเกณฑ์เพราะครอบครองรถยนต์2คันกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ล่าสุดนายสุภวิทย์มณีโชติหรือสทเล็กสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่เขต2พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านางสาววาสนากาญจนรัตน์หรือยายน้อยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบากเร่ร่อนไม่มีที่พักอาศัยแน่นอนและใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเก็บของเก่าเลี้ยงชีพมีรายได้เพียงวันละ50ถึง70บาทจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบระบุรหัสการครอบครองยานพาหนะยร.12จำนวน2คันจนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งที่แท้จริงเป็นรถจักรยานยนต์3ล้อส่วนบุคคลหรือรถพ่วงข้างโดยรถคันแรกถูกขโมยไปเมื่อ7ปีก่อนและไม่ได้ยกเลิกทางทะเบียนก่อนจะซื้อคันใหม่มาใช้ประกอบอาชีพทำให้ข้อมูลยังคงปรากฏเป็นรถ2คันส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสทเล็กระบุว่าได้รวบรวมเอกสารเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคุณยายพร้อมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการรับรองความพิการหลังประสบอุบัติเหตุจนเดินลำบากเพื่อให้ได้รับสิทธิเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนำ AI มาใช้เสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวถึงการยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือศูนย์สรส.สู่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนยุคดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือและการคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างรวดเร็วโดยพัฒนาศูนย์สรส.ครอบคลุม4มิติสำคัญได้แก่การเพิ่มศักยภาพสายด่วนพม1300โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่อีก27อัตราเปิดให้บริการครบ30คู่สายในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นพร้อมปรับระบบฝากข้อความและเชื่อมฐานข้อมูลยืนยันตัวตนผู้แจ้งรวมถึงขยายช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาคีได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังนำ AI มาช่วยเจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลและตอบข้อซักถามประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมใช้ระบบSocial Monitoring ติดตามปัญหาสังคมจากสื่อออนไลน์หากพบเหตุวิกฤตระบบจะแจ้งเตือนผู้บริหารและหน่วยงานในพื้นที่ภายใน30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อส่งทีมเข้าช่วยเหลือทันทีอีกทั้งประชาชนยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบ e-tagging ของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินงานทุกขั้นตอนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกเลิกการใช้ชื่อโครงการแลนบริดจ์เพื่อสร้างความสบายใจให้ทุกฝ่ายส่วนความชัดเจนของโครงการต้องรอการสรุปผลอีกครั้ง
4: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนบริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC โดยยืนยันว่าจากนี้จะไม่มีการใช้คำว่าโครงการแลนบริดจ์และพ.ร.บ. SEC อีกต่อไปเพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายส่วนทิศทางที่ชัดเจนทั้งหมดของโครงการยังต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันไปดำเนินการศึกษาในรายละเอียด เอียดเชิงลึกนอกจากนี้ยังต้องรอข้อมูลสำคัญจากการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำข้อมูลการหารือเกี่ยวกับส่วนประกอบของท่าเรือทั้งระบบรางและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมาพิจารณาอย่างละเอียดส่วนทำเลที่ตั้งของท่าเรือฝั่งอันดามันนั้นจะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมหากดูความพร้อมจากจังหวัดต่างๆทั้งสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตหรือพังงาต่างก็มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทำให้สุดท้ายแล้วจังหวัดระนองและชุมพรก็ยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกิดเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการรวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับเงินสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติมีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน8โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างกว่า87ล้านบาทอีกทั้งยังมีเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีน3ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นสักขีพยาน
5: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนการลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่ง เกเทอร์แมนเชสเตอร์จากพรรคแรงงานวัย56ปีเตรียมเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรคนที่59อย่างเป็นทางการในวันนี้ภายหลังพระเจ้าชาลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จากนั้นนายเบิร์นแฮมจะกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่ด้านนอกบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีทางนี้นายเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งแทนนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ซึ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางแรงกดดันจากสมาชิกพรรคแรงงานภายหลังผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่น่าผิดหวังแม้เขาสามารถนำพรรคแรงงานคว้าชัยชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเมื่อปี2567นายโมฮิชาโมนอานิฟอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียเปิดเผยว่ามาเลเซียอาจเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในปีหน้าซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและทำลายสถิติเดิมที่ 40.1 องศาเซลเซียสซึ่งเคยบันทึกไว้เมื่อปี2541ที่รัฐบาลิตทางตอนเหนือของประเทศทางนี้เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการอ่อนกำลังของลมสินค้าและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่สูงขึ้นขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศเตือนว่าปีนี้มีแนวโน้มเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างรุนแรงอาจทำให้โลกเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นอาทิภัยแล้งน้ำท่วมและคลื่นความร้อนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนใช้วัตถุระเบิดทำลายก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปิดกั้นเส้นทางทางเข้าพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายทั้งหมด34รายจากเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนในเขตเพิงซุยนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและทางการต้องอพยพประชาชนกว่า 1,100 คนออกจากพื้นที่ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องนายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มที่พร้อมตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุดินถล่มขณะที่ทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสี่ยงของดินถล่มในพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมเฝ้าระวังการเกิดถล่มซ้ำท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกหนักทำให้ทางการสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันเทนนิสหญิงอาชีพระดับ WTA 125 N9 Open ที่ประเทศตุรกีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกเอาชนะฮานเน่ฟานเดอร์วิงเคลมืออันดับ98ของโลกจากเบลเยียมไป2-1เซต6-4 4-6และ6-3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยชัยชนะในครั้งนี้นับเป็นแชมป์รายการที่2ของลัลลนาต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมทีมฟุตบอลชายและหญิงของไทยเป็นทัพกีฬาไทยชุดแรกที่เดินทางไปสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพไทยตั้งเป้า21เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
10: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและตั้งนายวรพงษ์วัฒนศิลป์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรับตำแหน่งอาตาเช่ประจำทีมไทยนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทางนี้นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้ทุกสมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยตั้งเป้าเหรียญทองไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วคือ12เหรียญทองซึ่งจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
9: ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้านวันชัยย้ำเป้าหมายไปถึงแชมป์แต่ต้องโฟกัสการแข่งขันทีละนัดติดตามได้จากรายงาน
11: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ก ก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของโค้ชเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการนำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดด้านอูแซมาเทียงคามแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
9: นายสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทัพนักกีฬาศิลปะการต่อสู้ผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่แกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026โดยมี16ชาติชั้นนำทั่วเอเชียเข้าร่วมชิงชัยซึ่งสมาคมได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งจากสโมสรสมาชิกทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสเวทีระดับนานาชาติโดยระดับยุวชนและเยาวชนสมาคมส่งดาวรุ่งทีมชาติไทยเข้าร่วมชิงชัยรวม11คนที่ผ่านการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งด้านทักษะเทคนิคสมรรถภาพร่างกายและสร้างสภาพจิตใจให้พร้อมชนบนสังเวียนทั้งนี้แกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026จะจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลูกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
14: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวัสดีครับจาก FM 97นะครับ
1: Boomers and Baby
0: Boomers and Baby Uncle Phil และลุงดีนะครับเจ้าประจำทุกวันจันทร์นะครับ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่ง
1: ครับ
0: วันนี้ก็เริ่มต้นด้วยอะไรที่มันอยู่ในกระแสน
1: ี่
0: เราอยู่ที่สนามฟุตบอลเลยเห็นไหมเน
1: ี่
0: ย
1: อันนั้นมันบ้านอะไรเดี๋ยวนะอันนี้สำหรับคนที่ฟังวิทยุนะครับเรากำลังถ่ายทอดสดผ่านทางหลายแพลตฟอร์มด้วยกันซึ่งเรียกชื่อยากมากเพราะว่าเขางอนกันในแต่ละบ้านเนี่ยนะของแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขางอนกันก็เลยต้องเรียกบ้านดำ
0: บ้านฟ้า
1: บ้านฟ้าบ้านดำเนี่ยอักษรตัวแรกคือ Y ใช่ไหมบ้านดำนี่คือ
0: T อ๋
1: อ T เหรอ
0: โ
1: อเคบ้านดำตัว T นะตัว T ของ Uncle Phil นะบ้านฟ้าเนี่ยมันมีของ Boomers and Babies เอง
0: อันนี้เป็น official เลยควรเข้าไปอันนี้
1: official
0: อ
1: ันนั้นด้านหลังจะเห็นภาพชัดมีเอฟเฟกต์หรูหราหมาเห่านะครับFacebook no เยอะว่าเนี่ยบ
0: ้
1: านฟ้าบ้านของนิติพงษ์เนี่ยด้านหลังมันจะเป็นสีเขียวแบบนี
0: ้
1: นะใครทนได้ก็ทนใครทนไม่ได้ไปดูที่ Boomers and Baby จะดีกว่า
0: Boomers and Baby จะดีกว่าแน่นอน
1: ดีที่สุดเลยอ
0: ันนั้นเป็น official นะครับแต่ถ้าเกิดถนัดบ้านดำซึ่ง hello ทุกคนนะฮะก็
1: บ้าน
0: Uncle Phil
1: บ้านดำเขามีเอฟเฟกต์ด้วย
0: อยู่สนามบอลเลย
1: บ้านดำ
0: โอ้
1: ของ Uncle Phil
0: คุณไลล่าขอบคุณครับดอกกุหลาบก็มาเลยนะฮะแต่เช้าเลยขอบคุณมาก
1: ก็วันนี้เรายังสโลสเลอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็นอนกันประมาณ6โมงเช้าซ
0: ึ่
1: งบอลกว่าจะเตะก็2ทุ่มครึ่งกว่าจะต่อเวลาก
0: ันครึ่งไปก็ลุง
1: เกือบตี5
0: ใช่เพราะเขามีทดเวลาไง
1: มีไอ้ทดเวลามีเขาไม่เรียกทดเวลาเขาเรียก
0: ต่อเวลา
1: ต่อเวลาต่อเวลาเพิ่มอีกแล้วก็มีพิธีมอบอะไรเราก็ต้องดูเขาหน่อย
0: และไอ้ระหว่างกลางอ่ะด้วยความที่เตะโปรตีนไม่มีแต่เตะที่อเมริกาเขาจะมีโชว์เชิญอะไรเต็มไปหมด
1: แต่โชว์เขาก็ไม่ได้มากอะไรนี่นะเขาก็บอกว่าโชว์ได้ตามเวลาของฟีฟ่ากำหนดไว
0: ้อ๋อพี่กำหนดได้เหรอ
1: ใช่ใช่
0: หรอ
1: กำหนดอาจจะเยอะนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นอเมริกันไง
0: ใช่ใช่
1: คืออะไรก็ตามมันต้องหรูหรามาเห่า
0: ถูกต้อง
1: หรูหราอลังการตลอด
0: ใช่
1: แล้วก็อันที่แปลกอันหนึ่งคือว่าเขาไม่ทำกันอยู่อันหนึ่งคือร้องเพลงชาติเจ้าภาพโดยที่เจ้าภาพไม่ได้เป็นคู่ชิง
0: ใช่ใช่ใช่เมื่อวานนี้ก็จะมีร้องเพลงชาติของสเปนกับอาร์เจนตินาแค่นั้น
1: อันนั้นจะเป็นไม่ใช่ร้องเพลงชาติอเมริกันก่อน
0: เมื่อคืนมีร้องไหมเพลงมีหรอ
1: เมื่อคืนมีร้องเพลงชาติอเมริกันก่อนเราก็เวอร์เพราะตอนที่เราไปดูที่มิวนิกที่เบอร์ลินเขาก็ร้องเฉพาะชาติที่ชิงกันไม่ได้ร้องเพลงชาติเยอรมันทุกครั้งเป็นอย่างนั้นแต่ครั้งนี้จัดที่สหรัฐไม่ได้มันต้องยิ่งใหญ่อลังการเพลงชาติต้องมาเพลงชาติของฉันถึงฉันจะไม่ได้เข้าชิงก็เถอะพูดแบบนี้มันจะ
0: จริงๆเมื่อคืนนี้ควรจะร้องเพลงชาติอิหร่านไปด้วย
1: เฮ้ย
0: แย่เล่น
1: อิหร่านไม่ได้เข้ารอบพูดมุมนั้นแทนพูดมุมนั้นก็เราก็จะพูดในสถานในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ
0: อันน่า
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นนะฮะไม่ใช่ฟุตบอลนะครับแต่ว่าชอบ
0: ดู
1: ฟุตบอลก็ดูจากเมื่อคืนแล้วก็สมควรกับเหตุแล้วล่ะคือดูสถิติแล้วขำอ่ะเล่นทั้งอะไร
0: ไม่ได้ยิงอะไรเลย90นาทีนี่แบบ
1: ไอ้ข้างซ้ายเนี่ยไอ้ข้างซ้ายคือสเปนเนี่ยมีสถิติ
0: เขาเรียกพับสนามเลยนะเมื่อวานเนี่ย
1: สถิติเนี่ยมันขึ้นมาเลยว่าข้างซ้ายเนี่ยตั้งใจยิงกี่ลูกเข้ากรอบกี่ลูกไอ้สเปนเนี่ยมันเวลามันตั้งใจยิงไปแล้ว13
0: แล้วก็มา16
1: แล้วก็16อะไรเงี้ยนะ
0: อีกฝั่งนึง0
1: อีกขวานี่อาร์เจนตินาเนี่ยตั้งใจยิง0ยิงเข้ากรอบ0เจริญเถอะโอ้เสียลูกเดียวนี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะ
0: ใช่
1: และอีกอย่างนึงก็คือพี่มาราโดน่าบ้าเลยแล้ว
0: ผิดยุค
1: พี่เมสซี่เขาเหมือนกับไม่ได้อยู่ในเกมเลยน้อยมากเลย
0: โอ้เมื่อวานนี้ดีไม่ไอ้สเปนไม่ปล่อยให้เขาได้เล่นสไตล์ของเขาเลย
1: จริง จริงๆแล้วยาเมาเองก็ไม่ค่อยได้
0: ไม่เคยเวิร์คเท่าไหร่
1: ทั้งคู่โดนประกบหมดแต่ว่าสเปนนี่ระบบทีมเขาแน่นปักมาก
0: แล้วดูเหมือนสดกว่าด้วยนะระบบทีมนี่การต่อลูกไปมาเนี่ยรู้สึกว่าสเปนมันคล่องกว่าเยอะเลย
1: ใช่คือดูแล้วอาร์เจนตินาเอ๊ะคุณเข้ารอบนี้มันได้ยังไงอะ
0: แต่เมื่อวานก็ต้องให้แต้มผู้รักษาประตูของอาร์เจนตินานะผมว่าเขา
1: จริงๆแล้วน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยกันนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าอาร์เจนตินา
0: เป็นคนที่เซฟได้ดีมากหลายลูกเลยอะ
1: หลายลูกเพราะฉะนั้นเราก็มานั่งคิดกันดูว่าอ๋อคู่ที่ชิงที่สามมันสนุกไปเยอะเพราะว่ายิงกันสิบลูกยิงกันเป็นบอล
0: อ
1: บตเลย
0: ต่อมาปุ๊บผมนึกเอ๊ะมันเล่นเทนนิสกันหรือเปล่าเนี่ยชนะกันที่6-4
1: ประมาณนั้นแล้วงงแต่ว่าสนุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคู่ชิงเนี่ยมันไม่มีความกดดันอะไรแล้วแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็เอาตัวสำรองลง
0: อย่าง
1: อังกฤษเนี่ยพี่เฮอร์รี่เคนเนี่ยแฮร์รี่หรือเฮอร์รี่เขาเรียกเฮอร์รี่เคน
0: เฮอร์รี่เคน
1: เอาอีก
0: พายุหมุน
1: ชื่
0: อ
1: ฉายาเขาเฮอร์รี่เคนชื่อจริงเขาชื่อแฮร์รี่เคน
0: ใช่
1: เนี่ยอยู่ข้างสนามละแล้วก็พี่จูดเนี่ยน้องจูดไม่ใช่พี่จูดน้องจูด
0: ดาราเลยครับดาราเลยครับ
1: ก็ไม่ได้ลงก็คือปล่อยให้สำรองลงแล้วก็ทางฝั่งฝรั่งเศสก็มีเอ็มบัปเป้ได้ลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการจะล่าประตูให้ได้เป็นดาวซันโว
0: ใช่ใช่ใช
1: ่จริงๆเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่ได้ลงหรอกไม่งั้นคือเจ้าตัวคงแบบขอหน่อยเดี๋ยวถึงจะไม่ได้แชมป์นะถึงจะไม่ได้แชมป์โลกเนี่ยได้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่กูได้เป็นดาวซันโวก็เลยได้ลงแล้วก็ได้เป็นดาวซันโวจริง
0: ๆแต่โดยส่วนตัวนะมีความผิดหวังอยู่นิดนึงตั้งแต่แมตช์ที่อังกฤษไปกับอาร์เจนตินาด้วยความที่บ้านเราเนี่ยไอ้ฟุตบอลสไตล์อังกฤษเนี่ยเราเติบโตกันมาเราก็จะอินกับสไตล์อังกฤษนะในการเล่นบอลแล้วแมตช์นั้นก็จริงๆก็เชียร์อังกฤษเนาะอยากเห็นอังกฤษเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปชิงและชนะบอลโลกมันปี1966อ่ะโหเรายังเบบี้กันทั้งคู่เลยเนี่ยตอนที่เขาชนะก็แล้วก็ลูกแรกที่อังกฤษยิงเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆยิงเข้าไปเลยแล้วก็บอกโอ้ยจากนี้นี่แบบว่าคงมาแน่นอนผลปรากฏว่าด้วยอะไรไม่รู้อ่ะยังเหลือเวลาอีกตั้ง45นาทีโค้ชไปให้เล่นแบบเกมแบบตั้งรับอ่ะจู่ๆก็เลยแบบกลายเป็นอาร์เจนตินาแบบ
1: เขาก็ด่ากันทั้งเมืองนั่นแหละนะกรีกเนี่ยทูเคิล
0: คือมันเหมือนโอ้โหจะได้เห็นอังกฤษเข้าไปสู่ไฟแนลอยู่แล้วแล้วแบบว่าแล้วอยู่ดีๆไอ้นั่นก็กลับมาแล้วไอ้สองลูกที่ยิงเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากในเวลาต่างกัน7นาทีเองอ่ะ
1: คืออันนั้นเป็นอาจารย์เป็นเมสซี่โชว์อย่างชัดเจนเป็นเมสซี่โชว์โดยเฉพาะยิงลูกสุดท้ายที่
0: จ่ายลูกอ่ะ
1: จ่ายจากปีกขวาทางมุมทางด้านขวา
0: ข้ามหัว
1: ข้ามหัวไอ้โยงๆไป 4-5-6 คนอ่ะไปลงไอ้ตัวเตี้ยของอาร์เจนตินาแล้ว
0: แบบ
1: คือมันทำให้ดูแล้วแบบเมสซี่นี่เท่ากับ5คนเลยไหมวะอาร์เจนตินาคือที่เหลืออีก10คนไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรหรือเปล่ามันก็เป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วนะเมื่อเช้ามืดนี้ถ้าอาร์เจนตินาผิดหวังมากก็ขอเชิญมารับได้นะครับในมือผมตอนนี้เป็นถ้วย
0: ต้องถืออย่างนี้ต้องถืออย่างนี
1: ้อันใหญ่ก็มีอันเล็กอันกลางมีหมดเพราะฉะนั้นถ้าเมสซี่ผิดหวังมากๆมาเอาที่บ้านฉันได้นะจ๊ะเธอสงสารอ่ะแบบนั่งแบบว่านั่งพุกอะไรนะนั่งกอดเข่าก็จ้องงองแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะก็คือมันเป็นท่าของคนที่แพ
0: ้ใช่
1: คุกเข่ากอดแล้วก็กอดเข่านั่งกระจองงองอ่ะเหมือนสมัยที่ตอนไปดูฟุตบอลโลกที่เยอรมันที่เราไปดูกันใน
0: ปี2006
1: ที
0: ่เบอร์ลิน
1: อิตาลียิงลูกโทษชนะ
0: ฝรั่งเศส
1: แล้วก็พ่อบักเตสเป็นประตูของฝรั่งเศสนั่งท่าเดียวกันเลยแล้วก็พิงเสาพิงเสาไอ้เสาประตู
0: ใช่
1: แล้วก็เพื่อนก็พาไปปลอบคือมันเหมือนเป็น ทุกอย่างเป็นความผิดกูหมดเพราะว่ากูเป็นประตูตอนยิงลูกโทษ
0: เพราะเชนติน่าเหมือนกันก็ได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ก็ร้องห่มร้องไห้อยู่เหมือนกันนะร้องไห
1: ้ก็ไม่ต้องร้องไห้มากหรอกมันดูทรงแล้วมันก็ควรจะให้เขาชนะ
0: โดนเขาบุกซะขนาดนั้นจะเหลือเหร
1: อ
0: จริงๆก็บอกว่าก็ยินดีกับสเปนนะแต่ถามว่ามันเป็นแมตช์แบบไฟนอลที่สนุกที่สุดหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: สำหรับลุงแล้วคิดว่าตั้งแต่เคยดูบอลโลกมาเนี่ยคิดว่าแมตช์ไหนไฟนอลแล้วสำหรับลุงแล้วรู้สึกว่าสนุกที่สุด
1: จำไม่ได้เพราะว่ามัน
0: หลายแมตช
1: ์มัน
0: สำหรับผมนะก็ต้องเป็นเนี่ยปีไอ้2022ที
1: ่
0: ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาเพราะอันนั้นต้องบอกเลยว่าไฮไลท์เพราะว่าคนที่แบบว่าแย่งซีนและโชว์มีแค่2คนเมสซี
1: ่
0: กับเอ็มบัปเป้เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยอาร์เจนเมสซี่ยิง2ลูก
1: นะอันนี้ครั้งที่แล้วใช่ไหม
0: ครั้งที่แล้วยิงลูกโทษ1ลูกแล้วก็ตามมาสวยๆอีก1ลูก 2-0 น่ะแล้วเปิดมาครึ่งหลังแบปเป้นี่แมตช์นี้นี่แฮตทริกนะยิง3ลูกเลยนะแล้วก็จบกันที่ 3-3 แล้วก็ไปดวลกันที่จุดโทษแล้วในที่สุดอาร์เจนชนะไป 4-2
1: โอ้จำแม่น
0: แต่ว่าเป็น
1: จำแม่นเว้ย
0: เป็นอะไรที่แบบว่าและไอ้ลูกที่แต่ละลูกที่แบปเป้ยิงนี่แบบโอ้โหต้องบอกสุดโคตรอ่ะสวยมากๆทั้งสวยทั้งแรงสมมากๆไอ้ปีที่เราไปดู2006นั่นก็แบบ
1: จืด
0: ๆจืดๆเหมือนกันนะประมาณนึงน่าจะนั่งริงไซด์เนาะไปดูที่เบอร์ลิน
1: อ
0: ่ะ
1: จืดๆแล้วก็ไม่รู้ดิมันไม่หรือว่าเราจ่ายค่าตั๋วถูกวะเกี่ยวไหม
0: ไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วไอ้ตอนที่ซีแดงเขาไปเอาหัวไปโมงอิตาเลียนชื่ออะไรนะ
1: ตอนนั้นน่ะไม่เห็น
0: ไม่เห็นน่ะ
1: ไม่เห็น
0: ทั้งที่นั่งอยู่สน
1: ม
0: ัวแต่แล้วไม่รู้มาดูที่โทรทัศน์ที่บ้าน
1: มากลับมาที่โรงแรม
0: นี่มาเปิดไฮไลท์ดู
1: อย่างนี้นี่เองก็นี่แหละนะครับเป็น
0: แต่ก็เมื่อวานนี้ก็มีเรคคอร์ดที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าสเปนก็เป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมที่สเปนเนี่ยได้ครองถ้วยบอลโลกเพราะว่าครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็นปี2010นะชนะเนเธอร์แลนด์
1: คราวนี้ก็บนเสื้อบนหน้าอกเสื้อก็จะมี2ดาวแล้วนะฮะ
0: เขาจะมีจำนวนครั้งที่ทีมชนะว้าว
1: เราจะรู้ว่าได้เป็นแชมป์มากี่ครั้งแล้วคือบราซิลนี่รู้สึกจะ4หรือ5ดาว
0: น่าจะเยอะสุดน่าจะเยอะสุด
1: ดาวอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเสื้อไม้นี่แหละครับ
0: เพราะบราซิลก็บอกว่ามีไม้ไม่มีร้อนเหมือนกันนะ
1: ใส่สบายแต่ว่าเขาใส่ในเสื้อกีฬาของเขา
0: ใช่ๆๆๆๆใช่ใช่ใช
1: ่เป็นอีกเรื่องนึง
0: ส่วนอาร์เจนตีน่าก็จะแซงก็ยังนำหน้าสเปนอยู่จำนวนครั้งที่ชนะบอลโลกก็จะของเขา3ครั้งอาร์เจนตีน่าต้องสมัยอุ้ยเกือบ50ปีแล้วมั้ง
1: เราทายไปแล้วใช่ไหมครั้งที่เราเคยทายไปว่าใครเป็นแชมป์ครั้งแรกของฟุตบอลโลก
0: ใช่อุรุกวัย
1: อุรุกวัยใช่ไห
0: มครั้งแรกที่มีบอลโลกอุรุกวัย
1: ครั้งนี้เนี่ยความจริงเราว่าจะแจกเสื้อยืดให้กับผู้ที่ทายผลถูกนะครับ
0: แต่ไม่มีใครทายถูก
1: ไม่มีเลยมันมาแถวอาร์เจนตินาหมด
0: ทุกคนคิดว่าเมสดี้ไงอาทิตย์ละเมสดี้กับฟิลมาวไงไม
1: ่
0: มีใครเชียร์ฟิลมาวสมไม่ได้เสื้
1: ก็อดไปนะฮะเอาไว้เล่นเกม
0: ไม่ต้องห่วงครับเสื้อมีเยอะเดี๋ยวเราจะแจกกันอยู่เรื่อยๆนะฮะจะมาเรื่อย
1: ๆเทศกาลแห่งการนอนเช้าก็จบลงไปแล้วเมื่อเช้านี้นะฮะแล้วไม่ทันไรเลยเดือนสิงหาก็จะเริ่มเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกแล้ว
0: ก็จะเห็นซุปเปอร์สตาร์จะหายไปบางคนบ้างบาดเจ็บว่าเจ็บก็คงมีนะจากไอ้บอลโลกเนี่ยก็มีหลายคนที่บาดเจ็บอยู่
1: จะม
0: ี
1: ย้ายทีมอะไรกันนะก็คือว่าไม่ต้องพักผ่อนกันนะไม่ต้องทำมาหากินกัน
0: นักฟุตบอลนี่ก็คือก็เหมือนคนธรรมดาคือเตะบอลที่ฟูลไทม์เลยนะ
1: ฟูลไทม์ดิ
0: ใช่ไหมจบจากไอ้นี่ก็ไปต่อมีทัวร์นาเมนต์มีอะไรไม่รู้ไปหมด
1: ถ้าหยุดก็แค่หยุดให้ร่างกายมันได้พักเท่านั้นเพราะว่าต้องเล่นเป็นอาชีพแต่เชื่อเหอะอาชีพเขาว่าดีกว่าอาชีพเราเยอะนะ
0: ไอ้เหมือนกันแหมเขาก็นี่นักแต่งเพลงนั่นเขาก็เล่นฟุตบอลไง
1: โอ้ย
0: เขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยกว่านะลุงนั่งอยู่ นั่งแต่งไปเรื่อยคิดไปเรื่อยโอ้ยที่เขาวิ่งมีโดนชนโดนเชิญขาเขือหักบ้างก็มีนะ
1: ก็ถ้ามันมีรถเฟอร์รารี่ครับอย่างไอ้พ่อเจ้าอะไรที่นอร์เวย์
0: อ๋อไอ้ยักษ์นั่นน่ะ
1: ฮาลัน
0: เ
1: พราะฮาลัน
0: อ
1: ่ะมีไปไหนมาไหนมีผู้คุ้มกันด้วยนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็มีคนคุ้มกัน
1: เอ้าก็เขาเป็นคนดังถือว่าม
0: ี
1: ค่ามีราคาใครมาเปะขาเดี้ยงไปมันก็นะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็ต้องเอาง่ายๆมีเงินจ้างอ่ะเข้ามา
0: แต่กับลุงนี่ผมว่าไม่เหมาะเฟอร์รารี่นะเพราะว่าจะออกจากเฟอร์รารี่ดีไม่ดีก็คลานออกมานะ
1: เออใช่
0: มันคงไม่เหมาะกับคนวัยแบบนี้เฟอร์รารี่
1: ไม่ใช่หรอกแม้กระทั่งตัวเจ้าฟุตบอลแม้สูงกันประมาณจะ2เมตรอ่ะมันจะเข้าเฟอร์รารี่มันก็คงไม่สะดวกเหมือนกันแหละขึ้นรถเมย์นั่นแหละง่ายที่สุด
0: พูดถึงไอ้ผู้รักษาประตูนี่ส่วนใหญ่นี่มันจะต้อง6ฟุตขึ้นไปเนาะแน่นอนเลย
1: นะ
0: ผู้รักษาประตูอ่ะ
1: ทำไม
0: จะต้องเกิน6ฟุตกว่าขึ้นไปทุกคนเลยส
1: ่
0: วนใหญ
1: ่เพื่อจะได้
0: เพราะเขาบอกว่าคนมันสามารถแบบว่าพุ่งเนี่ยจากเสาหนึ่งไปเสาหนึ่งได้เลยนะ
1: ก็ควรต้องเป็นอย่างนั้น
0: เพราะฉะนั้นแบบโอ้แต่เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าต้องให้เหรียญกับเนี่ยโอ้โหผู้รักษาประตูอาร์เจนตินาผมว่าสุดยอด
1: จำชื่อไม่ได้ฉะนั้นจริงชอบความจริงเขาควรจะได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะไม่งั้นอาร์เจนตินา
0: จะโดนมากกว่านี
1: ้น่าจะโดนเยอะกว่านี้น่าจะได้4ลูกอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ๆๆเขาแบบว่าเซฟแบบว่าซุปเปอร์เซฟได้หลายลูกเลยเมื่อวานนี้แบบสุดๆเลยอ่ะ
1: ก็ดีใจด้วยนะสเปนว่างๆจะไปหาไปขอดูถ้วยใบจริงหน่อยตอนนี้เรามีแต่ถ้วยก็มารออยู่ตรงนี้นะก็นะมันก็จบแล้วใจหายนิดนึงกันนะมันก
0: ็มันเหมือนกับว่าไอ้ที่ผ่านมา1เดือนน่ะมันจะมีเหมือนกับว่าให้เรามีบางอย่างที่เฮ้ย
1: คืนนี้ได้ดูนั่นไอ้นี่ไอ้นั่นตอนนี้มันหูวงช
0: กไอ้นี่เย็นๆสักหนึ่งแก้วโอ้โห
1: แล้วก็แบบแล้วคืนนี้จะกลับมันจะทำอะไรวะเนี่ยกลับบ้าน
0: กลับไปดูรีเพลย์สิดูของเก่าร
1: ีเพลย์โอ้มันไม่รีเพลย์มันไม่สนุกหรอกเพราะว่ามันรู้เรื่องอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไอ้แต่ผมว่ามันก็ยังสนุกนะเพราะว่าเวลาเขาตัดไฮไลท์เนี่ยแล้วได้ดูลูกที่บอกว่าโดนยิงสวยๆนี่แบบมีความสุข
1: แบบนั้นแบบมันก็มีบ้างแต่มันก็ยังไม่สนุกอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปดู
0: คือมันรู้ผลอยู่แล้วไง
1: เออไปกลับบ้านไปดูหนัง AV ดีกว่าให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปสบายใจ
0: ดูเอง
1: นะเราก็ชอบ
0: จากบอลโลกสู่ AB นะฮะอันนั้นเขาก็ยิงประตูด้วยเหรอ
1: เออมันก็บางทีเขาก็เรียกไม่ได้มันไม่มีผู้รักษาประตู
0: มันจะไม่มีเรื่องซุปเปอร์ซงซุปเปอร์เซฟที่ผมว่าไม่มีนะ
1: พูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะมีเพลงเหมือนกันเนี่ยได้หยิบกีตาร์มาเนี่ยเพราะว่าสแตนบายไว้ว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังทีนี้จะร้องเพลงอะไรดีที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเนี่ยปรากฏว่าฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยเพลงที่เปิดบ่อยโดยเฉพาะยิ่งเวลาอังกฤษลงแข่งเนี่ยมีอยู่2เพลงคือเพลง Wonderwall ของใคร
0: บอกสิลุง
1: ติดที่อยู่ที่ริมที่ปากเนี่ยขอโทษด้วยใครรู้บอกมาด้วย
0: บอกมาเร็ว
1: บอกทีนะตอนนี้มันลืมชื่อซะอย่างนั้น
0: วันเดอร์วอล
1: กับอีกเพลงหนึ่งคือเพลงที่เชียร์ไอ้น้องจูดเนี่ยแหละ
0: Hey Jude
1: โ
0: อ้อันนี้รู้เลยอันนี้มันรุ่นพวกเราอยู่แล้วอันนี้คือ The Beatles
1: คือจะเป็นคือทางสนามเปิดไม่รู้ไปเปิดได้ยังไงไม่รู้ใครคนอังกฤษเข้าไปในห้อง
0: อย่างนี้ถ้าเล่นเสร็จลุงต้องเล่นเฮจูดแล้วไม่ใช่ไอ้วันเดอร์วอลนี่แน่นอน
1: ไม่ใช่
0: เดี๋ยวก่อนที่จะเปิดเนื้อหน่อยฮะเพราะว่าเราก็จะห่างเหินไปนานอยู่เหมือนกันนะฮะปีนี้เป็นปี1968นะฮะที่เราจะย้อนกลับไปเล่นเพลงนี้นะเฮจูดของวงสีเต่าทองเอายัง
1: เอาสิเฮ

0: ขึ้นสูงไปหน่อยนะฮะ
1: อะไรวะMake it better, better, better, better.
2: ข้ามไปเลย
0: แล้วข้ามมา

0: บ้าใครจะไปร้องติดแฟนครับ
1: ขอทำตัวเป็นเมสซี่ฮะเดินไปเดินมาตามสบายนะ
0: เพลงที่นับว่าคนรู้จักทั้งโลกนะโดยเฉพาะยิ่งตอนท่อนนาน
1: านาอันนี้นี่แบบว่านานานานาทั้งสนามแน่นอน
0: ทั้งสนามเพราะนั้นมันเหมาะกับการเป็นเพลงที่เปิดเชียร์จูดในสนามใหญ่ๆอย่างเงี้ยสำหรับอังกฤษก็ร้องกันทั้งสนามอ่ะความจริงไม่ต้องมีคนอังกฤษก็ร้องตามได
1: ้อื้อ
0: แล้วก็เป็น
1: ก็แปลกนะที่ตะกี้ผมบอกว่าเพลงนี้มันตั้งแต่ปี1968มาจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เกือบ60ปีแล้วเนี่ยนะมันก็ยังเป็นเพลงที่แบบว่าไอ้นานาๆๆไอ้ตรงนี้เนี่ยคนก็ยังร้องกันได้ทั้งโลกนะ
0: ก็มันไม่มีเนื้อร้องง่ายเหมือนมา
1: ไม่หมายถึงว่าคนมันก็ยังรู้จักเพลงนี
0: ้เหมือนเพลงนี้ร้องง่ายมาโกชาลาลาลาลามันไม่มีเนื้อร้องมันก็ร้องกันได้ง่ายมากกันทั้งโลก
1: ไอ้นี่มัน Beautiful Sunday นะ
0: ก็ยังบ้าแล้วอันนี้มันก็ชาลาลาลาลา
1: ชาลาลา
0: คนละเพลง
1: คนละเพลงเอ้าโอ้ย
0: แต่ว่า
1: บุ้มว่ากันใหญ
0: ่อยู่ในช่วงเดียวกันอยู่ใน
1: อ๋อไก่ Beautiful Sunday ใช่ไหมช่วงเดียวกันใช่ไหม
0: นั้น
1: ชาลาลาลาลาที่เป็นใครร้องฮะไม่ใช่ The Winner Win อะไรสักอย่าง
0: น่าจะมีคนร้องก่อนหน้านี่นะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าเรามีความรู้เชี่ยวชาญยกเว้นเรื่องที่เรารู้นะฮะก็จะเอามาฝากกันบ้างตามจะเป็นกี่เพลงก็ตามเพลงสองเพลงคุยกันเอาสนุกสนุกร้องเพลงอันไม่ต้องเอาจริงจังอะไรกันมากนะเพราะว่ามันไม่ไหวไม่ใช่ร้อง
1: ในไหนร้องเดอะบีเราช่วยร้องอีกเพลงนึงผมจะนั่งฟังช
0: ่
1: วยร้อง Yesterday ให้ฟังหน่อย
0: Yesterday เคยร้องแล้วไม่ใช่เหรอ
1: เป็นเพลงที่น่าจะเป็นมีคนเป็นเพลง The Beatles
0: Yesterday
1: เอาเลย

0: จบแล้ว
1: ไม่ถามสาเหตุอะไรเลยนึกจะร้องก็ร้อง
2: ไม่ใช่เพราะว่ามันนึกถึง Hey Jude ก็มันเป็นของ The Beatles ใช่ไหมและคนรุ่นเราเนี่ยเวลามันเป็นเพลงแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยทำให้คิดถึงเพลงต่อๆไปก็เป็นของ The Beatlesไอ้ Yesterday ก็อยู่ในยุค
1: เดียวกันได้คงได้เจอกับเราอีกนาน
2: โอ้เยอะเลย
1: ในรายการนี้เพราะว่าพอเล่นได้พอร้องได้เยอะนะครับแต่ถ้าจะเอาร้องดีไปฟังแผ่นนะฮะจากซีดีหรือว่าไปดูวงที่โอ้ยไปดูที่ Moon Terrace ก็ได้Moon Terrace อย่างนี้เลย
2: วงใช่ใช่จะมีวงเชอร์บอลลูนที่นี่เขาแบบเล่นได้ดีมาก
1: ถนนสายที่มีตอมอเยอะๆแล้วนะ
2: อยู่เขาเรียกว่าถนนอยู่สุคนทศวรรษ
1: สุคนทศวรรษ
2: กับเกษตรนวมิน
1: กับเกษตรนวมินขอเชิญอาหารอร่อยมากแล้วก็ราคาเยาว
2: ์ใช่แล้ว
1: ส่วนถ้ากินไปแล้วเกิดรู้สึกว่ามันอิ่มมากมันแน่นมากก็ให้ไปหาหมอนะครับเรามีหมอด้วยว่าจะพยายามมุกควายเข้าสปอนเซอร์เนี่ยนะครับก็โรงพยาบาลศิครินทร
2: ์โรงพยาบาลศิครินทร์นะครับก็เคียงข้างคุณ be with you always นะคร
1: ับ
2: แล้วก็
1: อาหารสัตว์จริงๆเนี่ยวันหลังจะต้องคุยเรื่องรายละเอียดของอาหารสัตว์ตัวนี้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยไอ้ฉงกล้วยเนี่ยไอ้ขนมถ้วย2ตัวเนี่ยเจอปุ๊บปกติหมาเนี่ยเปลี่ยนอาหารเนี่ย
2: จะยากมาก
1: มันจะค่อนข้างอีลาแต่เจอโอลิเวอร์เข้าไปเนี่ยมันฟัดฟาดเรียบเลยฟาดภาคเรียบเลยแล้วก็แป๊บเดียวคือไม่ใช่ท้องเสียนะคือถ่ายออกมาดีมาก
2: แสดงว่ามีไฟเบอร์สูงนะฮะ
1: ใช่
2: มีไฟเบอร์สูงอันนี้พอมันฟาดเรียบปุ๊บก็เลยทำให้ผมคิดถึงอีกหนึ่งสปอนเซอร์ของเรานะฮะทำให้หน้าเรียบเหมือนกันนะฮะก็ต้องดีโอลิวาอันนั้นโอลิเวอร์อันนี้ดีโอลิวาไงคลินิกที่ทำให้พวกเราหน้าเรียบนะ
1: อย่าพูดพลาดแล้วกันสองอย่างมันใกล้กันมากโอลิเวอร์โอลิวาเดอร์หรือโอลิวา
2: อันนี้เรื่องจริงแล้วก็แน่นอนเสื้อที่พวกเราใส่อยู่วันนี้มีลายใหม่มาแล้วนะสองลุงเนี่ยนะ
1: เนี่ยรับรองเลยว่า
2: เย็นมาก
1: เย็นมากใส่แล้วผ้าเนื้อดีมากแต่รับรองเลยว่าเราจะไม่ใส่เดินไปไหนมาไหนแน่นอน เพราะว่าเราอายเขาแต่ว่า
2: น้องๆใส่ได
1: ้อาจจะเห็นว่าน่ารักก
2: ็บางทีเรากลัวนานวันไปเราจำหน้าตัวเองไม่ได้ชื่อยังจำไม่ได้เลย
1: เราก็จะแจกบ้างขายบ้างแล้วแต่เราจะนึกออกถ้าเราเล่นเกมแล้วเราจะแจกเราก็จะแจกสำหรับคนที่ได้คำตอบที่ถูกต้อง
2: เอาเป็นว่านี่คือเสื้อติดแอร์นะฮะมีไมค์ไม่มีร้อนและเดี๋ยวเราก็จะไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วเราก็เดี๋ยวครึ่งหลังกลับมาสนุกครับเกี่ยวกับเพลงเก่าๆแล้วมีคอนเสิร์ตมา
1: ฟังข่าวให้ดีๆนะครับตั้งใจฟังนะ
2: โอเคแล้วเจอกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยต่อยอดความร่วมมือเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 19:40 นที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวตลอดการเยือนนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจในนครเซี่ยงไฮ้นครเฉินตูและกรุงปักกิ่งโดยหารือกับภาครัฐและผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีรวมทั้งขยายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศภายหลังการเดินทางถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทยอยสรุปผลการหารือและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือจากการเยือนครั้งนี้ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ต้อนรับเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

0: นี้มีเด็กไทยจากครอบครัวบุญธรรมใน19ประเทศจำนวน105คนเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวบุญธรรมและผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมรวมกว่า300คนโดยจะร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้ทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กทั้งนี้โครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2535เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระชับความร่วมมือด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในระดับนานาชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
2: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: เรากลับมาแล้วนะครับช่วงที่2ของรายการของเรานะครับเดี๋ยวขอปรับวอลลุ่มสักนิดนึง
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลได้ยินกันไหมได้ยินเนาะ
1: ฮัลโหลได้ยินได้ยิน
0: หน้าลุงหายไปแล้วนี่
1: ความจริงความจริงเราคุยกัน2คนทำไมเราต้องใส่นุชอวกาศแบบนี้ด้วยวะ
0: เพื่อความเท่นะ
1: แล้วมันก็ใช่ไหมมันก็จะดึงแว่นมันหล่นมาโอเคโอเคอ
0: ันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดนำสักนิดก่อนว่าใส่ที่เราใส่เนี่ยเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังมีแขกรับเชิญนะครับ ท่านผู้นี้คือจะมาคุยกันเรื่องของคอนเสิร์ตของในวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาของคุณมิ้นท์มาลีวันนะครับ
2: เฉพาะพี่ดีหูฟังกับด้าน
0: เอ้ากลับด้านนะครับลุงนะฮะโอเค
1: โอเคก็เหมือนเดิม
0: โอเคนะครับก็คือเราจะพูดคุยกับคุณพี่ปานสวงชุมสายณอยุธยานะครับท่านผู้นี้ในครั้งหนึ่งเมื่อหลายๆปีที่แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการทำเพลงเพราะๆนะครับให้กับศิลปินคุณมิ้นท์มาลีวันในช่วงนั้นแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดของคุณมิ้นท์ด้วยขอเพียงที่พักใจแต่เดี๋ยวเรากำลังต่อสายเข้าไปหาพี่ปานสว

0: เลยนะครับ
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหล
2: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
2: สวัสดีครับลุงดี้แล้วก็อังเคิลฟิล
0: สวัสดีครับ
1: คอนเสิร์ตสนุกไหม
2: สนุกมากแต่มีคนเบี้ยวผมอะ
0: เหรอก็ไม่ได้มีบัตรจะไปได้ยังไงแล้ว
1: ว่ามันไม่ใช่เบี้ยวเราเขาชวนเราแล้วเรารับปากนะแล้วเราก
0: ็
1: ไปถึงสุขุมวิทแล้วเนี่ยสุขุมวิทมันแบบโอ้โห
0: รถเลิศเห็นแล้วเห็นลงเฟซบุ๊ก
1: แล้วก็หิวก็หิวแล้วไปก็ไม่ทันแล้วก็ที่จอดรถก็ไม่มีพี่สุรงบอกจะให้ไปจอดรถเทอร์มินอลตะเวนทุวันแล้วนั่งแกร็บมาโอ้ชีวิตคิดชะไหนมันจะต้องก็เลยแบบบายบายก่อนบายก่อนอ
0: ย่างนี้ในฐานะคนที่ไม่ไปท่านผู้ฟังทุกคนฮะตอนนี้ผมกำลังขออนุญาตจะถามคุณพี่ปานสวงนะครับวันเสาร์เนี่ยคือถึงจะไม่ได้ไปแต่ผมได้เห็นแทบจะทุกซีนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันดีจริงๆเลยนะเพราะว่าคุณมิ้นเนี่ยปกติก็ไม่ได้มีคอนเสิร์ตเนี่ยมากมายแล้วก็ในวันนั้นผมเห็นว่ามีแขกรับเชิญเนี่ยหลายคนเลยมี1 ETC ใช่ไหมครับมีคุณตูนบอดี้สแลมเอ๊ะตูนบอดี้สแลมนี่เขาร้องเพลงอะไรคู่กับคุณมิ้นนะฮะรู้สึกร้องเพลงบัลลังก์เมฆใช่ไหม
1: เล็กๆน้อยๆเหรอ
2: เล็กๆน้อยๆร้องทุกคนครับ
0: ไหนลุงเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นยังไงตอนเปิดนี่ร้องเพลงอะไรอ่ะ
2: อะไรครับเพลงแรกเหรอครับ
0: เพลงแรกของคอนเสิร์ต
2: เพลงเปิดคอนเสิร์ตก็คิดถึงเหลือเกินครับ
0: โอ้โหเชื่อไหมว่าคือเนี่ยสายที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยต้องการจะทดสอบความทรงจำของคุณพี่คนนี้คุณปานสวงเนี่ยปีนี้อายุ80นะฮะแต่เป็น
2: 8ไม่ใช่ครับ
0: ไม่
2: อายุ47เป็นมาย่าง48ครับ
0: อันนั้นคือจำนวนปีที่เหลือไม่ใช่เหรอพี่
1: เขายืนยันของเขาอย่างนั้นมาตลอด
2: อันนี้ mindset ของผมครับ
0: แต่ว่าเอาเหอะพี่ก็47เอาเป็นว่าเป็นคนเดียวที่ผมรู้จักว่าอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นฟุตบอลอยู่เลยนะครับ
2: เนี่ยเพิ่งเตะเนี่ยนั่งอยู่สนามฟุตบอลเลยเนี่ย
0: ยังนั่งอยู่สนามฟุตบอลเลยเหร
1: อยอดแล้วได้ถ้วยไหมน่ะ
2: ผมไม่รู้ได้ถ้วยอะไรได้มาหลายถ้วยแล้ว
0: ได้เป็นไงขนมถ้วย
1: เดี๋ยว
2: เราฟีนี่รู้จริงนะ
1: เราเชิญพี่สวงเข้ามาคุยอะไร
0: ไม่ผมว่าจะคุย
1: เรื่องเป็นเรื่องเป็น
0: ไม่เพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแล้วก็อันหนึ่งที่แน่ๆสาเหตุที่พี่สวงเข้าไปคอนเสิร์ตอันนี้เพราะว่าเขาเองก็มีส่วนร่วมกับศิลปินท่านนี้เมื่อหลายปีก่อนมันเป็นเพลงที่แบบซุปเปอร์ฮิตจริงๆของศิลปินคนนี้รู้สึกว่าพี่เป็นคนทำทำนองใช่ไหมครับของเพลงนี้พี่ปานสวงครับ
1: เพลงไหน
2: ผมทำนองแล้วเรียบเรียงครับใช่
0: เพลง
2: นี่แหละ
0: ย
2: ื
0: นอยู่
2: บน
0: กลางถนนรถชนตาย
2: พี่พัดใจด้วยครับใช่เพลงอยู่กลางรถถนนรถชนตาย
1: เพลงเขาดีๆนะ
0: พี่เล่าให้ฟังหน่อยสิว่าวันคอนเสิร์ตพอคุณมิ้นเขาออกมาเนี่ยเพลงคิดถึงเหลือเกินเนี่ยคือเพลงเปิดแล้วแบบว่าจากนั้นมันเป็นเพลงแบบฮิตของเขาทุกเพลงเลยหรือเปล่าครับที่ออกมาร้องครับ
2: เขาก็เอาทั้งเพลงของเขาเองที่ดังๆมาร้องแล้วก็เขาก็เอาเพลงดังๆของคนอื่นมาร้องอีกหลายเพลงมากเลยครับจริงๆแล้วผมว่าเป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่าทั้งเพลงของตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันไม่ฮิตมากๆทุกเพลงไง
0: มันก็ต้องเข้ากับบรรยากาศด้วยเพราะว่าคนที่ไปดูคุณมิ้นมาลีวันในวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นทาร์เก็ตก็ต้องเป็นพวก 80s กับ 90s เนาะ
2: ครับใช่ครับใช
0: ่
2: คือจริงๆแล้วเพลงของมาลีวันแรกๆอ่ะขอโทษนะมันเสียงดังแบบนี้เพราะมันจะกลับบ้านกัน
1: ฮัลโหลฮัลโหล
2: ครับฮัลโหลครับครับ
1: โอเคคร
2: ับ
1: เล่าต่อครับเล่าต่อบรรยากาศ
2: มาหามุมสงบแล้วเมื่อกี้พูดถึงไหนพูดถึงว่าเขาเริ่มต้นเนี่ยเขาร้องเพลงช้าๆของเขาเนี
0: ่
2: ยแล้วก็มีเพลงอีกเพลงที่เขาร้องก็คือขอแค่ได้รู้ซึ่งผมก็ทำเหมือนกัน
0: จุด
2: สองแล้วก็ครับก็อีกหลายเพลงแล้วก็มีเพลงอย่าใกล้กันเลยซึ่งผมเรียกเขาเพลงวันนี้วันน้ำกับน้ำมันเนี่ยเพราะทีแรกมันตั้งชื่อไว้แบบนั้นแล้วตอนหลังมันเปลี่ยนแล้วก็มีเพลงอย่างอันนี้ผมชอบเพราะว่าเขาคอนเสิร์ตเขาคือ Love in Rock นะคอนเสิร์ตเนี่ย
0: Love in Rock โอเค
2: เขาเพลง สงสารกันหน่อยมาทำเป็นแบบร็อกผมมันมากเลย
0: ที
2: ่แรกก็ร้องแบบเดิมแล้วก็พอตอนไปๆเรื่อยๆก็เดิมหลอกขึ้นมาเรื่อยบิ้วขึ้นมาเรื่อยจนมันมากแล้วมินก็เอาเพลงอย่างร้อยเหตุผลมาร้องนะครับเพลงของลมหายใจของฟอสอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆก็รู้จักอ๋อเพลง
0: อ่าใช่
2: ม
0: ัน
2: ก็ช่วย
1: ที
2: ่แรกเขาร้องคู่พลังเมฆกับใครผมจำไม่ได้
0: กับตูนกับตูนครับกับตู
2: นใช่ไหมกับตูน
0: แหมนี่ขนาดผมไม่ไปผมยังรู้เลย
2: แล้วก็ร้องเนี่ยร้องกับหนึ่ง ETC ว่าหนึ่ง ETC แบบเชิญมาแจมในมาริวันก็ร้องเพลงขอเพียงแค่พักใจของผมนี่แหละมันแบบมันมากแล้วผมชอบอาร์เรนจ์เมนต์ของ ETC อยู่แล้วด้วย
0: ใช่วงนี้ก็เก่งมาก
2: ตอนจบเขาก็ร้องอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นเพลงแจ้งเกิดเขาเนี่ย
0: ถูกต้อง
2: ถูกต้อง
0: เอ๊แต่พี่สวงคุณมิ้นท์มาริวันนี่แกรมมี่ไม่ใช่บ้านแรกนี่ฮะที่เขาอยู่เขาเคยรู้สึกอยู่พวกไนท์สปอตอะไรพวกนี้มาก่อนใช่ไหม
2: มาอยู่ไนท์สปอตครับชุดแรกเขาทำถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นแฮงเดี๋ยวโอสดประยูนเวท
1: โอสดประยูนเวท
0: แล้วขอเป็นที่พัก
2: คอนเนคชั่นมาต่อคอนเนคช
0: ั
2: ่น
0: อ๋อขอเพียงที่พักใจนี่ใครเขียนเนื้อพี่สวง
2: ธนาชัยวรพัฒน์ชื่อตุ้ยครับชื่อเล่นชื่อตุ้ย
1: พี่
2: คนนี้เก่งมากเมื่อก่อนทำงานอยู่การบินไทยแล้วพี่ตุนพลเทพสุวรรณบุญเนี่ยเห็นแววไงก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้ตุ้ยอย่าทำเลยการบินไทยไอ้นี่เองเจ๋งมาออกมาดีกว่าไอ้นี่ว่าง่าย7วันออกเลย
0: ออกจากการบินไทยมาเป็นนักแต่งเพลง
1: พี่
2: นักแต่งเพลงใช่
1: พี่ผมให้ทายนะเพลงขอเพียงที่พักใจเนี่ย
0: ครับ
1: จริงๆแล้วผมเป็นคนบรีฟตุ้ยว่าเปิดประตูรับหน่อยได้ไหมเนี่ย
0: นี่
1: พี่สวงผมเคยเล่าให้พี่ฟังหรือเปล่าหรือพี่เดาถูกไหมว่าผมเอามาจากฝรั่งเพลงฝรั่งเพลงอะไร
2: ไม่รู้ครับแต่ผมก็ไปบรีฟตุ้ยต่อยเหมือนกันนะว่าผมฟีลอะไรกับเพลงนี
1: ้
2: หลังจากที่พี่ดีไปเปิดประตูแล้ว
1: มันร้องคำว่าเปิดประตูรับหน่อยได้ไหมเนี่ยเพลงฝรั่งเพลงหนึ่งมันมีคำนี้มันก็ไม่ได้เปิดประตูหรอกมัน lead me to your door
0: the long and winding road
1: ผมฟังทำนองเพลงนี้แล้วผมนึกถึงเฮ้ยฟิลมันได้แบบเนี้ยแล้วก็มันจะได้พอดีตุ้ยเนี่ยมันเขียนเก่งแต่บางทีมันเป็นโรคคิดไม่ออกแล้วมันจะส่งงานแล้วจะมันจะต้องร้องเข้าห้องอัดแล้วก็เลยแบบช่วยกันคิดผมก็บอกเปิดประตูรับหน่อยได้ไหมแล้วก็เล่าเรื่องประมาณเนี้ย
0: นี่
1: มันก็ออกมาได้สมใจอยากเลยแหละ
0: โอ้โหสารตั้งต้นอยู่แถวนี้เลย
2: ไม่แก้เลยสักตัวเดียวนะตุ้ยเขียนมานี่ไม่ได้แก้สักตัวเดียวเลยนะแล้วคนดูแลกันเนี่ยจำได้ไหมพี่ดิไม
1: ่
2: ได้แก้เลยมันเนื้อของตุ้ยแม้แต่คำเดียวเลย
1: ใช่เพราะว่ามันก็ลงตัวเลยล่ะ
2: แต่ผมจำได้ว่าสงสารกันหน่อยเนี่ยมันมาที่แรกมันเป็นสงสารขันหน่อยไงเวลาร้องแล้วมันไม่สมูทปาก
1: อันแรกก่อนสงสารกันหน่อยด้วยซ้ำ
2: อันนั้น
1: ดูเธอไม่ออกจริง
2: ๆเธอเป็นเหมือนสิ่งอัมพราง
1: ใช่เป็นดูเธอไม่ออกจริงๆเธอเป็นเหมือนสิ่งอัมพรางผมก็บอกว่าเฮ้ย
2: เน
1: ื
2: ้อเลงมันดีกว่าเยอะ
1: เน
2: ื้
1: อ
2: นองมันดีกว่าเยอะ
1: เ
2: ขาเปลี่ยน
1: เนื้อมัน
2: ใครว่าผมจำไม่ได้แล้วใคร
1: ผมก็จำไม่ได้แต่ว่าผมดูแล้วเนื้อมันไม่ถ้ามันแบบ
2: มันไม่โดน
1: เจ็บปวด
2: มันไม่โดน
1: ผมก็เลยบอกว่าเอาคำนี้ไปสงสารกันหน่อยได้ไหมนี่แหละ
0: นี่สงสารกันหน่อยได้ไหม
1: นั่นก็
2: จริงๆนะชุดเนี้ยผมขอพูดหน่อยจริงๆแล้วผมเนี่ยโคตรโชคมหาโชคดีเป็นโปรดิวเซอร์ชุดนี้โดยได้พี่เต๋อมาช่วยดูได้พี่ดีมาช่วยดูเพราะปกติเนี่ยมันอยู่คนละทีมกันแล้วก็คุณพี่สองคนเนี่ยเขาจะดูแลแกรมมี่แกรนเขาไม่มาก็เหี่ยวแลกับทีมพวกผมหรอก
0: สมัยก่อนมันไม่ได้แกรมมี่แกรนพี่เหรอสมัยก่อนไม่มีแกรมมี่แกรน
1: ตอนนั้นยัง
0: ไม่ใช่แกรมมี่แกรนสมัยก่อนมันเป็นแบบ
1: ตอนนั้นช่วยๆกันไปตอนนั้น
0: รวม
1: ไปประชุมตั้งแต่
2: ยี่ใช่ทีมใหญ่ทีมมันนี่เมคกิ้งทีมใหญ
0: ่โอเค
2: แต่ของเราเป็นทีมเพลงพวก easy listening ไง
1: ผ
2: มปั่นก็รักอะไรมารีวันไม่ใช่ทีมมันนี่เมคกิ้งแต่ว่าโอ้โหงานนี้ทั้งพี่ดีพี่เต๋อมาช่วยกันรุมตุ้ม
0: อ๋อพี่สวงนี่มีทำของพี่แต้มชลัดด้วยเหรอครับ
1: พี่เต๋อ
2: มี
0: ตะกี้ก็พูดถึงชลัด
2: แต่ว่า
0: พ
2: ี่แต้มเนี่ยไม่ใช่โปรดิวเซอร์เขาไงพ
0: ี่
2: ตุ้มคนแค่เขาเป็นโปรดิวเซอร์คู่บุญเขาเรียกคู่บุญทั้งสองคน
0: อ่
2: ะสารพันรักเนี่ยแหละพี่ตุ้มทั้งนั้นรักนิรันดร์รักโยนยงรักอะไรเนี่ยรักพุทธใจทุกการผมชลัดก็เหมือนกันรักเองช้ำเองตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่ตุ้มทั้งนั้นเลยครับ
1: คือทีม พี่ปานสวงเนี่ยคือชื่อทีมเคลฟ
2: ใช่
1: ต่างก็มีคนที่ทำมีชรัตมีพี่ปันมีมาริวันแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งมีใครอีกนะพี่ทีมพี่
2: จำไม่ค่อยได้
1: จำไม่ได้เหมือนกันผมยังจำได้ว่าผมไปประชุมที่เคลฟแถวอยู่สุทธิสารน่ะจำได้ไหมใช่ไหม
2: ครับ
1: ใช่
2: ใช่อยู่สุทธิสารซอย4
1: สุทธิสารซอย4ใช่จำได้ตอนนั้นก็ไปประชุมเรื่องเนื้อเรื่องเพลงอะไรนี่แหละก็ดีใจได
0: ้สุทธิสารมันเขาเรียกอินธรรมละซอย4เปล่าน
2: ั่นแหละ
0: โจ้อะไรกันเนี่ยสุทธิสารซอย4
1: ก็
2: แล้วเข้าใจนะลุงเท่าทะลกเนี่ยมันอายุตั้ง4แล้ว4 8แล้วความจำตอนนี้ละเรียนบ้าง
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: ยังเตะบอลได้พี่ยังเอาอยู
2: ่สบาย
1: ก็
2: คุยหน่อยว่าวันศุกร์ที่ติดแล้ว6ควอเตอร์ให้บอกให้วันเสาร์เดินไม่เป็นเลย
0: นี่อ่ะพูดถึงคอนเสิร์ตวันเสาร์เนี่ยก็ยังมี
1: ตอนอยากรู้ว่าตอนที่พี่พีคที่สุดของคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้เนี่ยคืออะไร
2: โหพูดยากอ่ะเพราะว่ามันเข้าแต่ว่าผมชอบโปรดักชันในส่วนที่ผมไม่รู้ใครเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์คือทำมาริวันออกมาเป็นร็อกเกอร์ได้งงมากเลยเขาเป็นเจ้าแม่อกหักในคนนี
1: ้
2: ออกมาดิ้นพลาดเล่นเพลงร้องคองก้าของไอ้อะไรนะชื่ออะไรหรือเปล่าเดฟอันเซอะไร
1: ของไอ้ไมอามี่ซาวด์แอนด์ชีน
2: ครับมีเพลงหลายเพลงแล้วก็มาร้องเพลงเร็วๆของเขาแต่มารีอาร์เรนจ์ใหม่เพลงออกมามันมากครับเยอะแล้วก็ร้องคู่กับตูนด้วยร้องคู่กันหนึ่งด้วยร้องคู่กับอะไรไอ้วงฟลัวชื่ออะไรนะคิวติวอะไรผมลืมแล้วแล้วที่เซอร์ไพรส์หนักคือในบัตรอ่ะไม่มีบอกว่ามีตั้มสมประสงค
0: ์อ๋อโอ้โห
2: เป็นเกสเลยเอาโผล่มาแบบเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วเอาร้องเพลงที่ดีที่ผมชอบมากไปร้องเป็นเพลงแรกเลยด้วยร้องคู่มาริวันด้วยรู้ไหมเพลงอะไร
1: ไหน
2: อังเคิลฟิลบอกว่ารู้หมดแล้วรู้อะไร
0: อะไรนะอะไรนะ
2: ฉันไม่รู
0: ้อะไรบ้างเลยอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไฮสปิริตมากๆพอดีคุณพี่ตั้มเราเนี่ยเมื่อต้นเดือนกรกฎาเนี่ยนะจู่ๆเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องสโตรกเนาะคืออยู่ในมือชาแล้วก็เขาอยู่เชียงใหม่ไงก็เลยแบบว่าไปตรวจไอ้ CT สแกน MRI อะไรของเขาอ่ะแล้วก็เจอว่ามันมีเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบในบางเส้นก็เลยเข้าไปสู่การรักษาแต่ก็พยายามบอกว่าเขาจะต้องมาร่วมกับคอนเสิร์ตนี้ให้ได้
2: ใช่เขาพูดบนเวทีครับเขาบอกว่าเขาขออนุญาตหมอเข้ามาเพราะว่าไงคอนเสิร์ตนี้เขาต้องมาให้ได้ครับผม
0: แต่เขาดูพี่ตั้มเขาก็แอคทีฟดีใช่ไหมบนคอนเสิร์ตเพราะผมเห็นเขาในคลิปก็ร้องเพลงก็โอ้โหจัดเต็มเหมือนกันเนาะเขาร้องดี
2: โอเคโอเคพอได้อยู่แต่ว่ามันมีบางทีก็under pitch มันนิดหน่อยเราเป็นพวกหูหาเรื่องไงแต่ชาวบ้านเขาไม่ยินหรอก
0: แต่วันนี้ก็มีอีกเพลงนึงนะที่พีกเนี่ยบัลลังก์เมฆเนี่ยก็เป็นเพลงที่ดังคือต้องถามว่าบัลลังก์เมฆเนี่ยดังในสมัยเพราะเพลงหรือว่าละครหรือมาพร้อมกันนี่ผมไม่รู้
2: มัน
1: พร้อมกัน
2: น่าจะมาพร้อมกันนะถ้าผมจำไม่ผิด
0: เหมือนว่าเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อละคร
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ๋ออ
2: ันนี้เป็นเพลงประกอบละครเพราะว่าผมไม่แน่ใจ
1: เพลงประกอบละคร
0: ไอ้น้องนี่นี่ไอ้นักเขียนนี่ใช่ไหมชนะเสวิกุล
1: จำไม่ได้
0: รู้สึกว่าชนะเสวิกุลเป็นคนเขียนแล้วก็พี่ติ๊ดโสรถรู้สึกว่าเป็นคนทำ
1: ประจำมาจากไหนวะเนี่ย
0: ก็เผอิญจำได้
2: ใช่เหรอ
0: ผมชอบเพราะผมชอบเพลง
2: สนใจจะทำกันบ้านมาดิ
1: ไม่ได้ไม่ค่อยเรียกกันบ้านหรอก
0: ผมไม่ได้มีบัตรไปดูมันก็เริ่มเสาะหาอะไรสักอย่างนึงอะเนาะ
1: โอ้ไม่ได้กันบ้องกันบ้านเลยหรอกพี่โต
0: จำแต่เรื่องที่ไม่ควรจะจำนี่แหละ
2: มันมั่วเอาใช่ไหมลงเตียงมั่ว
0: หรือเปล่าไม่พิติตรึเปล่าไม่ทราบแต่ว่าคนเขียนเนื้อไอ้เจ้านัทชนะเสวิกุลแน่นอน
2: ไม่ทีผมเมื่อก่อนเนี่ยมีตุ้ยธนาชรพัฒน์มีชนะเสวิกุลไอ้นัทนี
1: ่
2: มีเดอะมัทไอ้กฤตยศเลิศประภัย
1: แล้วก็เป็ด
2: แล้วก็มีไอ้เป็ดมนช
0: ีชี
2: อะไรถือว่าอะไรสีทางอุ่นจำไม่ได้แล้วนามสกุลมาแปลกๆยาวๆ
1: ใช่
2: แล้วก็มีอีกคนชื่ออะไรหรืออะไรเทียบประปับ
1: ตุ๊ก
2: เทียบอยู่ทีมใหญ่เนี่ย
1: ตุ๊กมนทวัน
2: เมื่อกี้ก็มาทำให้ลูกกอล์ฟไอ้กอล์ฟอะไรชื่ออะไรก็ไม่รู้
1: ตุ๊กมนทวัน
2: ตุ๊กมนทวันครับตุ๊กมนทวันเนี่ย
1: เขาเป็นแก๊งเดียวกัน
2: เป็นคนเขียนคิดถึงเหลือเกินให้ผมเหมือนแบบพี่ดี้อ่ะบอกอยากบอกเธอคิดถึงเธอเหลือเกินแล้วมึงไปต่อให้เต็มเพลงเพราะว่ามีความหลักเล็กน้อยตอนแต่งเพลงนี
1: ้ทำไมอ่ะ
2: ถ้าพูดออกใหม่ต้องพูดหลักใหม
1: ่พูดอะไรที่นี่ไม่มีความลับ ไม่มีคนได้ยินเลย
2: มีคนได้ยินเลยมีคนได้ยินเลย
1: ไม่มีเล่ากันสักนี่คุยกัน3คนไม่มีใครรู
2: ้ไม่มีใครรู้เลยไม่รู้อะไรบ้างเลย
0: แล้วลุงคิดไงนี่อินสปิเรชั่นมาจากอะไรช่างไม่เลือกไม่ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนี่มายังไงเพลงที่เขียนเนี่ย
2: ต้องถามพี่ดีสิคร
0: ับ ก็กำลังถามอยู่ครับ
1: เรา
2: ที่ว่าถามผมขออภัย
1: เราเขียนไว้ในลายกลุ่มของเราเล่าให้คนในลายกลุ่มฟังเป็นความรักสมัยมัธยม
0: ของลุงเองเหรอ
1: ใช่ไปชอบเขารุ่นพี
0: ่
1: รุ่นพี่เขาชอบเอ้ยมันเอ้ยมีหลายคนนะจริงๆแล้วทีละคนดีกว่า
0: โอ้ยมีหลายคน
1: โอ้ยระดับนี้แล้วเสืออ
2: ะไรนะอะไรนะแบบแต่รักรักเลยอะไรนะที่พูดใส่เส้นไว้พี่ดี
1: อะไรนะ
2: อะไรรักเลยนะแบบเก็บนักรักเลยอะไรนะ
1: รัก
2: ที่เขียนไว้อ่ะ
1: รักพี่หมายความว่าอะไรครับพี่
2: ตอนที่พูดเรื่องนี้ไงพี่ดีเขียนไว้อ่ะ
0: ในเพลงอ่ะ
1: เขียนไว้ในในไลน์
0: ก
2: ็อะไรนะ
1: พี่ผมชอบผู้หญิงแล้วผมเดินตามหลังเขาใช่ไหม
2: เออใช่ถูกต้อง
0: เขาไม่รู้แล้วเขาไม่รู้
1: ผมก็เดินแต่เห็นแต่ตูดอะไม่เห็นหน้าเลย
0: ไม่แต่ก็เขียนว่าไม่ได้มองตูดแต่ว่าไม่ได้ออกไปในแนวทะลึ่งเพราะว่าก็คือจะอยู่ข้างหลังก็ตลอดเวลา
1: เขานั่งข้างหน้าเราก็ไปนั่งเก้าอี้อยู่ข้างหลัง
2: เราก็เห็นแต่ไหล่เขาเห็นแต่ไหล่เขาได
1: ้แ
2: หละ
1: ก็เห็นถ้าเป็นการเดินเปลี่ยนห้องก็จะเห็นตูดถ้าเป็นการนั่งอยู่ข้างหลัง
0: เห็นไหล
1: ่กระดาษก็จะเห็นไททอย
0: ไทท
1: อยอะไรประมาณนั้นนะนะแล้วก็
0: หันหน้ามาเจอลูกกระเดือก
1: พอปิดเทอมก็จะมันจะมีการบ้านที่ครูเขาแอสไซน์ไปให้ทำให้เราก็เอาไงดีว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างจากเขาอ่ะแล้วเราอยากคุยกับเขาไม่รู้จะหาเรื่องคุยอะไรก็ไปหาเขาแล้วก็เดินเข้าไปแบบดุยๆแล้วแบบขอยืมเลคเชอร์หน่อยได้ไหมเราจดเลคเชอร์ไม่ทันเขาก็ให้สมุดเลคเชอร์มาเพราะว่าอาทิตย์หน้าเอามาคืนนะเพราะว่าเขาก็ต้องทำเหมือนกันเราก็เอาไปแล้วก็เราก็ไปฉีกแอบฉีกมุมกระดาษ
0: สมุดเขาเหรอ
2: มุมกระดาษก็มีแบบเกล็ดอะไรก็เขาเล็กๆมานั่งเล่าเลยนะ
1: โอ้โห
2: ไปเกล็ดไปขอเก็บไอ้ปลายกระดาษ
1: ปลายกระดาษมุมสมุดปึ้ง
0: แล้วไปเก็บที่ไหนไปเก็บที่ไหน
1: เก็บไว้ในกระเป๋าตังค
0: ์โอ้
1: โหสุดยอดอันนั้นละมั่งเสือจริงๆเลยไม่มีตัวเลย
0: เสือกระดาษนะครับว่าเก็บกระดาษเสือกระดาษ
1: ไม่มี
2: ผมพูดถึงเรื่องนี้ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเพื่อนผมเนี่ยตอนผมเรียนอยู่จุฬาปีที่หนึ่ง
1: จ้ะ
2: ไอ้เพื่อนผมไปแอบไปรักดาวจุฬาคนหนึ่งในคณะนั่นแหละแล้วบอกไอ้ไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรนี่พอเดินผู้หญิงนี่ไอ้คนที่เดินผ่านมาก็สุดอันตุลีผมก็บอกให้มึงนั่นเนี่ยตื่นเยอะเมื่อไหร่เขาจะรู้เองชอบคนนี้บอก
1: ไม่ก็ไม่อยากให
2: ้ไม่กล้า
1: ไม่อยากให้รู้ถ้าเขารู้เนี่ยเราจะไม่กล้ามองเราไม่กล้าเดินตามเขาอีกแล้วไงพี่เราไม่ต้องแล้วเขารู้เนี่ยผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วจะไปก็ต้องไม่รู้เนี่ยแหละ
2: ถูกหน่อยพี่ดิมต้องกล้าๆหน่อย
1: มัน
2: เอาอย่างอังเคิลฟิลดิเขาไม่เคยเวลาแบบต้องมั่นใจสูงมากดุยเลย
0: ไม่มั่นใจอะไรเลยผมอ่ะ
1: โอ้ย
2: ถามพี่ดิเอาเรื่องถามคนข้างๆคุณก่อนดีกว่าว่าพี่ดิเขาเชื่อไหมที่คุณพูด
0: ไม่มีแค่สองคนไม่มีใครอยู่ข้างๆเดี๋ยวนี
1: ้
0: เอาละเวลาของก็ต้องขอบคุณนะฮะพี่ปานสวงที่วันนี้อุตส่าห์โทรเข้ามาคุยกับพวกเราแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ในคอนเสิร์ตวันเสาร์ที่ผ่านมาก็สนุกสนานก็โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็จะไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันแม้กระทั่งตัวลุงเขาเองก็เล่นคอนเสิร์ตเหมือนกันนะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะ
1: เดี๋ยวผมจะร้องเพลงเดี๋ยวผมจะร้องเพลงขอเพียงที่พักใจ
0: เดี๋ยวร้องเพลงขอเป็นพี่พักใจ
1: ในสไตล์คาราบาวนะฮะ
0: รอฟังเลยขอบคุณพี่ปานสวงนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีพี่มองไม่เห็นแต่ผมสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอาหายหมดเลยบ้านดำกลับมานี่เดี๋ยวเราจะเล่นเพลงกันแล้ว
1: เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวจะเล่น
1: อันนี
0: ้ใครเคยได้ยินเพลงขอเพียงที่พักใจสไตล์คาราบาวมั่งพี่ต้องเล่นแล้วนะสไตล์คาราบาวนี่มันจะออกแนวยังไง
1: จะหมดเวลาเอี้ยงกันน่ะทันนะปลาเนี่ย
0: ได้เดี๋ยวนะโอ้ยต้องเปิดเนื้อแล้วเนี่ยร้องยังไงเนี่ย
1: พิธีรีตองมันก็จะเยอะหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราต้องใช้เอียร์มอนิเตอร์อย่างนี้นิดหนึ่งนะครับอาจจะร้องได้สักครึ่งเพลงนะฮะคือตั้งใจจะร้องให้เต็มเพลงแต่ว่า
0: แต่ว่าม
1: ันอาจจะทันหรือเปล่าวะโอเคช้ากระปุกปุกนั่นแน่มานะครับ
0: เอาเลย
1: เจ้าสไตล์คาราบาวอ่ะ

0: พร้อมนะเราพร้อมจะจากไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เราจะไม่ได้พูดถึง
1: เราต้องขอบคุณโรงพยาบาลสิรินเคียงข้างคุณ Be with you always
2: yes
1: แล้วก็ทุกมื้อที่พิแสนพิเศษสำหรับน้องหมาน้องแมว
2: โอลิเวอร
1: ์แล้วก็เสื้อติดแอร์มีไมซ์ไม่มีร้อน
0: และ
1: หน้าเรียบๆงามๆอย่างเราต้อง
2: โอลิฟา
1: เดอร์โอลิบาลาซอยลาซาแล้วพบกัน
0: ไปจากไปแล้วครับ
1: สวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
13: กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์ที่คลื่นข่าวคุณภาพ97 QFM ในช่วงเวลาของ Sports Station FM 97 กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2026 21:30 น.โดยประมาณถึง23:00 น.และอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และโรดี้อ๋อไม่ใช่รามิวอ๋อไม่ใช่แตงหวานวิภัทร
14: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับแตงหวานครับ
14: สวัสดี
13: คร
14: ับท่านผู้
13: ฟังเพลียใช่ไหม
14: นะคะกว่าจะได้นอนกันนะคุณผู้ฟัง
13: นอนดึกสองวันติด
14: แล้ววันนี้ต้องเป็นแบบสวัสดีวันจันทร์นะเป็นคำที่ไม่ค่อยได้อยากได้ยินเท่าไหร่สวัสดีวันจันทร์นะเราเป็น
13: ช่วง
14: ที่มีฟุตบอลอ่ะ
13: ปกติเนี่ยทุกวันจันทร์นี่ต้องมีแบบส่งกันนะสวัสดีวันจันทร์แล้วก็จะขิงกันนะว่าฟุตบอลเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
14: ใช่
13: แต่เช้านี้ไม่มี
14: เงียบ
13: เช้านี้ไม่มีเพราะว่ากว่าจะบอลจบนี่ก็เช้าพอดี
14: ใช่พอจะดูพิธงพิธีจบด้วยก็ตี 5
13: ใช
14: ่ออกรถไปทำงานต่อได้เลยนะคะ
13: ร่วงใครร่วงพอดี
14: เข้าเช้าอะไรเงี้ยบอกเลยวันนี้ร้านกาแฟขายดี
13: นะ
14: แทบจะอยากให้เปิดแต่ตี 5 ครึ่งเลย
13: ขอไม่นอนเลยได้ไหมแบบว่าแวะยาวแล้วก็กินกาแฟเลยเข้างานเลยอะไรอย่าง
14: น
13: ี้
14: ใช่ก็น่าหลายท่านน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าดูเรานะผ่านทางไลฟ์สด Facebook เนาะเข้ามาแชร์กันได้นะว่าวันนี้ได้นอนไหมหรือยังไม่ได้นอนหรือตอนนี้หลับไปแล้ว
13: ดูผ่านในไลฟ์นะครับในFacebook Live นะก็จะเห็นเสื้อของแตงหวานที่หน้าหมั่นไส้เหลือเกินนะฮะก็มีทุกตัวจริงๆมีกระทั่งทีมแชมป์นี่จริงๆแล้วเตรียมไว้2ตัวป่ะเนี่ยก็คือถ้าวันนี้อาเจนแชมป์ก็ใส่เสื้ออาเจนใช่ป่ะวันนี้สเปนแชมป์ก็ใส่เสื้อสเปน
14: เตรียมไว้2ตัวค่ะ
13: รู้สึกว่าเสื้อจะแน่นๆนะนี่เป็นบอดี้ฟิตป่ะ
14: ฮะไม่รวมนะน่าจะเป็นที่มุมกล้อง
13: นะแต่ว่าเสื้อนี่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะ
14: ใช่เพราะว่าจะต้องเป็นดาว2ดวง
13: ใช่ดิเพราะโลโก้เนี่ยเปลี่ยนละเป็นดาวดวงเดียวไม่ได้แล้วนะ
14: ใช่แต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวตรงสเปคคือว่าเป็นตัวเล่นนัดชิงนะเหมือนกับที่ใส่ลงเล่นนะคะอันนี้ก็เป็น
13: อีกตั้งยังไงอ่ะตั้งยังไง
14: หมายถึง
13: หมายว่าตัวเล่นเกมก่อน
14: อ๋อใส่ดาวเดียวไง
13: อ๋อดาวเดียวลงเล่นนัดชิง
14: ต้องเป็นเนชั่นลีกมั้งนะรายการต่อไปของสเปนก็จะใส่เป็นดาว2ดวงนะคะซึ่งจริงๆทาง Adidas อ่ะทำรอไว้แล้วแหละจะเห็นเมื่อวานนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสังเกตตอนที่ดีใจอ่ะขึ้นมาแล้วก็รับถ้วยแล้วอ่ะจะมีนักฟุตบอลบางคนอ่ะสวมเสื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นดาว2ดวงคือจริงๆ Adidas น่าจะทำรอทั้ง2ข้างแหละข้างหนึ่ง4ดวงกับข
13: ้
14: างหนึ่ง2ดวง
13: รอบชิงนี่ก็คือเรียกว่าเป็นเหมือนรายการของ Adidas ไปเลยนะลูกบอลก็ Adidas 2ทีมก็ใส่ Adidas นะ
14: จริงๆจริงๆกำลังจะคุยกันเรื่องนี้เลยพี่เต้ว่าพอผลจากรอบรองชนะเลิศออกเนี่ยโอ้โห Adidas แบบยิ้มหวานเลยอ่ะ
13: หวานเจี๊ยบอ่ะ
14: ไปคุณผู้ฟังถ้าไม่ได้ผ่านพวกแฟลกชิพสตอร์ของ Adidas นะคะตามหัวเมืองหรือว่าอะไรเงี้ยลองไปดูในเพจของเขาอะไรเงี้ยได้เลยพอหลังจากรู้ผลปุ๊บอ่ะเขาเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะเป็นแบบเป็นรูปทีมชาติอาร์เจนตินายืนคู่กับทีมชาติสเปนแล้วก็แบบทำแคมเปญแบบลาฟไฟนอลอ่ะแล้วก็ถ่ายทุกร้านเลยที่เป็นร้านอาดิดาสอ่ะเหมือนขิงว่าแบบฉันมันคู่ชิงอ่ะก็คู่รองมันใส่ไนกี้อ่ะ
13: พูดไปนะก็มันก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งนะครับก็มันมีอิทธิพลเยอะนะ
14: ใช่ค่ะช่างนะเหมาะเจาะจริง
13: จริงๆมีหลายคนถามเหมือนกันนะครับแตงหวานว่าทำไมฟีฟ่าหรือฟุตบอลโลกฮะต้องเป็น Adidas น่าสนใจไหมเรื่องนี
14: ้ก็น่าสนใจอยู่นะ
13: ว่าทั้งที่ถ้าเทียบกันจริงๆอ่ะแล้วนี้เราคุยกันเรื่องมูลค่าการตลาดเนาะว่ามูลค่าการตลาดถ้าว่ากันจริงๆอ่ะอีกแบรนด์หนึ่งจากฝั่งอเมริกาเนี่ยอย่าง Nike เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงกว่า product ขายได้ดีกว่าว่ากันง่ายๆอ่ะนะฮะดีกว่า Adidas เยอะด้วยนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยAdidas กำลังถูกแบรนด์อย่างจากฝั่งจีนน่ะนะฮะเข้ามาตีตื้นเรียกว่าอีกไม่นานคงแซงเพราะว่า product บางชนิดเนี่ยขายดีกว่าไปแล้วเช่นรองเท้าวิ่งแต่ว่า product จากจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องของรองเท้าสตั๊ดแต่จริงๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าในโลกเราเนี่ยรองเท้าที่ใส่กันมากที่สุดเนี่ยคือสนีกเกอร์กับรองเท้าวิ่งสตั๊ดเนี่ย
14: มันเฉพาะกลุ่มอ่ะ
13: มันเฉพาะกลุ่มใช่ฉะนั้นเมื่อเทียบมูลค่าแบรนด์เนี่ยนะครับก็คือหรือเทียบยอดขายเนี่ยจากฝั่งจีนค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับฮะแล้วก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วแบรนด์ใหญ่ๆอ่ะอยากจะเทคอยากจะไปจ่ายเงินให้ FIFA เขาเรียกอะไรนะเป็นสปอนเซอร์ FIFA มั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจไหมเรื่องนี
14: ้จริงๆแล้วอะค่ะเท่าที่เห็นข้อมูลมานะจริงๆมันเหมือนเริ่มจาก FIFA เลือก Adidas ในการผลิตลูกฟุตบอลตั้งแต่ปีประมาณ1970ที่เม็กซิโกนะคือเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะการวิธีการทำในสมัยนั้นอ่ะคือ Adidas อาจจะแบบนำคนอื่นเรื่องลูกฟุตบอลอ่ะมาทำมาก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหม
13: ใช่เพราะจริงๆสตาร์ทที่ดีที่สุดคู่แรกก็เป็น Adidas ก่อนที่ Puma จะแยกตัวจาก Adidas แบรนด์อื่นๆก็ตามหลังอยู่พอสมควรจริงๆก็มีแบรนด์โลคอลนะครับในฝรั่งเศสในเยอรมันอีกหลายแบรนด์นะแต่ว่า
14: ใช่ค่ะ
13: เหมือนเทคโนโลยีล้ำที่สุดแล้วก็เริ่มมีระบบของพรีเซนเตอร์การสนับสนุนนักเตะอะไรอย่างเงี้ยต้องย้อนกลับไปเป็นร้อยปีเนาะว่าถ้ายุคก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นยุคของอะไรนะฟุตบอลที่ต้องใช้เงินกันขนาดเนี้ยก็ต้องใช้เงินแหละแต่ว่ามันไม่ได้เอามาขายเป็นมาร์เก็ตติ้งกันได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะ
14: เรื่องสตาร์ทเล่าไปเขาจะเข้าใจไหมสมัยเนี้ยว่าเมื่อก่อนไม่มีขายอะหมายถึงว่าอยากได้สตั๊ดแบบ Adidas อ่ะเหมือนที่แบบสมมุติยุคหลังไหนก็ได้อเบคแฮมใส่อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีขายง่ายแบบทุกวัน
13: ไม่มีขายใช่ครับใช่
14: ยิ่งรุ่นพี่เต้น่าจะเข้าใจแบบมากๆเลยว่าถ้าเราอยากได้อ่ะพี่เราดูแบบในสตาร์ซ็อกเกอร์ดูในอะไรอย่างเงี้ยว่าอุ๊ยคนนี้ใส่อันนี้อยากได้จังเลย
13: ไม่ได้หาช็อปไปซื้อง่ายๆอย่างงี้นะ
14: ไม่มีนะไม่ม
13: ีแล้วไปแล้วยุคก่อนๆเนี่ยสตั๊ดสำหรับพรีเซนเตอร์ที่เรียกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยมักจะตัดพิเศษนะครับทุกคนผู้ที่ขายจะมีส่วนแตกต่างกันระหว่างคู่ที่นักเตะใส่กับคู่ที่ขายจะมีดีเทลที่แตกต่างกันก็คือแต่ปัจจุบันเนี้ยเราสามารถหารองเท้าแลเช่นอะไรนะอย่างช่วงนี้เห็นเขาพูดถึงกันบ่อยก็รองเท้าสีทองใช่ไหมของคริสเตียโนโรนัลโดอะไรอย่างเงี้ยหรือ F50 ใช่หรือ F อะไร50ของลีโอเนลเมสซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีตัวที่เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเพลเยอร์เป็นรุ่นท็อปของท็อปที่เป็นเพลเยอร์ขายนะสามารถสั่งได้จากบริษัทเลยแต่อาจจะลิมิเต็ดมีจำนวนจำกัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ก็มีหลายรุ่นที่ไม่ได้เป็นแบบของแบรนด์แอมที่เรียกว่าเป็นระดับโกสต์ระดับแบบระดับตำนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรุ่นเดียวกันแต่อาจจะมีดีเทลเล็กน้อยที่ทำให้นักเตะพิเศษที่อาจจะมีหนุนพื้นที่ลองนักเตะคนนี้มีปัญหาเรื่องเท้าเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนนักวิ่งอ่ะนักวิ่งก็เป็นนะครับ
14: ใช่ค่ะ
13: ครับ
14: จริงๆต้องบอกว่าเราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เหมือนกันเลยณปัจจุบันนะ
13: ใช่
14: ไม่ได้
13: แต่นี่เขาแตกต่างกันนิดหน่อยคืออย่างที่บอกแล้วครับเหมือนนักวิ่งอ่ะก็บางคนเท้าเบี้ยวบางคนเท้าก็แล้วขาโก่งเท้าแบนอ่ะเขาก็จะมีใส่เสริมอะไรที่สำหรับนักฟุตบอลคนนั้นให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคัสตอมให้นิดหน่อยเดี๋ยวเหมือนอย่างหรือว่าถ้าเกิดอยากได้พิเศษจริงๆนะเหมือนแขกรับเชิญที่เคยออกรายการเราอย่างคัสตอมอิตไทยแลนด์อย่างเงี้ยก็โอ้โหส่งรองเท้าเนี่ยฟุตบอลโลกที่ก็ได้ข่าวว่าส่งไปหลายคู่เป็นไงนะ 4-5 คู่นะ
14: ใช่
13: ใช่ก็
14: อยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าหลังบอลโลกจะเชิญคุณเล็กกลับมาคุยอีกสักทีดีไหมเพราะตอนนี้คุณเล็กมีโปรเจกต์เยอะมากเลยอ่ะ
13: อยู่ท้อง
14: ไปถึงพรีเมียร์ลีกนะ ลีกเอิงฟุตบอลโลกนะคะถือว่าเป็นปีที่ก้าวกระโดดของคาซอมอีไทยแลนด์มากยังมีโอกาสได้คุยหลังไมค์กับคุณเล็กอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังคุยกับแกอยู่ยังเปยๆว่า
15: จะบอกนะว่าส่งสตั๊ดไปให้เขาทำให
14: ้โหไม่มีเวลาแล้วเขาอะไม่ใช่เรา
15: เขาแค่ทำให้พรีเมียร์ลีกก็ไม่มีเวลาทำให้คนอื่นแล้วมั้งตอนเนี้ยผมว่านักเตะไทยนี่ถ้าไม่ใช่ระดับโค้ชของไทยลีกนี่ผมว่าน่าจะไม่ได้ใส่นะสตั๊ดจากคาซอมอิดเนี่ย
14: ต้องบอกว่าตอนนี้คิวยาวมากพี่เต
15: ้ใช่เพราะว่าเขาแฮนด์เมดอ่ะเขาเลือกวัตถุดิบนะอย่างดีนะแล้วก็คลุกอยู่5ปีใช่ไหมแล้วก็แต่เขาขออย่างหนึ่งว่าให้รีบๆใส่นะเพราะว่าเรียกว่าสกิลคนละแบบกันอาจจะไม่ได้เห็นนะว่าอุณหภูมิรองเท้าอยู่เท่าไหร
14: ่
15: คือรีบใส่รีบเตะอย่าถ่ายรูปนานนะครับ
14: นะอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ
15: เดี๋ยวจะไม่ได้รับคุณภาพรองเท้าแบบอัลต้าสมูท
14: ก็จะไม่เล่นแล้วนะไม่ได้จริงๆนะไปเรียนทำอะไรนะอยู่5ปีอย่างนี้ป่ะไปเรียนเพ้นท์อยู่5ปี
15: ก็จริงๆวันนี้บางคนก็เป็นวันที่ฟุตบอลมหาชนนะผมก็แตงหวานก็จะคุยกันเรื่องฟุตบอลโลกนี่แหละแต่ว่าเราก็จะคุยเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะแล้วก็ช่วงหน้าแล้วกันตอนแรกจริงตอนแรกในเบรกแรกเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องผลของการแข่งขันในรอบชิงนะแต่ว่าผมขอยกยอดไปเบรกหน้าดีกว่าเบรกแรกเนี่ยเรามาคุยเก็ดเล็กเก็ดน้อยกันดีกว่าผมมีเรื่องนึงไหนก็คุยกันเรื่องสตาร์ทเนี่ยแตงหวาน
14: ค่ะพี่เต
15: ้แตงหวานสังเกตอะไรอย่างนึงไหมว่าฟุตบอลโลกคนนี้ให้มันเป็นสีชมพู
14: ใช่หลายๆต้องเรียกว่าแบรนด์ยักษ์ใหญ่สองแบรนด์ดีกว่าเหมือนมีสายลับอ่ะ
15: สามแบรนด์เลยผมบอกเลยว่าสามแบรนด์เลยก็คือ
14: สายลับอ่ะ
15: เอ่ยชื่อได้ก็คือ Adidas Nike Puma ผมคิดเหมือนกันว่าจริงๆเขาแอบไปสืบข้อมูลกันไหมจนผมสงสัยผมนั่งดูฟุตบอลโลกเนี่ยอยู่หลายเกมแล้วผมสงสัยว่าทำไมทุกแบรนด์เนี่ยออกผลิตภัณฑ์มาสีชมพูหมดเลยแม้กระทั่งถุงมือนะครับรุ่นบอลโลกจริงๆเป็นสีชมพูนะแต่ว่ามีนักมีผู้สับประตูหลายไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบในสีนี้ก็ขอเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับหรือยังรู้สึกพูม่าเนี่ยก็กึ่งบังคับให้ใส่ก็คือเป็นสีชมพูฟ้าจริงๆเป็นสีเก่าอ่ะเป็นเบสเก่าแต่ว่าเขาเอามาแมทให้อย่างพิกฟอร์ดจอแดนพิกฟอร์ดในเกมรอบรองเจอกับอาร์เจนนะครับแต่ซึ่งก่อนนั้นเขามีสีอื่นใส่นะอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ผมก็ไปหาข้อมูลด้วยความที่ผมก็อยู่ในวงการผลิตภัณฑ์กีฬาเนาะว่าเกิดจากอะไรซึ่งผมอะเดาทางไว้เล็กๆอยู่แล้วผมก็อยู่ในวงการนึงก็คือการเป็นดีไซเนอร์ใช่ไห
14: ม
15: เพราะว่าปกติเนี่ยเราจะมีเรียกว่า Pantone of the Year
14: ค
15: ่
14: ะ
15: ประกาศโดยบริษัท Pantone ซึ่งเป็นบริษัทที่ควบคุมอะไรนะเบอร์สีเนี่ยเรียกว่าเป็นมาตรฐานของสีเนี่ยนะครับเรียกว่าเบอร์ต้นๆของโลกอ่ะแล้วเขาก็จะมีทีมดีไซเนอร์นะครับแล้วก็จะมีสมาคมนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก็คือเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสมาคมที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบอุตสาหกรรมอ่ะคือไม่ใช่เกี่ยวกับเพียวอาร์ตนะไม่ได้เป็นแบบเป็นวงการดีไซเนอร์ 100% นะแต่มันคือการกำหนดทิศทางเทรนด์ของอุตสาหกรรมโลกที่มันต้องดีไซน์อ่ะเช่นผลิตภัณฑ์กีฬาเสื้อผ้าอะไรอ่ะโปรดักต์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปีนี้สีที่เป็น Color of the Year เนี่ยประกาศมา7สี
14: ค่ะ
15: 2ใน7สีเป็นโทนสีชมพูเป็นสีพาสเทลที่นึงแล้วก็เป็นสีดอกอะไรนะผมลืมชื่อฟูเซียแล้วไอ้ดอกฟูเซียนี่แหละมันกลายมาเป็นเทรนด์โลกเพราะว่าดอกฟูเซียเนี่ยมันมีความหมายถึงความเสมอภาคมันมีความหมายถึงเรื่องของความแข็งแรงอะไรนะอ่อนถึงจะแบบเช่นเป็นเพศหญิงแต่ก็แข็งแรงเป็นเพศชายก็มีความนุ่มนวลได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหมายที่แฝงอยู่สุดท้ายอิทธิพลของไอ้สีดอกฟูเซียเนี่ยมันกลายมาเป็นเทรนด์แล้วก็เอามาใช้จนถึงฟุตบอลโลกคนนี้ ครับแล้วก็มีดีไซเนอร์หลายคนที่เลือกใช้ก่อนหน้านี้แล้วก็กลายเป็นเทรนด์ไปเลยซึ่งผมว่าหลังฟุตบอลโลกไปอีกระยะหนึ่งเลยอ่ะเราก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์สีชมพูนะครับออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองแน่นะครับก็คืออาจจะเริ่มต้นจากแบรนด์หลักๆนี่แหละแบรนด์ที่เป็นอินเตอร์แบรนด์ที่เป็นเจ้าใหญ่นี่แหละแล้วแบรนด์อื่นก็อาจจะต้องแบบตามเรียกว่าตามเทรนนะซึ่งสรุปง่ายๆก็คือเป็นเทรนนี้เป็นเทรนสีชมพูนะเป็นเทรนดอกฟูเซียแล้วก็ทางโปรดักต์นะครับพรีเซนต์ไปกับหลายๆแบรนด์เรียกว่าอะไรนะหลายองค์กรว่าทำไมถึงเลือกสีชมพูส่วนหนึ่งก็คือต้องการให้ฟุตบอลโลกคนนี้ซึ่งถ้าสังเกตนะครับว่าฟุตบอลโลกคนนี้มันเป็นฟุตบอลโลกที่เรียกว่าเตะกันกลางแจ้งกลางแจ้งจริงๆแจ้งกลางแจ้งแบบแดดเปรี้ยงๆเลยอะนะครับผมได้คุยกับคนที่ไปดูฟุตบอลโลกแล้วบอกโหร้อนคือมันร้อนแห้งอะสไตล์อเมริกาแล้วเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนแบบอารมณ์แบบมันเป็นกิจกรรมกลางแจ้งแบบ 100% อะแล้วพอมันเป็นกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าอะไรนะไปพ้องกับความสดใสของสีชมพูซึ่งกับสีเขียวบนพื้นหญ้าเป็นไงคอนเซ็ปต์ก็เลยกำหนดมาเลยว่ารอบนี้ก็คือเกือบทุกแบรนด์เลยนะครับยิ่งแบรนด์หลักๆที่ใช้ในที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยนะครับเจ้าพ่อวงการรองเท้าสตั๊ดเนี่ยนะก็เลือกสีชมพูมาเป็นสีฟุตบอลโลกก็เลยตรงกันซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะว่าปรากฏการณ์นี้มันแปลกแตงหวานปกติเนี่ยสีฟุตบอลโลกเนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยจะไม่ได้กำหนดเป็นในทิศทางเดียวกันคืออีกแบรนด์หนึ่งก็จะมีสีในแบบเอกลักษณ์ของตัวเองอีกแบรนด์หนึ่งก็จะมีสีเอกลักษณ์ของตัวเองคือเหมือนปล่อยสีมาสำหรับรายการทัวร์นาเมนต์ใหญ่อะที่ตัวเองวางคอนเซปต์อะความน่าประหลาดใจก็คือรอบนี้ทุกแบรนด์เนี่ยมีแนวความคิดเดียวกันมีคอนเซปต์เดียวกันมันเลยกลายเป็นแบบผมว่ามันดูฮาร์โมนีดีเหมือนกันนะก็คือทุกทีมเนี่ยเวลาจังหวะซูมอ่ะเห็นรองเท้าเนี่ยคือเหมือนไม่สามารถแยกได้ว่าแบรนด์ไหนอ่ะในอดีตเนี่ยนะหรือว่าก่อนหน้านี้อย่างบอลรายการใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างยูโรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าสตาร์ทมีความหลากหลายใช่ไหม
14: ตอนนี้ก็พอมองไปนะมันจะต้องซูมอีกนิดนึงให้เห็นแบบรูปทรงอ่ะพี่เต้มันถึงจะ
15: ดีเทล
14: ของค่ายทรง
15: ที่มีความแตกต่างว่าค่ายนี้นะค่ายนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
14: ค่ายนี้นะแต่กลายเป็นว่าไม่รู้นะว่าดีหรือว่าไม่ดีก็คืออย่างค่ายจากฝั่งเอเชียของเรานะคะอย่างมิสโน่ก็เปิดแพ็คที่เป็นสีขาวพร้อมกับเรเดียนที่เป็นแบบสีไล่เฉดแบบพวกการเดียนสีเขียวไปสีส้มอะไรประมาณเนี้ย
15: คล้ายๆสีรุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคล้ายๆเรนโบว
14: ์อยู่ท่ามกลางสีชมพู
15: แตกต่าง
14: นะ
15: ฮะผมว่าเขาไม่ได้อ่านลายกลุ่ม
14: นะ
15: ไม่หรอกเขาอาจจะไม่อ่านลายกลุ่ม
14: เขาอาจจะไม่มีนาตาชาอยู่ในนั้นไงไม่รู
15: ้ไม่แตงหวานกลมกลืนยังไงไม่รู้นะกลมกลืนกระทั่งรับถ้วยอ่ะ
14: นั่นสิ
15: มีลุงอยู่คนนึงอ่ะปากแดงๆปากชมพูหน่อยอ่ะ
14: ใช่ๆ
15: หน้าชมพูหน่อยอ่ะยืนเนียนอยู่ข้างๆจนประธานฟีฟ่าต้องออกมามันเป็นที่ฉลองแชมป์เขาคุณไม่เกี่ยวมอบเหรียญแล้วก็มอบถ้วยแล้วก็ลงมา
14: จนทีมแชมป์เนี่ยถือรอแล้วก็เหลือบนะ
15: รอเมื่อไหร่จะลงอ่ะขอสักหนึ่งซีน
14: ขอสักหนึ่งซีนแล้วเรียกว่าเจ็บไม่จำด้วยนะเพราะว่าตอนฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพที่ต้องเรียกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ทดลองฟุตบอลโลกนะพี่เต้ที่ก่อนเริ่มฤดูกาลที่แล้วเนาะก็จัดที่อเมริกานี่แหละก็ภาพประมาณนี้ตอนที่เชลซีรับแชมป์นะคะก็ยืนอยู่กับเขาด้วยเนียนๆมา
15: อยากร่วมซีนไม่ได้ เขาระดับอดีตนักแสดงอ่ะวันนี้ทำไมอ่ะจะแบบจะเด่นเขาระดับแบบนะผู้ยิ่งใหญ่นะ
14: โทรขอแบบเลื่อนแบนไปก่อนอย่างเงี้ย
15: ทำได้
14: เลื่อนแบนไปแดงไปก่อน
15: มีอิทธิพลขนาดไหน
14: อ่
15: ะ
14: ได้ไหม
15: เรื่องเนี้ยจริงๆเรื่องเนี้ย ผมว่าน่าคุยมากนะแต่ว่ามันมีความแบบล่อแหลมสุ่มเสี่ยงอะเพราะว่ามันเข้ามาถึงในเมืองไทยมันก็มีเรื่องประมาณนี้เยอะคือฟีฟ่าเนี่ยเขาก็ประกาศว่าอะไรนะฟุตบอลไม่เกี่ยวกับการเมืองอะแต่นักการเมืองหรือว่าการเมืองก็เข้ามายุ่งกับฟุตบอลได้เสมอนะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยอะเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าขนาดนี่ทัวร์นาเมนต์เบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ทั่วโลกรอคอยเนี่ยยังสามารถทำได้เลยมันเลยบางทีมันย้อนแย้งไงแตงหวานท่านผู้ฟังครับมันย้อนแย้งจริงแล้วเราจะปฏิเสธยังไงอ่ะหรือว่าเอาจริงๆถ้าเกิดผมมีลูกเล็กๆนั่งดูฟุตบอลด้วยกันอยู่อ่ะแล้วเขาเอาพ่อเขาบอกว่าการเมืองไม่ยุ่งกับฟุตบอลไม่ใช่เหรอฟุตบอลไม่ยุ่งกับการเมืองไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ทำไมผมว่าคำถามว่าทำไมคงมีเต็มไปหมดเราอาจจะต้องเตรียมคำตอบดีๆเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆเรื่องในวงการฟุตบอลมันก็ย้อนแย้งจริงๆนะครับ
14: ใช่ค่ะครับ
15: ไม่เหมือนกับสเปนนะครับที่ใช่ว่าเป็นแบบเป็นทีมระดับอัลต้าสมูทเลยผมว่าเป็นหนึ่งทีมที่เรียกว่าสวยงามมาตั้งแต่เป็นแชมป์โลกในรอบไม่ในรอบหลายปีนะที่สมูทมาตั้งแต่รอบคัดเลือกอ่ะนะจนถึงรอบชิงอ่ะรอบชิงอ่ะรอบสุดท้ายเนี่ยหมายว่าไฟนอลเนี่ยนะบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยเสียประตูเดียวอ่ะแล้วสวยงามจริง
14: โดนประตูเดียวโดนลูกเดียว
15: ใช่เดี๋ยวฟุตบอลมหาชนนะครับช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันเรื่องของฟุตบอลโลกและทีมชาติสเปนครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
17: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับกระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
21: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
20: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
17: ระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนพร้อมให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์รวมในการขนส่งสินค้า
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งไร้รอยต่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบท่าเรือพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับบทบาทท่าเรือกรุงเทพและรวมการบริหารจัดการตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีศักยภาพรองรับสินค้าได้มากกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกของประเทศส่วนพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพมีแนวคิดพัฒนาเป็นศูนย์กิจกรรมและการท่องเที่ยวสมัยใหม่รองรับท่าเรือสำราญท่าเรือยอสและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยยืนยันว่าจะไม่มีคาสิโนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
17: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสฟื้นเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยว
1: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดทั้งนี้คณะกรรมการเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนเปิดตลาดสินค้าไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศขณะที่

0: ีแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมร้านเลมอนกลาสไทยในเกาหลีใต้ชื่นชมแรงงานไทยฝีมือดีเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารเลมอนกลาสไทยสาขากังนัมกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยประเภทผู้มีทักษะฝีมือหรือวีซ่า E7 ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชื่นชมผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานไทยพร้อมย้ำนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศและยืนยันว่ากระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการจะส่งแรงงานไทยเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้โอกาสนี้ยังได้พบปะแรงงานไทยพร้อมให้กำลังใจในการพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีรักษามาตรฐานฝีมือและดูแลสุขภาพโดยกำชับฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซให้ดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
7: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริพารัตน์และปิยพงษ์วันดี

0: มาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับยังอยู่ผมห้องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานวิภาต้องมีนิดหน่อยนิดหน่อยต้องมีต้องมี
1: น่ะสะดุ้งกันหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังขับรถขับลานั่งฟังอยู่ในบ้านนี่สะดุ้งกันหมดแล้วกลับมาพ
0: ค
1: บก
0: ื
1: ับ
0: อ
1: ช่วงที่สองนะคะของฟุตบอลมหาชนนะยังอยู่กับบรรยากาศบอลโลกซึ่ง
0: อุ่น
1: ผ่านไป
0: อ
1: เร
0: ุ
1: ็
0: ่น
1: ว
0: อุ่น
1: จริง
0: ครับประมาณ
1: สัปดา
0: ตอ
1: ห
0: น
1: ์
0: นี้
1: ท
0: ก็
1: ี่
0: ปร
1: แ
0: ะ
1: ล
0: ม
1: ้
0: า
1: ว
0: ณ
1: นะ
0: สัก70 องศา
1: เรา
0: ม
1: ต
0: อ
1: ร
0: ง
1: ง
0: ด้ว
1: เ
0: ย
1: ป๊
0: ห
1: ะ
0: าง
1: กันห
0: ต
1: มด
0: า
1: เลยใช
0: นี
1: ่
0: ่
1: ไห
0: ผ
1: ม
0: มรู้เลยว่าตอนนี้
1: ร
0: ฟุ
1: ู้
0: ตบอ
1: เ
0: ล
1: ล
0: โล
1: ย
0: กกำลังกรุ่นๆแบบ70 องศา
1: อ๋อต้องใช้
0: ผม
1: เทอร
0: ฝ
1: ์โ
0: ึ
1: ม
0: ก
1: มิ
0: ม
1: เต
0: า
1: อร์จิ้มจิ้มไหม
0: ไม่ต้องผม
1: ไม่
0: ใช
1: ต
0: ้
1: ้อง
0: หางตาดูก็รู้แล้วผมฝึกมา5 ปีที่อิตาลี ครับก็เกมรอบชิงนะครับของฟุตบอลโลก2026นะครับที่จัดขึ้นในแผ่นดินอเมริกาเหนือและอเมริกากลางนะก็คือเม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะจัดในสหรัฐอเมริกานะครับมี14 เกมกับ14 เกมที่เตะในเม็กซิโกนะครับแล้วก็เตะที่แคนาดานะครับซึ่งทั้งหมดจบลงเพียงแค่รอบ32 ทีมหลังจากนั้นมาก็คือทั้งหมดจะมารวมที่เตะที่สหรัฐอเมริกาหมดเลยนะครับรอบ16 ทีม
1: ก็
0: ใช่
1: ต้
0: ไ
1: อ
0: หม
1: งเรียกเรียกว่าเป็
0: ส
1: น
0: ิบหก
1: น็อ
0: ท
1: ก
0: ีม
1: เอาท์
0: น็อ
1: ใ
0: ก
1: ช
0: เอ
1: ่
0: าท์
1: จริงจริงจริงมันคือน็อกเอาท์เดิมมาแหละก่อนเพ
0: ใ
1: ิ
0: ช
1: ่ม
0: ่
1: ทีมนะเพราะ
0: ใ
1: เ
0: ช
1: มื่อ
0: ่
1: ก่อนมันจะมีแค่เข้า16แล้ว8เลย
0: ใช
1: แต
0: ่
1: ่ปีเนี้ยมันเป็นปีที่ฟีฟ่า
0: สี่ส
1: ไ
0: ิ
1: ด
0: บ
1: ้
0: แปด
1: มีการนำร่องแบบการเพิ่มทีมอะไรอ
0: เ
1: ย
0: พ
1: ่า
0: ิ
1: ง
0: ่
1: เง
0: ม
1: ี้ย
0: ที
1: ขึ้
0: ม
1: นมานะ
0: ก็เลยมีรอบ
1: ซึ่
0: 32 ทีมเกิดขึ้น
1: ใช่คนที่อาจจะเพิ่งมาดูปีนี้แต่ว่ามีต้องเข้าใจก่อนนะคะคุณฟังว่าก่อนหน้าเนี้ยแบบที่ผ่านมาทั้งหมดเลยตั้งแต่มีฟุตบอลโลกมาเพิ่งจะมีหนนี้แหละที่มันมีรอบ32 ทีม
0: ใช่ครับ
1: ที่ผ่านมามันจะเป็น16แล้ว8แล้ว4เลยนะมันจะ
0: ใช
1: พ
0: ่
1: ึบเดียว
0: ใน
1: อะ
0: รอบน
1: แล
0: ็
1: ้
0: อ
1: ว
0: กเอ
1: จ
0: า
1: บ
0: ท์นะใช่ครั
1: ใ
0: บ
1: ช่แล้วกลุ่มมันก็จะน้อยกว่านี้นะพี่เต้ไอตอนเตะแบ่งกลุ่มอะมันก็จะแบบเกมมันก็จะน้อยกว่านี้เพราะว่าทีมมันน้อยกว่านี้นะคะคุณฟังก็
0: ที
1: ถ
0: ่
1: ือ
0: จะ
1: ว่า
0: ค
1: จ
0: ุ
1: บ
0: ย
1: ช้าไปหน่อย
0: ใช่ก่อนที่จะคุยถึงรอบชิงนะเพราะเหตุนี้อันนี้ถือว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันถือว่าเป็นข้อสังเกตจากทางผมแล้วกันว่าเพราะเหตุนี้ทําให้สถิติหลายสถิติมันระเบิดเถิดเทิงมากไม่ว่าจะเป็นการยิงที่เกิน10 ลูกของเคเลนเอ็มบัปเป้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก
1: ค
0: าร
1: ่ะ
0: พาสที่มากจำนวนสกอร์ที่สูงที่สุดในฟุตบอลโลกใช่ไหมครับจำนวนยิงรวมเนี่ยสูงที่สุดหรือว่าโอ้โหแบบสถิติเรียกว่ามีการทำลายสถิติเยอะมากส่วนหนึ่งเพราะว่ามีนะครับมีเกมเพิ่มขึ้นมาอีก1 เกม
1: ใช่ก็มีเขาเรียกว่าเป็นข้อสังเกตแล้วก็อาจจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้แต่ว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็เพิ่มแหละเพราะว่าพอมีมันก็ต้องยิงอะเนาะใ
0: ใ
1: ช
0: ช
1: ่ไ
0: ่
1: หม
0: ครับ
1: มันต้องมีผลการแข่งขันอะใช่ไหมที่เกิดข
0: ก
1: ึ้นนะคะ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เปลี่ยนไปคือปัจจุบันเนี้ยผมอันนี้ในส่วนตัวเลยแตงหวานผลงานของสเปนวันเนี้ยจริงๆเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้เนาะเรื่องของทีมชาติสเปนซึ่งตอนแรกผมยอมรับโดยสดุดีเลยว่าผมไม่เชื่อว่าสเปนจะถึงรอบชิงแต่ผมเชื่อว่าฟุตบอลโลกสมัยหน้าเนี่ยฟุตบอลว่าสเปนเนี่ยจะเป็นแชมป์ด้วยค่าเฉลี่ยของนักเตะของผู้เล่นที่มีอายุค่อนข้างน้อยนะครับแต่ผมก็ลืมคิดไปนะว่าจริงๆแล้วแกนหลักเนี่ยอยู่ในช่วงพีคนะก็คือ25 ถึง 27เยอะมากนะครับแล้วก็มี30แจมอยู่นิดหน่อยนะครับถึงแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่อายุน้อยมากๆ19 ปีอย่างเงี้ยก็มีใช่ไหม21
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ได้รางวัลกันด้วยนะในทัวร์นาเมนต์นี้นะซึ่งแบบว่ามันเป็นฟุตบอลยุคใหม่อ่ะที่เราคุยกันตั้งแต่การเตรียมทีมตั้งแต่อะคาเดมี่ขนาดโค้ชของทีมชาติสเปนอ่ะยังทำทีมเยาวชนมาก่อนเลยอ่ะแล้วเหมือนแบบรู้จักนักเตะเป็นอย่างดีอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าเขาใช้ลุยส์เดลาฟอนเต้เนี่ยก็คือใช้เวลาอยู่กับสเปนมาตั้งแต่2015เลยนะพี่เต้ทำไล่มาตั้งแต่U19 U21 U23นะคะจากคนที่ผิดหวังนะจากลาลิก้าต้องใช้คำนี้เพราะว่าเหมือนเป็นโค้ชสโมสรแล้วฟิลว่ามันไม่รุ่งอ่ะคือทำยังไงมันก็แบบไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะคะก็เลยเข้ามาเริ่มจากการทำบอลเด็กก่อนไล่มาเนี่ยพอมาเช็คแล้วคือมาทำมาทุกชุดจริงๆแล้วน่าสนใจนะไอ้การทำมาทุกชุดเนี่ยมันเหมือนได้ปั้นมากับมือไหมพี่คิดอย่างนั้น
0: ส
1: ไ
0: ่
1: ห
0: ว
1: ม
0: นหนึ่ง
1: ห
0: ป
1: รื
0: ั้
1: อ
0: น
1: แบ
0: มา
1: บ
0: กับมือส่วนอีกส่วนหนึ่งผมว่าเขารู้จักธรรมชาติของฟุตบอลสเปนนักเตะสเปนในยุคใหม่ยอมรับนะแตงหวานว่าฟุตบอลสมัยเนี้ยผมว่าเปลี่ยนกันแทบจะปีต่อปีอ่ะคือคาแรคเตอร์ฟุตบอลนะดูง่ายๆนะเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมองไปในขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลทุกคนก็มองเห็นเหมือนผมว่าขุมกำลังของแมนซิตี้เนี่ยนะเหนือกว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีกยังเห็นได้ชัด
1: ใช่ค่ะ
0: เหนือกว่าแชมป์อย่างอาร์เซนอลแน่นอนอาร์เซนอลเนี่ยนักเตะสำรองเนี่ยนะครับมีความแตกต่างจากนักเตะตัวหลักเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแมนซิตี้เนี่ยคือจะเอาสำรองเล่นจะเอาตัวจริงคือไม่มีครับผมว่าจริงๆแทบจะไม่ใช้คำว่ามีใครเป็นตัวจริงอ่ะ
1: เป็นเล่นเป็นฟุตซอลเลยไหมมีสองชุด
0: ไม่มีสองชุด
1: เออ
0: แต่
1: ค่ะ
0: งานดิ่งอยู่ช่วงนึงเลยนะกว่าจะลืมตาขึ้นมากว่าจะโงหัวขึ้นมาแล้วมันอยู่ที่รองแชมป์แล้วมาท้าชิงกันได้เนี่ยแต่ทีมอย่างอาร์เซนอลที่มีนักเตะดีๆอยู่ชุดเดียวเนี่ยนะครับแล้วเป็นเคยแบบเป็นพวกผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังนะมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยกลับสามารถรักษามาตรฐานได้สิ่งที่เห็นน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไปเจอกับทีมไหนเนี่ยในตารางเนี่ยในตารางลีกเนี่ยน่ากลัวไปหมดเลยเจอกลางตารางเจอท้ายตารางน่ากลัวไปหมดเลยคือทุกทีมมีวิธีการเล่นน่ะแล้วไม่ใช่แค่ลีกอังกฤษนะไปดูเยอรมันไปดูฝรั่งเศสถึงจะมีทีมที่เก่งโดดเด่นก็จริงไงอย่างฝรั่งเศสเนี่ย PSG เนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเขาโดดเด่นก็จริงแต่ว่าเวลาเราไปดูขุมกำลังดูการต่อกรของทีมนะมันคือวิวัฒนาการนะผมว่ามันคือเรโวลูชั่นของฟุตบอลน่ะแล้วสไตล์ใดสไตล์หนึ่งนะที่คิดว่าอาจจะเจ๋งที่สุดนะอย่างในอดีตเนี่ยอย่างยุคสเปนที่เคยได้แชมป์โลกก่อนหน้านี้นะครับคือตะกีตะก้ามาเนี่ยคือเหมือนใครจับทางไม่ได้เลยเหนือจริงๆเหนือแบบเหนือแล้วทุกทีมก็พยายามที่จะเล่นตามแต่จับไม่ได้จนนักเตะชุดนั้นต้องโรยลาไปเองอ่ะหร
1: แ
0: ื
1: ล้
0: อ
1: วส
0: อย่
1: เ
0: า
1: ป
0: ง
1: น
0: ย้อ
1: ก็
0: น
1: เล่
0: ก
1: น
0: ับ
1: ต่อไม่ได้ด้วยนะ
0: ใช่
1: เอ
0: เพร
1: อ
0: าะว่
1: เ
0: า
1: อ
0: ไม
1: อ
0: ่มีนักเตะที่เล่นเล่นในแบบเดิมได้ไงแล้วย้อนกลับไปเลยนะอย่างยุครุ่งเรืองของเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยเรียกโททอลฟุตบอลเนี่ยการครองบอลให้เหนียวเนี่ยหรือบอลโพสโพบอลบอลโพสเซชันเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอากลับมาใช้อีกแล้วเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็คือเขาก็ยิ่งใหญ่กันจริงๆเราก็ไม่มีใครที่จะไปล้มเขาได้จนเขาต้องล้มตัวเองแบบว่าเขาเริ่มมีอายุมากเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มโรยลากันไปเองอ่ะ
1: เริ่มโรยลาก็คือเป็นไปตามกาลและเวลานะคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องเลิกไปเองเพราะว่าเนเธอร์แลนด์ยุคหลังก็เล่นไม่ได้เหมือนเนเธอร์แลนด์ยุคนั้นอีกแม้ว่าจะวางรากฐานยังไงนะ
0: ฟุตบอลสมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแหละฟุตบอลสมัยนั้นมีวิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีด้วยสถิติอย่างรอบรองชนะเลิศอะที่เมสซี่ไปเก็บขวดน้ำอะของจอร์แดน
1: ใช
0: พิ
1: ่
0: กฟอร์ดอะ
1: ละเอียดยิบเลยนะ
0: ยิบเลยมีละ
1: มัน
0: เอียดแบบทุกคนอะ
1: ละเอียดแบบว่ามันไม่ใช่ละคุณผู้ฟังต้องนึกภาพตามนะเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีโพยใช่ไหมพี่เต้เวลาพอจะเซฟลูกโทษปั๊บไปแล้วพอไปดื่มน้ําก่อนที่จะมาเสี่ยงหัวก้อยอ่ะประตูโค้ชประตูจะให้โพย
0: แต่
1: ม
0: น
1: า
0: ะต้อ
1: ว
0: ง
1: ่า
0: บอกงี้ก่อนนะค
1: เ
0: ํ
1: บ
0: า
1: อ
0: ว่
1: รา
0: เ
1: ์
0: ม
1: อ
0: ื
1: ะ
0: ่
1: ไ
0: อ
1: ร
0: ก
1: อย
0: ู่ อ
1: ่
0: นเนี่ยคือในรอบประมาณ10 ปีนะถ้าก่อนหน้
1: ใช
0: า
1: ่
0: นั้นเนี่ยมันพรสามารถผู้สาประตูเลยเขาปล่อยให้ผู้สาประตูเนี่ยมี
1: เป
0: คว
1: ็
0: าน มส
1: ไป
0: ามารถในการอ่านทาง
1: อ่านเอาเองอ่านหน้าเท้าก็ดี
0: ใช
1: น
0: ่
1: ะ
0: อ่านหน้าเท้าอ่าน
1: ปร
0: ว
1: ะ
0: ิ
1: ส
0: ธ
1: บ
0: ี
1: ก
0: การ
1: า
0: เ
1: ร
0: ด
1: ณ
0: ิ
1: ์
0: นยืนอะไรก็แล้วแต่
1: หรือก็สายตาที่มองหรืออะไรเงี้ยวัดใจอ่ะเมื่อ
0: แต
1: ก
0: ่
1: ่อน
0: ร
1: เ
0: อ
1: นี
0: บ
1: ่ย
0: ประม
1: ม
0: า
1: ั
0: ณ
1: นพ
0: ส
1: ัั ฒ
0: ก
1: นาจากกระดาษ
0: ใช่7 ปี
1: หร
0: สิ
1: อ
0: บปีเนี้ยเริ่มมีกระดาษเริ่มมีโพขึ้นมาใช่ไหมเริ่มมีโพยขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยคือมีการจดสถิติมีการซ้อมมีการประชุมมีการให้ข้อมูลกับผู้รักษาประตูแบบชัดเจนมีรายละเอียดลงในขวดน้ํากันละเอียดขนาดนี้
1: เออไม่ใช่แค่ซ้ายขวาเหมือนสมัยก่อนแล้วนะสมัยก่อนมันจ
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: มี
0: ่
1: แค
0: ครั
1: ่
0: บ
1: เลฟหรือไรท์เดี๋ยวนี้มันมีบอกหมดเลยว่ายิงแบบเลียดไปทางซ้ายชอบยิงยัดตรงกลา
0: ต
1: ง
0: รง
1: ทาง
0: กล
1: ข
0: า
1: ว
0: ง
1: าอะไรอย่
0: อ
1: าง
0: ่
1: เง
0: า
1: ี้
0: ง
1: ย
0: ขวาหรืออยู่เฉยๆเดี๋ยวยิงเล่นทางเองอ่ะ
1: เออยิงเลียดยิงอะไรเงี้ยมันบอกละเอียดมากนะต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็ฝ่าย Data นะคะฝ่ายเทคนิคก็สำคัญมากๆกับทีมฟุตบอลนะคะ
0: ใช่
1: ซึ่งทุกอย่างมันสามารถจดได้หมดเลยจับบอลด้วยเท้าด้านไหนมากกว่ากันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่เต้รีแอคของแบบธรรมชาติอะเนาะเวลาเราจับบอลหรือเวลาเราจะแตะแล้วไปเล่นต่อเงี้ยมันบังคับกันไม่ได้นะบางทีอะคือสมองคิดแต่ว่าร่างกายมันจะไปเองอะซึ่งตรงนี้แหละทีมงานที่เป็นชุดที่เก็บข้อมูลเนี่ยก็จะรู้หมดแม้กระทั่งการเข้าแท็กเกิลหรืออะไรเงี้ยการตัดสินใจก็รู้อีกโอ้โหมัน
0: บอกว่าไม่ใช่แค่ทีมงานที่เก็บข้อมูลอย่างเดียวบางทีทีมงานเนี่ยมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเรามีเรียกว่าผู้ให้บริการเรีย
1: โ
0: ก
1: ป
0: ว่
1: รา แกรมโปรแ
0: ม
1: ก
0: ัน
1: ร
0: ท
1: ม
0: ําเงินได้อะสถิติมันท
1: อ
0: ํา
1: ่
0: เง
1: า
0: ิน
1: โปร
0: ได้
1: แกรม
0: มีคนที่ทําโปรแกรมขึ้นมา AI จับทางแม้ทั้งกล้องนะคือขนาดเราเนี่ยอย่างผมก็แตงหวานเนี่ยเราไม่ได้คลุกคลีกับฟุตบอลขนาดนั้นเราคลุกคลีกับฟุตบอลไทยลีกเนี่ยในวงการฟุตบอลไทยลีกหรือในวงการอะคาเดมี่ไทยเนี่ยก็มีการนำพวกเทคโนโลยีนี้เข้ามาหรือมีการซื้อข้อมูลพวกนี้เข้ามาอยู่เหมือนกันแต่ว่าอ
1: ใช
0: า
1: ่
0: จ
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะไม่ได้ตั้งทีมจริงจังเป็นเซตเหมือนอย่างระดับโลกอ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยทีมที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสตาฟเยอะๆจริงจังเนี่ยผมว่าอย่างสโมสรในไทยมีประมาณ2-3 ทีมเท่านั้นแหละส่วนที่เหลือเนี่ยก็ด้วยงบประมาณเนาะแล้ว
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็ข้อมูลพวกนี้มูลค่าสูงพอสมควรนะเหมือนเราไปซื้อรูปภาพอ่ะเกตตี้อิมเมจเนี่ยที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยถ่ายฟุตบอลโลกเนี่ยผมลองกดดูเล่นๆอ่ะโมเมนต์สวยๆเนี่ยนะครับในฟุตบอลโลกเนี่ยที่ถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพเนี่ยที่เขาขายภาพเนี่ยภาพหนึ่งราคา4,000 บาทขึ้นนะครับบางภาพโมเมนต์สวยมากๆนี่ขายเป็นหมื่นนะ
1: ในไทยเราจะยังไม่ชินกับ
0: ย
1: ก
0: การ
1: ได้ยินอะไรแ
0: ย
1: บ
0: กเว้นว่าจะเป็นแบบคนซื้อประจำซึ่งผมมีช่วงหนึ่งผมเคยทำงานเนี่ยเกี่ยวกับกราฟิกเนี่ยนะครับเราต้องซื้อเรียกว่าจ่ายเงินประจำไม่ได้แปลว่าทุกรูปเนี่ยจะอยู่ในเขาเรียกอะไรนะอยู่ในงบประมาณที่เราซื้อได้นะบางรูปต้องจ่ายราคาเพิ่มพิเศษนะครับ
1: อื
0: เดือ
1: ม
0: นหนึ่งนี่บริษัทที่ผมทำงานตอนนั้นนี่จ่ายเดือนหนึ่งหลายหมื่นนะครับเหยียบแสนนะเช่นเดียวกันข้อมูลพวกนี้เขาทำงานนะครับให้เรานะเขาไปเฟ้นหาพิตาชิโอจะไม่เกี่ยวเดี๋ยวเข้ามาได้ยังไง
1: เขาไปเรียนคั่วถั่วเอาไม่ใช่
0: เขาเรียกว่าเขาตั้งใจนะครับแล้วก็เรียกว่าทำกันจริงจังนะก็จะได้สติพวกนี้มาฉะนั้นทุกทีมอ่ะถ้าอยากจะวินน่ะถ้าอยากจะเหนือถ้าอยากจะเข้าใจหรือว่าอยากจะวิเคราะห์ก็ต้องจ่ายเงินนะครับซึ่งการทําทีมระดับโลกเนี่ยมูลค่ามหาศาลนะยังไงก็ยินดีจ่ายกันอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็เข้ามาสู่ในยุคฟุตบอลที่ผมไม่เชื่อเอางี้ว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่เชื่อว่าสไตล์ที่สเปนเล่นเล่นตอนเนี้ยจะสามารถใช้ได้ยาวแบบมากๆผมว่าต้องมีวิธีการจัดการเพื่อเผื่อในทัวร์นาเมนต์ภายในปีหน้าเนี่ยจะต้
1: แ
0: อ
1: ต
0: ง
1: ่ถ
0: ม
1: ัด
0: ี
1: ไปนะยูฟ่าเนชั่นนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครมาหยุดนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราเห็นได้เลยว่าพอที่ผ่านมาเหมือนที่พี่เต้บอกว่าเราอาจจะไม่ได้มองสเปนอยู่ในสายตาแบบแต่แรกเลยอาจจะไม่ได้ฟันว่าเป็นหนึ่งในสี่เอาเลยอย่างนี้ได้เพราะว่าด้วยความที่เขาเงียบมากแล้วเปิดหัวมาเนี่ยเสมอกับเคเบิร์ตที่ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของฟุตบอลโลกหนนี้นะคะจริงๆเพราะว่าสามารถยันเสมอสเปนแล้วแบบเหมือนบูเลยอะเรื่องเงียบเลยอะเหมือนแบบโอ้ตายแล้วเหมือนแบบ
0: นะแตงหวานแต่
1: ค่ะ
0: นะในความเงียบของเขาเนี่ยเงียบเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้ในมุมของผมนะว่าสเปนรอบเนี้ยเข้ามาแบบเงียบๆเนี่ยเพราะว่าเขาแบเบอร์มาตั้งแต่รอบคัดเลือกตั้งแต่ในเนชั่นลีกเนี่ยตั้งแต่เขา เขาเตะมาเนี่ยเขาชนะมา30 60 20 40น่ะตั้งแต่กันยา25เนี่ยเขาเจอบัลแกเรียเขาชนะ30 8กันยาเจอตุรกีชนะ60ไปเย่าจอร์เจียเจอ20แต่ส่วนหนึ่งคือเขาเจอทีมที่อ่อนไงต้องยอมรับว่าต่างกันเยอะบัลแกเรียตุรกีจอร์เจียใช่ไหมครับ
1: ใ
0: แ
1: ช
0: ล
1: ่
0: ้ว
1: ครับ
0: เกมสุดท้ายถึงมาเสมอ2-2คือเขาไม่ได้ลุ้นเหมือนหลายๆทีมเรียกว่าเขาไม่ได้ลุ้นจนถึงเกมท้ายๆอ่ะเหมือน
1: ไม่ต้องแล้
0: หล
1: ว
0: าย
1: อ่
0: ๆ
1: ะ
0: ทีม
1: คือมันได้แล้วไง
0: ทําให้มันไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีสปอตไลท์ไปฉายมันไม่ใช่เกมที่น่าสนใจอ่ะแล้วเกมที่เขาเจอเนี่ยพอเขาชนะขาดเนี่ยมันเลยแบบมันเลยดูแบบหลังๆจากนั้นมันดูจืดไปเลยอ่ะต่อให้ยิงสามศูนย์หกศูนย์40เนี่ยยิง40สองเกมนะสังเกตไหมครับว่าเขาชนะเกมศูนย์เนี่ยเกือบทุกเกมเลยตั้งแต่รอบคัดเลือกซึ่งมีเกมสุดท้ายเนี่ยที่เตะกับตุรกีเนี่ยนะครับในบ้านเนี่ยที่เสมอ2-2ซึ่งก็พูดตรงๆเลยเข้ารอบแล้วอะเรียกว่าทดลองทีมแล้วส่งนักเตะทดลองทีมแล้วฉะนั้นพอเข้ามาในฟุตบอลโลกเนี่ยคนเลยไม่ได้จับตามองแต่ว่าคนเริ่มสนใจขึ้นและก็ไม่คิดว่าสเปนจะมาถึงจุดนี้เพราะว่าเกมแรกอย่างที่แตงหวันพูดถึงอะเจอเคปเวิร์ด0-0น่ะ
1: งงอ่ะคือไอ้คนบางคนยังไม่รู้เลยเคปเวิร์ดคือใครอ่ะใช่ไหมพี่เต้คือบา
0: ใ
1: ง
0: ช
1: ค
0: ่
1: น
0: ค
1: ย
0: ร
1: ั
0: ัง บ
1: เห็นธงชาติยังไม่ทราบเลยว่าเคปเวิร์ดมาจากไหนอ่ะอะไร
0: ที
1: อย
0: ม
1: ่าง
0: ท
1: เง
0: ี
1: ี
0: ่
1: ้ย
0: พอไปค้นประวัติอะไปค้นเรียกว่าไปค้นหาเรียกว่าที่มาที่ไปของทีมเนี่ยของทีมชาติเนี่ยโอ้โหแบบส่วนใหญ่เตะนอกประเทศอะหมายว่าต้องไปซ้อมไปใช้สนามอะไรนอกจากแผ่นดินตัวเองอะ
1: เหมือนกับชุดแรกๆที่มาตั้งทีมกันอ่ะสมาคมฟุตบอลของเคเบิลเนี่ยใช้ลิงก์อินในการหานักฟุตบอลนะ
0: โอ้โหสุดสุด
1: คือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ยาวนานเหมือนแบบมหาอำนาจลูกหนังนึกออกป่ะพี่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยฟุตบอลมันคือกีฬาของคนทั้งโลกอะเนาะมันก็แบบทุกประเทศอยากมีอ่ะใช่ป่ะมันก็จุดเริ่มต้นของแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันไงเนี่ยคนไม่รู้จริงใครก็ไม่รู้เคเบิลพอหยุดสเปนได้เท่านั้นแหละทีนี้กลายเป็นแบบต้อง
0: ส
1: บ
0: ป
1: ออ ก
0: ต
1: ว่
0: ไ
1: า
0: ล
1: เป็น
0: ท
1: ไฮ
0: ์ฉ
1: ไล
0: า
1: ท
0: ย
1: ์ของทัวร์นาเมนต์เลยนะ
0: ใช
1: เอ
0: ่
1: เพราะว่าหลังจากนั้นก็ถือว่าของจริงนะถือว่ามีความตั้งใจแล้วก็เชื่อว่าถ้าปีหน้าหกเอ่อ4 ปีหน้า64 ทีมสงสัยจะได้เจอเคปเวิร์ดอีก
0: ถึงขั้นเขียวลูกไวอ่ะถูกไหม
1: ไ
0: ซ
1: ม
0: า
1: ่
0: อุดีอ่ะ
1: ไม่ธรรมด
0: อ่ะ
1: า
0: ซาอุดีอาระเบียเนี่ยลีกแข็งแรงเนี่ยอ่ะลีกแข็งแรงบอลโลกหนที่แล้วเนี่ยชนะอาร์เจนอ่ะแต่พอมาคุยกับทีมอย่างสเปนอ่ะซาอุดีโดนอัดเละเทะเลย4-0
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ไม่มีทรงอะนะโดนแบบโดนไม่ต้องคุยเอางี้ดีป่ะ
0: ก็ครองบอลอยู่ฝั่งเดียวอ่ะน
1: พ
0: ะค
1: อ
0: รับแล้วก็
1: ไล่เรียงไปนะตามที่พี่เต้บอกก็คือมีสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสถิติไล่พ่ายยาวนานที่สุดในโลกนะถึง38 นัดติดต่อกันนะคะตั้งแต่ปี2024นะคะถึงปัจจุบ
0: ส
1: ัน
0: ี่
1: นี้2026ซึ่งจริงๆเป็นสถิติที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากนะยังไม่เคยมีใครทําได้นะคะยังไม่เคยมีทีมชาติใดในฟุตบอลโลกชายทําได้นะตอนนี้ก็คือสเปนถือครองสถิตินี้อยู่แล้วยังไปต่อนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็ยังไม่แพ้
0: ใช่
1: เดินหน้าสู่นัดที่39นะคะ
0: ผมถึงบอกแตงหวานไงว่าเพราะว่าเขามาดีเกินไปจนสปอตไลท์ไม่ได้ฉายเขาเลยกลายเป็นหนึ่งทีมที่จริงๆแล้วบอลโลกคนเนี้ยกล้าพูดเลยว่าผมว่าแฟนบอลทั่วโลกเนี่ยตั้งแต่แรกไม่ได้ค่อยพูดถึงหรือมีการเรียกว่าวิเคราะห์ทำนายเท่าไหร่หรอกว่าสเปน
1: อัน
0: จ
1: เด
0: ะ
1: อร
0: ถ
1: ์
0: ึ
1: เ
0: ง
1: ร
0: แช
1: ท
0: ม
1: อ
0: ป์
1: ะอันเดอร์เรทเขาเลยอะเหมือนแบบว่ามันก็ไม่ได้ดูน่าสนใจขนาดนั้นอะเพิ่งจะมาถึงบางอ้อกันน่าจะวันที่หยุดฝรั่งเศสอะช็อกเลยอะเป็นนัดที่แบบฝรั่งเศสมันเหมือนถ้าเป็นการ์ตูนแบบมีหุ่นยนต์ลบนะพี่เต้มันยิงแบบปุ้งปังปุ้งปังนะมันสู้โหแบบเขาเรียกอะไรอะฝีไม้ลายมือนี่ไม่ต้องพูดถึงนะ3 ตัวลุกเดมเบลเล่เอ็มบัปเป้โอลิเซ่นะดูเออะไรเงี้ย เล่นกันเข้าขากันหมดยิงไม่พักเลยนะประธานเป้ยิง10 ลูกเนี้ยโอ้โหเจอสเปนหาไม่เจอเลย
0: บอลไม่เจออ่ะ
1: เงียบสนิท
0: ซึ่งห้ามมาเลยนะครับว่ารอบชิงเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าอาร์เจนตินาก็แทบเป็นแบบนั้นจน
1: เป
0: ถ
1: ็
0: ึ
1: น
0: ง
1: แบ
0: ข
1: บ
0: ั้น
1: นั้
0: จ
1: น
0: ะต้องเล่นบอลหนัก
1: เป็นแบบนั้นในเวลาเลยอ่ะเพราะว่
0: ใ
1: า
0: ช่
1: เป็นหนแรกนะคะในคู่ชิงฟุตบอลโลกที่มีหนึ่งทีมที่ไม่ได้ยิงไม่มีโอกาสยิง
0: คือการยิงเล
1: เ
0: ย
1: ลยในเวลาปกติ
0: เราย้อนกลับไปดูนะครับตั้งแต่รอบ32ทีมเนี่ยนะครับการเจอกับออสเตรียก็สบายเท้าสามศูนย์โอ้โหเนี่ยอัลต้าสมูทของแท้เลย
1: นี่ไง
0: นะฮะเจอโป
1: เจ
0: ร
1: ็ด
0: ต
1: อ
0: ุ
1: ง
0: เก
1: ศา
0: สของคริสเตียโนโรนัลโดเกมอึดอัดหน่อยนะครับ
1: แต่
0: แต่
1: ได
0: ก็
1: ้
0: จบ
1: น
0: ด้วย
1: ะ
0: 1-0
1: เวลี่บาปนะคะไม่
0: ใช่
1: มีโอกาสให้โปรตุเกสได้แก้ตัวเลย
0: ครับเรียกว่าดับฝันของคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าโปรตุเกสชุดนี้เป็นชุดที่ดูดีกว่าหลายๆปีเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นชุดที่พึ่งพานักเตะคนเดียวอ่ะมีช่วงหนึ่งอาการเดียวกับอาร์เจนตินาอย่างนี้เลยคือทุกคนจะมีสปอตไลท์ไปที่คริสเตียโนโรนัลโดเท่านั้นแต่ชุดนี้โปรตุเกสเป็นชุดที่ดูดีมากๆแล้วก็ไม่ได้มีกำลังหลักอยู่แค่คนเดียวคือทั้งทีมเป็นชุดที่นักเตะดีนะครับแล้วก็เรียกว่าขึ้นมาระดับ World Class เกือบทั้งทีมนะ
1: แต่เหมือนลืมหยิบคู่มือการใช้งานมา
0: ใช่
1: ฉันคุณผู้ฟังสังเกตนะไปดูเกมของโปรตุเกสนะก่อนที่จะแพ้ให้สเปนเนี่ยเส้นทางเขาอะหลายๆคนแฟนฟุตบอลบ่นนะเล่นแบบเสียดายค่าตัวกองกลางมากเลยอะ
0: เสียดายคลาสนะของกองกลางโปรตุเกส
1: เหมือนกับมาแล้วมันลืมทิ้งไว้ที่ไหนไม่รู้สนามบ
0: ผ
1: ิ
0: ิน ด
1: หรือ
0: ฝ
1: ไง
0: า
1: ไม่ได
0: ผ
1: ้
0: ิด
1: โหลด
0: ต
1: ม
0: ั
1: า
0: วใช้อะไรนะเหมือนไม่ได้เล่นแบบเอ๊ะทำไมตอนสโมสรนี่ไม่ได้เอาลืมคู่มือไว้ที่สโมสรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: มาแต่ตัวอย่างนี้ป่ะล
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ฮะ
1: แบบวิธีใช้หยิบมาด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหแบบงงมากเลยเหมือนเป็นคนละคนเลยนะไม่ใช่แค่คนเดียวแล้วทั้งแผงอ่ะเป็นเหมือนกันหมดเลยทําไม่รู้เกิดจากอะไรเหมือนกันนะ
0: แล้วก็มารอบ8 ทีมนะครับรอบก่อนรองนะเป็นเกมแรกในฟุตบอลโลกหนนี้ที่เสียประตูแล้วก็เป็นประตูเดียวจนถึงรอบชิงนะครับที่
1: จน
0: เฉือ
1: จ
0: น
1: บ
0: เบลเยียมไป2-1นะเสียประตูแรกแล้วประตูเดียวจริงๆจนจบทัวร์นาเมนต์นะครับตามมาด้วยรอบรองที่เพิ่งคุยไปว่าหักปากกาเซียนจริงๆเอาจริงๆแตงหวานกับผมก็หน้าแหกกันทั้งคู่เลยเพราะว
1: ใ
0: ่
1: ช
0: า
1: ่
0: ดูทรงฝรั่งเศสมันดีกว่าจริงอ่ะ
1: เรา
0: คิดว่ายังไงก็
1: ยัง
0: จะ
1: ค
0: ด
1: ุ
0: ีย ก
1: ก
0: ว
1: ั
0: ่
1: น
0: า
1: ว่าเราเชื่อในเกมรุกนะของฝรั่งเศสของจริงฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเกมรุกที่อย่างที่เรียนผู้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเข้าขากันมากแล้วมีความเข้าใจกันค่อนข้างสูงเราจะไม่ค่อยได้เห็นการประสานงานของตัวหน้าที่ไม่มีหน้าธรรมชาติแบบนี้เท่าไหร่หน้าธรรมชาติในที่นี้หมายถึงว่าคล้ายๆเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยคือหน้าธรรมชาติแฮร์รี่เคนอย่างเงี้ยคือหน้าธรรมชาติแต่ฝรั่งเศสอ่ะเขาไม่มีเขาจะเป็น3 ตัวเราเล่นแบบ
0: หน้าไม่ธรรมชาตินี่คือไปทำที่เกาหลีมาปะ
1: ใช่
0: หยอก
1: ประมาณนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นรูปเกมที่ปลุกให้แฟนฟุตบอลทั้งโลกตื่นมารู้ได้แล้วนะว่าปีนี้เอาจริงปีนี้เอาถึงแชมป์ด้วยก
0: เป
1: า
0: ็
1: ร
0: น
1: หยุดนะอาวุธที่ต้องเรียกว่า
0: ธรรม
1: ร
0: ด
1: องเ
0: า
1: ท้านท
0: ะ
1: องคำอ่ะระดับรองเท้าทองคำอ่ะยิงไม่ได้อ่ะทีมอื่นพี่ว่าไงอ่ะนี่
0: ครับจนมารอบชิงนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่น่าเชื่อเช่นกันอันนี้เราคุยแบบไม่ได้ชี้ช่องพนันนะแต่ว่าบอลมันจบไปแล้วเนาะไปชี้ช่องอะไรตอนนี้ก็คือ
1: จบแล้วจบ
0: ร
1: แล้
0: า
1: ว
0: คาทั่วโลกเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเขาถูกกฎหมายเนาะ
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ือ
1: ค่ะ
0: การแฮนดิแคปเนี่ยหรือว่าไอ้ราคาพนันเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งไม่ส่วนหนึ่งสิจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากฟอร์มการเล่นนี่แหละนะก่อนที่มันจะมีระบบที่ทําให้เจ้ามือเขาชนะนะแต่ว่า ไอ้เบื้องต้นเนี่ยมันมาจากฟอร์มการเล่นนี่แหละว่าไม่น่าเชื่อว่าการให้แฮนดิแคปทั่วโลกเนี่ยเขาส่งให้สเปนเป็นต่อ
1: เนี่ยกำลังดูกำลังดูนะคะเว็บที่ปกติแล้วแต่แบบค้นหาข้อมูลนะก็คือจะมีการให้แบบเหมือนผู้ที่เข้ามาใช้ Data เดียวกันเนี่ยสามารถโหวตได้ว่าเอ๊ะคุณเห็นว่าใครจะชนะนัดนี้อะไรเงี้ยพี่เต้ย้อนกลับไปดูนิดนึงตอนรอบรองที่เจอฝรั่งเศสนะกับสเปนคนกดโหวตให้ฝรั่งเศสถึง54%ว่าจะ
0: ม
1: เป็
0: าน ก
1: ค
0: ก
1: น
0: ว่
1: ช
0: าน
1: ะและส
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ป
0: ่
1: นอ่ะแค่30
0: ครับ
1: จากคนโหวต1,100,000 คนแล้วพ
0: ค
1: อ
0: ือ
1: ตัด
0: มันเ
1: ม
0: หมือ
1: าน
0: แบบ
1: เอ
0: ทุก
1: อ
0: คน
1: มันเยอะพี
0: ม
1: ่
0: องสเปนเนี่ยนอกสายตากันมาหมดเลย
1: เยอะไหมเยอะนะห้าสิบก
0: ใ
1: ั
0: ช
1: บ
0: ่ครับ
1: 54 กับ 30เยอะนะ
0: อ่าฮะ
1: สวนทางกับสกอร์เลย
0: แล้ววนมาจนถึงเนี่ยตอนรอบชิงเนี่ยนะครับที่ผมมั่นใจว่าแฟนบอลเนี่ยเอาจากสายตาเลยเอาไปงานฟุตบอลไปดูจากถ่ายทอดสดที่ไหนก็ได้ใครๆเนี่ยจับต้องจับจ้องไปที่อาร์เจนตินาด้วยฟอร์มที่มันดูสนุกมันร้อนแรงถูกไหมครับจะให
1: เด
0: ้
1: ื
0: โด
1: อด
0: น
1: เดื
0: น
1: อดมา
0: ำก
1: เล
0: ่อ
1: ย
0: น
1: น
0: ย
1: ะ
0: ังไงก็แซงได้เมสซี่ที่เป็นพระเอกดูเป็นคิงเมสซี่หูโกดวงการที่เรียกว่าทำลายแทบทุกสถิติแล้วอ่ะไม
1: ม
0: ่ใ
1: ี
0: ช่
1: แ
0: แ
1: บ
0: ท
1: บ
0: บแต่ทุก
1: เม
0: สถิ
1: จิก
0: ติ
1: ไท
0: แล้ว
1: ม
0: อ
1: ์
0: ่ะ
1: นะเมสซ
0: ใช
1: ี่
0: ่
1: เน
0: ครับ
1: รมิต
0: คือเปเล่ที่ว่ายิ่งใหญ่มาราโดน่าที่ว่ายิ่งใหญ่เมสซี่ทำลายหมดแล้วฉะนั้นทุกคนจับจ้องไปที่อาร์เจนตินาแต่ว่าโดยสถิตินะครับสเปนเหนือกว่าแล้วก็เป็นรอบชิงที่ผมว่ามันเหนือเกินไปอ่ะ
1: เอางี้ครึ่งแรกเป็นไงเบื่อไหมเอางี้ดีกว่าพูดตรงๆเล
0: ผ
1: ย
0: มว่าแทบหลับอะเอางี้คือด้วยส่วนหนึ่งก็คือสเปนเล่นบอลแบบเรียกว่าเก็บฟุตบอลไว้กับตัวจบอีกฝั่งหนึ่งหาบอลไม่เจออ่ะอาร์เจนหาบอลไม่เจอนะครับแล้ววิธีการจบของสเปนก็คือไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ยืดเยื้อคือไม่รอจังหวะที่ที่สุดถ้าทําไม่ได้ไปต่อไม่ได้จะเตะทิ้งเตะขว้างจะยิงไปไหนก็ไม่รู้ก็เอาอ่ะคือให้บอลตายแล้วร
1: ค
0: อ
1: ือ
0: ตั้งเกมใหม่
1: ให้มันได้จบ
0: ไอ้
1: สูตรสำเร็จของเขาอะคือว่าต่อขึ้นมาทำไงก็ได้แล้วขอให้ได้จบคือจบจะจบตรงไหนก็คือให้ลูกมันตายไม่ให้โดนตัดอะ
0: ใช่
1: ไม่ให้โดนเล่นเคาน์เตอร์แอทแทกอะนะเพราะว่าจริงๆครึ่งแรก
0: ถ้
1: อ
0: า
1: ะ
0: เกมเนี่ย
1: บอก
0: มันดูบู่ไปเลยนะตอนต้องยอมรับแล้วครึ่งแรกฟุตบอลโลกมันดูบู่ไปเลยครึ่งแรกเนี่ย
1: มันดูแบบซึมมันดูแบบเหมือนคนไม่ได้เขาจะยังเกมมันดูอึดอัดอะนะอึดอัดเกินกว่าที่จะเป็นแบบไฟนอลอะ
0: แล้วธรรมชาติของอาร์เจนตินาเนี่ยครึ่งแรกมักจะแบบเหมือนยังไม่ได้กินกาแฟอ่ะคุยไอ
1: ย
0: เ
1: ั
0: ด
1: ง
0: ี
1: ไม
0: ย
1: ่ไ
0: เ
1: ด
0: หม
1: ้
0: ือน
1: ดื่มชามาเต
0: ยังไ
1: แ
0: ม
1: ต
0: ่
1: ่
0: ดื
1: ช
0: ่ม
1: าม
0: ช
1: า
0: า
1: เต
0: ม
1: ย
0: าย
1: ัง
0: เ
1: ไ
0: ต
1: ม่ออกฤทธิ์
0: ไม่ไม่ผมว่าเป็นเพราะว่าชากินชามาเตนี่แหละว่าชามาเตเนี่ยคาเฟอีนหรือว่าสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในชาเนี่ยมันออกฤทธิ์ช้าไงมันซึมไงมันก็เลยแบบ
1: ครึ่งแรกมันจะรอเวลานะชายังไม่ออกฤทธิ์
0: รอเวลาเครื่องยังไม่ร้อน
1: มีหน
0: น
1: ้า
0: ะ
1: ล่ะเล่น120หลายนัดเชียวก็เป็นครึ่งแรกที่ต้องบอกว่าจะบอกผิดคาดสำหรับตัวแตงอะแตงว่าก็ไม่ได้ผิดคาดขนาดนั้นเพราะว่าถ้าใครที่ดูเกมของสเปนมาก่อนนะจะรู้ว่าเขารวบรัดเบ็ดเสร็จคือถ้าปล่อยให้กลางของเขาเล่นได้ถ้ากลางคุณไม่ต่อกรกับเขาอ่ะ
0: มันจบ
1: ค
0: เล
1: ุณ
0: ย
1: ไม่สามารถจัดการกลางเขาได้อ่ะคุณจะโดนเขาไล่ต้อนจนมุมอ่ะ
0: แต่ความแตกต่างคืออย่างตอนที่อาเจนเจออังกฤษเนี่ยนะอาเจนกับอังกฤษเนี่ยต่างคนต่างบู๊ใส่กันคือตัดเกมกันวิธีการเล่นมันเหมือนคล้ายๆกันไงก็คือ
1: เพราะว่าบอลอังกฤษเขาจะเป็นถึงลูกถึงคนนะฟิลแบบพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วอ่ะ
0: มันหนักทั้งคู่ครึ่งแรกของรอบรองเนี่ยที่อาร์เจนเจอกับอังกฤษเนี่ยมันเลยดูสนุกกว่ารอบชิงเพราะว่าทั้งคู่มีจังหวะหนักหน่วงใส่กันมีจังหวะแท็กติกแบบ ฟาวตัดเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงเจอกับสเปนอ่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนอีกฝั่งหนึ่งก็เอาชัวร์อีกฝั่งหนึ่งก็เรียกว่าหาบอลไม่เจออ่ะ
1: ใช่ส่วนอังกฤษอ่ะย้อนไปอังกฤษนิดนึงว่าวันนั้นอ่ะก็เหมือนจริงๆก็เหมือนพังด้วยตัวเองเหมือนกันนะการที่ใส่เซนเตอร์หกคนนี่ตั้งแต่ดูบอลมาก็ไม่เคยเห็นเหมือน
0: มีแถวคลองสามนี่มีสโมสรแถวคลองสามนี่มี
1: อ๋อเหรออ๋อเหรอ
0: เอา
1: ค
0: เ
1: ื
0: ซ
1: อ
0: น
1: ห
0: เ
1: ม
0: ต
1: า
0: อ
1: ย
0: ร์
1: ว
0: ฮ
1: ่
0: า
1: า
0: ร์ฟไปเล่นแบ็กขวาเนี่ยไปเล่นวิงแบ็กด้วย
1: นำอยู่แล้วเราก็ใส่เซนเตอร์ลงไปเล่นหกคนแล้วเราก็แพ้มันแบบใด
0: นะ
1: มันอันนี้นับอันนี้นับเป็นสูตรใหม่ของฟุตบอลไหมพี่เต้เรานับเป็นสูตรใหม่ดีไหม
0: เรียกว
1: แบ
0: ่า
1: บนําอยู่แล้วก็ใส่เซนเตอร์หกคนแล้วก็สุดท้ายผลคือแพ้
0: ไม่
1: ดีไหม
0: สูตรที่ดีมันต้องจบด้วยผลที่ดีกว่าเดิมสิ
1: ไม่เคยเห็นไหมแบบแต่แบบงงมากกว่านั้นงงมากแบบเฮ้ยเขาขนาดนั้นเลยเหรอคือเราไม่คิดจะสวนแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วพอมันไปโดนแล้วมันกลายเป็นว่าเป็นต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเมจิกไทม์ของอาร์เจนตินามาตลอดนะไอ้พวกลูกแบบนาที85แล้วมาต่อ92อะไรเงี้ย
0: เ
1: เ
0: อ
1: ขาเ
0: าร
1: ี
0: ง
1: ย
0: ี
1: ก
0: ้
1: ว่าน ส
0: ะ
1: ร้างปาฏิหาริย์มาทุกรอบอ่ะ
0: แฟนบอลอังกฤษเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในแฟนบอลอังกฤษที่ตอนนั้นตอนที่ดูจบเกมแล้วก็แอบรู้สึกว่ามันไม่แฟร์อะแบบแต่อย่างลูกตีเสมอลูกที่ชนะเนี่ยมันก็มีก้ำกึ่งว่าฟาวหรือไม่ฟาวเพราะว่าเมสซี่ย่ำเท้าใช่ไหมมีจังหวะย่ำแล้วก็มีจังหวะเจ็บสะดุ้งกันอยู่อะทำให้มันมีเวลาในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่นะในทางกลับกันเนี่ยพอมองกลับไปในรูปเกมอ่ะท้ายเกมต้องยอมรับว่าถูกโหมอยู่ฝั่งเดียวถ้าไม่ได้พิกฟอร์ดนะผมก็โดนไป4-5 ลูกอ่ะแล้วก็ถ้าไม่ได้เสานะมันเป็นการแก้เกมที่ต้องยอมรับว่าผิดพลาดเนาะแต่นะแต่ผลงานก็ถือว่าดีที่สุดตั้งแต
1: ถื
0: ่
1: อว่
0: อ
1: า
0: ังก
1: เ
0: ฤ
1: ป
0: ษ
1: ็
0: ได้แ
1: น
0: ชมป์โลกนะ
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าแม้ท่ามกลางนะคำถามมากมายจากนำแล้วแพ้อ่ะพี่เต้คำถามมันเยอะอยู่แล้วก็ทูเคิลก็ได้บอกว่าเขาก็ทำดีที่สุดแล้วแหละไม่มีดีวันนี้ละจากเพรสคอนหลังเกมนะคะแล้วเกมถัดมาก็คนก็ยังไม่เชื่อว่าอังกฤษจะชนะฝรั่งเศสได้กลายเป็นว่าผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังในปีนี้น่าจะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสที่ต้องบอกว่าแฟนฟุตบอลทั่วโลกล็อกมงว่าจะรีแมตช์กับอาร์เจนตินาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มาตามนัดแล้วจบถึงที่4เลยนะไม่มีเหรียญคล้องคอกลับบ้านด้วยซ้ำนะคะก็เป็นโทมัสทูเคิลที่สามารถทำผลงานพาอังกฤษจบอันดับดีที่สุดนับตั้งแต่ที่เขาได้แชมป์เมื่อปีเท่าไหร่66ปะ
0: ใช
1: น่
0: ่
1: าจะ
0: 66ครับ
1: ดีที่สุดตลอดกาลนะใช้คำนี้แล้วกันเพราะ66ก็นานเหมือนกันนะน
0: น
1: า
0: าน น
1: อ่ะ
0: มากแล้วใช่ครับ
1: นานมากแล้วอ่ะ
0: แล้ว
1: ก็เป็นบรรยากาศชื่นมื่นอยู่นะสำหรับฝรั่งเศสกับอังกฤษเนาะก็จะเห็นตอนจบเกมก็นักกีฬาก็สวมกอดกันแบบเล่นแบบก็แฟร์เพลย์อ่ะอาจจะเป็น
0: จริงๆต้องบ
1: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านใกล้เรือน
0: อ
1: เคียง
0: ก
1: ด้วยมั้ง
0: อย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้อันดับสามเนี่ยมันไม่ได้ทําให้รู้สึกผิดหวังขนาดนั้นเพราะมันผิดหวังสุดๆไปแล้วคนมาฟุตบอล
1: แต
0: ที
1: ่
0: มที่มาฟุตบอลโลกเนี่ยถ้าไม่ใช่ทีมที่อันเดอร์เรทมากๆเป็นทีมที่แบบม้ามืดขึ้นมานะ
1: ทุกคนก็หวังแชมป์หมดเลยเนาะ
0: ทุกคนหวังแชมป์แล้วปีนี้มันเป็นปีที่อันดับ1-4ในฟีฟ่าแรงกิ้งอ่ะมันเข้ารอบรองฉะนั้นสี่ทีมนี้ไม่มีใครที่มีกระติดกระใจเนี่ยคิดว่าจะต้องมาชิงอันดับสามหรอกจริงอันดับสามเนี่ยเหมือนเล่นตามหน้าที่เล่นให้เกมได้ดีที่สุดอารมณ์เหมือนการโชว์ศักยภาพเขาเรียกโชว์ความเป็นมืออาชีพ
1: ก็เลยย
0: คริ ับ
1: งกันไปนะสี่ห
0: ฉะ
1: ก
0: นั้นใช่ฉะนั้นเกมเนี้ย
1: โอ้
0: มันจะเป็นเกมรอบรองเนี่ยมันเลยกลายเป็นเกมที่พอจบเกมแล้วมันดูมิตรภาพแล้วก็ตัวฝรั่งเศสเองก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้น
1: แบบครึ่งแรกเหมือนเขายังทําใจไม่ได้นะเหมือนคนยังแบบอกหักอยู่อะแล้วแบบพ่อบอกว่าต้องไปทํางานแล้วลูกเนี้ย
0: โดนไปสัก4 เม็ดนะนะ
1: มันงงเลยอะเปิดมาดูเฮ้ยนี่มันอะไร
0: วันนี้เ
1: น
0: พ
1: ี
0: ิ
1: ่
0: ่ง
1: มั
0: เ
1: น
0: ห็นอั
1: ช
0: นน
1: อ
0: ี
1: บ
0: ้
1: ปะวะ
0: แต
1: เนี่
0: ง
1: ย
0: หวาน วันนี
1: อ
0: ้
1: ่ะ
0: เพิ่งดูคลิปหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งแบบกำลังจะแบบบิวมิวสิกวิดีโออ่ะเอาน้ำสาดตัวนะโอ้โหแบบว่าเรากำลังแบบอะไรนะกำลังแบบเพลงมาเลยนะแบบว่าโอ้โหอกหักเสร็จปุ๊บเจ้านายโทรมาโอ้ค่าเอาได้ค่าเดี๋ยวแก้เดี๋ยวแก้ให้ค่ะ
1: พี่ขอวันนี้นะ
0: ขอ
1: พ
0: ว
1: ั
0: ัก น
1: ค
0: น
1: รึ่
0: ี
1: ง
0: ้
1: ไป
0: อะไร
1: ดีดีเย่ได้ชอบบอกว่าไม่ด่วนน้องแต่พี่ขอวันนี้ขอครึ่งหลั
0: น
1: ง
0: ้อง
1: ไป
0: พี่
1: เ
0: ข
1: ล
0: อ
1: ย
0: วันนี้นะ
1: ซะ
0: ครึ่ง
1: จะ
0: แร
1: ได้
0: ก
1: ม
0: เ
1: าน
0: ี่
1: ส
0: ย
1: ี่ลูกนะคะก็เลยเป็นต้องเรียกว่าเป็นนัดที่อาจจะไม่ได้น่าจดจําขนาดนั้นแต่ในสถิติส่วนตัวของคิลิยานเอ็มบัปเป้หรือว่าท่านประธานเป้ของเรานะก็ถือว่าได้โกลเด้นบูธหรือรองเท้าทองคำสำหรับผู้ที่ยิงประตูสูงสุดที่10ประตูนะคะแล้วก็เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำได้2สมัยติดกันนะคะเพราะว่า
0: น ะครับ
1: 4ปีที่แล้วที่กาตาร์ก็เอ็มบัปเป้ก็เป็นคนได้รองเท้าทองคำเนาะ4ปีนี้ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาก็เป็นเอ็มบัปเป้ก็เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่สามารถทำได้แล้วก็น่าจะยังเดินหน้าสร้างสถิติต่อนะพี่เต้แต่ว่าอีก4ปีก็เอ็มบัปเป้ก็น่าจะยังมาอยู่นะน่าจะยังนำทัพฝรั่งเศส
0: มาได้มาม
1: า
0: ได้
1: ฟุตบอลโลกอยู่ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เป็น
0: อ่ะ
1: MVP เวอร์ชันที่โตขึ้นมากปีเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นเขาหงุดหงิดหรือแบบ
0: ใช่ใช่ดูไม่ใจร้อนเหมือ
1: น
0: น
1: ็อ
0: เด
1: ติ
0: ม
1: หลุดปกติเขาจ
0: ไม
1: ะ
0: ่
1: ใจ
0: น็อต
1: ร้อ
0: ห
1: น
0: ลุด
1: นะ
0: ครับ
1: มีนิดนึงมีหน่อยนึงนะที่เจอสเปนอ่ะ
0: เรามาสรุป
1: มีสก
0: นิ
1: ิ
0: ด
1: ก
0: นึงดีกว่านะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ว่ารางวัลต่างๆนะของฟุตบอลโลกนะครับ2026ในฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026นะครับว่ามีรางวัลอะไรบ้างก็ไล่ตั้งแต่รางวัลที่ขึ้นรับจังหวะเรียกว่ารางวัลแรกเลยก็คือดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะ Best Young Player เป็นของใครครับจังหวะ
1: ก็เป็นของเปาคูบาซี่นะคะก็คื
0: น
1: อ
0: ะฮะ
1: กองหลังนะคะอายุ19ปีนะผ
0: ย
1: ล
0: อ
1: ง
0: ด
1: านจากรั้วลามาเซียส่งเข้าประกวดนะเล่นดีจริงๆต้องบอกว่าก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นชุดเดียวกับล
0: ล
1: า
0: ูก
1: ม
0: เด
1: ี
0: ีย
1: น
0: วอ
1: ย
0: ่
1: า
0: ะ
1: เมา
0: อืม
1: แล้วก็ต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่เมื่อ7ปีที่แล้วนะแพ้ทีมจากไทยนะในฟุตบอลที่ญี่ปุ่น
0: บอลญี่ปุ่นทัวร์นาเมนต์ที่ญี่ปุ่น
1: ทัวร์นาเม
0: น
1: น
0: ะ
1: ต์
0: ฮ
1: ที
0: ะ
1: ่ญี่ปุ่นนะชุดนั้นก็มีทั้งลามินยามาลแล้วก็เปาคูบาซี่ไปเล่นด้วยนะคะเป็นตัวหลักของบาร์เซโลนาชุดนั้น U12ของเราก็มีตอนนี้น่าจะเท่าที่รู้จักเท่าที่ไปไล่ชื่อดูนะที่โดดเด่นผลงานตอนนี้น่าจะเป็นเจ้า JR Vision in Alarm ของทัว
0: คว า
1: ร์
0: ว
1: น
0: ิ
1: ั้น
0: ช
1: ก
0: ั
1: ็
0: ่นใช่แล้วเป็นคน
1: ช
0: ย
1: ว
0: ินงประตูชัยด้วยนี่ในเกมนั
1: ใ
0: ้
1: ช
0: น
1: ่เจ้า JR เป็นคนยิงประตูชัยให้เราชนะบาร์ซ่าชุดยามาลนะทำเป็นเล่น
0: อืม
1: แต่ถาม
0: แล
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: า
0: ชุดนั้นเป็
1: เ
0: น
1: จ้
0: ท
1: า
0: ีม
1: ว
0: ช
1: ิ
0: าติ
1: ชั
0: ไท
1: ่น
0: ย
1: ก็
0: ไหมเป็นทีมชา
1: ค
0: ติ
1: ่
0: เ
1: ะ
0: รียกว่าเป็นทีมชาติไทยเนาะ
1: ไม่เป็นโต
0: พ
1: โย
0: ศ
1: ต้าไทย
0: โตโยต้าไท
1: ใน
0: ยเป็
1: ไ
0: น
1: ทท ย
0: ีมเ
1: ส
0: ฉ
1: ่ง
0: พา
1: ไ
0: ะ
1: ป
0: ก
1: ส
0: ิจ
1: องทีมใช่เป็นทีมเฉพาะกิจนะคะมีไทยส่งไปสองทีมแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นใช้ชื่อโตโยต้าไทยก็คือรวมเด็ก
0: ร
1: ไ
0: า
1: ป
0: ยการนั้นน่ะมันเป็นรายการทัวร์นาเมนต์ที่แบบจัดให้เด็กมีโปรแกรมอ่ะ
1: ใช่มันเหมือนอินวิเตชันอะรวม
0: อ
1: ก
0: ิ
1: ัน น
0: เท
1: ใคร
0: ชั
1: จ
0: ่
1: ะ
0: น
1: ส่งก็ส่งเงี้ยเขา
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: ส่ง
0: ครับ
1: เด็กมาหาประสบการณ์นะเพราะว่าจริงการแข่งนอกประเทศนี่คืออย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องการฝึกในประเทศนะเพราะว่าความเป็นจริงเวลาเราเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วอ่ะพี่เต้การเดินทางการปรับตัวในประเทศเจ้
0: ต
1: า
0: ัว
1: ภาพ
0: ใช
1: เนี่
0: ่
1: ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเรื่องนี้มองข้าม
0: แต
1: ไม่
0: ง
1: ได้
0: พูดเลยให้ฟังนิดนึงเลยสมัยผมเป็นเด็กนะผมเล่นฟุตบอลจริงจังอายุ15นะเป็นตัวจังหวัดเนี่ยเวลาเดินทางเมื่อไหร่เนี่ยคือสมัยก่อนมันจะเป็นรถ6 ล้ออันเนี้ยรถเหมือนอย่างนี้เลยรถ
1: รถ
0: เห
1: ข
0: ม
1: น
0: ือน
1: ฝัน
0: รถขนฝันอย่างนี้เลยนะเราจะเดินทางแบบไปเตะจังหวัดใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นตอนมาเตะในกรุงเทพหรือว่ามาเตะไกลๆจริงๆก็จะเป็นบัสเนาะแต่ว่าเวลาไปเตะจังหวัดใกล้ๆเนี่ยโอ้โหเพลียมันปรับตัวไม่ได้จริงๆแล้วสนามที่ไม่เคยเล่นอากาศจริงๆเอาแค่อากาศเนี่ยขนาดอยู่ในเมืองไทยด้วยกันเนี่ยจังหวัดติดกันใกล้ๆกันเนี่ยอย่างอยู่นครสวรรค์เนี่ยไปสุโขทัยเนี่ยเหมือนแบบตอนเด็กๆในความรู้สึกเหมือนอยู่คนละประเทศอ่ะมันจะมีคว
1: ใ
0: า
1: ช
0: ม
1: ่
0: แตก
1: นะ
0: ต่างภูมิอากาศเป็นความ
1: ใช
0: แตก
1: ่
0: ต่างเหมือนเนี่ยผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ไปกับนครสวรรค์เนี่ยนครสวรรค์กับกรุงเทพตอนเนี้ยอากาศ
1: ค
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: เหมือนกันนะหรือแล้วลงใต้ไปเนี่ยตอนเนี้ยก็ฝนก็ยังตกชุกอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการปรับตัวนะครับฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันเราเห็นชัดๆเลยว่าเกมเย่ากับเกมเยือนทุกทีมมีความแตกต่างกันอะ
1: ใช่แล้วหลายอย่
0: ท
1: าง
0: ีมท
1: ม
0: ี่
1: า
0: จะ
1: ก
0: ผ
1: น
0: ละ งานดีจะต้องทําเกมเยือนให้ดี
1: อืม
0: ยุคหนึ่งเนี่ยบีจีปทุมยูไนเต็ดเนี่ยยุคโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนเนี่ยแค่รักษาสกอร์ไม่ให้แพ้ในบ้านแล้วก็ไม่ให้แพ้นอกบ้านนั่นค
1: เ
0: ื
1: ก
0: อ
1: ม
0: ป
1: เ
0: ร
1: ด
0: ั
1: ื
0: ช
1: อน
0: ญาของเขาเลยจนได้แชมป์ไม่
1: อ
0: ได
1: ่
0: ้
1: า
0: ว่า
1: คือ
0: ต้อง
1: ค
0: เก่
1: ี
0: ง
1: ย์
0: ทุกเกมนะ
1: เออมันคือคีย์ที่ทําให้เป็นแชมป์นะถ้าเราไม่แพ้เกมนอกบ้านเนี่ยเนาะมันก็
0: อ
1: ถ
0: ื
1: ือ
0: ม
1: ว่าเราไม่เสียแต้มไม่คู่แข่งด้วยนะใช่ไหมในถ้าเราชนะได้นี่เรามีแต้มอีกต่างหาก
0: กลับ
1: อ
0: มา
1: ่า
0: ก็เนี่ยครับเยาวชนถ้าเกิดมีเรียกว่าได้ปรับตัวแล้วมันจะมีความโตขึ้นอ่ะทุกครั้งที่เราเดินทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: อ่า
0: อ
1: เ
0: ่
1: ระ าก็
0: ต่
1: ไ
0: อ
1: ปต่อกันนะที่ถุงมือทองค
0: โกลเด้น
1: ำก็
0: กล
1: ค
0: บ
1: ือจะเป็นใครไม่ได้นะก็ต้องอูไนซิมอนนะคะหรื
0: ซ
1: อ
0: ิ
1: ว่าม
0: อน
1: สวิปเปอร์ตัวสุดท้ายของสเปนที่แฟนๆแซวกันว่าเอ๊ะใช่ประตูไหมนะหรือว่าเป็นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายเมื่อวานก็มีช็อตออกมาตัดบอลจากเมสซี่นะเกือบไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังแม่นอยู่อ่าแล้วก็โกลเด้นบอลตกเป็นของกัปตันทีมนะคะก็คือโรดี้นะคะนั่นเองก็ถือว่าเป็นอ่าบัลลงดอร์คนก่อนสิใช่ไหมคนล่าสุดต้องโรดี้เป็นคนล่าสุดไหมน่าใช่
0: คนล่าสุดคนล่าสุด
1: เออแล้วเจ็บไปเลยนะคะหายหน้าหายตาไปเลยแล้วก็ต้องบอกว่ากลับมามีบทพระเอกเลย
0: เลยครับ
1: เออถ้าเป็นดาราต้องบอกงี้นะ
0: ในการเรียกว่าในรอบชิงตอนรับรางวัลเนี่ยนะครับมีหลายคนไม่มารับรางวัลนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคู่ชิงนะครับเช่น
1: มบัปเป้
0: หรื
1: เ
0: ออ
1: มบัปเป้
0: อะไร
1: ค
0: นะ
1: ะ
0: ต้องบอกว่าแล้วไม่ได้มีถ้วยให้เอางี้ดีกว่าไม่มีการมอบถ้วยให้
1: อื
0: แต
1: ม
0: ่มีการลิดให้เช่นซิลเวอร์บอล
1: อ่า
0: ซิลเวอร์บอลเนี่ยเป็นของเลโอเนลเมสซี่
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: ก็คือทำได้อันดับสอง
0: คือได้รับคะแนนน่ะเป็นอันดับสองแต่ว่าในเรียกว่าฟุตบอลในการทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่สุดขนาดเนี้ยพูดตรงๆเขาก็มอบคือเขาก็แล้วทุกอย่างทุกคนมันฉายไปที่ที่หนึ่งเท่านั้นนะคือที่โกลเด้นบอลแต่ว่าเขาไม่ได้แบบให้เรียกว่าไม่ได้ให้ความสำคัญนักแต่กั
1: อ
0: บ
1: ือ
0: ัน
1: ม
0: ดับสอง
1: ก
0: อั
1: ็
0: นดับสามหรืออย่างบรอนซ์บอลเนี่ยหรืออย่างบอลทองแดงเนี่ยเอ็มบัปเป้ได้นะ
1: อ่า
0: ฮะแต่ว่ามันเป็นรางวัลที่เหมือนฟีฟ่าก็ประกาศออกมาแล้วก็คือเป็นการยกย่องอ่ะว่าคุณเบอร์หนึ่งของรายการเนี้ยก็ต้องยกให้โรดี้เขาเพราะว่าเขาพาแล้วสเปนได้แชมป์เนาะแล้วก็ผลงานจ่ายบอลสำเร็จ90 กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะ
1: อืมค่ะ แล้
0: น
1: วก
0: ะ
1: ็จะมีฟีฟ่าแฟร์เพลย์อวอร์ดนะคะปีนี้ก็เป็น
0: ครับ
1: ของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แหมเกือบไม่มีซีนอยู่แล้ว
0: แล้วก็
1: เป็นปี
0: สถิ
1: ที
0: ต
1: ่
0: ิ
1: อาจจ
0: อ
1: ะ
0: ื
1: ห
0: ่
1: ิน น
0: เช
1: ส
0: ่
1: ี
0: น
1: ส้มเงียบพอสมควรน
0: ฮ
1: ะ
0: ะแอสซิสต์นะท็อปแอสซิสต์ก็เป็น
1: แอ
0: ขอ
1: ส
0: ง
1: ซ
0: ไม
1: ิส
0: เค
1: ติ ์
0: ล
1: ก
0: โ
1: ็
0: อล
1: เ
0: ิ
1: ป
0: เ
1: ็
0: ซ
1: น
0: ่
1: อ่าไมเคิลโอลิเซ่ค่ะนี่
0: ครับ
1: คิดดูท็อปแอสซิสต์โกลเด้นบูทได้ที่สี่
0: นะก็เจ็บนะจะว่าไปเจ็บเหมือนกันนะ
1: บท
0: น
1: เ
0: ะ
1: ข
0: ค
1: ี
0: ร
1: ย
0: ับ
1: นยังไงนะมีเกตอีกนิดนึงพอดีเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการแดงนั่งดูข้อมูลนะเจอว่า EA Sport หรือผู้ผลิตเกมเมื่อก่อนใช้ชื่อ FIFA เนาะปัจจุบันเป็น FC นะคะเขาใช้ AI ของตัวเกมอะทายแชมป์ถูกมาแล้ว5 ครั้งติด
0: อ้าว
1: เอาละผู้ฟังจดไว้นะเดี๋ยว4 ปีหน้าเรามาดูกันว่า
0: ดูกันเอ
1: เร
0: ง
1: าน ละ องตามเลยเออน่าสนใจ
0: น
1: น
0: ี
1: ะ
0: ่แตงหวานรอบชิงรู้ว่าผมให้ใครทายให้ใครเสี่ยง
1: ใครคะ
0: โค้ชของวงการเชียร์ฟุตบอลไทยครับเปรมเมืองทองเปร
1: อ
0: ม
1: ่
0: น้
1: า
0: ำส้มผม
1: อ่
0: เนี่ย
1: า
0: เขียนเลยนะสเปนไว้แผ่นหนึ่งนะแล้วก็อาร์เจนแผ่นหนึ่งนะแล้วก็ยัดไว้ใต้ขวดน้ำส้มเขาแล้วเขาเลือกว่าเขาเลือกน้ำส้มขวดไหน
1: อืม
0: เขาหยิบสเปนจริงด้วย
1: โอ้
0: ไม่ธรรมดาผมนี่ถ้าวงการ
1: ไม
0: ฟุ
1: ่
0: ตบ
1: ธ
0: อ
1: ร
0: ล
1: รม
0: ไทย
1: ด
0: นี
1: า
0: ้ต้องไปปรึกษาเปรมนะเปรมน้ำส้ม
1: อ
0: หร
1: ่
0: ือ
1: า
0: เปรมเมืองทองเนี่ยนะซึ่งปี
1: ใคร
0: หน้
1: ค
0: า
1: ิด
0: เน
1: ถ
0: ี่
1: ึ
0: ย
1: ง
0: ผมไม
1: น
0: ่
1: ะ
0: รู้ว่าเปรมเขาจ
1: เ
0: ะ
1: อ
0: เป
1: อ
0: ลี่ยนหรือเปล่านะเป็นเปร
1: ก
0: ม
1: ำล
0: บ
1: ัง
0: ี
1: จะ
0: จ
1: ถา
0: ี
1: มอยู่
0: ด้
1: ว่
0: ว
1: าย แล้วปีหน้าเมืองทองไม่ได้อยู่ไทยลีกแล้วแล้วน้องเปรมจะยังไปขายน้ำส้มที่สนามไทยลีกอยู่ไหม
0: ผมว่าไปเพราะวันเยาวชนวันอะไรเขาไปหมดอ่ะ
1: เออก็
0: จนหลายคนแซวอ่ะบางทีก็เป็นเปรมท่าเรือบางทีก็เป็นเปรมบีจีเป็นเปรมอยุธยาตอนช่วงหลังนี่ก็ฟุตซอลก็เปรมนนท์อะไร
1: อ่าก็พบกับน้ำส้มของน้องเปรมได้นะที่สน
0: ค
1: าร ม
0: ับ
1: ฟุตบอลไทยใคร
0: ท
1: อ
0: ุ
1: ย
0: ก
1: าก
0: ส
1: ช
0: น
1: ิ
0: าม ม
1: ชื่อนี้เริ่มไวรัลแล้วนะคุณฟังใครได้
0: ไว
1: ยิน
0: ร
1: เส
0: ั
1: ีย
0: ล
1: งเร
0: ส
1: า
0: ิ
1: อยากลองชิมอ่าต้อง ต้องไปที่สนามเท่านั้นนะแล้วไปเจอเ
0: ใ
1: จ
0: ช
1: ้าต
0: ่
1: ัวก่อนหลังจากนั้นค่อยสั่งกับน้องก็ได้นะอันนี้ไทยอินให้เขาไปอีกนะ
0: ผมสรุปอีกนิดนึงนะครับก็คือเงินรางวัลฟุตบอลโลกนะครับก็ที่หนึ่งนะสเปนเนี่ยรับไปประมาณ1,800 ล้านบาทนะอันดับสองอาร์เจนตินา1,150 ล้านบาทนะครับอันดับสามอังกฤษได้ประมาณ1,000 ล้านบาทอันนี้ผมตีเป็นเงินไทยเลยจะได้เข้าใจง่ายนะครับอันดับสี่ฝรั่งเศสได้อยู่ประมาณ900นิดๆ950 ล้านไม่ถึง950 ล้านจริงๆหรอกมันเท่าไหร่28 ล้านเหรียญนะนะครับแล้วก็อันดับที่ห้าถึงแปดนะครับได้เท่าๆกันอยู่ที่ประมาณ680 ล้านนะครับคือบอกว่ารางวัลเนี่ยได้ไม่เท่ากันแต่ละทีมเพราะมันมีรางวัลอื่นๆด้วยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยได้อยู่ประมาณนี้แต่ละทีมอาจจะแตกต่างกันหน่อยเช่นอย่าง8 ทีมสุดคนที่เข้ารอบ8 ทีมสุดที่ตกรอบ8 ทีมสุดท้ายเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยได้แบบตามของเรทของการยิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับรอบ16 ทีมสุดท้ายนะครับได้ประมาณ500 ล้านนะครับ32 ทีมสุดท้ายได้มัน400 ล้านบาทนะครับแล้วก็คนที่ตกรอบแบ่งกลุ่มนะได้ไปทีมหนึ่งเนี่ย300 ถึง 340 ล้านบาท
1: โอ้โหเรียกว่าคุ้มทุกกระเบียดนิ้ว
0: ผมนั่งนับดูเนี่ยโอ้หลายพันล้านกันนะเนี่ยเหยียบหมื่น
1: แต่เท่าที่ทราบมาก็คือเหมือนกับว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่ทำกำไรมากกว่าประมาณ2 หรือ 3 ครั้งหลังสุดของฟุตบอลโลกเลยนะคะก็ถือว่าเป็นฟีเวอร์แล้วก็พอดีดูเวลาใกล้อะเมื่อกี้จะชวนพี่เต้คุยอยู่ว่าครึ่งแรกอะมันดูง่วงนอนใช่ไหมแต่แตงอ่ะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าแตงรอพักครึ่งค่ะ half time show
0: อ๋อดูครับทำโชว์อย่างพี่เนี่ยพี่เป็นคริสเตียนเนาะพอแบบเจอจั
1: ค
0: สติ
1: ่ะ
0: นบีเบอร์แสดงเนี่ยสุดยอดมากแล้วก็จริงๆดูเหมือนเป็นโชว์ที่หลายคนบอกว่าดูจืดผมกลับมองว่านี่คือฮาล์ฟไทม์โชว์ที่เป็นออร์แกนิกในแบบที่เขาจะพรีเซนต์อะแล้วผมว
1: ใ
0: ่
1: ช
0: า
1: ่
0: ท
1: ค
0: ำ
1: ่
0: ได
1: ะ
0: ้ดีคือโชว์กลางวันน่ะมันอาจจะไม่ได้แสงสีเสียงไง
1: ใช
0: อ่
1: ่
0: าแล้ว
1: มันไม่ได้อย่างนั้นแต่คิดว่าแมสเสจที่ต้องการจะสื่อนะความยูไนต์ของทุกคนในโลกนะเพราะว่าจะเห็นว่าศิลปินนะคะก็คัดมาจากทุกภูมิภาคเลยนะคะทุกทวีปนะคะก็คือนั่นแหละพี่
0: น่
1: ค
0: า
1: ริ
0: ส
1: ส
0: น
1: มา
0: ใจ
1: ตินก็
0: แตงหว
1: ม
0: า
1: ัน
0: น
1: ทำได้ดีมากอะ
0: ความน่าสนใจก็คือมีวิดีโอครีเอเตอร์นะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์นะครับที่ได้ร่วมแสดงด้วยอย่างไอโชว์สปีด
1: เป็นโชว์ก่อนนะเป็นโชว์เปิดจริงๆเขาเรียกว่าเป็นโชว์ปิดแต่ว่าเล่นก่อนที่ฟุตบอลจะแข่งนะคะก็คือมีไอโชว์สปีดนะคะมีโพสต์มาโลนนะคะที่เป็นต้องบอกว่าเป็นระดับป๊อปสตาร์เลยนะคะของสหรัฐอเมริกาส่วนฮาล์ฟไทม์เนี่ยก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะมีมาดอนน่านะคะมาพร้อมกับโรนัลดินโญ่แล้วก็โรนโดอาร์ไนน์นะ
0: โรนัลโด
1: รุ่น
0: อ
1: เรา
0: ะคร
1: น
0: ั
1: ี
0: บ
1: ่กรี๊ดเลยอ่ะจังหวะแบ
0: ก
1: บ
0: ร
1: เห
0: ี
1: ็
0: ๊
1: น
0: ด
1: ขับรถออกมา
0: ผมนี่ก
1: แต
0: ร
1: ่
0: ี๊
1: ไอ
0: ด
1: ้แ
0: เ
1: บ
0: ล
1: บ
0: ย
1: แต่คนที่ไม่ทราบนะคะเพราะว่าแบบอย่างเมื่อคืนเนี่ยมีวงที่แต่งเป็นแฟนคลับอย่าง BTS นะคะเล่นก็ในด้อมอ่ะมีคนถามว่าใครลุงขับรถออกมา2 คนเราแบบโอ้ยไม่ใช่เลยนี่ระดับไอคอนเลยนะถือ
0: BTS
1: ว่า
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ส่งต่อมาอย่างวัทยากรนะคะมือต้นๆของโลกนั่นเองนะคะขออภัยที่จำชื่อไม่ได้ที่เล่นเป็นคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็ส่งต่อให้ BTS เล่นเพลง Dynamite ที่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แจ้งเกิดให้คนทั้งโลกอ่ะรู้จักแล้วก็เป็นดนตรีที่สร้างความสนุกสนานให้เมื่อวานนะคะจริงมีความกังวลก่อนเกมค่อนข้างมากกลัวว่าแบบถ้าลมของเกมมันสูงจะโดนด่าแน่เลยน่าจะโดนโหอะไรเงี้ยแต่พอครึ่งแรกมันแบบสมกับเอื้อ
0: จื
1: ให
0: ด
1: ้เร
0: ก
1: า
0: ว่า
1: เล่นอ่ะ
0: จืดก
1: จ
0: ว่
1: ื
0: าเ
1: ด
0: ยอะ
1: กว่าสนุกเลยทีนี้ใน
0: คร
1: ส
0: ับ
1: นามเต้นเลยโอ้โหเราก็
0: อ่
1: ด
0: า
1: ีใจนะก็ถือว่าเป็นมิติอะไรใหม่ๆนะคะของฟุตบอลโลกนะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะดูว่ามันเงียบในช่วงแรกแต่สุดท้ายอ่ะมันก็คือกีฬาของทุกคนจริงๆนะฟุตบอลเนี่ย
0: จริงจบโมเมนต์จบทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะมีโมเมนต์อีกหลายโมเมนต์ที่น่าประทับใจนะแล้วก็
1: ใช่ค่ะ
0: มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะไม่รู้ว่าจะมีนําไปใช้ในรายการอ
1: ไป
0: ื่น
1: ต
0: ๆ
1: ่
0: ด
1: อ
0: ้วย
1: ได้
0: หรือ
1: ไห
0: เ
1: ม
0: ปล่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งหนึ่งที่มีเรื่องใหม่ๆเยอะมากนะครับครับแล้วสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อนะในเรื่องของ
1: มา
0: คนในโลกฟุตบอลนะว่ามีอะไรที่อัปเดตบ้างจริงๆวันนี้อยากคุยเรื่องทีมชาตินะสัปดาห์หน้าดีกว่าเรามาคุยเรื่องทีมชาติที่จะลุยใน AFF Cup นะครับ สัปดาห์นี้นะครับฟุตบอลมหาชนเรื่องคนในโลกฟุตบอลนะผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวันวิภารัตน์ต้องลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีต่างชาติเข้าไทยเพิ่มกว่า 580,000 คน
9: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าระหว่างวันที่1มกราคมถึง18กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า17ล้านคนลดลงร้อยละ 3.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ภาพรวมการท่องเที่ยวในสัปดาห์ล่าสุดยังขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดระยะใกล้ทั้งนี้ในช่วงวันที่12ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 585,000 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 4.04 หรือเฉลี่ยวันละกว่า 83,000 คนจากแรงหนุนของช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศและการฟื้นตัวของตลาดไต้หวันส่งผลให้นักท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50โดยนักท่องเที่ยว5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียไต้หวันและสหรัฐอเมริกาทางนี้คาดว่าสัปดาห์หน้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากช่วงวันหยุดฤดูร้อนและจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าปราบอาชญากรรมไซเบอร์บูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลถึงเครือข่ายใหญ่
10: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งแรกของปี2569เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและคดีนอมินีที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและชุดปฏิบัติการพร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงกำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามเครือข่ายรายสำคัญขยายผลเส้นทางการเงินยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองประชาชนและยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นต้านทุจริตประจำปี2569พร้อมผลักดันกรุงเทพมหานครใช้ระบบข้อมูลดิจิทัล AI ตรวจสอบความโปร่งใส
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี2569จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตหลังได้รับการ

0: ประชาชนร่วมตรวจสอบพร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ติดตามและตรวจสอบการทุจริตรวมทั้งใช้แพลตฟอร์ม Taffy Fondue เป็นช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานยังหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในระดับชุมชนและเยาวชนเพื่อสร้างสังคมโปร่งใสอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับ

0: ื้อหา
1: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: ยูโรลีกโฟกัส
6: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เราอยู่กันในช่วงยูโรลีกโฟกัส 5:00 ถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์สวรรค์จันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็เป็นอันว่าสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลนะ4ปีมีครั้งนะครับก็คือทัวร์นาเมนต์ FIFA World Cup นั่นเองรอบนี้ก็ FIFA World Cup 2026 3ชาติเจ้าภาพร่วมครับก็คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็สรุปได้แล้วว่าใครเป็นแชมป์โลกในครั้งนี้นั่นเองนะแล้วก็นั่นก็คือทางทีมชาติสเปนนะครับที่เอาชนะอาร์เจนตินาไปได้ในนัดชิงแล้วก็ได้ประตูชัยเนี่ยจากในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็เป็นทางเฟรันตอเรสนะครับที่ทำประตูชัยได้นะก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ใน Follow the Game นะครับว่าความรู้สึกก็คือรักพี่เสียดายน้องนะคือสำหรับสเปนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความพร้อมหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงนัดชิงได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าพวกเขาจะได้แชมป์โลกมันก็ไม่ได้ดูขัดหูขัดตาอะไรเลยนะตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับทีมชาติสเปนเนี่ยรวมถึงนัดชิงแล้วเนี่ย8นัดที่ลงทำการแข่งขันเนี่ยเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวในวันที่เอาชนะเบลเจียมไปได้2ประตูต่อ1นอกนั้นนี่คือไม่เสียประตูให้ใครเลยเกมรับดีสุดๆครับสำหรับทางทีมชาติสเปนแล้วก็ที่ได้รับคำชื่นชมเยอะมากๆเลยนั่นก็คือทางเปาคูบาซินะครับเจ้าหนุ่มดาวรุ่งจากบาร์เซโลน่านั่นเองนะก็โหเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งมากๆคนหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่า แจ้งเกิดแบบเต็มตัวสุดๆจริงๆในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสำหรับทางเปาคูบาซี่นะส่วนอีกหนึ่งทีมก็คือทางอาร์เจนตินาก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับน่าเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกในครั้งนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่สุดๆไปเลยสำหรับวงการฟุตบอลนั่นก็คือการที่ลีโอเนลเมสซี่จะพาทีมชาติของเขาเนี่ยได้แชมป์โลก2สมัยติดต่อกันแล้วก็ต้องบอกว่าอาถรรพ์นี้เนี่ยมันอยู่ค้างเติ่งมานานมากๆนะครับครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือทีมชาติบราซิลที่ได้แชมป์โลก2สมัยติดต่อกันก็คือปี58แล้วก็ปี62นั่นเท่ากับว่าอาถรรพ์นี้เนี่ย64ปีเข้าไปแล้วที่ยังไม่มีใครมาทำลายได้นะครับอย่างกรณีของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้แชมป์โลกในปี2018และก็ในปี2022นะครับซึ่งมาแข่งกันในปี2023นะเนื่องจากภาวะโควิดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากกับฝรั่งเศสในการที่จะลบล้างอาถรรพ์นี้ลงไปได้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นอาร์เจนตินาที่เอาชนะฝรั่งเศสแล้วก็ทำให้อาถรรพ์นี้ยังคงอยู่แล้วก็มาในครั้งนี้นะครับอาร์เจนตินาก็ได้เข้ามาถึงรอบชิงเจอกับสเปนและก็อย่างที่บอกครับมันคืออาถรรพ์ที่ไม่มีใครมาลบล้างได้จริงๆนะสำหรับการที่เป็นแชมป์โลก2สมัยติดต่อกันอาร์เจนตินาถ้าใครได้ดูเมื่อคืนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าอาร์เจนตินาจะงัดไม้นี้มาเล่นกับสเปนนะตลอดทั้งเกม90นาทีอาร์เจนตินาไม่ได้พูดแล้วมันก็น่าเหลือเชื่อนะครึ่งแรกครับไม่ได้ยิงเลยสักทีเดียวครึ่งหลังก็ไม่ได้ยิงเลยสักครั้งหนึ่งนี่คือทีมที่มีสุดยอดนักเตะอย่างลีโอเนลเมสซี่แต่ไม่มีโอกาสได้สร้างสรรค์จังหวะเข้าทำใส่สเปนเลยแล้วก็กลายเป็นว่าสเปนเนี่ยมีโอกาสได้ครองบอลมากกว่าทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับเกินครึ่งทั้งสองครึ่งเลยด้วยคือถ้าดูในจอภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจังหวะบวกกันมันมีจังหวะปะทะกันนู่นนี่นั่นนะครับกลางสนามพอสเปนจะได้บุกปุ๊บอาร์เจนก็ตัดหวดล้มกิ้งล้มหงายกันไปโดยเฉพาะทางปาเลเดสเนี่ยโหติดดาบแทบทุกดอกแม้กระทั่งเล็กซิสแบ็คลิสเตอร์ยังเข้าหนักผมก็ยังตกใจเลยเมื่อคืนที่นั่งดูแล้วแบบเอ๊ะก็เอ๊ะใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมวันนี้อาร์เจนดูเล่นโหดจังเลยวะปาเลเดสเอนโซเฟรนานซ์คริสเตโรเมโลลิซันโดมาร์ติเนสคือแทบทุกคนเลยของสเปนขออภัยของอาร์เจนตินาเนี่ยเข้าหนักใส่ผู้เล่นสเปนตลอดแทบทั้งเกมจนเราลืมมองไปว่าอาร์เจนตินาไม่ได้ใส่เกมบุกเข้าใส่สเปนได้เลยไม่มีจังหวะได้ยิงแบบเน้นๆตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากนะครับว่าเฮ้ยจริงเหรอวะนี่คืออาร์เจนตินานี่คือทีมที่มีเมสซี่นี่คือทีมที่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเป็นแชมป์โลกจริงเหรอวะคืออย่างที่พูดกันก่อนที่จะมีการแข่งขันนะครับใน Follow the Game เนี่ยก็คือได้พูดไปแล้วแหละว่าคือสำหรับอาร์เจนตินาสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือจังหวะการครองบอลของสเปนสเปนถือเป็นทีมที่ถ้ามีโอกาสครองบอลแล้วเนี่ยโอ้โหผู้ต่อสู้ในการที่จะเข้าไปแย่งบอลไปตัดบอลใส่ผู้เล่นทีมชาติสเปนเนี่ยยากมากๆนะครับคือต้องยอมรับว่าทีมชาติสเปนเนี่ยทักษะฟุตบอลของนักเตะแต่ละคนเนี่ยถือว่าดีเลยดีเยี่ยมเลยในการครองบอลในการออกบอลในการเล่นชิงกัน 1-2 ไวๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งเล่นสามเหลี่ยมกันนะครับเล่นชิงเป็นสามเหลี่ยมเนี่ย ทำได้ดีมากๆการต่อบอลการวิ่งหาพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยผมถึงได้บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวของสเปนคือการครอบครองบอลและการต่อบอลทำเกมรุกเข้าใส่ฝั่งตรงข้ามแม้ว่าสเปนอาจจะเป็นทีมที่ยิงได้น้อยนะครับจนมาถึงนัดชิงเนี่ยสเปนเนี่ยยิงได้2ลูกลูกหนึ่ง2ลูกซะส่วนใหญ่นะนอกจากจะเจอทีมที่มันต่างชั้นกันมากๆก็อาจจะยิงได้3-0อะไรเงี้ยแต่นอกนั้นก็จะมีแบบ1-0 2-1 2-0 นะครับไม่ได้เป็นทีมที่ยิงได้เยอะแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดแต่ละนัดแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสเปนเนี่ยครอบครองบอลได้มากกว่าคู่ต่อสู้แทบจะทุกเกมเลยถ้าจะทุกครึ่งของการลงเล่นเลยด้วยซ้ำนะครับนี่แหละคือจุดแข็งของสเปนและมันคือสไตล์ฟุตบอลของสเปนที่คู่ต่อสู้ต้องทำยังไงก็ได้ให้สเปนไม่มีโอกาสได้ครอบครองบอลได้ลำเลียงบอลต่อบอลชิงบอลมันก็เลยทำให้เห็นว่าในเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เนี่ยเมื่อคืนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับในนัดชิงเนี่ยจะเห็นว่าผู้เล่นอาร์เจนตินาเนี่ยแพ็คเกมรับนะแล้วก็รอคอยจังหวะตัดเกมแล้วพยายามจะสร้างสรรค์เกมด้วยจังหวะสวนกลับแต่ก็กลายเป็นว่าทัวร์นาเมนต์นี้อย่างที่บอกสเปนเสียประตูเพียงแค่ประตูเดียวให้กับเบลเยียมแล้วคนที่ยิงใส่สเปนได้ก็คือเดเคเตเลลานะครับเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นในทัวร์นาเมนต์นี้ที่สามารถยิงใส่สเปนและเป็นสกอร์ได้ส่วนนอกนั้นสเปนไม่เสียประตูเลยแม้กระทั่งการเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสสเปนก็เอาชนะมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0เคลียร์เอ็มบัปเป้อุสมันเดมเบเล่เดเซเอดูเอแบลลี่บาโคล่ามิเกลโอลิเซ่หรือใครต่อใครไม่สามารถเจาะเกมรับสเปนได้เลยนะนี่คือความสุดยอดของสเปนและอย่างที่บอกว่ามันรู้สึกรักพี่เสียดายน้องจริงเพราะมันสเปนมันดีจริงมันแข็งแกร่งจริงมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสไตล์ฟุตบอลสเปนณเวลานี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เล่นด้วยยากมากๆจริงๆนะครับส่วนในกรณีของอาร์เจนตินาก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเขาทำได้ในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นตำนานไปตลอดกาลเลยก็ว่าได้กับบุรุษที่ชื่อว่าเลโอเนลเมสซี่นะพาเป็นแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยติดต่อกันได้แชมป์โลก1สมัยได้แชมป์ไฟนอลลิสมา1สมัยในการเอาชนะอิตาลีมาได้นะครับในการโดนกับสเปนไฟนอลลิสบาก็โดนแคนเซิลไปเพราะว่าเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันก็คือทางกาตาร์เนี่ยมันติดเรื่องข้อพิพาทสงครามที่มันเกิดขึ้นอะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั่นแหละนะครับก็เลยทำให้ต้องยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากความปลอดภัยนั่นเองนะก็น่าเสียดายไม่งั้นเราก็อาจจะได้เห็นลามินยามาลกับเลโอเนลเมสซี่ดวลกันตั้งแต่วันนั้นไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมนะครับก็กลายเป็นว่าก็เลยต้องมาเห็นในวันนี้แล้วก็มันก็น่าเจ็บปวดใจอยู่เหมือนกันนะที่พอเห็นอาร์เจนตินาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วมันก็รู้สึกอึดอัดโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์อาร์เจนตินามาตั้งแต่สมัยเริ่มดูฟุตบอลใหม่ๆแล้วผมมีขวัญใจของผมอยู่ก็คือทางกาเบรียล บาติสตูต้ามันก็เลยทำให้เราหันมาเชียร์ทีมชาติอาร์เจนตินาไปโดยปริยายนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เชียร์อาร์เจนตินามาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก็แอบลุ้นเล็กๆนะกับการที่จะเห็นอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกหรือว่าเข้าสู่รอบลึกๆในฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็กลายเป็นว่าในยุคที่มีขวัญใจอย่างเคสโตบัตติสุต้าเวลอนไอมาอะไรพวกนี้ลิกเวลเม่มันดันทำไม่ได้มันดันมาทำได้ในยุคที่ยอมรับตรงๆว่าทุกวันนี้กับทีมชาติอาร์เจนผมรู้สึกเฉยๆนะแต่ถามว่าเชียร์ไหมก็เชียร์แหละแต่ก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวผู้เล่นขวัญใจเหมือนในวัยเด็กที่เราดูฟุตบอลแรกๆนะครับแล้วเดเมซี่สุดยอดนักเตะของยุคนี้แต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบทำให้เราหลงเสน่ห์ในฟุตบอลในคาแรคเตอร์ในอะไรต่างๆของเดเมซี่ขนาดนั้นแต่เราก็เชียร์ด้วยความที่เราเชียร์มาแต่เด็กอ่ะคือทีมชาติอาร์เจนตินาเท่านั้นเองนะครับก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ในภาพความคิดเรารู้สึกว่าถ้าเมสซี่จบด้วยการได้แชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2มันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งมากๆกับการที่ ชูถ้วยสมัยที่2แล้ววันต่อมาเมสซี่ประกาศแผนสตาร์ทในการรับใช้ทีมชาติมันจะเป็นอะไรที่แบบนี่แหละโกดนี่แหละลีเจนนะครับนี่แหละคือโอ้โหตำนานฟุตบอลไม่ใช่เพียงแค่ของอาร์เจนตินาแต่มันคือตำนานฟุตบอลของโลกใบนี้แล้วก็จะไปคือจะก้าวผ่านมาราโดน่านะครับมาราโดน่าเนี่ยจะก้าวผ่านไปแล้วเพราะมาราโดน่าเนี่ยพาอาร์เจนเป็นแชมป์โลกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ในยุคที่อาร์เจนตินาได้แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยมาราโดน่าไม่ได้อยู่ในชุดนั้นนะครับแต่ก็จะก้าวผ่านดิโก้มาราโดน่าแล้วก็ขึ้นไปเทียบเท่ากับเปเล่เปเล่คือนักเตะที่พาบราซิลได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันนั่นแหละนะครับก็คือในยุคของเปเล่นั่นแหละนะก็น่าเสียดายน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะแล้วก็ยิ่งรู้สึกเห็นภาพแล้วมันก็ต้องบอกว่าคือเวลาเห็นนักเตะระดับตำนานแต่ละคนเนี่ยสตีเฟนเจอร์ราร์ดเดวิดเบ็คแฮมหรือใครต่อใครก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีภาพโมเมนต์ซึ้งๆกับการประกาศแขวนสตั๊ดกับการอะไรต่างๆที่มันคือเราไม่ได้อินกับโมเมนต์อะไรอย่างนั้นมากเห็นนักเตะน้ำตาซึมในการบอกลาแฟนบอลในการบอกลาแฟนคลับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะดูแล้วก็มันถึงเวลาที่นักเตะคนนี้แขวนสตั๊ดแล้วนะมันถึงเวลาที่นักเตะคนนี้จะไม่ใช่นักเตะอีกต่อไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เมื่อคืนพอเห็นภาพที่เลโอเนลเมสซี่พยายามกลั้นอาการเสียใจพยายามกลั้นที่จะไม่ร้องไห้นะครับก็เห็นยืนสะอึกอยู่แล้วก็สุดท้ายก็เห็นมีน้ำตาไหลออกมาแล้วก็ยิ่งไปเห็นช็อตที่นั่งหมดอะไรตายอย่างแล้วก็เหมือนกับปล่อยโฮออกมามันก็ได้แปลกมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะว่าพอเห็นภาพนั้นจากเมสซี่แล้วเราก็รู้สึกใจหายแวบๆอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเศร้าตามไปกับเมสซี่วะทั้งๆที่เราก็ไม่เคยอินกับภาพอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละด้วยความที่เราเห็นเมสซี่ตั้งแต่อายุ16 17ขึ้นมาจากอะคาเดมีของบาร์เซโลนาพาบาร์เซโลนาประสบความสำเร็จในช่วงยุค2000ต้นๆ นะครับกวาดแชมป์เยอะแยะมากมายแชมป์ลาลิก้าซูเปอร์เอสปัญญาโคปาเดเรแชมเปี้ยนลีกฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพนู่นนี่นั่นซูเปอร์คัพอะไรต่างๆนะครับเราเห็นเขาเติบโตมาตลอดระยะเวลากว่า20กว่าปีที่เราเห็นเลโอเนลเมสซี่เติบโตขึ้นมากลายเป็นไอคอนิกของนักฟุตบอลหลายๆคนหรือแม้กระทั่งแฟนบอลหลายๆคนที่รักและชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลนะครับแต่พอเห็นจังหวะเมื่อคืนแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกหดหู่อย่างเงี้ยนะว่าแบบโหครั้งสุดท้ายของเมสซี่มันดันไม่แฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่คิดอย่างที่คาดหวังไว้อย่างที่บอกย้อนกลับมาอีกทีว่ามันรักพี่เสียดายน้องสเปนได้มันก็เหมาะสมเหมาะควรทุกอย่างนะครับแต่ถ้าอาร์เจนตินาได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สั่นสะเทือนโลกใบนี้มากๆและเป็นตำนานที่จะจารึกไปอีกโอ้โห30 40ปีข้างหน้าก็จะมีคนพูดถึงเลโอเนลเมสซี่กับการพาอาร์เจนตินาได้แชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พูดไปอีกยาวนานเลยนะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นสเปนนั่นเองแล้วก็เป็นการเปิดศักราชใหม่ของฟุตบอลในยุคนี้ว่าสเปนกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะอย่างที่ผมได้เคยพูดไว้ว่าณเวลานี้เนี่ยสเปนกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายต่อไปนั่นก็คือการเป็นแชมป์ยูโรในสมัยหน้าให้ได้สเปนเคยทำไม่ได้นะครับในการได้แชมป์ยูโรปี2008และปี2012ในยุคของชาบี้อลองโซชาบี้เฟอร์นันเดสอินนีเอสตาเซโจบุสเกตเคลาร์ปีเก้ดาวิดบีย่าเฟรนโดตอเลสอิกเก้กาซิยาสเซโจลามอสอะไรพวกนั้นนะยุคที่มันเป็นยุคที่สเปนกระหึ่มโลกจริงๆทั้งบาร์เซโลนาทั้งเรอัลมาดริดนะครับเป็นยุคที่แบบโอ้โหมิดฟิลด์แดนกลางของสเปนเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของโลกแทบจะทุกคนเลยตัวที่มันอยู่ในทีมชาตินะครับ รวมไปถึงขั้นกลางก็คือปี2010สเปนก็ก้าวขึ้นไปชูถ้วยฟุตบอลโลกได้ณเวลานี้ครับสเปนในชุดปัจจุบันนี้เนี่ยเขาได้แชมป์ยูโร2024แชมป์ฟุตบอลโลก2026ครั้งหน้าแชมป์ยูโร2028ถ้าสเปนชุดนี้คว้าแชมป์ยูโรในสมัยหน้าได้นั่นเท่ากับว่าเขาจะเทียบสถิติเก่าของบรรดาตำนานสเปนที่ทำไว้ได้ในช่วงต้นยุค2000ที่เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองนี่คือเป้าหมายต่อไปของสเปนนะครับถ้าหากว่าในยูโรครั้งหน้าเนี่ย2028แล้วสเปนทำได้ครั้งต่อไปในฟุตบอลโลก2030นะก็ต้องมารอดูนะครับว่าสเปนถ้าหากว่าทำได้ขึ้นมานะโอ้โหพูดกันตามตรงอ่ะนึกภาพไม่ออกเลยเหมือนกันว่ามันจะอะไรขนาดไหนยังไงหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงการฉลองชัยแล้วก็ณช่วงเวลานั้นในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยบรรดานักเตะสเปนเนี่ยจะเปลี่ยนหน้าค่าตาไปถึงขนาดไหนลามินยามาลจะแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนจะเหมาะสมกับการที่จะได้สวมเสื้อเบอร์10ของทีมชาติสเปนหรือจะถึงขั้นได้รับตอกแขนกับตันทีมเลยหรือเปล่าเพราะอีก4ปีข้างหน้าลามินยามาลก็เพิ่งจะอายุ 22-23 เท่านั้นเองนะครับไอ้เจ้านิโก้วิลเลียมในวัย20กลางๆแก่ๆจะแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนในวันนั้นเนี่ยมิเกลวายาสบาวที่เป็นศูนย์หน้านะเวลานี้ก็30กลางๆก็ไปแล้วในช่วงระยะเวลา4ปีเนี่ยสเปนจะหาศูนย์หน้าคนไหนขึ้นมารับตำแหน่งต่อไปในแผนเกมรับเปาคูบาซี่ที่ได้รับคำชื่นชมมากมายว่าแข็งแกร่งมากไอ้หนุ่มคนนี้วัย19ปีจากบาร์ซ่าจะกลายเป็นหัวใจหลักในเกมรับของสเปนได้ขนาดไหนแข็งแกร่งขนาดไหนผลงานทั้งในระดับสโมสรและในระดับทีมชาติเนี่ยมันจะกระหึ่มโลกขนาดไหนนะครับมันก็ต้องมารอดูนะว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยแต่เรื่องเบื้องต้นเนี่ยต้องเริ่มจาก2ปีต่อไปนี้ก่อนในฟุตบอลยูโร2028ว่าสเปนจะคว้าแชมป์ยูโรได้ไหมถ้าคว้าได้ก็จะเทียบเท่ากับรุ่นพี่ชุดตำนานสเปนในช่วงต้นยุค2000อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือการเป็นเจ้าภาพร่วมของฟุตบอลโลก2030หนึ่งในเจ้าภาพร่วมนะครับก็คือสเปนนั่นเองและอีก2ชาติที่ร่วมกันก็คือโมร็อกโกกับโปรตุเกสสเปนจะอยู่ทางขวาโปรตุเกสเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายเป็นติ่งเล็กๆทางตอนใต้ของสเปนนะครับแล้วก็โมร็อกโกเนี่ยจะอยู่ทางใต้แล้วก็มีช่องแคบเล็กๆขั้นกลางระหว่างโมร็อกโกที่อยู่ในทวีปแอฟริกากับสเปนที่อยู่ทางตอนล่างของทางทวีปยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ย3ประเทศเนี้ยจะไม่ไกลกันมากนะครับจะไม่ไกลกันมากเลยนะมีแค่ช่องแคบจากทะเลสู่อ่าวตรงกลางเนี่ยเล็กๆขั้นกลางไว้เท่านั้นเองสำหรับ2ทวีปนี้นะแล้วก็มันจะไม่ไกลกันมากเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ต้องบินขึ้นเหนือไปแคนาดาเสร็จปุ๊บแมตช์ต่อไปหรือคิวต่อไปเกิดเขาเลือกให้ต้องมาเตะในสหรัฐอเมริกาเงี้ยก็ต้องบินกันยาวๆข้ามมาแล้วระหว่างอยู่ที่ว่าจะอยู่อเมริกาฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งตะวันตกนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งเกิดต้องบินลงไปแข่งที่เม็กซิโกเนี่ยก็ต้องบินข้ามทวีปข้ามตัวทวีปอเมริกาตัวประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยลงล่างลงมาคือมันเดินทางไกลมากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเนี่ยมันมีผลกับตัวนักเตะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมันเป็นครั้งหน้าเนี่ยสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกเนี่ยมันจะไม่ไกลกันมากมันจะบินกันเต็มที่ก็ 2-3 ชั่วโมงไม่เกินนั้นนะก็น่าจะทำให้สภาพร่างกายความฟิตของนักเตะเนี่ยดีกว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็ต้องดูแหละนะว่าการเติบโตของนักเตะสเปนในชุดนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง20กลางๆที่เป็นแกนหลักของสเปนชุดนี้นะครับก็จะมีแซมพวกโรดี้พวกฟาเบงลุยส์นะครับแล้วก็พวกโอยาซาบาลเนี่ยที่เป็น20แก่ๆ30อเมริกลาปอสอย่างเงี้ยนะครับ30กว่านะอย่างเปโดปาโลนี่ก็20กลางๆ4ปีข้างหน้าก็แค่เพิ่งจะเลข3เท่านั้นเองนะเพิ่งจะ30เท่านั้นเอง นะครับเปาคูบาซี่นี่ก็4ปีข้างหน้าก็อายุ22 23เท่านั้นเองเช่นเดียวกับลามินยามาลก็อายุไล่เลี่ยกัน22 23ประมาณนั้นสเปนนี่ชุดนี้เนี่ยหลายๆคนยังคงเป็นแกนหลักต่อไปได้อีกยาวอย่างที่เคยพูดเอาไว้ว่าอย่างน้อยๆไม่ได้ไม่ดีอ่ะแต่ละคนเนี่ยรับใช้ทีมชาติได้อีกก็ประมาณ10ปีด้วยกันนะถือว่าเป็นการสร้างทีมแล้วก็ปูทีมมาได้ดีมากๆของทีมชาติสเปนโดยเฉพาะทางโค้ชที่ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยไม่คิดไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าโค้ชคนนี้จะทำทีมชาติได้ดีขนาดนี้นั่นก็คือทางเดลาฟูเอนเต้นะครับลุยส์เดลาฟูเอนเต้นะก็วัย65ปีแล้วเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าหลังจากจบยูโรครั้งหน้าเนี้ยในวัย67ปีเนี่ยแกจะรับงานต่อในการคุมทีมชาติสเปนหรือเปล่านะเพราะว่าก็โอ้โหพอไปถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าก็รวมๆ70แล้วนะครับลุยส์เดลาฟูเอนเต้นี่ก็เส้นทางในการคุมทีมนี่ก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นมากถ้าพูดตามตรงนะครับก็คุมแอตเลติกบิลบาโอคุมอาราเบสก่อนที่จะมาจับงานทีมชาติไล่ไปตั้งแต่คุมทีมเยาวชนสเปน U19 U21 นะครับแล้วก็ไปคุมทีมชาติสเปนโอลิมปิกนะแล้วก็จนมาปี2022เนี่ยแหละที่ได้ขึ้นมาคุมทีมชาติสเปนชุดใหญ่แล้วก็พาสเปนเป็นแชมป์ยูโรได้ในปี2024อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ก็พาเป็นแชมป์โลกน่าเหลือเชื่อมากๆสำหรับลุยเดลาฟูเอนเต้นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี้ยสเปนจะหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเดลาฟูเอนเต้จะสามารถเป็นสุดยอดโค้ชที่พาสเปนเทียบเท่าสถิติได้หรือเปล่าอีก4ปีข้างหน้ายังจะยังคงเป็นเขาไหมหรือส่งไม้ต่อให้กับใครหรือเปล่า ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะคาดหวังว่าอาจจะได้เห็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าขึ้นมาคุมทีมชาติสเปนในสักวันหนึ่งแต่ในเมื่อถ้าผลงานของเดลาฟูเอนเต้ยังดีอยู่อย่างนี้นะครับมันก็พูดยากเหมือนกันนะกับการที่จะลุ้นให้หรือไม่ใช่ขออภัยทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยมาคุมทีมชาติสเปนเพราะมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ไปปลดเดลาฟูเอนเต้ณเวลานี้นอกจากว่าเขาจะมองเห็นว่าเฮ้ยลุงแก่แล้วลุงขอรีไทร์จากงานคุมแล้วกันลุงขอไปเป็นตำนานแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับเด็กรุ่นต่อไปขึ้นมาคุมทีมแล้วกันอันนั้นอาจจะมีโอกาสได้เห็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้ขึ้นมาคุมทีมนะครับสำหรับรางวัลต่างๆของ FIFA ที่ประกาศออกมานี้นี่ก็แน่นอนครับว่าดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์ก็ตกเป็นของทางเคลียร์เนมบัปเป้นั่นเองนะกับ10ประตูที่ทำได้ในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ในก่อนหน้านี้นะครับก็ทำไว้ได้8ประตูนะในครั้งที่แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเคลียร์เนมบัปเป้เนี่ยไม่ได้ไม่ดีก็ต้องมีโทรฟี่ติดมือแหละนะถึงแม้ว่าจะพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์ไม่ได้ก็ตามนะครับครั้งที่แล้ว8ประตูครั้งนี้10ประตูถือว่าก็ตัวเลขสูงขึ้นนะแล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยกับทัวร์นาเมนต์หนึ่งเนี่ยของฟุตบอลโลกเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อน8ลูกนี่ก็ถือว่าโอ้โหเยอะมากเลยนะแต่พอมาเป็นทัวร์นาเมนต์ในรอบนี้นะครับเนื่องจากว่าจำนวนแมตช์การแข่งขันมันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกับการที่เอ็มบัปเป้ยิงได้10ประตูมันก็เลยพอเข้าใจได้ว่าทำไมถึงยิงได้ถึงเลข2หลักนะครับก็ก็เป็นของคิเลียนเอ็มบัปเป้ไปนะสำหรับดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์ดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ก็ตกเป็นของเปาคูบาซี่นั่นเองแนวรับวัย19ปีจากบาร์เซโลน่านะครับผู้รักษายอดผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ก็เป็นของทางอูไนซิมอนผู้รักษาประตูของสเปนก็อย่างที่บอกไปผลงานมันเป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับ8นัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้เสียเพียงแค่ประตูเดียวให้กับเบลเจียมนั่นก็คือลูกยิงของเดเคเตเลแลนอกนั้นไม่เสียประตูให้ใครเลยก็เหมาะสมเหมาะควรกับการได้เป็นผู้รักษาประตูประจำทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ตกเป็นของทางโลดี้ อันดับ2เนี่ยเป็นเมสซี่แล้วก็อันดับ3นะครับเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้นั่นเองทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโรดี้เนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วที่เขาได้เป็นรางวัลบัลลังดอร์เนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่เขาได้รางวัลบัลลังดอร์เนี่ยตามหน้าสื่อเขาบอกว่ามันเป็นมาจากผลงานการที่เขาเป็นตัวหลักตัวสำคัญในแดนกลางของทีมชาติสเปนแล้วก็พาทีมชาติสเปนได้แชมป์ยูโรนะครับ ก็เลยส่งผลให้โรดี้ได้รางวัลบัลลังดอร์ในครั้งนั้นนะก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับในฤดูกาล2024ที่โรดี้ได้รางวัลบัลลังดอร์ไปนะแล้วก็ฤดูกาลต่อมาก็ตกเป็นของทางอุสบันเดเบเล่ที่พาปารีสแซงต์แชงแมงได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนั่นเองส่วนในครั้งนี้ครับสำหรับบัลลังรางวัลบัลลังดอร์เนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่ามันจะมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนนะครับกับการที่โรดี้เนี่ยพาสเปนเป็นแชมป์โลกได้นะครับเพราะว่าล่าสุดนี่ก็เห็นมีการนำเสนอสกู๊ปข่าวขึ้นมานะครับว่า15นะครับ15แคนดิเดตหรือว่า15ผู้เล่นที่อยู่ในข่ายได้ลุ้นรางวัลบัลลังดอร์เนี่ยมีรายชื่อใครบ้างอันดับ15คือบูโน่เฟร์นันเดสครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทีมโปรตุเกสนะฤดูกาลที่ผ่านมานี้นะครับก็ทำไป13ประตูกับ26แอสซิสต์แต่ว่าไม่มีโทรฟี่อะไรเลยนะครับแมนยูไม่ได้แชมป์อะไรเลยอันดับ14ครับคืออัฟราฮาคิมมี่ทั้งในนามทีมชาตินะครับแล้วก็ในผลงานกับปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ย 5ประตู9แอสซิสต์แล้วก็ถ้วยรางวัลที่ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือลีกเอฝรั่งเศสยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ทีนี้นะครับอีกถ้วยหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาขึ้นมาในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอัฟราฮ์ฮาคิมีคือแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับงั้นก็เป็นการสรุปได้แล้วว่าตอนแรกเนี่ยที่เซเนกัลปฏิเสธว่าจะไม่คืนถ้วยให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาก็ประกาศให้โมร็อกโกได้เป็นแชมป์ไปนั่นเองนะครับอันดับ13ครับคือดีแคลไลซ์นี่ก็6ประตู13แอสซิสต์นะครับได้1ทัวฟี่ก็คือแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นเองอันดับ12ครับหลุยส์ดิอาสโอ้หลุยส์ดิอาสนี่ต้องบอกว่าผลงานนี่น่าสนใจมากๆครับ27ประตู24แอสซิสต์โทรฟี่ที่ได้คือเดฟเบโปคาวนะครับแล้วก็แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนี่เองกับบาเยิร์นมิวนิกนะเห็นตัวเลขผลงานที่ออกมาของหลุยส์ดิอาสนี่ก็มันก็ทำให้อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าถ้าตามข่าวนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยที่มีข่าวมาก็คือปฏิเสธที่จะต่อสัญญากับหลุยส์ดิอาสที่จะขยายสัญญาเพิ่มกับหลุยส์ดิอาสเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะแบกรับค่าเหนื่อยของหลุยส์ดิอาสได้แต่ดันกลายเป็นว่าสามารถที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับทั้งโมซาลาแล้วก็ทางเวอร์จิลฟันไดซึ่งอายุมากกว่าหลุยส์ดิอาสถึง 4-5 ปีมันก็ทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะมันคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเปล่าของทางลิเวอร์พูลเพราะว่าหลังจากที่ปล่อยหลุยส์ดิอาสไปแล้วเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าเกมรุกทางฝั่งซ้ายของลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นจุดบอดจุดใหญ่สำคัญจุดหนึ่งเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลงานของโมฮัมเหม็ดซาลาห์กับสภาพร่างกายของวิร์จิลฟันไดในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้จะพูดยังไงอยู่เหมือนกันนะกับการตัดสินใจของบอร์ดบริหารแต่ไอ้มุมตรงนี้เนี่ยมันก็ถ้ามองในมุมของการบริหารจัดการทีมมันก็อาจจะพูดได้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราทีมเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีบรรดาซีเนียร์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวยึดโยงจิตใจนักเตะกับตันทีมอย่างฟันไดก็ควรจะยังต้องอยู่ก่อนเพื่อเป็นกำลังหลักศูนย์รวมจิตใจของเพื่อนๆร่วมทีม โมเมซาร่าก็ไม่ได้ไม่ดีก็อยู่ช่วยทีมอีกสักปีก่อนแล้วกันนะแต่ผลงานที่ออกมามันก็เห็นได้ชัดว่ามันก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอยู่เหมือนกันสำหรับการที่เลือกปล่อยลุยดีอาร์สออกไปนะครับแต่ก็อ่ะเดี๋ยวรอดูในยุคต่อไปว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับปีที่2ของการที่เบื้องต้นก็ไม่มีซาร่าแล้วล่ะนะหมดสัญญาไม่ใช่หมดสัญญาตกลงที่จะยกเลิกสัญญาต่อกันนะครับแล้วก็โมซาร่านะเวลานี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์อยู่แล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวว่าทางเอเจนต์ของจูฟันไดเนี่ยบินไปตุรกีไปเจรจากับทางเบซิกตัสอยู่ณเวลานี้นะครับ แต่เห็นตัวเลขผลงานของลุยดีอาร์สแล้วก็รู้สึกว่าลิเวอร์พูลพลาดนะที่ปล่อยเขาออกไปอันดับ11ครับสำหรับแคนดิเดตในการลุ้นรางวัลบาลังดอร์ในปีนี้ก็คือมิเกลอัยาซาบาลนะครับผลงานกับโซเซียดัดแล้วก็ทีมชาติสเปน23ประตู5แอสซิสต์ครับแล้วก็โทฟี่ที่ได้คือโคปาเดลเรย์กับโซเซียดัดแล้วก็เวิลด์คัพกับทางสเปนนั่นเองนะครับอันดับ10ครับคือวิตินญาแดนกลางชาวโปรตุเกสของปารีสแซงต์แชร์กแมง8ประตู8แอสซิสต์2ถ้วยที่ได้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงลีกเอิงแล้วก็แชมเปี้ยนลีกอันดับ9ครับคือยานเนมบัปเป้52ประตู11แอสซิสต์ที่ทำได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาถ้วยรางวัลไม่มีแต่ได้รางวัลตอบใจคือดาวยิงสูงสุดประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะว่า10ประตูอันดับ8ครับคือเออร์ลิงฮาแลนด์เออร์ลิงฮาแลนด์นี่ก็45ประตูกับ10แอสซิสต์ที่ทำได้ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับได้รางวัลเป็นดาวยิงสูงสุดของพรีเมียร์ลีกด้วยนะแล้วก็สำหรับถ้วยรางวัลนี่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะได้คาราบาวครับแล้วก็เอฟเอคัพหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะสำหรับทางแมนซิตี้นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่ามีถ้วยรางวัลเมเจอร์แหละนะมิเกลโอลิเซ่ครับอันดับ7นี่ก็โอ้โหตัวเลขสะเด็ดสะเดาจริงๆนะ22ประตู36แอสซิสต์ครับได้แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันแล้วก็เดฟเบย์โพคาวในฤดูกาลที่ผ่านมาอันดับ6ครับอุสมันเดเบเล่25ประตู13แอสซิสต์แชมป์ลีกเอิงแล้วก็แชมป์เปี้ยนลีกอันดับ5ครับคือเลโอนีลเมสซี่44ประตู30แอสซิสต์ในวัย38ย่าง39ซึ่งปัจจุบันนี้คือ39ปีแล้วนั่นเองนะครับได้1ถ้วยกับอินเตอร์ไมอามี่นั่นนี่คือ MSL MLS คัพนะครับก็เป็นถ้วยภายในลีกของ Major League Soccer ของสหรัฐอเมริกานี่เองอันดับ4คือจูดเบลลิงแฮมครับ15ประตู6แอสซิสต์ไม่มีโทฟี่ใดๆเลยแต่ว่าจูดเบลลิงแฮมนี่ต้องบอกว่าระเบิดฟอร์มได้สุดยอดมากๆนะครับในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมานี้นะแล้วก็น่าจะเป็นประกาศการประกาศแจ้งเกิดการประกาศสัปดาห์อย่างเต็มตัวแล้วล่ะว่าอังกฤษในยุคต่อไปจอมทัพของทรีไลออนนะครับก็คือเขาคนนี้นี่เองจูดเบลลิงแฮมนะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะได้สวมปอกแขนกับตันทีมในอนาคตหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต่อจากแฮร์รี่เคนคนที่ได้สวมปอกแขนกับตันทีมต่อจากแฮร์รี่เคนนี่คือดีแคนไรส์นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะในอนาคตนะครับอันดับ3คือโรดี้ครับโรดี้นี่ก็แน่นอนแหละนะผลงานอาจจะเบาๆหน่อยครับ2ประตูไม่มีแอสซิสต์เลยแต่โทรฟี่ใหญ่สุดคือการได้แชมป์ฟุตบอลโลกกับแมนซิตี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็เอฟเอครับคาราบาวครับแล้วก็รางวัลส่วนตัวก็คือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นั่นเองอันดับ2ครับลามินยามาล26ประตู22แอสซิสต์แชมป์ลาลิก้าแล้วก็แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับในช่วงหัวปีที่ผ่านมานี้นะในฤดูกาลที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับก็ได้ว่าประกาศสักดาขึ้นมาแล้วล่ะนะว่าลามินยามาลในวัย19ปีเนี่ยเขาคืออนาคตซูเปอร์สตาร์เขาคืออนาคตสุดยอดนักเตะคนต่อไปที่เตรียมที่จะฉายแววเต็มที่นั่นเองนะครับที่ใช้คำว่าเตรียมที่จะฉายแววเต็มที่เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าณเวลานี้เนี่ยมันยังมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างที่เอื้อให้กับ ยลามินยามาลได้ก้าวไปสู่การเป็นแชมป์ลาลิก้าการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับแต่ถ้าลามินยามาลโดดๆคนเดียวเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะในอันนี้คือพูดในมุมมองผมนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าในอีก2ปีข้างหน้ากับยูโร2028ลามินยามาลจะสามารถขึ้นมาพูดได้เต็มปากได้แล้วหรือยังว่าเขาเนี่ยแหละคือหัวใจหลักของสเปนใน4ปีข้างหน้าในฟุตบอลโลก2030ลามินยามาลคือคนที่พาสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ติดต่อกันอะไรเงี้ยนะครับมันจะถึงวันที่พูดได้เต็มปากแล้วหรือยังนะก็ต้องมารอดูกันส่วนแคนดิเดตอันดับ1ครับไม่ใช่ใครอื่นแฮร์รี่เคน73ประตู8แอสซิสต์กับฤดูกาลที่ผ่านมาแชมป์เดฟเบโพคาลนะครับแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันดาวซันโวสูงสุดประจำบุนเดสลีกาเยอรมันนั่นเองนะก็เนี่ยแหละครับคือบรรดาแคนดิเดตทั้ง15คนนะที่อยู่ในลิสต์ในข่ายที่ว่าจะได้เป็นแชมป์จะได้ชูถ้วยรางวัลบาลังดอในปีนี้นะครับก็ต้องมารอดูว่าการที่โลดี้พาสเปนเป็นแชมป์ได้แล้วเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้โลดี้ขึ้นไปแซงแฮร์รี่เคนแล้วคว้าบัลลังก์ดอร์สมัยที่2ของเขาได้หรือเปล่านะเพราะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็มีการที่หลายคนออกมาพูดนะครับทั้งนักวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสื่อก็ออกมาพูดว่าเอ๊ะมันค้านสายตาอยู่นะกับการที่ให้โรดี้ได้เป็นบัลลังก์ดอร์ทั้งๆที่ปีนั้นเนี่ยไอ้เจ้าวินิซิอุสจูเนียร์ก็โอ้โหระเบิดฟอร์มสุดๆกับเรอัลมาดริดนะครับพาถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะพามาดริดเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้นะในปีนั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าโรดี้เนี่ยถ้วยรางวัลของเขาก็คือการพาสเปนเป็นแชมป์ยูโรแต่ทำไมมันถึงมีน้ำหนักที่จะเทไปให้กับบรรดาคนที่มีสิทธิ์ในการโหวตเนี่ยให้ไปทางโรดี้ได้เป็นแชมป์ได้นะก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าบัลลังก์ดอร์ในปลายปีนี้เนี่ยโรดี้จะแซงทางโค้งแซงแฮร์รี่เคนที่มันมีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนปิดฤดูกาลแรกๆแล้วนะครับว่าแคนดิเดตเบอร์1ของบัลลังก์ดอร์ปีนี้เนี่ยยังไงก็แฮร์รี่เคนแน่นอนกับจำนวนประตูที่ทำได้70กว่าประตูเนี่ยในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยยังไงก็คือแฮร์รี่เคนนะมันต้องมาดูนะครับว่าบัลลังก์ดอร์ในปีนี้จะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับปิดท้ายด้วยข่าวเศร้านะครับของวงการฟุตบอลกันสักหน่อยนะก็มีการประกาศออกมานะครับจากทางครอบครัวของเควินคีแกนนะครับอดีตตำนานลิเวอร์พูลอดีตเจ้าของรางวัลบัลลังก์ดอร์1สมัยนะครับในวัย75ปีแล้วก็เป็นอดีตโค้ชที่เกือบจะพานิวคาสเซิลได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วด้วยนะถ้าไม่เจอสงครามจิตวิทยาจากทางเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเข้าไปนะครับแล้วก็เลยทำให้ทีมเป๊ะแป๊กไปเลยนะแล้วก็สุดท้ายเจอแมนยูแซงทางโค้งได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนั้นนะครับก็เสียชีวิตลงในวัย75ปีนะครับสำหรับเควินคีแกนเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยทางครอบครัวก็ประกาศออกมาว่าเนื่องจากว่าทางแพทย์ได้ตรวจพบว่าเควินคีแกนเนี่ยเป็นมะเร็งในระยะที่4นะครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการก็เห็นข่าวก็ยังตกใจอยู่อ้าวเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยมะเร็งอีกแล้วเหรอนะครับก็ทำให้เสียชีวิตแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งตำนานในวงการฟุตบอลนะสำหรับเควินคีแกนนะครับก็ในช่วงยุค70 80ประมาณนั้นนะครับ70 80นะสำหรับเควินคีแกนนะครับต้องบอกว่านักฟุตบอลเนี่ยเสียชีวิตหรือว่ามีปัญหากับเส้นทางการเป็นนักเตะเนี่ยหลายคนก็เกิดจากการตรวจพบมะเร็งอยู่เหมือนกันนะบางคนก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางคนก็เป็นมะเร็งอัณฑะบางคนก็เป็นมะเร็งโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับมะเร็งนี่เป็นเลยที่น่ากลัวมากๆนะครับเป็นภัยเงียบที่เขาบอกกันนะว่าเป็นภัยเงียบที่ถ้าคุณไม่ตรวจเช็คร่างกายเนี่ยตรวจสุขภาพเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีเนี่ยมันก็จะเป็นขั้น3ขั้น4ไปแล้วซึ่งพอมันถึงขั้นนั้นเนี่ยการรักษาการอะไรต่างๆการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยมันจะทำให้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครพอจะมีกำลังทรัพย์ใครพอจะมีเวลาใครที่รักสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าชะล่าใจนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปตรวจเช็คสภาพร่างกายนะปีละครั้งอย่างน้อยๆปีละครั้งก็ยังดีนะครับกันไว้ดีกว่าแก้รู้ก่อนรักษาหายก่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับการเป็นตรวจพบการเป็นมะเร็งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ารักษาไม่หายนะครับรักษาหายได้สภาพจิตใจต้องดีมาอันดับหนึ่งเลยกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากที่ทำคีโมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่พอทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยจิตตกคิดกังวลไปต่างๆนานาได้รับการรักษาได้รับการฉีดคีโมนู่นนี่ต่างๆเนี่ยแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยมันจิตตกอยู่มันกลัวมันอะไรต่างๆเนี่ยร่างกายมันเลยไม่เฟรชมันเลยไม่ฟื้นฟูสภาพได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพจิตใจต้องมาอันดับหนึ่งเลยสำหรับใครนะครับที่เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยพยายามทำจิตใจให้เข้มแข็งเข้าไว้นะครับแล้วมันจะดีเองนะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับคืนนี้ยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
5: ยูโรลีกโฟกัส
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตเจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากมี4อย่างนะยากจะเกิดเป็นมนุษย์ยากจะเอาตัวรอดยากจะได้ฟังสัจธรรมและยากกว่าที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ4อย่างนี้เป็นอภิมหายากนะไม่ใช่ง่ายเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มคนสาวนิยมอยู่เป็นโสดญี่ปุ่นนี่เจอปัญหานะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยแต่งงานประเทศมีแต่คนสูงอายุนะญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาใหญ่มากบ้านเราก็กำลังมีปัญหานายกก็รณรงค์นะให้คนหนุ่มคนสาวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกแหละเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุคือคนมีสระเสรีชอบใช้ชีวิตตัวคนเดียวผู้หญิงออกมาทำงานทัดเทียมกับผู้ชายไม่อยากสร้างครอบครัวกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดเป็นคนในยุคนี้ก็ยากมากสองเกิดมาเป็นคนแล้วกว่าจะเอาตัวรอดก็แสนยากเองนะหาอยู่หากินไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะสามกว่าจะได้ฟังสัจธรรมคือธรรมะจริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมะเลอะเทอะเทอะนะพวกตัดกรรมสแกนกรรมเอ็กซเรย์กรรมอะไรพวกนี้เลอะเทอะทั้งนั้นเลยธรรมะแท้ๆที่เป็นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากและสี่กว่าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติก็แสนล้านชาติภพเกิดขึ้นครั้งหนึ่งและท่านมาอุบัติแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้พบท่านนะนี่เราก็ได้เห็นแต่รูปท่านที่เขาถ่ายไว้สมัยโน้นน่ะเนี่ยแต่แค่นี้นั้นสี่ยากเนี่ยเราได้แล้วเนาะเป็นมนุษย์หรือยังชัวร์นะเอาตัวรอดหรือยังคิดว่ารอดไหมรอดไหมและได้ฟังสัจธรรมหรือยังต้องมาหลายๆครั้งถึงจะได้ฟังสัจธรรมพระพุทธองค์เสด็จอุบัติหรือยังอุบัติแล้วก็ไปแล้ว4อย่างนี้มันเป็นของยากแต่เราได้มาแล้วเราก็โชคดีนะที่ไร่ชนตะวันนั้นเราจะเน้นสัมมาทิฏฐิคู่กับสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ถูกต้องสองอย่างนี้อยู่ในมรรค8มรรคมีองค์8ข้อที่1เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิการมีความรู้การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตอบได้ว่าทำไปทำไมนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติคือเมื่อลงมือปฏิบัติเราทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องทำไปก็สูญเปล่านั่งไปก็สูญเปล่าเดินไปก็สูญเปล่าเคยมีคนไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นหลวงปู่ดลอัตุโลว่าหลวงปู่นั่งสมาธิหลวงปู่เห็นเลขไหมหลวงปู่ก็บอกว่า เวลาผู้รู้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมนะท่านไม่นั่งเอาของพวกนั้นหรอกเอามาทำไมนี่เป็นการตอบที่ตรงมากนั่งสมาธินั่งเพื่อเห็นเลขเห็นหวยนั่งไปทำไมมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเราเดินจงกรมเพื่อให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองพูดสั้นๆมาให้เห็นกิเลสตัวเองเมื่อกี้พวกเรานั่งนะความง่วงมันมาเราทันเห็นไหมมันมาเหมือนขโมยอ่ะพอเราเผลอแป๊บหนึ่งนะมันวับมานะพอมันวับปุ๊บเราก็งึบนี่แหละนะทันมันไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ให้นั่งอย่างนี้แหละเวลานั่งอยู่มันเป็นความนิ่งแต่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหว

เบื่อก็รู้เมื่อยก็รู้ปวดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้ใจไว้ในจรออกจากห้องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็รู้การรู้เท่ารู้ทันสภาวะธรรมอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นไปนั่งแล้วมองหาเลขหาหวยเนี่ยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั่งดูนรกนั่งดูสวรรค์ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะนั่งเพื่อให้รู้ทันกิเลสอันนี้แหละสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเข้าใจเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพูดสั้นๆมารู้แล้วก็ละรู้แล้วเราไม่เอาอะไรหรอกรู้ก็เพื่อรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพอเราไปรู้มันเข้านั้นสภาวะธรรมต่างๆมันดับลงโดยอัตโนมัติสมมติจู่ๆเราโกรธนะถ้าเราขยับเข้าไปดูปุ๊บตัวโกรธมันจะลงต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเราสตรองนะเวลาความโกรธมันขึ้นมาแล้วมันแน่นไปหมดถ้าเราหลับตาแล้วกลับไปดูนั่งนิ่งๆสังเกตมันถ้าสติเราเข้มแข็งมันจะลงวุบวุบวุบวุบต่อหน้าต่อตาฉะนั้นการเจริญสตินี่มันจึงช่วยให้เรามีเซลฟ์คอนโทรลคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากใครก็ตามที่ทำงานในภาคบริการสังคมต้องฝึกอย่างนี้เยอะๆนะเพราะในชีวิตจริงนั้นเราถูกกระทบกระทั่งเยอะมากกระทบคนนี้นะเดี๋ยวคนนั้นมากระทบคนนี้มากระเทือนคนนั้นมากระแซะแต่ละวันนี่เราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีนี้เจอคนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนต่อวันใจก็ยังใสดังกระจกนั้นเวลาที่เรามาฝึกอย่างนี้เราไม่เน้นไปดูคนอื่นหรืออย่างอื่นดูจิตดูใจของเราแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ขยับมาเดินก็ได้เลือกเอาอิริยาบถไหนที่ทำแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะถ้านั่งแล้วมันไม่ไปไหนเลยเพราะนั่งแล้วมันนิ่งนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดอะนิ่งเป็นปีๆเลยไม่มีปัญญาสักอย่างเลยอย่างนั้นได้มาแต่มาดไม่ได้เนื้อหาสาระถ้ามันนั่งแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ฉลาดขึ้นมานะไม่เอาขยับมาเดินในการนั่งในการนิ่งนั้นมันจะต้องมีตัวรู้อยู่ในนั้นนะนิ่งอยู่รู้อยู่เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอบึงใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำเขียวมรกตนิ่งถ้าเราทอดตามองลงไปที่ก้นบึงใหญ่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตแหวกว่ายไปมาอยู่ในนั้นมีสิ่งมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวมีกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายอยู่ชั้นล่างสุดของบึงนั้นแต่เหนือผิวน้ำนั้นไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าเรานิ่งต้องนิ่งยังมีความเคลื่อนไหวหมายความว่านิ่งแล้วรู้ไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆเหมือนสิงโตเห็นถ้าเรานิ่งแล้วรู้คือรู้กายรู้ลมหายใจเวทนาคือรู้ความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์ๆสุขๆบ้างรู้จิตก็คือรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไปเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ธรรมอาการที่มันสำแดงขึ้นมาทางกายของเราเป็นความทุกข์เป็นความอึดอัดเป็นความโดดเดี่ยวเป็นความง่วงเหงาหานอนเป็นความรู้สึกอยากกลับบ้านอึดอัดขัดข้องหรือบางทีมีพรายมากระซิบที่ข้างหูว่าลุกไปเข้าห้องน้ำสิ11โมงแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วนั่นน่ะพวกนี้ระวังนะนี่แหละเขาเรียกว่า

0: สภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะที่เราจะดูมันก็มีแค่นี้ฉะนั้นนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนี่แหละคืออารมณ์ของการภาวนาตัวปัญหาของนักภาวนานี่สำคัญที่สุดเลยคือตัวเผลอคิดมันคิดไปแล้วเราไม่ทันนะตัวเนี้ยตัวปัญหาใหญ่ของพวกเรานะทำยังไงอ่ะคิดขึ้นมาก็ไปดูความคิดเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์อย่าไปห้ามมันนะบางคนมันคิดขึ้นมาแล้วโกรธเองเพราะพยายามไปห้ามความคิดความคิดมันก็เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ำมันก็ไหลธรรมชาติของความคิดมันก็คิดเราอย่าไปห้ามมันแต่ให้เราสังเกตมันพอเราสังเกตมันความคิดนั้นก็ดับลงความคิดมันเหมือนหนูถ้าเจอสติคือแมวนะมันจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยเหมือนหนูนี่มันอยู่ในโพรงถ้ารู้ว่าแมวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะรับรองเขาไม่ออกมาหรอกความคิดเหมือนกันถ้าสติเรายังดีอยู่ความคิดไม่เกิดพอความคิดไม่เกิดก็มีแต่ความรู้สึกหรือตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนเราจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างรวดเร็วมากนี่คือรู้อารมณ์ปัจจุบันคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปตระหนักรู้ตรงนั้นรู้แล้วละนะรู้แต่ไม่ปรุงนะปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บโอ้โหนะมันไม่ทันแล้วเดินจงกรมอยู่ดีๆได้ยินเสียงนกเผลอไปคิดนกอะไรนะเรียบร้อยใจไปอยู่กับนกนนเมื่อคืนโยมคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอกมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังโยมนะออกมาเดินอยู่คนเดียวเห็นพระจันทร์สวยมากน่ะหลุดจากเท้าไปอยู่บนดวงจันทร์โน่นน่ะจิตอ่ะเห็นไหมนี่คือเราไม่ค่อยทันอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ดีๆพระจันทร์สวยหลุดขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมจิตไปเกาะกับอะไรก็ใจก็ไปอยู่กับอันนั้นเราก็หลุดทันทีมีโยมคนหนึ่งมาบอกคืนแรกนะโยมไปเข้าห้องน้ำกำหนดดีมากเลยพอไปหน้าห้องน้ำเจอหิ่งห้อยใจไปอยู่กับหิ่งห้อยลอยเข้าสวนไปเลยเห็นไหมว่ามันหลุดตลอดเวลาฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่คนส่วนใหญ่มันจะหลุดนะตาพาหลุดหูพาหลุดนะจมูกพาหลุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราหลุดเรารั่วได้ตลอดเวลาแต่ตรงไหนที่เราหลุดเรารั่วตรงนั้นใช้เป็นอารมณ์ของธรรมะได้เห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังได้กลิ่นอยู่ก็รู้ว่าได้กลิ่นสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัสนะเห็นไหมรั่วตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นแหละนั่นแหละอารมณ์ของการภาวนาเมื่อเช้าโยมมาบอกพระอาจารย์โยมเดินไปทานข้าวอ่ะกำหนดไปนะดีมากเลยนิ่งเอาไปถึงตรงนั้นเห็นแม่ค้าลำไยเอาลำไยมาวางรู้สึกตัวไอตีเด็ดเข้าปากเรียบร้อยหลุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเจริญสติคือรู้อยู่พยายามรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินนะพูดง่ายๆว่ายืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดเราตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลานะรู้แล้วไม่ปรุงรู้ก็แค่รู้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรารดน้ำเรารดน้ำให้ต้นไม้เราเติมน้ำเติมความเย็นเข้าไปเขาก็จะสดชื่นรุ่นเย็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นนะพอกิเลสมาปุ๊บเรามีเซฟทีคัตมันเตือนอัตโนมัติฝึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วยอมใจมีชีวิตที่สดชื่นรุ่นเย็นและเบาสบายมากยิ้มทุกวันเลยคนมีสติในอารมณ์ดีทั้งวันนะคนขาดสติเนี่ยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดตื่นเช้ามายังผิวปากอยู่ดีๆเดินออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดสะสมวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคลิกของเราผู้รู้จึงว่าบุคลิกคือผลรวมของการเผลอคิดฟังให้ดีนะเราเผลอคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นท่านจึงเตือนว่าจงระวังความคิดเพราะคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำ จงระวังการกระทำเพราะทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเราจริงหรือไม่จริงลองคิดสิเช่นเราจะมาภาวนาที่ไร่เชิญตะวันเราต้องคิดก่อนไหมทั้งหมดมันถูกออกแบบมาแล้วในความคิดของเราฉะนั้นในแต่ละวันเราออกแบบสารพัดในหัวของเรานี้แล้วเราเสพคุ้นความคิดชนิดไหนมากที่สุดความคิดชนิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราต้องระวังให้ดีๆนะคิดถึงสิ่งใดมากๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกนี้หมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัวปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะเนี่ยอยู่กับตัวรู้อยู่กับผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเห็นไหมคุ้นชินกับสิ่งใดเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่เราจะคุ้นให้ดีๆนะไป follow Facebook ใครอ่ะนะระวังให้ดีนะตามทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวได้เข้ามาทุกอย่างเลยนะ Instagram ก็เหมือนกันนะเราเสพสิ่งใดวันหนึ่งนะเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุดป้อนสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อสู่ตัวสู่กายสู่จิตของเราพระพุทธองค์เรียกวิธีนี้ว่าเป็นการป้อนอาหารใจอาหารนั้นมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือการปรุงแต่งของเรามันเป็นอาหารของใจนะ food for the heartอาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณก็หมายความว่าอาหารที่เกิดจากการรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเรากินอาหารกายทุกวันเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวต้มที่นี่เห็นไหมเป็นข้าวต้มที่มีเผือกมีมันมีถั่วมีโยมหลายคนมาฝากชมแม่ครัวว่าข้าวต้มที่นี่โอ้โหอุดมไปด้วยธัญพืชอร่อยและดีต่อสุขภาพดีต่อใจเห็นไหมพระอาจารย์นั่งฉันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่ดีนี่คือออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารกายนะเราเลือกสรรอย่างดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานเชิญครูโยคะหัวเราะมาสอนดีไหมดีต่อใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดีต่อใจและดีต่อกายไหมเมื่อวานเราจึงได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจเนี่ยคำว่าดีต่อใจก็คืออย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่ดีๆเหมือนกับที่เราป้อนอาหารกายให้กับกายของเราฉะนั้นทุกๆวันเรากินอาหารกายพร้อมกันนั้นเราก็กินอาหารใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องอาหารใจนะไปมุ่งไปมองไปใส่ใจแต่อาหารกายยิ่งทุกวันนี้เกิดกระแสกินคลีนใช่ไหมกินคลีนคืออาหารกายในเลือกคลีนที่สุดเลยแต่พออาหารใจปุ๊บกินแต่ของสกปรกอ่ะบางคนนะโพสต์ลง Facebook กินคลีนอยู่คลีนแต่คำพูดคำจาที่ออกมานั้นสะท้อนว่าอาหารใจเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นจังฟู้ดทางสมองเป็นอาหารขยะทางสมองเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารออกมานั้นเต็มไปด้วยความหยาบคายเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนแต่พอไปดูการดูแลร่างกายนั้นเลือกกินคลีนทุกอย่างแต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความโสมมฉะนั้นการกินคลีนทางกายมันไม่พอมันต้องกินคลีนทางจิตด้วยอะไรคืออาหารของจิตก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละคืออาหารของจิตแล้วธรรมะมันก็มีเยอะเราจะเอาอะไรดีล่ะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายหรอกเอาสัก 2-3 อย่างก็พอเช่นสติ สติก็คือความรู้สึกตัวความตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะนะป้อนความรู้สึกตัวให้ตัวเองยืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเติมตัวรู้เติมความตื่นรู้ให้กับจิตจิตก็จะหายหลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยฉะนั้นเติมปัญญารู้เท่ารู้ทันชีวิตและสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอมีปัญญาอย่างนี้ปั๊บเวลาเผชิญกับความทุกข์ความทุกข์มันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่รู้เท่าทันไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแรงกระแทกมันสูงมากระดับ9ริกเตอร์นู่นเกิดสึนามิในชีวิตเมื่อวานโยมคนหนึ่งพาลูกมากราบพระอาจารย์ที่ร้านกาแฟลูกทำแก้วตกแตกแม่ด่าลูกจะไม่มีดีเลยแก้วน้ำนั้นน่ะตั้งอยู่หน้าอาตมานะอาตมาไม่พูดอะไรสักคำทันทีที่แก้วแตกเพ่งจิตอาตมาก็สอนว่าของมันแตกกันได้แล้วมันก็แตกเรียบร้อยแล้วเราน่ะเจ้าของแก้วเราไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คุณแม่นั้นโวยวายใส่ลูกจนลูกร้องไห้ทำให้เด็กไม่ประทับใจการมาวัดครั้งแรกนะอย่าไปรีบด่าเขานะเพราะแม่ปัญญามาไม่ทันถ้าปัญญามาทันเขาไม่ด่าลูกหรอกเพราะของมันแตกอยู่แล้วอ่ะในครั้งพุทธกาลวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรไปฉันภัตตาหารเพลบ้านโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันกำลังนั่งฉันอยู่ดีๆสาวใช้ยกข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วด้วยความตื่นเต้นนางก็พลาดถ้วยชามตกแตกพลิ้งข้างหน้านั้นสาวใช้ตกใจมากพระสารีบุตรหันมาดูโยมไม่ต้องกังวลนะถ้วยนี้ชามนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมชาติว่าจะต้องแตกเป็นธรรมดาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพระโสดาบันและเป็นผู้หญิงก็เรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลนะโยมเข้าใจดีว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาแล้วมันก็แตกไปแล้วอุบาสิกาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องห่วงโยมหรอกวันเนี้ยสายลับเอาจดหมายมาแจ้งโยมว่าสามีโยมกับลูกถูกฆ่าอยู่ที่ชายแดนโยมยังไม่เสียน้ำตาหยดเลยก็พวกเขาก็เหมือนถ้วยแบนนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสารีบุตรก็โมทนานะโยมนะนี่คือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลนะเขาคุยกันอย่างนี้คือมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันนะเป็นอาหารของใจฉะนั้นถ้วยแตกชามแตกเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วสามีถูกฆ่านะนางอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ถวายเพลงต่อไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเกิดมาก็ตายนี่คือปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญามาเติมเข้าไปเป็นอาหารใจของเรานะพอมีปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์ระดับ9ริกเตอร์เนี่ยระดับก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่อาตมาภาพกำลังนำยมคณะหนึ่งชมไร่ชนตะวันอยู่ลูกศิษย์ก็แวบมาดักข้างหน้ากระซิบพระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพบวชให้พระอาจารย์นะเสียแล้วก็เป็นพี่เขยคนโตของพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชเนนบวชพระให้พระอาจารย์พระอาจารย์นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเมื่อวานแกยังอยู่กับพระอาจารย์อยู่ยังถวายภัตตาหารเช้าอยู่แล้วก็ลากลับไปบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าบนเขาที่สวน ที่สวนยางบนเขาแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นลูกศิษย์แวบเข้ามาก็มากระซิบพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์เสียแล้วครับพระอาจารย์ก็ตระหนักรู้แต่ไม่ได้บอกญาติโยมเราก็นำชมไร่อีก1ชั่วโมงต่อมาจนจบแล้วก็โทรไปเช็คว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงตั้งแต่นาทีที่รู้ข่าวจนถึงนาทีที่โทรศัพท์ไปเช็คพระอาจารย์ก็กลับมาดูใจของตัวเองมันเต้นโครมครามไหมเสียอกเสียใจไหมมันขึ้นหรือมันลงก็เห็นว่าใจมันทรงๆอยู่ตรงนั้นแหละมันทรงอยู่มันไม่ขึ้นมันไม่ลงเพราะอะไรก็เพราะว่าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคอร์สภาวนาที่นี่ทุกครั้งจะต้องมีการเรียนเรื่องมรณสติภาวนาเราเทศเองเราสอนเองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้ที่ขึ้นมาจริงๆอ่ะจิตมันก็ทรงตัวอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้เป็นฐานรองรับอยู่แล้วว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาดับแล้วมันก็ตระหนักรู้พอรู้เท่าทันธรรมชาติอันเป็นธรรมดาอย่างนี้การกระแทกระดับ8ริกเตอร์9ริกเตอร์ระดับก่อให้เกิดสึนามิในชีวิตของเรานะมันไม่เกิดมันเป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปคลื่นมันมาเป็นลูกพอไม่มีฝั่งให้กระทบมันก็เบาลงสึนามิเนี่ยมันจะเกิดแรงมากนะถ้ามันมีฝั่งรออยู่ข้างหน้านะมันเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไล่มาเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรขวางมันอยู่มันก็จะอ่อนตัวลงหายไปแต่พอมันมีฝั่งรอปะทะอยู่นี่มันกระแทกตูมมวลของพลังมหาศาลก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าเสียหายเช่นเดียวกันในจิตในใจของเรานะถ้าเรามีแต่ฝั่งคือมีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นนะเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาสึนามิเกิดทุกทีไปแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะมันจะมีแต่สุญญากาศสึนามิแห่งความทุกข์ที่มันเคลื่อนมาเคลื่อนมาเคลื่อนมาพอมันไม่เจอฝั่งแห่งอวิชชามันก็หายไปเองนี่คือประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณและเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงเช่นรู้ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ท่องไว้ทำความเข้าใจไว้นี่คือคาถากันน้ำตาไหลนะคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาไปเราก็บอกเออไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญาหรืออีกตัวหนึ่งที่เราควรจะป้อนให้ใจของเราก็คือเมตตาฉะนั้นที่นี้เราพาแผ่เมตตาบ่อยมากนะปลูกฝังเมตตาเมื่อเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจใจเราจะเย็นเราจะโกรธยากธรรมชาติของจิตคือมันจะรับอารมณ์ได้ทีละเรื่องถ้าในขณะนั้นเรามีเมตตาประจำอยู่ความโกรธไม่อยู่ถ้าความโกรธอยู่เมตตาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตจะรับอารมณ์ทีละเรื่องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเราก็ต้องเลือกเอาอารมณ์ที่ดีที่สุดให้มาอยู่ในจิตในใจเราปลูกฝังเมตตาลงไปมันแผ่เมตตาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าล้วนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นองค์รวมของเมตตาเราไม่ต้องแผ่เพราะเมตตาจะเป็นเราและเราก็เป็นเมตตาผู้ที่มีเมตตาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็เหมือนทานน้ำพุที่มีแต่ความสดชื่นรื่นเย็นอยู่ข้างในอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นบานสะพรั่งอยู่ใกล้สัตว์นะสัตว์ก็ยินดีปรีดาวิ่งเข้าหาเราอยู่ใกล้คนคนก็รู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้อยู่ใกล้คนที่มีแต่เมตตา ในทำนองกลับกันถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะวันหนึ่งเราร้อนไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็หน้าบึ้งพอคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเรานะอารมณ์เราปรวนแปรไหมอารมณ์เราก็ปรวนแปรละในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายผีเข้าผีออกเนี่ยนะลูกน้องเป็นไงมันคงทางอารมณ์ไหมลูกน้องก็จะแปรปรวนตามเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราฝึกเมตตาอยู่เสมอเรามีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนใจเย็นเราสดชื่นรื่นเย็นคนอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นบ้านทั้งหลังนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเมตตาบ้านหลังนั้นก็เย็นใน Facebook ก็เหมือนกันใน Instagram ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเป็นคนใจเย็นก็จะโพสต์จะเขียนแต่สิ่งที่อ่านแล้วเย็นนะคนที่มา follow ก็เย็นแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนพูดแต่คำหยาบคายคนฮาร์ดคอร์ประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในนั้นเห็นหรือยังฉะนั้นเราจะต้องดูแลกายของเราถ้าเรากินคลีนทางกายเราต้องกินคลีนทางวิญญาณป้อนธรรมะเข้าไปป้อนสติความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เข้ามาทางความคิดคิดมากๆทุกข์มากคิดน้อยๆทุกข์น้อยนะไม่คิดเลยคืออยู่กับรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาหยุดคิดก็หยุดทุกข์ป้อนปัญญาความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นป้อนเมตตากรุณาก็มีจิตใจที่สดชื่นรื่นเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ไพระหงคือมีความร่มมีความรื่นร่มรื่นนะสดชื่นรื่นเย็นนี่คืออาหารใจของเราฉะนั้นหัวใจของการภาวนาก็คือเพื่อให้เรานั้นมาดูมารู้มาเติมอาหารใจของเราให้ใจของเรานั้นมีอาหารที่มีคุณภาพสูงถ้าใจของเรามีอาหารที่มีคุณภาพสูงเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอย่างแนะนำพวกเราว่าเรียนรู้การป้อนอาหารใจซะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาอาตมาภาพไม่ได้ผุนผันเข้าห้องน้ำนะตื่นนอนขึ้นมาอาตมารู้สึกตัวอยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่ตรงนั้นแหละสัก5 นาทีเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัววันนั้นก็ดีทั้งวันพอเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนปิดไฟหัวเตียงเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ตามดูตามรู้ต่อไปแล้วก็หลับไปพร้อมอารมณ์นั้นบางวันเมื่อเราฝันแม้กระทั่งในฝันเราก็ยังฝันว่าเรากำลังตามดูลมหายใจอยู่มันตามเข้าไปฝึกถึงในฝันนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนมีความเคยชินที่ดีทุกๆวันนะเราจะป้อนสิ่งดีๆให้เราทุกวันเลยพอในเนื้อในตัวในจิตในใจเราน่ะมีอาหารที่มีคุณภาพสูงเวลาใครมาหาเราเราก็จะปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณภาพที่สูงเราก็พูดดีกับทุกคนปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคนและคนที่มาใกล้เราเขาก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไปจากเราเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานั้นต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตเราลองดูนะคนที่เป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตชั้นดีนะอยู่เฉยๆคนก็ไปหาใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าในดงนะถนนหนทางก็ไม่ดีคนก็บุกป่าฝ่าดงไปหาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นองค์รวมของคุณภาพจิตชั้นดีความรู้ความรักเมตตากรุณาสติปัญญารวมอยู่ที่ท่านคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่บางคนนั้นในกายในจิตเป็นศูนย์รวมของอาหารคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยขยะความคิดเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเต็มไปด้วยความยึดติดถือมั่นเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนคนอย่างนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมากไม่มีใครอยากไปใกล้เลยเขาไม่ดึงดูดเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนอันตรายไม่มีใครอยากไปยุ่งฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยป้อนธรรมะเข้าไป ยิ่งธรรมะมีความละเอียดมีความประณีตมีความสูงส่งเพียงไรจิตของเราก็จะโคจรอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นเพียงนั้นและเมื่อจิตของเราโคจรอยู่ในภพภูมิที่สูงคนสูงสูงในระดับเดียวกันกับเราจะไหลมาหาเราเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้มาหาเราเราอยากได้คนอย่างนั้นมาหาอยากให้คนอย่างนี้มาหาแต่ไม่มาหาเลยไอ้ที่มาหาเรามีแต่คนแย่ๆทั้งนั้นเลยรู้ไหมก็เพราะว่าบุคลิกภาพข้างในของเราเนี่ยมันดึงดูดได้แต่คนระดับนั้นเพราะจิตคุณยังด้อยพัฒนาอยู่เมื่อเราพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่หลั่งไหลมาหาเราจะกลายเป็นคนที่สว่างไสวเหมือนเรามีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมือนเรามีใจคอที่สงบสดชื่นรื่นเย็นเหมือนเราพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าดีจะดูดดีร้ายจะดูดร้ายในบาลีท่านใช้คำว่าโคจะไปหาโคบัณฑิตจะไปหาบัณฑิตนะลองสังเกตดูคนที่ชอบอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูดกันไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือถ้างั้นเราอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนเราต้องทำยังไงทำตัวเองนะให้ดึงดูดคนดีๆก่อนด้วยการยกระดับคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราให้สูงเพราะคุณภาพกายคุณภาพจิตสูงเดี๋ยวคนที่เราตั้งสเปคไว้ระดับเดียวกันนะก็จะมาหาเราได้แล้วแต่ถ้าเราเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยยกกายยกจิตให้สูงเลยอยากได้คนดีอยากได้ของดีแต่ข้างในนั้นต่ำมากขยะหมักหมมเต็มหัวไปหมดคนทำนองเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันคนสปีชีส์เดียวกันจะไหลมาหาถึงแม้บางครั้งข้างนอกจะแต่งตัวดีมากแต่คุณภาพข้างในดูไม่จืดเนี่ยฉะนั้นแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงแต่แรงดึงดูดนั้นมันไม่ได้เกิดจากการคิดเฉยๆคุณคิดคุณทำคุณได้คิดเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นถ้าเราฝึกตนให้เป็นยอดคนนะยอดคนจะมาหาเราฝึกตนให้อุดมไปด้วยธรรมะคนมีธรรมะจะมาหาเราฝึกตนให้เป็นคนมีศีลคนมีศีลจะมาหาเราฝึกตนให้มีปัญญาคนมีปัญญาจะมาหาเราเห็นหรือยังทุกอย่างที่คุณเรียกร้องต้องการนะคุณต้องเรียกร้องจากตัวเองเป็นคนแรกฝึกตนก่อนนะฝึกตนก่อนและจากนั้นสิ่งดีๆที่เราปรารถนาทั้งหมดก็จะไหลหลั่งทางทนมาหาเราเองเนี่ยวิธีการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือทุกวันป้อนอาหารใจซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสูงให้ตัวเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาพระอาจารย์ก็ภาวนาแล้วก่อนนอนก็ภาวนาแล้วระหว่างวันที่นั่งต้อนรับขับสู้ญาติโยมในระหว่างวันเนี่ยพระอาจารย์ฝึกเมตตาตลอดเวลาคนมาหาให้เข้าพบหมดนะมาหาทุกวันนะมีทุกวันนะที่ไหนก็ตามนะตื่นมาแต่มาเจอทุกวันนะคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายมูเสร็จแล้วถ่ายเดียวถ้าหลับตาก็ถ่ายซ่อมใหม่ไม่เคยว่าใครเลยนะเพราะนี่คือการฝึกเมตตาของเราพระอาจารย์ก็ฝึกเมตตาทุกคนแล้วคนดีๆคนที่มีเมตตาเหมือนกันก็มาหาเราเห็นไหมรู้หรือยังว่าทำไมคนบางคนถึงเจอแต่สิ่งดีๆคนบางคนทำไมถึงเจอแต่สิ่งแย่ๆเพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งที่ดีและจะดูดสิ่งที่แย่มันอยู่ข้างในเรานี้คนมีธรรมะนะคนที่มีธรรมะก็จะไหลมาหาคนใจดีเหมือนกันก็จะไหลมาหาคนมีปัญญาคนที่ฝักใฝ่ในปัญญาก็จะไหลมาหาฉะนั้นเราอยากได้คุณภาพของเพื่อนของเราหรือคนที่รายล้อมเราเป็นคนยังไงเราทำตัวอย่างนั้นก่อนพุทธองค์จึงตรัสว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นท่านโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ฝึกจากตนเองเรียกร้องจากตนเองป้อนสิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อหนังมังสาและชีวิตจิตวิญญาณของเราพอเรากลายเป็นมนุษย์พันธุ์ดีเป็นเวไนยสัตว์นะเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจแล้วเดี๋ยวมนุษย์สปีชีส์เดียวกันมาแล้วทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็แห่กันมาเนี่ยยังไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนหรอกฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะไหลมาหาและสิ่งดีๆก็จะไหลมาหา โชควาสนาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโชควาสนาบารมีเกิดขึ้นจากการที่เราทำตนให้เป็นภาชนะทองรองรับคุณงามความดีถ้าเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นภาชนะทองรองรับไว้ซึ่งคุณงามความดีแล้วสิ่งนี้เองก็จะดึงดูดคุณงามความดีอื่นๆมาหาเราดึงดูดคนชนิดเดียวกันเข้ามาหาเราและนี่แหละคือหลักแห่งพลังดึงดูดที่แท้จริงฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะมาเป็นเครือข่ายของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองเอาไว้เสมอนอกจากในแต่ละวันพระอาจารย์ป้อนอาหารใจด้วยการเจริญสติแล้วในห้องนอนของพระอาจารย์เต็มไปด้วยหนังสือพระอาจารย์อ่านพร้อมกันหลายเล่มนะหนังสือชั้นยอดทั้งนั้นเลยมีไม่รู้กี่พันเล่มอ่านเรียงเป็นตับเลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบขึ้นมาอ่านอ่านวรรณกรรมชั้นดีดีต่อสมองฝึกจิตตภาวนาอย่างดีดีต่อใจสมองต้องกินอาหารสมองใจต้องกินอาหารใจกายต้องกินอาหารกายฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราดูซิว่าเราป้อนอาหารกายเนี่ยเป็นอาหารคุณภาพสูงไหมป้อนอาหารสมองสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราฟอลโล่อยู่ดีต่อสมองไหมและใจของเรามันสูงกว่าสมองมันเป็นจิตวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะขั้นละเอียดอีกขั้นหนึ่งอาหารของสมองก็คืออาหารชั้นดีที่ทำให้เรากลายเป็นนักคิดชั้นยอดศักยภาพของสมองเนี่ยมันไปได้แค่การคิดแต่ศักยภาพของจิตนั้นไปได้ไกลถึงขั้นตื่นรู้ฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องป้อนอาหารกายชั้นดีทานออร์แกนิกฟู้ดนะที่นี่ได้ทานตลอดและอาหารสมองล่ะได้ฟังธรรมะชั้นดีและอาหารจิตวิญญาณล่ะได้ฝึกจิตตภาวนาถ้าในหนึ่งวันท่านจัดเมนูให้กายให้สมองและให้จิตทำอย่างนี้นะในหนึ่งเดือนท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างเส้นเชิงและจะกลายเป็นคนใหม่ที่น่าชื่นชมมากฉะนั้นเมื่อเรากลับบ้านไปนะไปเซตเมนูให้ตัวเองใหม่แต่ละวันอาหารกายควรจะกินอะไรอาหารสมองควรจะอ่านอะไรควรจะฟังอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาอาหารสมองจาก YouTube เนาะก็ไปหาที่มันดีๆหน่อยคลิปดีๆหน่อยใน YouTube Temple นะหาคลิปดีๆมาดูนะคลิปเลอะๆเถอะๆอย่าไปมาดูเลือกเอาฉะนั้นก็อาหารทางวิญญาณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นักคิดนักปราชญ์เลือกที่ดีๆคุณภาพสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพี้ยนๆเลอะๆเทอะๆเยอะไปหมดใน1วันกินอาหารกายชั้นดีอาหารสมองชั้นดีอาหารจิตชั้นดีทำ1เดือนท่านเป็นคนใหม่เราจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนอกจากป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจแล้วทำอะไรอีกว่างเมื่อไรให้ถือโอกาสนั้นมาภาวนาเมื่อวานเมยอมคนหนึ่งเอารถใหม่มาให้เจิมอาจารย์สอนวิธีเจิมยอมเจิมแบบใหม่นะทำยังไงครับเดินวนรอบรถ3รอบเวลาจะขึ้นรถทำไมครับจงกรมเรียกสติเพราะรถที่คุณกำลังจะขับออกจากบ้านอาจนำพาคุณไปสู่จุดหมายก็ได้อาจไปตกข้างทางก็ได้อาจไปชนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องเรียกสติก่อนขึ้นรถเดินวนขวาย่างหนอซ้ายย่องหนอนะปะทักษิณรอบรถเลยโยมก็ทำตามแบบงงๆแต่ดีแกบอกงงๆแต่ดีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกเอาเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่าเพิ่งติดเครื่องยน อาตมาบอกนั่งหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนแกก็ทำตามแบบงงๆตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ทจากนั้นติดเครื่องสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยอย่าเพิ่งออกตามดูลมหายใจอีกนะแล้วอาตมาก็บอกแกว่าเอานะพร้อมยังครับอย่าเพิ่งไปมันยังไม่จบอะไรอีกครับพระอาจารย์ถ้ามีคนมาขับปาดหน้าโยมอย่าโกรธให้โยมชะลอรถลงจอดข้างทางก็ได้แล้วประนมมือขึ้นแล้วพูดกับเขาโมทนาด้วยนะให้เขาล่วงไปก่อนไม่ต้องขับตามไปแล้วไปข้อประตูเขาแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอนั่นโดนหาที่ตายอย่าทำเช่นนั้นใครมาปาดหน้าเราให้คิดว่าเขาคงรีบมากพูดว่าโมทนาด้วยนะใจเย็นเย็นแนะนำอย่างนี้ปั๊บอาตมาให้แกขับรถรอบไร่ชนตะวันเขามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมันว่างว่างวงวงหน่อยนะอาจารย์จะไม่เซ็นอะไรหน่อยหรือแกก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาก็เลยเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เขียนว่าอย่าประมาทแกบอกโอเคอย่างนี้ค่อยมั่นใจธรรมดาของใหม่มันยังไม่ติดแต่อีกสักพักอาตมาเชื่อว่าจะติดฉะนั้นช่วงนี้ใครให้อาตมาเจิมรถอาตมาสอนแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอาไปทำนะนี่คือชีวิตประจำวันอย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตจงหลอมรวมชีวิตและธรรมะเข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันคุณมีชีวิตอยู่ที่ไหนจงให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำที่วัดปฏิบัติธรรมทำลงไปที่เนื้อที่ตัวของเรานะคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทำตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าเมื่อกลับไปแล้วเอาการเจริญสติใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมของชีวิตซักผ้าอยู่ก็เจริญสตินะคุยโทรศัพท์อยู่ก็เจริญสติถ้าไม่มีสติมันจะยุ่งเหมือนโยมคนหนึ่งรีดผ้าอยู่แล้วรับโทรศัพท์รีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลพอโทรศัพท์มาอีกครั้งยกเตารีดขึ้นมาแนบทีนี้ไม่ใช่ฮัลโหลแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติตลอดเวลาพุทธองค์จึงตรัสว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกสถานการณ์สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีชีวิตอยู่ที่ไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเติมตัวรู้เข้าไปตระหนักรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันของเราจะกลายเป็นวันแห่งการเจริญสติทำทุกวันให้เป็นวันเจริญสติทำทุกกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการเจริญสติทำได้อย่างนี้เมื่อไรภายใน3เดือนเท่านั้นเองเราเกิดใหม่ทันทีแล้วเราจะได้เห็นคุณภาพชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเมื่อ10ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนใจร้อนมากแต่พอเราไปฝึกกรรมฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนไปพลิกมากลายเป็นคนใจเย็นอดได้ทนได้รอได้ถอยได้ยอมแพ้ได้ซึ่งถ้าเป็น10ปีก่อนหน้านั้นเรื่องอย่างนี้อาตมาทำไม่เป็นนะใครมาพูดอะไรขัดหูนี่พูดเราจะสวนทันทีเลยเดี๋ยวนี้ให้คนมานั่งพูดอะไรเลอะเทอะให้เราฟังเป็นชั่วโมงแล้วก็ฟังอย่างสงบมีความสุขคนฉลาดมาพูดเราก็ฟังคนฉลาดน้อยมาพูดเราก็ฟังนะเพราะใจมันเย็นแล้วมันรับได้ทั้งหมดความทุกข์ในชีวิตก็น้อยลงนี่คือผลของการเจริญสติเมื่อสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะหายไปเท่านั้นสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้น สติกับความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาผกผันซึ่งกันและกันและเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสติน้อยมากพื้นที่ในชีวิตของคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าคุณมีสติมากนะพื้นที่ในชีวิตของคุณก็มีทุกข์น้อยลงสติมากทุกข์น้อยสติน้อยทุกข์มากยึดเป็นหลักอย่างนี้ถ้าอยากมีสุขไหมอยากมีสุขก็ฝึกสติไว้เยอะๆนะฝรั่งในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาสอนกันว่าบริโภคมากมากสุขมากๆใช่ไหม Greed is good ความโลภเป็นของดีใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเป็นของดีสันตุถีปรมังทนังทุกวันนี้เราวิ่งตามฝรั่งวิ่งตามบริโภคนิยมทุนนิยมกระตุ้นให้บริโภคมากๆเพราะเชื่อว่าบริโภคมากสุขมากมันไม่ใช่อาตมาเห็นคนที่มีของบริโภคอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะมากมายก็ยังไม่มีความสุขอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นอยากหาความสุขอย่าไปวิ่งอ้อมอย่าไปเข้าหาความสุขด้วยวิธีโค้งเข้าหาความสุขวิธีตรงคือเจริญสติขึ้นมากระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำพรรษาอยู่ในเรือนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาพอสติเพิ่มขึ้นความทุกข์มันลดลงเองและคุณไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกคุณฝึกสติอย่างเดียวความสุขจะเป็นของแถมที่เขาพร้อมที่จะกำนันให้เราโดยอัตโนมัติฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝากพระธรรมสั้นๆสำหรับชุบชูจิตใจพวกเราให้เป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านด้วยการเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจและทำทุกที่ที่เรามีชีวิตอยู่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรานำไปบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจนการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันขอให้เราทุกคนรอเลี้ยงการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแม้คอร์สภาวนาจะสิ้นสุดลงแล้วก็อย่าไปทิ้งเราแค่ลาจากอารามแต่ไม่ได้ลาจากธรรมะก็ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นดุ่นเย็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM
3: และพบ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคต
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือครั้งนี้เป็นหนึ่งใน15ฉบับที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามโดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ด้าน AI การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบภายใต้หลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โลกอนาคตศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบรับมืออุทกภัยและภัยแล้ง
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและสำรองไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า 42,600 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 34,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำต้นทุนยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแม้ในระยะที่ผ่านมาจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจแต่ยังจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่เหลือของฤดูฝนจะมีความสำคัญต่อการเติมน้ำต้นทุนของประเทศนอกจากนี้ข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมพบประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10โดยหลายพื้นที่ยังมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศปราบปรามสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า440ล้านบาทพร้อมเตือนประชาชนระวังนมผงปลอมบนช่องทางออนไลน์
10: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลปฏิบัติการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้านำเข้าจากจีนที่แอบอ้างแหล่งกำเนิดเป็น Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ส่งออกไปยังต่างประเทศพบการกระทำผิด41คดียึดของกลางกว่า 8,800,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า442ล้านบาทนอกจากนี้ในช่วง10เดือนที่ผ่านมาศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจับกลุ่มคดีลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายได้177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,377 ล้านบาทรวมทั้งขยะอันตรายกัญชาลักลอบส่งออกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและตรวจยึดนมผงปลอมที่ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรกพร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ด้านกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำระบบ AI มาใช้คัดกรองความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าและรักษาความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟาสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
4: นนราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFMติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคาร21กรกฎาคมครับวันนี้ข่าวใหญ่เป็นข่าวเรื่องบัตรสวัสดิการ

0: สิทธิ์ให้กับลูกหลานนะครับบางคนลูกหลานก็เอามาฝากชื่อไว้ก็เลยถูกตัดสิทธิ์เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวทั้งคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งโฆษกของกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณฉวีครับก็คือว่าจะมีการปรับใหม่ถ้าเป็นรถยนต์เก่าอายุการใช้งานเกิน20ปีก็จะไม่เอามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์รถจักรยานยนต์เก่าอายุเกิน15ปีก็จะไม่เอามาพิจารณานะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยจะใช้วิธีการอำนวยความสะดวกให้จัดให้เป็นแบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าถึงประชาชนนะครับวันนี้กลายมาเป็นพาดหัวใหญ่ทุกฉบับเลยนะครับข่าวสดบอกว่าแก้หลักเกณฑ์คนจนปลดล็อกปมถือครองรถไทยโพสต์นี่ก็ยังพาดหัวใหญ่หรือเกณฑ์บัตรคนจนปรับใหม่ให้ตรงกับความจริงกระทรวงมหาดไทยผุดศูนย์รับเรื่องคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้นำแถลงเมื่อวานนี้เอาฟังเสียงของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับ
1: อื่นนะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับในความไม่สะดวกที่ได้เกิดขึ้นในการดำเนินการเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์ระเบียบต่างๆนั้นเนี่ยออกมาเพื่อต้องการจะคัดกรองให้ผู้ที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือให้ตกถึงบุคคลเหล่านั้นให้มากที่สุดแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการในการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราได้พบปัญหาว่ามีข้อจำกัดบางอย่างที่อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่สะดวกอย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ได้มีความพยายามเต็มที่ตั้งแต่ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกแล้วก็พี่น้องขนส่งทั่วประเทศก็ได้เปิดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ประเด็นที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะครับประเด็นนี้เนี่ยก็ขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปได้ทำความเข้าใจก่อนครับว่าในเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งครับที่บอกว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อนี้นะครับก็คือ1มีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน 300cc 2มีรถ3ล้อนะครับ3มีรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้าง4รถใช้งานเพื่อการเกษตรทั้งนี้เนี่ยมีได้ไม่เกินคนละ1คันนะครับทีเนี้ยประเด็นเนี้ยก็มีปัญหาตรงที่ว่าเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีประชาชนจำนวนมากครับที่มีรถยนต์ลักษณะนี้นะครับเป็นรถเก่าที่มีมูลค่าต่ำนะครับไม่ได้ใช้งานแล้วก็แต่ยังไม่ได้แทงทะเบียนออกจากระบบอันนี้ก็คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือมีรถที่สูญหายสิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตีทะเบียนออกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3คือขายไปแล้วมีการโอนลอยแต่ยังไม่มีการจดโอนกรรมสิทธิ์อันนี้ก็เป็นประเด็นที่3ประเด็นที่4ก็คือมีการถูกดำชื่อไปสวมสิทธิ์ในการซื้อรถของคนอื่นนะครับ4ประเด็นนี้เป็น4ประเด็นหลักที่ขนส่งทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางประชาชนมาดังนั้นในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราจึงได้มีหนังสือนะครับขอให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการทบทวนแล้วก็ทางท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับจึงเป็นที่มาว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การทบทวนซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเราก็มีการเสนอครับว่า

0: ให้มีการปรับเกณฑ์ในการพิจารณารถเก่าโดยพิจารณาจากว่า1คือรถยนต์เนี่ยต้องมีอายุใช้งานเกิน20ปีนะครับก็จะไม่นำมาคิด2คือรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีก็จะไม่นำมาคิดผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างว่าท่านอาจจะมีรถอยู่1คันแล้วอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานเพื่อการดำรงอาชีพและใช้งานมาแล้วเกิน20ปีอันนี้ท่านจะไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเกณฑ์นี้เข้าครม.เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่2ครับคือการมีถือครองมอเตอร์ไซค์ในการถือครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเราก็จะเพิ่มเกณฑ์ให้ขอปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ว่าถ้าวันนี้ท่านมีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่เกิน300ซีซี2คันและกำลังผ่อนอยู่มีภาระในการผ่อนอยู่ก็จะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทีเนี่ยบอกว่ามีคันเดียวคันที่2เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือท่านมี2คันได้นะครับแต่ต้องผ่อนอยู่นะครับต้องผ่อนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าคันที่อายุเกิน15ปีไม่นับนะครับคันที่อายุเกิน15ปีไม่ถือว่านับมาเข้าเกณฑ์นี้อย่างไรก็ดีครับก็ยังมีข้อท้วงติงว่ารถบางคันอายุอาจจะไม่ถึงแต่สิ้นสภาพไปแล้วนะครับเรื่องนี้ขนส่งนะครับทั่วทั้งประเทศจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้กับท่านท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งจังหวัดของท่านได้ว่าท่านมีรถที่เป็นลักษณะเป็นรถอายุอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะแต่สิ้นสภาพไปแล้วรถเก่ามากท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกได้รถบางคันนะครับท่านจอดเอาไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีการต่อทะเบียนท่านสามารถแจ้งขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกให้กับท่านได้แล้วขนส่งก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้มาช่วยท่านในเรื่องของการอุทธรณ์ด้วย3นะครับคือ4ขออภัยครับ4คือรถที่ท่านได้มีการจำหน่ายไปแล้วและมีการโอนลอยไปแล้วแต่ยังไม่มีการจัดโอนจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ท่านสามารถไปลงบันทึกที่ขนส่งได้ถ้าท่านมีหลักฐานการขายด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีท่านสามารถใช้การบันทึกถ้อยคำได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับคือกรณีที่ท่านไม่เคยมีการซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างชื่อนำชื่อของท่านไปใช้สิทธิ์เรื่องนี้ท่านก็สามารถไปนำเรื่องอุทธรณ์กับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันขนส่งจะทำการบันทึกให้แต่อย่างไรก็ดีครับในการเดินทางไปขนส่งอาจจะเป็นความไม่สะดวกกับพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับดังนั้นขนส่งเนี่ยจึงได้ทำแบบฟอร์มขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งเราก็จะทำงานร่วมกันกับกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยให้นำแบบฟอร์มนี้ไปอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่แล้วส่งกลับมาเพื่อให้ขนส่งเนี่ยทำการตรวจสอบข้อมูลนะครับขอให้ท่านสบายใจได้ว่าทางกระทรวงคมนาคมจะแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับท่านที่ควรได้รับสิทธิ์ท่านต้องได้รับสิทธิ์จริงๆนะครับในส่วนของนอกเหนือจากกระทรวงคมนาคมครับก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่มีข้อร้องเรียนมามากก็คือกรณีที่ท่านเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานอกระบบนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการก็คือจะมีการปรับเกณฑ์ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในนอกระบบเนื่องจากว่าเราได้ทราบครับว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นคนที่มีสถานะนักเรียนนักศึกษานั้นมีทั้งในระบบและนอกระบบนักศึกษาที่เข้าข่ายไม่ว่าจะเป็นสกรไม่ว่าจะเป็นอาชีวะนอกระบบนักศึกษาเหล่านี้เป็นนักศึกษาที่ถือว่าเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อไปเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อไปช่วยเขาในการประกอบอาชีพรัฐบาลเข้าใจถึงความจำเป็นนี้นะครับดังนั้นจึงจะเป็นที่มาของการนำไปสู่การปรับเกณฑ์ดังนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นสกรไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษานอกระบบหรือนักเรียนนักศึกษาลักษณะอื่นที่มีความยากจนและเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์ที่ท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นประกอบด้วยนะครับอันนี้ขอให้ท่านสบายใจได้ ฉะนั้นบางท่านบอกว่าติดตรงที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจะไปลาออกจากระบบไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยจะไปพิจารณาเกณฑ์อื่นๆด้วยเพิ่มเติมนะครับนี่คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมและในส่วนของกระทรวงศึกษาน
1: ั่นคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับฝ่ายกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังยินดีรับเรื่องร้องเรียนและจะเร่งดำเนินการใน2มิติคือการคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆอย่างรวดเร็วแล้วก็ติดตามดำเนินคดีกับผู้ที่นำชื่อไปแอบอ้างซึ่งคาดว่าจะดำเนินการคืนสิทธิ์ให้ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ฟังเสียงของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับ
2: นะครับวันนี้เนี่ยเมื่อเรามีเกณฑ์แล้วได้ข้อมูลแล้วนะครับหลังจากการประมวลผลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องยอมรับว่าวันนี้ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณานะครับข้อเท็จจริงของความลำบากข้อเท็จจริงของความยากจนเป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจังนะครับในเรื่องของการปรับเกณฑ์ต่างๆนั้นเนี่ยขั้นตอนตามที่ท่านรีช่วยคมนาคมได้กล่าวนะครับได้มีการสำรวจข้อมูลดูความเดือดร้อนนะครับหลายส่วนถามว่าตระหนักไว้ก่อนหน้านี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักมีการหารือกันครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทางคมนาคมเองก็มีข้อจำกัดไม่มีทางทราบว่ามีการโอนลอยกันไว้แล้วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชื่อทางทะเบียนยังคงอยู่ส่วนรถที่มีชื่อทางทะเบียนและไม่เคยมีการมาถอนสภาพทางกระทรวงคมนาคมเองก็มีข้อจำกัดไม่สามารถทราบได้นะครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เกณฑ์นี้นะครับเพื่อคัดกรองแต่เมื่อข้อที่จริงปรากฏออกมานะครับได้เงื่อนไขต่างๆ 4-5 ประการนะครับมีการเสนอมานะครับขั้นตอนต่อไปก็คือทางกระทรวงการคลังก็จะรับเรื่องนะครับแล้วก็มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นในหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีการโอนลอยไปแล้วมีหลักฐานการโอนลอยนะครับก็จะมีการติดตามนะครับมีการยืนยันกันว่าเรื่องนี้ได้โอนลอยไปแล้วสัญญามักก็จะมีนะครับเพราะว่าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางปฏิบัตินะครับก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่ผมก็คิดว่าในส่วนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะทำให้มีโอกาสได้จัดการกับฐานข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตระหนักรู้ว่าพี่น้องประชาชนจำเป็นจะต้องมาโอนลอยนะครับไม่งั้นก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรับผิดแต่อาจจะเสียสิทธิ์ต่างๆนะครับต่อมาในเรื่องของการศึกษานะครับกระทรวงคลังก็เช่นเดียวกันนะครับยินดีรับเงื่อนไขมาปรับเพิ่มนะครับในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆนะครับที่พี่น้องประชาชนได้ทบทวนขอทบทวนเข้ามาก็ต้องเรียนว่าณวันนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนมาขอทบทวนแล้วประมาณ2,900,000รายนะครับส่วนใหญ่กว่า40%ก็เป็นเรื่องรถยนต์นะครับซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเรารับเรื่องนี้เข้ามาแล้วนะครับกระทรวงคลังก็จะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับแล้วเมื่อกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดดูข้อมูลให้ถี่ถ้วนแล้วนะครับก็จะเร่งเสนอครม.นะครับที่จะรับพิจารณาให้ความเห็นชอบในการที่จะเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับก็ต้องนำเรียนว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับก็ตั้งใจจะเร่งให้ทันนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้าใหม่เนี่ยได้รับสิทธิสวัสดิการภายใน1ตุลานะครับส่วนที่ท่านที่ได้ต่อเนื่องก็ได้รับต่อเนื่องไปตัวเลขอีกตัวเลขนึงนะครับก็ต้องเรียนว่าการลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ยเป็นการลงทะเบียนแบบเชิงรุกไปสำรวจนะครับไม่ได้เปิดกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนที่ไม่เคยได้สิทธิ์ไม่เคยได้มาลงทะเบียนเลยนะครับ2,300,000รายนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมของสมหัสไทยทีมที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปถึงพื้นที่วันนี้นะครับก็ได้มีข้อท้วงติงมาว่าอยากให้ช่วยไปลงประสานงานยืนยันตัวตนหน่อยนะฮะ2,300,000รายวันนี้มายืนยันตัวตน EKYC แล้วเนี่ย841,000รายนะครับทางท่านในทีมดีกรมการปกครองท่านรีช่วยรับปากว่าจะลงไปถึงพื้นที่นะครับได้ไม่ได้แปลว่าไม่เดือดร้อนนะครับจะเร่งลงไปช่วยในเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำเรียนทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับครั้งนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยที่ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์นะครับมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนที่สุดนะครับก็จะได้รับบัตรสวัสดิการอย่างที่ทุกท่านทราบตอนนี้เราสามารถระบุความเดือดร้อนได้หลายระดับนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะมีการกำหนดมาตรการเร่งในการจัดการหามาตรการที่เหมาะสมดูแลแต่ละกลุ่มต่อไปนะครับคงไม่ใช่เรื่องของการที่ใช้บัตรสวัสดิการแล้วจบอยู่แค่นี้นะครับมาตรการอื่นก็ต้องเร่งปรับปรุงนะครับกระทรวงคลังเองร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับแล้วก็โดยดำริของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเร่งช่วยทุกคนนะครับ ส่วนในเรื่องของสิทธิ์60 40นั้นเนี่ยก็จะมีการถ่ายโอนสิทธิ์60 40นะครับสำหรับกลุ่มเดิมนะครับที่ไม่เคยมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพราะท่านรับบัตรสวัสดิการอยู่วันนี้แบ่งเป็น2ส่วนนะครับมาขอลงทะเบียนต่อแล้วไม่ได้นะครับและไม่ได้มาลงนะครับเดิมมี 13.18 มาลงอยู่ 12.7 นะครับแน่นอนครับหลายท่านเสียชีวิตไปแต่ว่าหลายท่านก็เลือกที่จะไม่มาลงทะเบียนเพราะว่ารู้ว่าวันนี้ตัวเองมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอันนี้เราก็ต้องขอบคุณแล้วเราก็จะคืนโอกาสให้ท่านได้ใช้60 40อีก2เดือนนะครับ6กลุ่มนี้มีประมาณ6ล้านรายนะครับก็จะมีการสลับงบประมาณที่เดิมใช้อยู่ในบัตรสวัสดิการเปลี่ยนมาเป็น60 40นะครับกระทรวงคลังได้เสนอเรื่องเข้าครม.นะครับเข้าสู่การพิจารณาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็พรุ่งนี้จะพิการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็เริ่มดําเนินการให้ท่านเหล่านี้ได้นะครับก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าทุกเงื่อนไขนะครับที่รับอยู่ในส่วนกระทรวงคลังเองก็มีการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในส่วนของรายได้นะครับปีนี้หลายคนก็สงสัยว่าไม่เคยยื่นแบบภาษีแสดงไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้เลยทำไมมีข้อมูลรายได้นะครับก็ต้องเรียนว่ามีการใช้ข้อมูลที่เป็นการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับเป็นข้อมูลที่มีการหมุนอยู่ตลอดเวลาหรือสิ่งที่เราเรียกว่า dynamic data ก็คือว่าดูหักหน้าที่จ่ายถ้าท่านรับไว้นะครับก็จะต้องเสียสิทธิ์นะครับแต่หลายคนมาทักท้วงนะครับที่กรมสรรพากรก็แจ้งมาว่ามีการมาทักท้วงว่าไม่เคยได้รับเงินไม่รู้จักคนที่สรรพากรอ้างว่าจ่ายเงินให้อันนี้ก็ยินดีรับเรื่องร้องเรียนไว้นะครับหลายครั้งก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ทุจริตนะครับขโมยชื่อคนอื่นมาเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อประโยชน์ในการหักภาษีเลี่ยงภาษีนะครับก็เคยมีมาทุกครั้งของการทำงานเรื่องบัตรสวัสดิการครั้งนี้ก็อาจจะพบได้มากหน่อยเพราะว่าไม่ใช่แค่แอบไปยื่นแบบให้หักหน้าที่จ่ายไม่ต้องยื่นแบบก็เห็นข้อมูลตรงนี้เองก็เป็นโอกาสนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทั้งมิติของการที่จะไปตามคนที่เอาชื่อท่านไปแอบอ้างทั้งมิติของการคืนสิทธิ์ให้ท่านจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการคืนสิทธิ์ให้ท่านนะครับที่จะต้องรีบทำในเรื่องนี้ให้รวดเร็วภายใน1ตุลาครับ
1: คุณวินิจสุวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังครับส่วนทางกระทรวงมหาดไทยโดยอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคษาศิวิไลก็บอกว่ากรมการปกครองได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศครับเพื่อให้แต่ละอำเภอเนี่ย 1. ประชาสัมพันธ์ผลการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ประชาชนสอบสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ธนาคารรัฐทั้ง5แห่งให้ประชาชนได้รับข้อมูลอันที่2จะตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสครับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระดับอำเภอในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ธนาคารต่างๆเนี่ยเอามาตั้งไว้ในที่ว่าการอำเภอเนี่ยเพื่อให้ประชาชนไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์เอานอกจากนี้ก็จะมีบริการอำเภอพึ่งได้สำหรับผู้ไม่สะดวกจะเดินทางด้วยตนเองให้เจ้าหน้าที่อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปรับเรื่องร้องทุกข์รับเรื่องการลงทะเบียนนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางนะฮะไม่ต้องหอบผิวกันไปไม่ต้องเข็นกันไปอย่างที่เห็นในช่วงที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้แม่ลูกจันจากสำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐเขาก็เขียนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละครับแม่ลูกจันเชื่อว่าผู้เคยได้รับการสงเคราะห์ค่าครองชีพจากรัฐบาลในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5,500,000คนเมื่อพบว่าตัวเองถูกตัดชื่อออกไปย่อมรู้สึกหงุดหงิดผิดหวังและโมโหรัฐบาลเป็นธรรมดาหากพิจารณาในแง่การเมือง การทำให้ประชาชนเกิดโมโหรัฐบาลพร้อมกันมากถึง5,500,000 คนย่อมเป็นผลลบต่อคะแนนนิยมและความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลอย่างแน่นอนแต่ถ้ารัฐบาล มั่นใจว่าหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีฐานะยากจนของรัฐบาลมีข้อมูลถูกต้องร้อยแม้รัฐบาลจะโดนถล่มจนหูชาก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้สุดซอยเพื่อคัดแยกเฉพาะผู้มีฐานะยากจนและเดือดร้อนจริงๆที่ควรได้รับการสงเคราะห์ค่าครองชีพจากรัฐบาลเพียง9,500,000 คนแม่ลูกจันทร์พูดอย่างตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลไม่สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยทั้ง18,800,000 คนได้ตลอดไปถึงจุดที่รัฐบาลต้องปรับลดงบประชานิยมแจกฟรีให้เหมาะสมกับงบรายจ่ายรัฐบาลที่มาจากภาษีประชาชนการตัดโควต้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก18,800,000 คนแห่งรัฐเหลือเพียง9,500,000 คนจะลดภาระรายจ่ายโครงการบัตรคนจนไปได้เกือบ 50% จะช่วยแก้ปัญหาถังแตกเรื้อรังของรัฐบาลได้อย่างสำคัญนี่แม่ลูกจันทร์คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐนะครับเอาเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay ครับหรือไม่ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการคัดแยกขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลหรือขยะทั่วไปนี่คัดแยกออกมาแล้วขยะรีไซเคิลครับจะมีคนมารับซื้อด้วยนะครับบริษัท West Buy Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะทำให้ท่านเกิดรายได้อันที่สองก็คือไม่ต้องเสียค่าขยะรายเดือนเป็น60 บาทเสียแค่20 บาทเท่าเดิมครับนี่คือข้อดีของการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: 6:34 นครับกลับมาช่วงนี้มาติดตามประเด็นเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานนั่นนะครับเมื่อวานเนี่ยโฆษกของคณะกรรมการชุดนี้เป็นตำรวจนะครับชื่อพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินมาแถลงข่าวการประชุมซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานกพ.สำนักงานกฤษฎีกาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ จะให้ท่านผู้ฟังไปฟังการแถลงข่าวของโฆษกคณะกรรมการชุดนี้พันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยผินครับ
6: ครับคณะทำงานชุดนี้นะก็จุดมุ่งเน้นคือเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนะครับกระบวนการในการรับสมัครจัดสอบหรือการสอบแข่งขันเนี่ยครับว่าที่ผ่านมาและที่มันมีข่าวเนี่ยมันมีปัญหาน่าจะมีปัญหาตรงไหนหรือว่าอะไรที่เป็นแนวทางที่เราจะเสนอให้รัฐบาลในอนาคตเนี่ยมีการปรับแก้นะหรือกำหนดเป็นแนวทางมาตรฐานในการจัดสอบแข่งขันต่อไปนะครับ
7: โดยเฉพาะไอ้ช่องโหว่ช่องว่างที่คณะกรรมการเจอเนี่ยวันนี้มันมีการตรวจสอบกันได้มากน้อยสักกี่เปอร์เซ็นต
6: ์ครับตอนนี้ที่ประชุมก็ได้ความเห็นชอบในหลักการนะครับว่าประเด็นที่จะต้องตรวจสอบจะมีกี่ขั้นตอนมีกี่ประเด็นซึ่งวันนี้คณะกรรมการส่วนใหญ่ก็ได้แสดงความคิดเห็นนะข้อเสนอนะก็ได้ข้อสรุปตรงกันเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นหรือการกำหนดแนวทางการตรวจสอบซึ่งเบื้องต้นก็น่าจะมีมาทั้ง30กว่าประเด็นนะครับแล้วก็คณะกรรมการก็จะรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็นไล่เรียงตั้งแต่ก่อนขณะแล้วก็หลังเหมือนว่าก่อนการสอบขณะสอบแล้วก็หลังสอบมีขั้นตอนไหนบ้างที่เราจะนำเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต
7: แสดงว่าคณะกรรมการเจอช่องโหว่ช่องว่างแล้วใช่ไหมในเรื่องของที
6: ่
7: ม
6: ี
7: การตรวจสอบ
6: ก็มีทั้งข้อเสนอแนะในส่วนที่ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ควรจะเป็นอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะว่าเราควรในการคณะทำงานนี้ก็เป็นการสอบทานเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติหรือ SOP กับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นสำนักกพ.เองกองการสอบเองของตำรวจหรือส่วนราชการอื่นว่าขั้นตอนนี้ควรจะทำอย่างไรแล้วข้อเสนอก็จะเป็นแบบว่าขั้นตอนมาตรฐานซึ่งต่อไปเนี่ยทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดสอบเนี่ยควรจะต้องเปิด SOP หรือว่าดูขั้นตอนเหล่านี้ประกอบการพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้อีก
7: แสดงว่าช่องว่างที่คณะกรรมการเจอเนี่ยแล้วก็พยายามจะปิดช่องโหว่ตรงนี้ได้มีการเสนอกันในที่ประชุมวันน
6: ี้มีการพูดคุยที่ประชุมวันนี้ครับแล้วก็ได้ข้อสรุประดับหนึ่งซึ่งคณะทำงานต้องกลับไปปรับปรุงรีบดำเนินการเพราะว่าจะมีการประชุมให้กับคณะท่านรองนายกประกรณ์ในวันศุกร์นี้ให้ท่านทราบนะครับเกี่ยวความคืบหน้ารวมถึงกรอบตัวนี้ครับ
7: ไอ้ช่องโหว่ช่องว่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาทำให้ถึงมีขั้นตอนการโกงเลยได้ไหมที่เห็นเนี่ย
6: ก็อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวของที่มหาไทยท่านแถลงนะครับก็คงจะเป็นไปตามลักษณะใกล้เคียงกัน
7: แสดงว่าคณะกรรมการเห็นแล้วก็จึงเป็นที่มาของการโกงในครั้งนี
6: ้เราคงไม่ได้โฟกัสว่าครั้งนี้มีการโกงหรือทุจริตตรงไหนแต่เรามองภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดว่าอาจจะมีบางกระบวนการที่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครเลยนะครับจนถึงกระบวนการเรียกรายงานตัว
7: ช่องไหนที่แบบว่าเห็นแล้วมันมีพิรุธมากที่สุดในเรื่องของที่คณะกรรมการตรวจสอบจากที่เ
6: ด่นก็เป็นกระบวนการหลังการสอบหลังการจัดสอบ
7: เรื่องของการจัดเก็บข้อสอบหรือว่าการขนย้ายข้อสอบหรือว่าการเรื่องของตรวจข้อสอบ
6: อันนี้ในส่วนนี้มันมีหลายส่วนที่กำลังพิจารณากันอยู่นะครับผมคิดว่าตอนนี้เรายังได้รับข้อเสนอเนี่ยยังไม่ครบถ้วนจากคณะทำงานก็จะเป็นทางกพ.หรือทางอะไรตอนนี้เรากำลังรวบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนั้นณวันนี้ผมยังคณะทำงานยังสรุปไม่ได้ว่ามันมีจุดไหนบ้างแต่ว่าเฉพาะเคสเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวนะครับ
8: เคสเนี้ยหลังกระบวนการสอบที่พบการทุจริตมีกี่หน่วยงานที่ไปเกี่ยวข้องนะคะของโครงการที่จะเป็นหลักการสอบเราพบว่ามีกี่หน่วยงานที
6: ่
8: เข้าไปเก
6: ี่
8: ยวข้องก
6: ับ
8: ตรงน
6: ี้เราต้องไปดูกรอบเรื่องการทำงานนะครับเราต้องไปดูว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของใครนะครับซึ่งการสอบท้องถิ่นเนี่ยมันแตกต่างอย่างเช่นการจัดสอบเนี่ยผมอยากจะอธิบายความนี้ว่าในการจัดสอบแข่งขันอันนี้การคัดเลือกคนมันมี2แบบคัดเลือกกับสอบแข่งขันอันนี้เป็นการสอบแข่งขันการสอบแข่งขันเนี่ยมันจะมีข้าราชการอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือข้าราชการส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคอันนี้จัดทำโดยกพ.เขาเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดสอบภาคกภาคขแต่ข้าราชการกลุ่มนี้เขามีกฎหมายพิเศษก็เรียกว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเป็นพิเศษเขาสามารถดำเนินการได้เองโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องมาอ้างอิงกับกพ.เนื่องจากเขามีกฎหมายพิเศษดังนั้นเนี่ยในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นเทศบาลอบจหรืออบตหรือเมืองพิเศษอย่างเช่นกรุงเทพมหานครที่กำลังจะจัดสอบเนี่ยหรือของเทศบาลพัทยาเนี่ยเขามีวิธีการปฏิบัติพิเศษต่างหากโดยเขามอบหมายให้กสทเรียกว่าคณะกรรมการสอบแข่งขัน พนักงานราชการหรือท้องถิ่นนะครับนี้เขามอบให้คณะเนี้ยเป็นคนเปรียบก็คือคณะเนี้ยก็คล้ายๆกับกอพอแต่เป็นการจัดสอบให้กับท้องถิ่นอันนี้เราก็จะมาดูว่าในขั้นตอนต่างๆเนี่ยกสทได้ดำเนินการไปตามกรอบหรือเปล่านะครับเพื่อจะมีข้อเสนอ
9: ช่องโหว่ที่พบคือช่องโหว่ที่มีการส่งแฟลชไดร์กลับไปกลับมาระหว่างของมสวกับของสทหรือเปล่าที่มันทำให้เกิดการแก้ไข
6: ก็ข้อที่จริงก็หลายสื่อมวลชนอาจจะติดตามจากผลของคดีอาญาเป็นหลักนะครับว่าที่เขามีการแถลงข่าวกันแต่ในส่วนคณะตรวจสอบเนี่ยเราเน้นกระบวนการนะครับในที่นี้ขอที่จะไม่พูดแล้วกันว่ามีขั้นตอนไหนบ้างนะครับแต่รายงานจะเป็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด
7: ที่ท่านรองระบุว่าในเรื่องของหน่วยงานก็คือมีกสทถกับเทศบาลท้องถิ่นให้สองหน่วยงานเนี่ยคนละหน่วยงานใช่ไหมไม่ได้หน่วยงานเดียวกันแล้วก็ไอ้ส่วนของมสวด้วยไหมหลังจากที่มีการสอบแล้วไอ้สามหน่วยงานเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าอ
6: ย่างนี้ครับในการจัดสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมี3ส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่ากจก็คืออบจนะครับคณะกรรมการอบจอันที่2กทคือเทศบาลอันที่3คืออบตใน3ส่วนเนี่ยเขาก็เป็นเอกเทศของเขาแล้วเรียกว่ากจกทกอบตมี3องค์กรทั้ง3องค์กรเนี่ยครับเวลาเขาจะทำอะไรเขาก็จะมีองค์กรกลางเรียกว่ากกคณะกรรมการกลางซึ่งมีมท.1เป็นประธานนะครับดังนี้ในการขับเคลื่อนภาพรวมทั้งกจกทกปตเนี่ยกกเนี่ยจะเป็นคนขับเคลื่อนภารกิจหนึ่งในการขับเคลื่อนคือการที่จะบรรจุคนเข้ามาทำงานโดยรับการร้องขอหรือรับข้อมูลจากกจกทกปตว่าคุณต้องการคนเท่าไหร่กกก็จะรับข้อมูลแต่กกเนี่ยภารกิจหน้าที่เขาเยอะเขาก็เลยไปตั้งคณะทำงานขึ้นใหม่คณะหนึ่งเรียกว่ากสทกกเนี่ยเป็นคนตั้งกสทให้ขับเคลื่อนภารกิจการสอบแข่งขันแทนนั้นกสทก็รับภารกิจเรื่องการสอบแข่งขันแต่กสทเนี่ยจะต้องได้รับการอะไรครับแจ้งอัตราอนุญาตมาจากกกก่อนว่าจะเปิดเท่าไหร่เขาก็ไปจัดสอบแข่งขันนี่เขาว่าเวลาเขาจัดสอบแข่งขันนี่นะครับเขาจะทำเองหรือไปจ้างใครทำก็ได้นะในกรณีนี้เขาไปจ้างมหาวิทยาลัย1ทำใช่ไหมครับก็ไปขับเคลื่อนนั้นหรือจะทำเองก็ได้แล้วแต่จะเป็นตำรวจเนี่ยเราทำเองเราไม่จ้างใครทำเราอาจจะไปจ้างเฉพาะกระบวนการการออกข้อสอบอะไรอันนี้เป็นต้น
7: แสดงว่าคณะกรรมการกลางเนี่ยมีความสำคัญสูงสุดในกระบวนการสอบครั้งนี
6: ้ก็เป็นฝ่ายนโยบายครับฝ่ายที่เป็นฝ่ายเหมือนกับฝ่ายอำนวยการใหญ่นะครับที่อย่างนั้นการจัดสอบเสร็จเนี่ยเมื่อจัดสอบเสร็จเนี่ยกสทก็ประกาศรายชื่อก็เอารายชื่อให้กับกกทราบพอกกทราบกกก็จะส่งรายชื่อที่ผู้ผ่านสอบเนี่ยไปให้กจกทกแต่ละหน่วยก็ไปดูว่าคุณจะเรียกบรรจุใครตามกรอบที่คุณขอมาอันนี้ภาพรวมของการขับเคลื่อนการสอบท้องถิ่นเป็นอย่างนี้นะครับ
9: ครับรู้ปุ๋ยครับทางคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบไปถึงขั้นตอนในการหาถ้าคุณมาที่มันมี3เจ้ามีมสวมีราชการแห่งหนึ่งแล้วก็มีบริษัททำความสะอาดมาเหมือนกับมายื่นประมูลเพื่อที่จะมาจัดสอบครั้งนี้ได้ย้อนไปถึงกระบวนการนี้นะครับเพราะมันดูแปลกๆอยู่เหมือนกัน
6: เราดูแค่ขั้นตอนการโปรเซสในการรับสมัครและสอบแข่งขันทั้งหมดว่ามีขั้นตอนไหนที่ควรจะมีการปรับปรุงหรือว่ามีข้อเสนออะไรหรืออันนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นเอาไปใช้ด้วยอันนี้เราก็จะวิเคราะห์และเสนอแต่ไม่ได้โฟกัสไปที่ว่าเป็นใครเป็นนายกนายขอหรือบริษัทอะไรเราจะไม่อย่างนั้นนะครับเราครับเพราะเป็นภาพรวมของฝ่ายบริหารที่คำนี้ว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นการดำเนินงานในภาพรวมของฝ่ายบริหารนะครับเพื่อจะเป็นข้อเท็จจริงที่นำไปแล้วก็วันนี้ก็มีการประชุมถึงการนำเสนอรูปแบบการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าจะเป็นรายงานลักษณะไหนก็คือคล้ายๆกับรายงานการเชิงวิชาการนะครับเป็นเชิงวิชาการไม่ใช่เป็นรายงานที่ไปชี้มูลความผิดใครนะครับงั้นรูปแบบของรายงานจะออกมาเป็นลักษณะนั้น
7: และในส่วนของแนวทางการสืบสวนและกรณีเรื่องที่ไปแจ้งความที่กองปราบตรงนั้นได้มีการพูดคุยในที่ประชุม
6: คนละส่วนเลยครับคนละส่วนเพราะว่าเราต้องแยกหมวกใบนี้ออกจากกันเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยก็จะมีความสับสนอย่างท่านผู้ช่วยการสอบสวนกลางเองท่านเป็นคณะทำงานด้วยท่านผู้การปปกันกองปราบเนี่ยก็จะไม่มีการพูดประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องกับคดีเพราะว่าจะทำให้คณะทำงานซึ่งเป็นคนละส่วนกันเพราะคณะทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากภาคพลเรือนไม่ว่ากฤษฎีกากอพหรือหน่วยงานต่างๆสำนักเลขาครม.อะไรพวกนี้เขาก็จะเป็นภาพรวมของการบริหารดังนั้น ข้อมูลทางคดีเนี่ยจะไม่ถูกนำมาพูดในการประชุมครั้งนี้ครับ
7: ที่จะว่าจะออกหมายเรียกใครเชิญคร
6: ับ ไม่ครับไม่มีครับไม่มีประเด็นนี้ครับไม่มีครับ
7: ในส่วนของคณะกรรมการที่ท่านเป็นเลขาให้เป็นโฆษกเนี่ยจะมีการประชุมกันอีกเมื่อไหร่ย
6: ัง
7: ไง
6: ท่านผบ.ให้เวลาไปปรับแก้ข้อมูลหรือว่ากำหนดแนวทางเนี่ยภายในประมาณ3วันแล้วจะกำหนดกรอบที่คณะกรรมการท่านได้ท้วงติงท่านได้ให้คำแนะนำในวันนี้เพื่อจะเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเสนอท่านรองนายกประกรณ์ในวันศุกร์นี้ครับ
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยผินครับส่วนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพันตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยบอกว่าแนวทางการสืบสวนดำเนินคดีเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยได้เข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนกองปราบให้ดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและทำผลสอบข้าราชการท้องถิ่นรั่วไหลซึ่งจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง11คนครับส่วนจะแกะแจ้งข้อกล่าวหาใครบ้างอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดรวมทั้งจะมีการเชิญอาจารย์ที่รับผิดชอบในโครงการนี้มารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่คณะกรรมการกสทมีมติแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการในข้อหาแจ้งความเท็จด้วยครับขณะที่ความเห็นจากฝ่ายค้านเมื่อวานเนี่ยพรรคประชาชนเขาไปจัดเสวนากันที่โรงแรมโนวาเทลเขาก็พูดถึงเรื่องการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่เหมือนกันเอาฟังเสียงการเสวนาของทางพรรคประชาชนเขาหน่อยครับ
10: อยากจะเริ่มต้นแบบนี้ว่าการทุจริตสอบข้าราชการที่เป็นข่าวกันล่าสุดเนี่ยถ้าพูดถึงเหมือนหนังเนี่ยน่าติดตามมากนะคะไม่รู้ว่าจบสุดท้ายตอนอวสานเราจะได้เห็นผู้ร้ายตัวจริงหรือเปล่าแต่ดิฉันคิดว่าในระหว่างทางนี้ผู้กำกับพยายามที่จะตีวงให้มันแคบกลัวว่าจะไปถึงลาสบอสตัวสำคัญซึ่งก็เหมือนที่ไอ้บอกว่าเขาทราบดีว่าถ้ามันไปถึงลาสบอสตัวสำคัญนั้นมันจะเป็นประเด็นที่สามารถล้มรัฐบาลได้แต่ไม่ใช่แค่เรารู้ค่ะอาจารย์เขาก็รู้เหมือนกันก็เลยพยายามที่จะกันวงให้มันแคบไม่ให้ถึงใครทั้งนั้นแหละเอากันแค่นี้พอนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทุกคนต้องเป็นผู้กำกับในภาพยนตร์เรื่องนี
11: ้
10: ช่วยกันกำกับและเขียนให้มันไปถึงตัวละครสำคัญให้ได้เนี่ยถ้าพูดกันแบบไม่อายเลยเนี่ยดิฉันเป็นคนต่างจังหวัดเพื่อนๆรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนเป็นข้าหลายคนละกันเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้วพอเกิดเรื่องนี้เรามีโอกาสได้กลับไปพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆเหล่านี้เราถามว่าในอปทพี่มันมีไหมเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะมันมีทุกปีอ่ะ
11: แปลว่าอะไรก็คือว่าปีนี้เนี่ยโก
10: มันไม่ใช่มันเป็นปีแรกที่ถูกแดงขึ้นมาแต่มันมีทุกปีเราก็ถามว่าเอ้าแล้วมันยังไงอ่ะเขาบอกว่ามันก็ปกติธรรมดาเขาบอกว่าแกลองคิดดูสิว่ามันมีคนที่สอบหลายครั้งมากๆแล้วเขาไม่เคยได้มาก่อนแล้วการสอบข้าราชการแบบนี้เนี่ยคือทุกคนจะทราบดีเหมือนเราสอบเอนทรานซ์เราสอบเข้ามหาวิทยาลัยข้อสอบมันก็จะวนกลับมามันมีสถาบันติวแล้วเขาก็จะเก่งข้อสอบยังไงซะข้อสอบมันก็จะวนอยู่แบบนี้มันก็ต้องถูกบ้างสักข้อนึกออกไหมคะแล้วมันมีคนที่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีเขาพยายามสอบทุกปีเขาไม่เคยได้อยู่มาวันนึงมีคนมาบอกเขาว่าอยากได้ไหมถ้าอยากได้ให้จ่ายมาเท่านี้ซึ่งอัตราการจ่ายเนี่ยเป็นไม่ใช่ตามข่าวนะคะเขาจ่ายแค่ 100,000 บาทแล้วบุคคลคนนั้นก็ยอมที่จะจ่ายแล้วปรากฏว่าปีนั้นเขาสอบได้เรียนเลยถามว่าแล้วทำไมยอมที่จะจ่ายเขาบอกว่าเขาพยายามสอบมาทุกปีแล้วการจ่ายครั้งนี้ของเขาเป็นการซื้อเก้าอี้ตัวเอง
11: แรง
10: เป็นการซื้อเพื่อไม่ให้มีการมาแก้ไขคำตอบหรือขยับคนที่จ่ายมากกว่า
11: คือต้องพูดตรงๆว่าคุณพี่คนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ
10: ใช่
12: คือเขาอ่ะคือซื้อเพื่อรักษาที่ตัวเอง
10: ใช่
11: คือเขาอาจจะสอบได้
12: ถูกกว่าหน่อย
10: ใช่ถูกกว่าหน่อยเพราะว่าทำได้แน่นอนไม่ต้องไปฝนกระดาษคำตอบให้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแค่จองที่ตัวเองไว
11: ้
10: เพราะว่าคนถ้ามันไม่มีเส้นมีสายคะแนนผ่านแค่2คะแนน3คะแนนอาจารย์ยังไงมันอาจจะถูกขยับก็ได
11: ้
10: เขาซื้อคือ
12: ถ้าเป็นรักษาสิทธิ์
10: ถ้าเป็นช่วงหาเสียงภาคใต้เขาบอกว่าเสื่อลงบนหัวตัวเอง คือรู้อยู่แล้วว่าคนพวกนี้จะเลือกเราแต่ซื้อไว้เพื่อความมั่นใจคล้ายๆกันเลยค่ะยันเลยอยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วต่อให้คุณเตรียมตัวมาอย่างดีระบบที่มันฝังรากลึกมานานน่ะมันบังคับให้จ่ายอยู่ดีเราไม่ได้บอกว่าเราไม่เชื่อว่าตำรวจเขาทำงานอย่างไรเราไม่เชื่อว่าปปช.ทำงานอย่างไรแต่หน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนอย่าหลุดโฟกัสกับเรื่องนี้แม้ลูกหลานของเราอาจจะไม่ได้อยู่เป็นผู้เสียหายกับเรื่องนี้ก็ตามแต่เรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปวันที่จับวันแรกข่าวออกเลยนะคะว่าความเสียหายระดับ 5,000 ล้านแต่ประเทศไทยไม่มีการสืบหาเส้นเงินเลยมันเป็นไปได้ยังไง
1: นี่เสียงจากวงเสวนาของทางพรรคประชาชนนะครับมีข้อมูลอันหนึ่งมาจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตโกงสอบนี้นะครับจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของผู้ว่าเมืองกาญหน่อยครับ
13: ทีนี้ถ้าได้รับแจ้งมาอย่างนั้นเนี่ยในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ตามกระบวนการปกติเนี่ยก็จะนำเข้าสู่คณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นแต่ละชุดไปแล้วก็กอบจกเทศบาลกอบตของจังหวัดก็ให้รับทราบแล้วก็มีมติให้ดำเนินการในเรื่องการถอดใบหน้าให้ออกจากราชการทีนี้เราก็ส่งเรื่องต่อไปที่ทางแต่ละอบต.ซึ่งผู้ที่จะมีคำสั่งในการออกก็เราก็จะได้ดำเนินการกันต่อไปคือผู้บริหารท้องถิ่นนั่นเองก็โดยใช้มติกองจังหวัดแล้วก็ทีนี้ก็โยงมาจากกองส่วนกลางอะไร
14: ค่ะถือว่าแบบเห็นตัวเลขแล้วตกใจไหมคะ
13: ก็มีก็พอสมควรนะเพราะว่าสามรุ่นก็น่าจะสัก200กว่าคนที่มาเข้าไป7กว่าก็จะดูตัวเลขแล้วก็ดูรายชื่ออีกทีหนึ่ง
14: ค่ะพอเป็นกระแสกันมาเนาะ70กว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจำได้ไหมคะว่ารุ่นแรกตั้งแต่เดือนไหนยังไงปี69ใช่มั้ย
13: พ.ศ.นะ69ตั้งแต่ใช่ปี69ตั้งแต่ต้นไม่แน่ใจต
14: ้นกุมภาพันธ
13: ์ประมาณนั้น
14: ค่ะ
13: รุ่นแรกประมาณ60กว่าคนจำได้ก็ทุกประเภทนะคะทั้งครูทั้งข้าราชการที่จะไปอยู่ที่ท้องถิ่นครูสังกัดเทศบาลครูสังกัดอบจ.ไม่แน่ใจผู้เทศบาลต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะพอสมควรแล้วก็ที่เป็นข้าราชการที่อยู่ในสำนักงานของแต่ละท้องถ
14: ิ่
13: น
14: ค่ะอันนี้ก็ต้องเตรียมปฐมนิเทศกันใหม
13: ่เตรียมพร้อมใหม่ก็ไม่เป็นไรก
14: ็
13: แต่ที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้คนที่เขาได้มาด้วยความรู้ความสามารถเขาจริงๆนะคะก็ส่วนหนึ่งไปเป็นครูนะ
14: ค่ะ
13: ส่วนหนึ่งไม่น้อยเลยไปเป็นครูอ่ะก็ควรจะต้องได้เป็นคนที่มีเป็นคนดี
14: ค่ะ
13: เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่เขาจะไปให้ความรู้ได
14: ้ท่านผู้ว่าเห็นข่าวแบบนี้แล้วแบบมีผลต่อการทำงานไหมหรือแขกไปใครมาคนอื่นที่อยู่นอกวงราชการแล้วมาถามไทยมาอะไรแบบโอ้มันมีเรื่องแบบนี้กันอะไรเรารู้สึกเสียกำลังใจหรือแบบเห็นเรื่องนี้ยังไงด้วยบ้างไหมคะหรืออยากจะให้ชัดเจนกันนี้แหละ
13: ก็มีคนพูดถึงมีคนถามถึงนะว่ามีบ้างไหมที่การจะนำมือที่ก็อย่างที่บอกไปว่าก็เชื่อว่าคงมีบ้างเพราะมันคือบัญชีรวม
14: ทั่ว
13: มันสอบรวมทั่วประเทศมันแล้วกระจายกันไปทั่วแล้วยอดรวมมันเยอะก็แปลว่ามันจะต้องเฉลี่ยกันไปทุกจังหวัดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็จริงๆเกิดเรื่องอย่างเงี้ยก็ถ้าจะมองในแง่ดีก็คือมันก็จะได้ชัดเจนว่าคนพบคนที่ไม่ทำตัวไม่ถูกต้องแล้วก็เราจะได้คนที่เป็นคนดีและมีคุณภาพได้ผ่านการคัดกรองขึ้นมาจริงๆอันเนี้ยถ้ามองในแง่ดีก็จะเป็นเรื่องถ้ามองในแง่ที่แบบผลลบนะผลลบก็คือมันก็สร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับกระบวนการสอบกระบวนการคัดเลือกนะคะแม้จริงๆกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบนี้หรือแม้แต่หลายๆครั้งของหลายๆหน่วยงานเราก็เห็นเนาะว่าเขาใช้สถาบันการศึกษาคือหน่วยงานภายนอกนะซึ่งก็จริงๆคาดหวังว่าจะเป็นให้ทุกสิ่งอย่างมีความโปร่งใสนะแต่ว่าเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เกิดเหตุได้ขึ้นได้ทุกจุดจริงๆ
1: นั่นคือเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้ครับ22กรกฎาคมวงการตำรวจต้องติดตามครับเขาจะมีการประชุมกตร.เพื่อที่จะเคาะเลือกว่าที่ผบตร.คนใหม่ครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้เขาพาดหัวว่าสำราญเต็งจ๋าผบตร.คนใหม่สำราญนี่ก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับซึ่งตอนนี้มีแคนดิเดต ผบตรอยู่4ท่านด้วยกันนะครับไล่เรียงตามลำดับอาวุโสก็จะมีพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตรอาวุโสอันดับ1ครับคนที่2พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรอาวุโสลำดับ2คนที่3พลตำรวจเอกสำราญนวลมาอาวุโสอันดับ3แล้วก็คนที่4พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประสิทธิ์นี่เป็นเจรตำรวจแห่งชาติอาวุโสอันดับ4ครับนี่คือ4แคนดิเดตที่จะอยู่ในรายชื่อการพิจารณาแต่ว่าข่าวของไทยรัฐเขาก็บอกว่ารายงานข่าวระบุว่ารายชื่อรองผบตรที่คาดว่านายกรัฐมนตรีเสนอชื่อเป็นผบตรคนที่16ได้แก่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเหตุผลเนื่องจากฝ่ายการเมืองต้องการผบตรที่เป็นคนหนุ่มเกษียณอายุราชการในปี2576และมีอายุราชการเหลือในตำแหน่งผบตรหลายปีเพื่อเข้ามาสานต่อนโยบายสำคัญของรัฐด้วยชื่อชั้นและผลงานของพลตำรวจเอกสำราญผ่านงานโรงพักมาต่อเนื่องเคยเป็นผู้การ191ผบชน.ดูแลเมืองกรุงเคยทำหน้าที่ผู้นำปกครองหน่วยกำลังหลักรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและถวายความปลอดภัยมีผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลคาดว่าพลตำรวจเอกสำราญจะถูกนายกรัฐมนตรียกชื่อขึ้นเสนอเข้าที่ประชุมกตร.ให้ความเห็นชอบเป็นผบตร.ส่วนที่จะมีการถกเถียงเรื่องอาวุโสเป็นเรื่องภายในที่ประชุมกตร.อันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันวันพรุ่งนี้อ้าวมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าครับกระทรวงมหาดไทยจับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟภาคครัวเรือนปี69ถึงปี73ปลดล็อกมิเตอร์ชั่วคราวและผู้เช่าหอพักให้ได้เรทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหนุนงบกลุ่มเปราะบาง315บาทต่อเดือนเริ่มรอบบินแรกเดือนกันยายนนี้หวังลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
15: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station